แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรื

หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Number two, save at least 4,000 baht a month. If I accomplish this goal, by the end of next year, I will have saved up at least 48,000 baht. I can use this money to pay for my dream trip to Hokkaido, Japan. Putting away 4,000 baht a month is neither too much nor too little. I'll put the money into a special bank account that offers high interest rates. Shopping and skiing in Hokkaido will certainly be on my resolution list next year. So those are a couple of things I want to do for the upcoming new year. Now you can think about what goals you want to achieve next year and write them down. Here are some tips to help you write your New Year's resolution. First, make a list of goals that come to your mind. Then choose the ones that you think are the most important and are not too difficult to achieve. Don't write all your goals in one section. Make one section for each goal and write a heading for each section to show the reader what it's about. Use expressions like I'm aiming to plus verb, I'm planning to plus verb, or my goal is to plus verb to talk about what you plan to do. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ละมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ

0: เป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
2: ใช่ๆๆๆท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
0: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแหมๆๆๆๆถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
4: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
0: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
2: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
0: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
0: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
4: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
0: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
0: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
2: ้ฮะแย่ แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
4: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
0: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
2: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
0: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
2: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริง
0: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
4: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
0: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
4: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองหมอนทองเจ้าหมอนทอง
3: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นเน้นเลยค่ะใจไม่ออกแล้ว
4: ขอโทษข
3: ้
4: าแค่คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
3: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
1: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
2: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
0: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
4: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
0: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้าน านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
1: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
5: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
0: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
1: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
0: ถูกต้องแล้ว
4: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
0: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นาชูแอเอ้าข้าไฮไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
3: ว้าวข้าเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้งามอร่อยมากเลยข้าเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไ
4: อ้งูช่วยเข็มทอง
2: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
4: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
6: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: 自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。

ราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai languageคำที่สองค่ะเฟรชชี่เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเขาก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือเฟรชแมนเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ pretty mc แล้วนะจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า master of ceremonies ซึ่งจริงก็คือคำว่า mc นั่นแหละ master of ceremoniesหรือถ้าเราเป็น pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American chair แต่ว่าไทยมี American chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือ pay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please

ขอบินด้วยค่ะขอบินด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบินนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ xแบรนด์นี้ X แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ X นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า X ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ supreme collaborate with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join j o i n join can I join you do you want to join us อะไรประมาณนี้ go inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน go inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิพิภูริศอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะคะใช้คำว่า global international world class artistไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดเมฆเป็นสุดสาครต้องขี่ม้าดินมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เอ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่แน่ปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบสโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินหนาวอุณรุตกาเพชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวี

รามเกียรติ์และกาพย์เหชมเครื่องคาหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดใน

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โ
1: อ้โหท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมี

0: เดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
2: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
2: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
0: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
0: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
2: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
0: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
0: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
0: ครับ
2: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
0: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
0: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์

0: เล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วครับ
1: ให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
2: พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
2: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
2: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างๆให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
2: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงไปการใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เมย์อันตรายรีบหนี
1: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ตอนที่8เพลงแน่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป้เป็ดน้อย
2: ตอนโกรธ

Mm-hmm.

เปเป้เกมเพื่อนๆครับเวลาเราเล่นกับเพื่อนบางครั้งเราก็มีความสุขและสนุกกับเพื่อนบางทีก็โกรธเพื่อนวันนี้เป้โกรธเพื่อนเพราะแย่งของเล่นกันแล้วเพื่อนๆเคยโกรธใครไหมครับเวลาโกรธ

ยเห็นหน้าตัวเองไหมครับว่าเป็นอย่างไรเฉลยเวลาโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองไม่น่ารักเลยนะครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45

นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเต้นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะ
2: 4
1: เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องทศนิยมและเศษส่วนและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการลบทศนิยมค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถหาผลลบของทศนิยมที่กำหนดให้นักเรียนคะเรามาทบทวนความรู้ในหัวข้อเรื่องที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วในชั่วโมงก่อนหน้าค่ะคุณครูมีคำถามค่ะจำนวนตรงข้ามของ A เขียนแทนด้วยจำนวนใดคะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะคำตอบคืออะไรคะ
2: ลบ A
1: ถูกต้องค่ะจำนวนตรงข้ามของ A เขียนแทนด้วยลบ A นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับหลักการลบจำนวนเต็มกันค่ะข้อตกลงในการเขียนการลบให้อยู่ในรูปของการบวกตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นคือ a ลบด้วย b จะมีค่าเท่ากับ a บวกด้วยลบ b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะต่อมาเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องค่าสมบูรณ์ที่นักเรียนได้เรียนผ่านมาแล้วค่ะครูมีคำถามว่าค่าสมบูรณ์ของลบ 0.23 เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 0.23
1: เก่งมากค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วนั่นคือ 0.23 เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูคำถามถัดไปเลยนะคะนักเรียนปลายทางเองนักเรียนสามารถตอบคำถามได้เลยนะคะค่าสมบูรณ์ของ 4.75 เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 4.75
1: ถูกต้องค่ะเท่ากับ 4.75 นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนบนกระดานนะคะเราจะมาพิจารณาจำนวนตรงข้ามของทศนิยมบนเส้นจำนวนนี้กันค่ะซึ่งจากเส้นจำนวนเป็นการเปรียบเทียบระหว่างจำนวนใดกับจำนวนใดคะ
2: 0.5 กับ 1.5
1: ถูกต้องค่ะเปรียบเทียบระหว่างลบ 1.5 กับ 1.5 นั่นเองค่ะซึ่งจะพบว่าทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกและทศนิยมที่เป็นจำนวนลบที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากันจะอยู่คนละข้างของ0และอยู่ห่างจาก0เป็นระยะเท่ากันค่ะคุณครูถามว่า 1.5 อยู่ห่างจาก0เป็นระยะกี่หน่วยคะ 1.5 อยู่ห่างจาก0เป็นระยะกี่หน่วยคะ

0: เป็นระยะ 1.5 หน่วยแล้วลบ 1.5 อยู่ห่างจากศูนย์เป็นระยะกี่หน่วยคะ 1.5 เป็นระยะ 1.5 หน่วยซึ่งจะเห็นว่าเท่ากันนั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาสังเกตต่อเลยนะคะจะกล่าวว่าลบ 1.5 เป็นจำนวนตรงข้ามของจำนวนใดคะถูกต้องค่ะลบ 1.5 เป็นจำนวนตรงข้ามของ 1.5 นั่นเองค่ะแล้ว 1.5 เป็นจำนวนตรงข้ามของจำนวนใดคะ
1: ลบ 1.5
0: ถูกต้องค่ะของลบ 1.5 และ 1.5 บวกด้วยลบ 1.5 จะมีค่าเท่ากับลบ 1.5 บวกด้วย 1.5 และจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: ถูกต้องค่ะจะได้เท่ากับ0นั่นเองค่ะซึ่งเป็นไปตามหลักการดังนี้ค่ะจำนวนตรงข้ามของ A เมื่อ A เป็นทศนิยมใดๆซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงดังนี้เมื่อ A เป็นทศนิยมใดๆจำนวนตรงข้ามของ A มีเพียงจำนวนเดียวเขียนแทนด้วยลบ A และ A บวกด้วยลบ A จะมีค่าเท่ากับ0หรือหากคุณครูสลับที่ลบ A บวกด้วย A ก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะแล้วจำนวนตรงข้ามของลบ 1.78 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1.78
0: ถูกต้องค่ะเขียนแทนด้วยลบของลบ 1.78 หรือที่นักเรียนตอบครูว่าจำนวนตรงข้ามของลบ 1.78 คืออะไรคะ
2: 1.7
0: ถูกต้องค่ะที่นักเรียนตอบมาถูกต้องแล้วนั่นคือ 1.78 เรามาดูกันต่อเลยนะคะเนื่องจากจำนวนตรงข้ามของลบ 1.78 มีเพียงจำนวนเดียวดังนั้นลบของลบ 1.78 จะมีค่าเท่ากับ 1.78 ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงดังนี้ค่ะนั่นคือเมื่อ A เป็นทศนิยมใดๆจำนวนตรงข้ามของลบ A คือ A นั่นคือลบของลบ A จะมีค่าเท่ากับ A นั่นเองค่ะทำให้เราได้หลักการลบทศนิยมออกมาค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันเลยนะคะข้อตกลงของการหาผลลบทศนิยมตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นคือ A ลบด้วย B จะมีค่าเท่ากับ A บวกด้วยลบ B เมื่อ A และ B แทนทศนิยมใดๆค่ะให้นักเรียนจดบันทึกหลักการลบทศนิยมลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

ากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างโจทย์ที่1กันเลยค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลลบของลบ 2.15 ลบด้วย 30.46 นักเรียนคะในการหาคำตอบของลบ 2.15 ลบด้วย 30.46 นักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงก่อนคะจากหลักการลบทศนิยมที่นักเรียนได้จดบันทึกไปแล้วเราทราบว่าตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะมีค่าเท่ากับอะไรคะตัวตั้งบวกด้วยบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วคุณครูถามว่าในการหาผลลบของลบ 2.15 ลบด้วย 30.46 นักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรเป็นลำดับแรกคะถูกต้องค่ะหาจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วจำนวนตรงข้ามของ 30.46 คืออะไรคะลบ 30.46 ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าลบ 2.15 ลบด้วย 30.46 สามารถเขียนการลบให้อยู่ในรูปการ

0: บวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบได้ยังไงคะลบ 2.15 บวกด้วยลบ 30.46 นักเรียนคะนักเรียนสังเกตเลยนะคะเป็นการลบทศนิยมที่เป็นจำนวนลบด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกคำตอบที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะถูกต้องค่ะจะเป็นจำนวนลบแล้วนักเรียนจำหลักการได้ไหมคะว่าเราจะต้องทำยังไงคะถูกต้องค่ะหาค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนแล้วจับมาทำยังไงกันคะนำมาบวกกันให้นักเรียนหาค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนแล้วนำมาบวกกันจากนั้นตอบเป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ 2.15 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2.15
0: เก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ 2.15 เท่ากับ 2.15 ค่าสมบูรณ์ของลบ 30.46 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 30.46
0: ถูกต้องค่ะตอนนี้ให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะมีนักเรียนคนไหนได้คำตอบยังคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ 32.61 ครับ
0: ถูกต้องค่ะที่เพื่อนตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ 32.61 นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยนะคะจงหาผลลบของ 67.02 ลบด้วยลบ 87.28 นักเรียนคะในการหาผลลบของ 67.02 ลบด้วยลบ 87.28 ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไง
1: หาจำนวน
0: ตรงข้ามของตัวลบแล้วจำนวนตรงข้ามของลบ 87.28 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 87.28
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเขียน 67.02 ลบด้วยลบ 87.28 เขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบได้ยังไงคะ
3: 67.02
0: บวกด้วย
2: 87.28
0: เก่งมากค่ะก็จะได้เป็น 67.02 บวกด้วย 87.28 นั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นว่าเป็นการบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกกับทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนบวกนักเรียนคำนวณออกมาเลยค่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนปลายทางเหรอคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนกลุ่มที่2ได้คำตอบแล้วแล้วนักเรียนกลุ่มอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
4: 154.30 ครับ
0: เรามาดูกันว่าคำตอบที่เพื่อนตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะได้คำตอบเท่ากับ 154.3 หรือ 154.30 อย่างที่นักเรียนต้นทางได้ตอบมาค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับ 154.3 นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ่อเลยนะคะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงหาผลลบของลบ 135.14 ลบด้วยลบ 62.8 นักเรียนคะในการหาผลลบของลบ 135.14 ลบด้วยลบ 62.8 นักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงก่อนคะถูกต้องค่ะหาจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วจำนวนตรงข้ามของลบ 62.8 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 62.8
0: ถูกต้องค่ะลบ 135.14 ลบด้วยลบ 62.8 เขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบได้ยังไงคะ
1: ลบ 135.14 บวก 62.8
0: เก่งมากค่ะนักเรียนก็จะได้บรรทัดแรกออกมาเป็นลบ 135.14 บวกด้วย62.8 นักเรียนสังเกตเลยนะคะบรรทัดแรกเป็นการบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนลบด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเรามีหลักการคิดยังไงแล้วคะหาถูกต้องค่ะหาค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนั่นคือค่าสมบูรณ์ของลบ 135.14 และค่าสมบูรณ์ของ 62.8 จากนั้นทำยังไงต่อคะนำมาทำยังไงกันต่อคะนำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วคำตอบที่ได้จะเป็นไปตามค่าสมบูรณ์ที่มากกว่านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะเป็นจำนวนใดคะจำนวนลบค่าสมบูรณ์ของลบ 135.14 เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 135.14
0: ถูกต้องค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของ 62.8 เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 62.8
0: เท่ากับ 62.8 ตอนนี้มีนักเรียนคนไหนได้คำตอบยังคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะเป็นจำนวนใดคะ
3: ลบครับ
0: ถูกต้องค่ะหลักการทำคือให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งคือ 135.14 ลบด้วย 62.8 ก็จะได้คำตอบเท่ากับ 72.34 แล้วตอบเป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูกันต่อในตัวอย่างที่4เลยนะคะจงหาผลลบของภายในวงเล็บลบ 1.63 ลบด้วย 3.05 แล้วลบด้วย 43.24 นักเรียนคะในการหาคำตอบข้อนี้ลำดับแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะถูกต้องค่ะทำภายในวงเล็บก่อนแล้วภายในวงเล็บลบ 1.63 ลบด้วย 3.05 นักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงก่อนคะ
1: หาจำนวนตรงข้ามของจำนวนข้ามของ
0: หาจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วจำนวนตรงข้ามของ 3.05 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3.05
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นลบ 1.63 ลบด้วย 3.05 สามารถเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกของจำนวนตรงข้ามของตัวลบได้ยังไงคะ
1: ลบ 1.63
0: บวกด้วยถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้บรรทัดแรกออกมาเป็นลบ 1.63 บวกด้วยลบ 3.05 แล้วลบด้วย 43.24 นั่นเองค่ะเมื่อกี้นักเรียนตอบคุณครูว่าจะต้องทำภายในวงเล็บก่อนเรามาสังเกตกันต่อนะคะภายในวงเล็บเป็นการบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนลบด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนลบคำตอบที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะถูกต้องค่ะจะเป็นจำนวนลบแล้วมีหลักการหาคำตอบยังไงคะนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ 1.63 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
4: 1.63
0: มีค่าเท่ากับ
1: ลบ 4.68

0: นี้นักเรียนต้นทางได้หาคำตอบออกมาแล้วเรามาดูว่าที่เพื่อนๆได้คำตอบนั้นมาจากไหนกันเรามาพิจารณาไปพร้อมกันเลยนะคะค่าสมบูรณ์ของลบ 1.63 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1.63
0: ถูกต้องค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ 3.05 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3.05
0: เพราะฉะนั้นลบ 1.63 บวกด้วยลบ 3.05 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4.68
0: นักเรียนก็จะได้เป็นลบ 4.68 ลบด้วย 43.24 นักเรียนคะลบ 4.68 ลบด้วย 43.24 นักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะหาจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วจำนวนตรงข้ามของ 43.24 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 43.24
0: เก่งมากค่ะลบ 4.68 ลบด้วย 43.24 เขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบได้ยังไงคะ
1: ลบ 4.68 บวกลบ 43.24
0: เก่งมากค่ะแล้วลบ 4.68 บวกด้วยลบ 43.24 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ 47
0: จะได้คำตอบเท่ากับลบ 47.92 นั่นเองค่ะนักเรียนก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ 47.92 ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างที่5กันค่ะนักเรียนคะนักเรียนตั้งใจดูตัวอย่างนี้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะโจทย์บอกว่านิชาเดินทางไปต่างประเทศโดยเครื่องบินซึ่งสามารถโหลดสัมภาระใต้ห้องเครื่องได้ไม่เกิน23กิโลกรัมแต่พอชั่งแล้วปรากฏว่ากระเป๋าหนัก 25.4 กิโลกรัมจึงต้องเอาของบางชิ้นออกมาถือโดยถือของได้ไม่เกิน7กิโลกรัมซึ่งของในกระเป๋าที่สามารถนำออกมาถือขึ้นเครื่องได้มีดังนี้ค่ะนั่นคือยาดมสมุนไพรหนัก 0.45 กิโลกรัมหนังสือหนัก 0.5 กิโลกรัมรองเท้าหนัก 1.2 กิโลกรัมเสื้อคลุมหนัก 0.9 กิโลกรัมเตารีดพกพาหนัก 0.8 กิโลกรัมของที่ระลึกหนัก 3.5 กิโลกรัมคุณครูถามว่านักเรียนจะเลือกของอะไรออกมาถือขึ้นเครื่องที่ไม่หนักเกินไปและกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องหนักไม่เกิน23กิโลกรัมพร้อมหาน้ำหนักกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องหลังจากเลือกของออกไปถือแล้วนักเรียนคะหากเราต้องการทราบน้ำหนักกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องหลังจากเลือกของออกไปแล้วนักเรียนจะมีวิธีการทำยังไงคะทำยังไงคะลบด้วยอะไรคะ
1: ลบจำนวน
0: ลบจำนวนของที
2: ่
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นหากเราต้องการทราบน้ำหนักกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องหลังจากเลือกของออกไปถือแล้วนักเรียนสามารถหาได้จากการที่เรานำน้ำหนักที่โหลดใต้เครื่องในครั้งแรกลบด้วยของที่เลือกออกไปถือแล้วแล้วนักเรียนจะเลือกของออกมาถือขึ้นเครื่องที่ไม่หนักเกินไปและกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องหนักไม่เกิน23กิโลกรัมตอนนี้ให้นักเรียนทำลงไปในสมุดได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะซึ่งจากการตรวจสอบคำตอบของนักเรียนต้นทางตอนนี้นักเรียนต้นทางเองเลือกจำนวนของที่ออกมาถือที่แตกต่างกันนักเรียนปลายทางเองก็อาจจะมีคำตอบที่แตกต่างจากคุณครูได้เพราะฉะนั้นมาดูแนวคิดของคุณครูกันค่ะครูจะหาน้ำหนักของกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องซึ่งนักเรียนตอบครูแล้วว่าน้ำหนักกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องหาได้จากน้ำหนักของกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องในครั้งแรกลบด้วยจำนวนของที่ออกมาถือซึ่งน้ำหนักของกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องในครั้งแรกจากสิ่งที่โจทย์บอกมาคือ 25.4 ถ้าคุณครูเลือกถือยาดมสมุนไพรหนังสือเสื้อคลุมและเป่ารีดพกพานำมาบวกกันก็จะได้คำตอบเท่ากับ 2.65แล้ว 25.4 ลบด้วย 2.65 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับ 22.75 กิโลกรัมนั่นเองค่ะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโจทย์เพราะฉะนั้นข้อนี้ครูก็จะได้คำตอบเท่ากับ 22.75 กิโลกรัมค่ะนักเรียนคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมเกมบิงโกการลบทศนิยมค่ะเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางให้คุณครูปลายทางแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมกันค่ะเริ่มที่วิธีการเล่นค่ะขั้นตอนแรกครูจะแจกตารางบิงโกที่มีขนาด 3x3 ให้นักเรียนคนละ1ตารางค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกตารางบิงโกให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกตารางบิงโกให้กับนักเรียนได้เลยนะคะจากนั้นให้นักเรียนเลือกจำนวนต่อไปนี้เขียนลงไปในตารางบิงโกที่ได้โดยเลือกเพียง9จำนวนค่ะตอนนี้ให้นักเรียนเลือก9จำนวนเขียนลงไปในตารางบิงโกได้เลยนะคะจาก12จำนวนนี้ให้นักเรียนเลือกเขียนเพียง9จำนวนค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะจากนั้นครูจะเลือกแผ่นป้ายการลบทศนิยมติดบนกระดานค่ะให้นักเรียนคิดหาผลลัพธ์แล้วกากบาททับทศนิยมที่เป็นผลลบที่อยู่ในตารางบิงโกของตัวเองให้ทำเช่นข้อ3ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีนักเรียนคนใดคนหนึ่งสามารถกากบาททับทศนิยม3ช่องที่เรียงต่อกันในแนวนอนแนวตั้งหรือแนวทแยงแนวใดแนวหนึ่งค่ะหากนักเรียนเข้าใจวิธีการเล่นแล้วเราจะมาเริ่มเปิดแผ่นป้ายแรกกันเลยนะคะตอนนี้นักเรียนได้เขียนจำนวน9จำนวนลงไปในช่องตารางบิงโกยังคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหากนักเรียนเขียนจำนวน9จำนวนลงไปในช่องตารางบิงโกเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มเปิดแผ่นป้ายกันค่ะตอนนี้นักเรียนจะเริ่มเปิดแผ่นที่เท่าไหร่ก่อนคะ
1: 1 2 1
0: ตอนนี้คุณครูได้ยินแผ่นป้ายที่1ออกมาแล้วนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถหาคำตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะโจทย์ข้อแรกคือลบ 0.5 ลบด้วย 2.7 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ 3.2
0: ถูกต้องค่ะลบ 3.2 ในตารางบิงโกของนักเรียนคนไหนมีคำตอบลบ 3.2 นักเรียนสามารถกากบาทลงไปได้เลยนะคะต่อมานักเรียนจะเลือกแผ่นป้ายที่เท่าไหร่คะแผ่นป้ายที่12โจทย์บอกว่า 1.7 ลบด้วย 4.3 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 3.4
0: นักเรียนตรวจสอบคำตอบนะคะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 2.6
0: ได้คำตอบเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะจำนวนลบคำตอบที่ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 2.6 เพราะฉะนั้นในตารางบิงโกของนักเรียนคนไหนมีคำตอบลบ 2.6 นักเรียนสามารถกากบาททับคำตอบได้เลยนะคะต่อมาเปิดแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ดีคะแผ่นป้ายที่6แผ่นป้ายที่6โจทย์บอกว่า 3.7 ลบด้วย 1.2ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับ 2.5 ในตารางบิงโกของนักเรียนมีคำตอบหากมีคำตอบเท่ากับ 2.5 นักเรียนสามารถกากบาททับคำตอบได้เลยนะคะต่อมาแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ดีคะแผ่นป้ายที่8แผ่นป้ายที่8โจทย์บอกมีเพื่อนนักเรียนบิงโกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้ผู้ชนะแล้วเรามาตรวจสอบคำตอบกันถูกต้องค่ะตอนนี้มีเพื่อนนักเรียนบิงโกแล้วเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่4ก็บิงโกแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นเรามาดูกันต่อเลยนะคะจากการทำกิจกรรมเมื่อกี้ครูเชื่อว่านักเรียนได้ฝึกการลบทศนิยมอย่างแน่นอนค่ะแต่เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด4การลบทศนิยมค่ะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดกันค่ะจะมีด้วยกัน2ข้อค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาเฉลยแบบฝึกหัด4การลบทศนิยมไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรกโจทย์บอกว่าให้นักเรียนหาผลลัพธ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อแรก 2.76 ลบด้วย -5.62 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 8.38
0: ถูกต้องค่ะ 8.38 แล้วในข้อที่2ล่ะคะ -5.62 ลบด้วย 2.76 ตอนนี้กลุ่มที่4ยกมือมาแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนตอบไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ
1: -8.38
0: เรามาดูข้อที่3กันต่อเลยค่ะ-4.23 ลบด้วย -7.11 ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -2.88
0: ได้คำตอบเท่ากับ 2.88 นั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่4กันต่อเลยค่ะ 10.91 ลบด้วย 12.02 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -1.11
0: นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะข้อที่5ได้คำตอบเท่ากับ -5.44 แล้วในข้อที่6ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1.33
0: ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงก่อนคะทำในวงเล็บแล้วเอาคำตอบที่ได้มาลบด้วย 7.12 ก็จะได้คำตอบเท่ากับ 1.33 ออกมานั่นเองค่ะในข้อที่7นักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงก่อนคะทำในวงเล็บแล้วคำตอบที่ได้สุดท้ายแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 15.57 ข้อที่8นักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงก่อนคะทำในวงเล็บก่อนแล้วเอาคำตอบที่ได้มาบวกด้วย 8.76 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -12.22
0: นั่นเองค่ะเรามาดูในข้อที่2กันต่อเลยค่ะโจทย์บอกว่าแก้วใบหนึ่งมีลักษณะเป็นทรงกระบอกวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงนอกที่เป็นหน้าตัดได้ 8.7 เซนติเมตรแก้วใบนี้หนา 0.8 เซนติเมตรอยากทราบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงในของหน้าตัดนี้ยาวกี่เซนติเมตรนักเรียนคะนักเรียนอาจจะนำข้อความที่โจทย์กำหนดให้มาวาดรูปก่อนค่ะซึ่งเมื่อครูวาดรูปออกมาแล้วจะได้ดังนี้ค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม
0: ต้องการทราบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงในของหน้าตัดนี้เนี่ยยาวกี่เซนติเมตรใช่ไหมคะพอคุณครูนำข้อความที่โจทย์กำหนดให้มาวาดรูปนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์เนี่ยบอกเรามาว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงนอกที่เป็นหน้าตัดเนี่ยได้เท่าไหร่คะ 8.7 เซนติเมตรก็คือเส้นนี้ใช่ไหมคะจากนั้นโจทย์บอกว่าแก้วใบนี้เนี่ยหนา 0.8 เซนติเมตรนักเรียนคะเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงในของหน้าตัดอยู่ตรงไหนคะหากเราต้องการหาเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นสีน้ำเงินนี้เราจะต้องทำยังไงคะนำถูกต้องค่ะนำ 8.7 ลบด้วย 0.8 ถูกต้องที่

คือคำตอบที่ถูกต้องเลยเราจะหาเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงในนี้เราก็นำเส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกลบด้วยความหนาของแก้วนี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงในของหน้าตัดนี้ยาว 8.7 ลบด้วย 0.8 ลบด้วย 0.8 นั่นเองค่ะซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับ 7.1 เซนติเมตรให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะถูกต้องค่ะเรื่องการลบทศนิยมแล้วหลักการลบทศนิยมว่ายังไงคะ
1: ตัวลบเท่ากับตัวตั้งบวกกับตัวลบเท่ากับตัวลบ
0: นั่นคือถูกต้องค่ะหลักการลบทศนิยมตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นคือ a ลบด้วย b จะมีค่าเท่ากับ a บวกด้วยลบ b เมื่อ a และ b แทนทศนิยมใดๆนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องการคูณทศนิยมค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด5การคูณทศนิยมและแบบฝึกหัด6สมบัติการคูณทศนิยมค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วในชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยุงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยุงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับวันนี้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องลักษณะและโครงสร้างของเซลล์สัตว์นะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชไปแล้วใช่ไหมครับจำได้ไหมว่าเราดูเซลล์ของอะไรไปบ้าง
1: เซลล
0: ์
1: ของห
0: ั
1: วหอม
0: แล้วก็สาหร่ายหางกระรอกแล้วเราก็รู้แล้วว่าเซลล์ของพืชมีรูปร่างเป็นอย่างไรเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมครับวันนี้เราจะเปลี่ยนจากศึกษาเซลล์พืชนะครับมาดูเซลล์สัตว์บ้างว่าเซลล์สัตว์จะมีรูปร่างเป็นอย่างไรมีโครงสร้างอะไรบ้างจะเหมือนกับเซลล์พืชหรือไม่นะครับไปกันต่อนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจ1นักเรียนจะต้องบรรยายรูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์สัตว์นะครับจากที่เราจะได้ศึกษาในวันนี้ต้องบรรยายให้ได้แล้วก็บอกให้ได้ว่าโครงสร้างของเซลล์สัตว์มีอะไรบ้าง2เปรียบเทียบรูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เมื่อครั้งที่แล้วกลุ่มที่4เขาบอกมาว่าอยากรู้ว่าเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์มันต่างกันอย่างไรใช่ไหมวันนี้เราจะได้ศึกษาเซลล์สัตว์กันต่อแล้วจะสามารถบอกได้แล้วนะครับว่าเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์เนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับหรือจะมีจุดที่เหมือนกันหรือไม่ด้านทักษะกระบวนการการสังเกตรูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์สัตว์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับวันนี้จะได้ศึกษาเซลล์สัตว์นะครับโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงด้านคุณลักษณะเจตคติและค่านิยมนะครับความอยากรู้อยากเห็นโดยมีความกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้และตั้งคำถามที่สงสัยที่สามารถนำไปสู่การหาคำตอบเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์สัตว์นั่นเองนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนจะต้องระบุข้อเท็จจริงแนวคิดที่ได้จากการสังเกตรูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์เยื่อบุข้างแก้มแสดงว่าครูน่าจะเฉลยให้แล้วว่าวันนี้เราจะดูเซลล์สัตว์ชนิดไหนใช่ไหมซึ่งก็คือเซลล์ของ
1: มน
0: ุษย์หรือคนหรือเรานั่นเองนะครับวันนี้เราจะได้ดูเซลล์ของเรานะครับโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเหมือนกันนะครับซึ่งเราจะต้องดูแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้และตั้งคำถามที่สงสัยที่สามารถนำไปสู่การหาคำตอบได้นั่นเองอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเรามาทบทวนกันสักหน่อยนะครับว่าเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้ความรู้อะไรไปบ้างจากกิจกรรมทบทวนส่วนประกอบนะครับทบทวนส่วนประกอบนะครับต้องให้นักเรียนทำอะไรนะครับครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนชื่อโครงสร้างของเซลล์พืชที่พบจากรูปภายในเวลา1นาทีตอนนี้ครูแจกให้แล้วนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนชื่อโครงสร้างลงในกระดาษที่ครูแจกได้เลยนะครับจับเวลานะครับ1นาทีเท่านั้นนะครับเขียนลงไปบนกระดาษแผ่นนั้นได้เลยนะครับกระดาษรูปภาพที่ครูให้ไปเขียนได้เลยนะครับเขียนลงไปได้เลยนะครับใช้ปากกาเขียนได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถที่จะยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางก็ได้นะครับว่าลักษณะที่เราเห็นหรือโครงสร้างที่เราเห็นนั้นมันคือโครงสร้างที่มีชื่อว่าอะไรนะครับเขียนได้เลยเขียนได้เลยนะครับมีโครงสร้างอะไรบ้างช่วยกันนะครับตอนนี้เวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเขียนได้เลยเขียนได้เลยเหลือเวลา20วินาทีนะครับตอนนี้กลุ่มไหนที่ยังช้าอยู่เร่งมือได้เลยนะครับเราเจอโครงสร้างอะไรในรูปภาพนี้9 8 7 6 5 4 3 2 1

0: หมดเวลานะครับตอนนี้แต่ละกลุ่มยกแผ่นป้ายให้เพื่อนๆปลายทางดูนะครับว่าเราเขียนโครงสร้างอะไรขึ้นมาบ้างนะครับมีโครงสร้างอะไรบ้างยกให้เพื่อนๆปลายทางดูได้เลยนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับว่าเราเจอโครงสร้างอะไรบ้างนะครับจากกิจกรรมที่เราทำผ่านไปโครงสร้างแรกที่เราเจอน่าจะเป็นโครงสร้างอะไรมีอะไรบ้างดูนะอันแรกตรงนี้น่าจะเรียกว่าไซโทพลาซึมกลุ่มไหนถูกติ๊กถูกได้เลยครับโครงสร้างที่สองที่เราเจอจากรูปภาพนี้เอ๊ะอันนี้คืออะไร
1: ผน
0: ัง
1: เซลล์
0: หรือเยื่อหุ้มเซลล์มันจะอยู่ติดกันนะอันนี้น่าจะเป็นอะไรเยื่อหุ้มเซลล์นะครับต่อมาอยู่ใกล้ๆกันอีกเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นผนังเซลล์นะครับนักเรียนแยกให้ออกนะผนังเซลล์กับเยื่อหุ้มเซลล์มันจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับและอีกหนึ่งส่วนประกอบคือนิวเคลียสนะครับมีกลุ่มไหนตอบถูกทุกข้อบ้างยกมือปรบมือให้ตัวเองครับอันนี้ก็คือโครงสร้างของเซลล์พืชจากรูปภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำถามของครูนะครับคำถามชวนคิดจากกิจกรรมที่ทำผ่านมานักเรียนพบเห็นโครงสร้างใดของเซลล์พืชบ้างเมื่อสักครู่นี้เตรียมธงให้ดีครับวางธงให้ดีเลยนะครับเราเจอโครงสร้างอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้นะครับพร้อมนะวางธงให้พร้อมเอามือจับที่ติ่งหูได้เลยนะครับเอามือจับที่ติ่งหูนะนะครับห้ามโกงนะครับเน้นย้ำห้ามโกงนะครับพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่1ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่1นะครับว่าจากรูปภาพหรือที่เราทำกิจกรรมผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เราเจอโครงสร้างอะไรบ้างถ้ากลุ่มที่1พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: เจอไซโทพลาซึมค่ะผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์และนิวเคลียสค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1ครับโครงสร้างที่เราเจอมีไซโทพลาซึมผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็นิวเคลียสนะครับคำถามต่อมายังไม่ได้หมดแค่นั้นนะครับจากกิจกรรมส่องพืชผ่านเลนคือกิจกรรมที่เราทำเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับเมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโครงสร้างของเซลล์พืชอีก1โครงสร้างเมื่อกี้เราตอบมาว่ามี4โครงสร้างใช่ไหมครับมีไซโทพลาซึมผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็นิวเคลียสครูก็เลยถามว่าจากกิจกรรมที่เราทำผ่านมาเมื่อครั้งที่แล้วมีอีก1โครงสร้างนะครับที่นักเรียนพบเห็นในเซลล์พืชโครงสร้างนั้นมีชื่อว่าอะไรพร้อมเตรียมธงนะครับมือจับที่หูได้เลยนะครับยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่6ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6อีก1โครงสร้างที่เราพบจากการที่เราทำกิจกรรมเมื่อครั้งที่แล้วนะครับโครงสร้างนั้นมีชื่อว่าอะไรเชิญได้เลยครับ
2: คอโรพาสค่ะ
0: คอโรพาสใช่ไหมครับ
3: ใช่
0: ถ้าใช่ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับโครงสร้างที่เราสามารถพบได้ในเซลล์พืชอีก1โครงสร้างนะครับก็คือคลอโรพาสต์นั่นเองนะครับต่อมานะครับเพราะเหตุใดภาพเซลล์ที่นักเรียนดูจากกิจกรรมที่ผ่านมาจึงไม่พบคลอโรพาสต์จากที่เราตอบไปเมื่อสักครู่นี้ที่ตอบมา4โครงสร้างนั้นทำไมเราถึงไม่พบคลอโรพาสต์มีใครพอบอกได้ไหมปรึกษากันได้นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับปรึกษากันได้ถ้านักเรียนมีคำตอบนะครับสามารถที่จะลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับนักเรียนต้นทางพอจะได้คำตอบไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่พบโครงสร้างที่เรียกว่าคลอโรพาสต์กลุ่ม6ยกมือก่อนเดี๋ยวฟังกลุ่ม6นะครับเมื่อกี้เขาตอบมาว่าคลอโรพาสต์เขาจะรู้ไหมว่าทำไมถึงไม่พบคลอโรพาสต์ในรูปภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
2: ในเซลล์บางชนิดนะคะพืชที่ไม่ทำหน้าที่สร้างอาหารจะไม่พบคลอโรพาสต์ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับรูปที่เราทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับจะไม่พบคลอโรพาสต์เพราะว่าเซลล์ที่เราเห็นจากการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเซลล์ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะครับจึงไม่พบคลอโรพาสต์นั่นเองนะครับคำถามต่อมาจากกิจกรรมส่องพืชผ่านเลนที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเซลล์พืชผ่านมาแล้วนะครับครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนสงสัยหรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับเซลล์สัตว์บ้างเราสงสัยหรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับเซลล์สัตว์บ้างมีกลุ่มไหนอยากตอบบ้างเดี๋ยวฟังกลุ่ม2ก่อนนะ

0: เดี๋ยวฟังกลุ่ม2ก่อนนะครับเขาอยากรู้หรือสงสัยอะไรเกี่ยวกับเซลล์สัตว์นะครับอ่ะเชิญกลุ่ม2ได้เลยครับ
1: อยากรู้ว่าผนังเซลล์ของเซลล์สัตว์มันเป็นยังไงครับ
0: อ่ะปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2เขาอยากรู้เกี่ยวกับผนังเซลล์ของเซลล์สัตว์มีกลุ่มไหนอีกบ้างอ่ะกลุ่มที่6ฟังคําตอบของกลุ่มที่6นะครับว่าเขาอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเซลล์สัตว์บ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: เซลล์สัตว์จะมีคลอโรพลาสต์กับนิวเคลียสเหมือนกับเซลล์พืชมั้ยคะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6เขาสงสัยว่าเซลล์สัตว์เนี่ยจะมีนิวเคลียสกับคลอโรพลาสต์เหมือนกับเซลล์พืชหรือไม่มีอีกไหมครับมีคำถามอีกไหมเราสงสัยอะไรบ้างเกี่ยวกับเซลล์สัตว์อ่ะมีกลุ่มที่2อีกเขาเพิ่มเติมคำถามอะไรให้ครูเขาอยากรู้อะไรเดี๋ยวฟังกลุ่มที่2นะครับเชิญครับ
2: อยากรู้ว่าจะมีจุดตรงห้องอะค่ะเยอะขนาดไหน
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2บอกว่าอยากรู้ว่าตรงจุดตรงห้องจุดตรงห้องคือมันจะมีจุดในเซลล์เยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าหลังจากที่เราศึกษาเซลล์พืชไปแล้วเรารู้ว่าที่มันเป็นจุดๆสีเขียวนั้นเราเรียกมันว่าอะไรนะเราเรียกมันว่าอะไรจุดเยอะๆในเซลล์สาหร่ายหางกระรอกที่มันเป็นสีเขียวที่มันเป็นสีเขียวในเซลล์สาหร่ายหางกระรอกเราเรียกมันว่าคลอโรพลาสต์ใช่ไหมครับกลุ่มที่2เขาเลยบอกว่าที่มันเป็นจุดๆอ่ะมันจะมีเหมือนกับเซลล์พืชไหมและถ้ามันมีมันจะมีมากแค่ไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบจากการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับในกิจกรรมที่1ส่องสัตว์ผ่านเลนนะครับสิ่งที่เราต้องมีใบกิจกรรมที่1ส่องสัตว์ผ่านเลนเอาขึ้นมาเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะครับนำใบกิจกรรมนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับใบงานที่1ส่องสัตว์ผ่านเลนนะครับใบความรู้ที่1โครงสร้างของเซลล์สัตว์นะครับระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนะครับเราส่องเซลล์สัตว์ผ่านเลนเนี่ยนะครับเราเจออะไรบ้างนักเรียนสามารถอ่านในใบความรู้ที่1ประกอบด้วยนะครับเพื่อให้สามารถบอกได้ว่าเราเจอโครงสร้างอะไรบ้างนั่นเองนะครับใช้ใบความรู้ที่1ประกอบด้วยนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรเรามาดูกันก่อนนะคะว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร
3: ล
0: ัก
3: ษณะและโครงสร้างของเซลล์ส
0: ั
3: ตว์
0: ลักษณะและโครงสร้างของเซลล์สัตว์เพิ่มเติมรูปร่างเข้าไปด้วยนะครับว่ารูปร่างของเซลล์สัตว์จะเป็นอย่างไรลักษณะจะเป็นอย่างไรและจะมีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือบรรยายรูปร่างนะครับรูปร่างเป็นอย่างไรลักษณะเป็นอย่างไรและโครงสร้างเป็นอย่างไรในของเซลล์สัตว์นะครับนี่วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรฟังไปพร้อมๆกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางเน้นย้ำนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางตั้งใจฟังวิธีการดำเนินกิจกรรมให้ดีนะครับเพื่อที่จะสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้และไม่เจอปัญหาและอุปสรรคอะไรนะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับข้อที่1เขาให้เราทำอะไรเขาให้เราเตรียมสไลด์สำหรับการสังเกตรูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์เยื่อบุข้างแก้มโดยมีวิธีการเตรียมตามลำดับดังนี้นะครับข้อที่1หยดน้ำเกลือความเข้มข้นร้อยละ 0.9 บนสไลด์1หยดนะหลังจากที่เราหยดน้ำเกลือเสร็จแล้วนะครับข้อที่2เขาให้เราทำอะไรต่อใช้ก้านสำลีนะครับที่สะอาดนะครับขูดเบาๆที่ด้านในของกระพุ้งแก้มแล้วนำไปแตะลงบนหยดน้ำเกลือบนสไลด์นะครับหลังจากที่เราหยดน้ำเกลือบนสไลด์เสร็จแล้วให้เราใช้ก้านสำลีนะครับขูดเบาๆนะครับไม่ต้องขูดแรงนะครับเบาๆขึ้นลงขึ้นลงก็สามารถที่จะเก็บเซลล์เยื่อบุข้างแก้มมาสังเกตได้แล้วนะครับจากนั้นเมื่อเรานำเซลล์เยื่อบุข้างแก้มนะครับไปแตะลงบนหยดน้ำเกลือบนสไลด์แล้วเขาให้เราทำอะไรต่อนะครับข้อที่3จากนั้นหยดสารละลายไอโอดีนนะครับหยดเพียงแค่1หยดก็พอนะครับบนสไลด์แล้วปิดด้วยกระจกปิดสไลด์นะครับจากนั้นนักเรียนก็นำสไลด์นี้ไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับเพื่อสังเกตดูว่ารูปร่างเป็นอย่างไรลักษณะเป็นอย่างไรโครงสร้างมีอะไรบ้างโดยที่เราสามารถที่จะใช้ใบความรู้ที่1เรื่องโครงสร้างของเซลล์สัตว์ประกอบด้วยได้นะครับเพื่อให้เราสามารถบอกได้ว่าเซลล์สัตว์นั้นน่ะมีโครงสร้างอย่างไรบ้างนะครับมีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับข้อควรระวังเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อที่1ห้ามปรับระยะภาพด้วยปุ่มปรับภาพหยาบขณะใช้เลนใกล้วัตถุที่มีกำลังขยาย40เท่าเพราะอาจทำให้เลนใกล้วัตถุกระแทกกับสไลด์ได้นะครับข้อที่2ใช้จานหมุนเพื่อปรับกำลังขยายนะครับของเลนใกล้วัตถุโดยการหมุนจานหมุนให้เข้าที่ซึ่งจะทำให้เลนใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายสูงขึ้น

อยู่ตรงกับลำกล้องแล้วจึงใช้ปุ่มปรับภาพนะครับก็คือปุ่มปรับภาพละเอียดช่วยให้ภาพมันมีความคมชัดมากขึ้นข้อที่3ปรับเลนใกล้วัตถุให้เป็นเลนที่มีกำลังขยายต่ำสุดก่อนเปลี่ยนสไลด์หรือนำสไลด์ออกโดยไม่ต้องเลื่อนแท่นวางวัตถุนะครับ

0: จากนั้นนะครับให้นักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรมข้อที่1เซลล์เยื่อบุข้างแก้มมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรและมีโครงสร้างอะไรบ้างข้อที่2นะครับมีโครงสร้างอะไรบ้างที่ไม่สามารถพบภายในเซลล์เยื่อบุข้างแก้มแต่พบภายในเซลล์พืชหรือพูดง่ายๆก็คือที่เซลล์พืชเจอแต่เซลล์สัตว์ไม่เจอมีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับข้อที่3จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรอ่ะวันนี้กิจกรรมน่าจะง่ายไหม
1: ง
0: ่ายเนาะคิดว่าจะทำได้ไหม
1: ได
0: ้นะครับอ่ะตอนนี้พร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับเอาละครับถ้านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวครูขอตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มนะครับลุกขึ้นตอบให้ครูหน่อยว่าเอ๊ะจากที่เราได้ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์ของสัตว์หรือว่าวันนี้เราได้ตัวอย่างก็คือเซลล์เยื่อบุข้างแก้มนะครับเราเจอโครงสร้างอะไรบ้างมีกลุ่มไหนอยากตอบบ้างขอดูมือก่อนมีกลุ่ม6กลุ่มเดียวนะมีกลุ่มอื่นไม่สู้นะให้กลุ่ม6นะให้กลุ่ม6นะเมื่อกี้กลุ่ม6ยกนะ

0: ครับโอเคฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับว่าเขาเจอโครงสร้างอะไรบ้างแล้วรูปร่างของเซลล์เยื่อบุข้างแก้มเป็นอย่างไรนะครับอ่ะกลุ่มที่6พร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
1: สิ่งที่พบนะคะมีไซโทพลาซึมนิวเคลียสเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะแต่จะมีทรงไม่แน่นอนแต่ที่หนูเห็นนะคะเป็นทรงกลมค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับอันนี้ก็คือผลการทำกิจกรรมที่กลุ่มที่6ได้ทำแล้วก็สังเกตเห็นมีกลุ่มอื่นอยากจะเพิ่มเติมประเด็นไหนไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีนะแสดงว่ากลุ่มที่6ตอบครบทุกประเด็นแล้วใช่ไหมครับโอเคนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมผ่านไปนะครับแล้วก็ได้นำเสนอผลการที่เราได้ทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาดูว่าสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้เป็นยังไงดูจากสไลด์ของครูข้างบนเราเห็นแบบนี้ไหม
2: ไม่
0: เราเห็นเป็นอย่างไรเห็นแบบนี้ไหมหนูไม่เห็นแบบนี้แล้วหนูเห็นอย่างไร
2: เป็น
0: สีเหลืองๆแบบนี้เพราะว่าเราใช้สารละลายไอโอดีนย้อมใช่ไหมครับแล้วเห็นตรงกลางตรงนี้ไหมครับมันคืออะไรตรงกลางตรงนี้คือนิวเคลียสนะครับเซลล์เยื่อบุข้างแก้มที่เราได้ศึกษากันในวันนี้นะครับเห็นว่ารูปร่างของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะกลมนะครับเห็นนิวเคลียสลักษณะเป็นก้อนกลมอยู่ภายในเซลล์นั่นเองนะครับอันนี้คือรูปร่างลักษณะของเซลล์เยื่อบุข้างแก้มซึ่งเป็นตัวแทนของเซลล์สัตว์นั่นเองนะครับต่อมาคำถามท้ายกิจกรรมเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเซลล์เยื่อบุข้างแก้มมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรและมีโครงสร้างอะไรบ้างเตรียมธงไว้มีกลุ่มไหนอยากตอบบ้างเตรียมธงไว้นะครับเมื่อกี้เพื่อนได้ลุกขึ้นนำเสนอแล้วแล้วเราก็ได้สังเกตด้วยตาของเราผ่านกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงมาแล้วเราน่าจะตอบได้ว่ารูปร่างลักษณะของเซลล์เยื่อบุข้างแก้มเป็นอย่างไรและมีโครงสร้างอะไรบ้างอ่ะพร้อมนะวางธงไว้ที่โต๊ะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่6ครับยกไวมากฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับว่ารูปร่างลักษณะของเซลล์เยื่อบุข้างแก้มเป็นอย่างไรและมีโครงสร้างอะไรบ้างเชิญได้เลยครับ
3: มีสีเหลืองค่ะรูปทรงไม่แน่นอนไม่เป็นห้องมีจุดเล็กๆมีโครงสร้างไซโทพลาซึมนิวเคลียสและเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเซลล์เยื่อบุข้างแก้มนะครับที่เพื่อนตอบมานะครับรูปร่างจะค่อนข้างกลมหรือรูปร่างอาจจะไม่แน่นอนก็ได้นะครับแต่ค่อนข้างที่จะกลมนะครับมีโครงสร้างที่พบคือเยื่อหุ้มเซลล์ไซโทพลาซึมและก็นิวเคลียสนั่นเองนะครับคำถามต่อมามีโครงสร้างอะไรบ้างที่ไม่สามารถพบภายในเซลล์เยื่อบุข้างแก้มแต่พบภายในเซลล์พืชมีโครงสร้างอะไรบ้างที่เราเจอในเซลล์พืชแต่เราไม่เจอในเซลล์เยื่อบุข้างแก้มนะครับอ่ะมีกลุ่มไหนจะตอบบ้างโอเคงั้นเตรียมธงไว้มีหลายกลุ่มนะครับเตรียมธงไว้นะครับเอามือจับที่หูแล้วยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่3ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่3นะครับว่าเขาจะสามารถบอกครูได้ไหมว่ามีโครงสร้างอะไรบ้างที่พบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์เยื่อบุข้างแก้มมีกี่โครงสร้างครับ
4: 1โครงสร้างค่ะ
0: 1โครงสร้างอะไรบ้าง
4: ผนังเซลล์ค่ะ
0: ผนังเซลล์ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มไหมมีเตรียมธงไว้กลุ่มที่3เขาตอบมาแล้วว่ามีผนังเซลล์นะที่พบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์เยื่อบุข้างแก้มมีอีกไหมนะครับพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6เขาไปกินอะไรมาเมื่อเช้ายกเร็วมากกินข้าวเหนียวไก่ทอดอ่ะฟังคำตอบของกลุ่มที่6ครับ
1: สิ่งที่ไม่พบนะคะคือคลอโรพลาสต์ค
0: ่
1: ะ
0: เพิ่มเติมจากกลุ่มที่3คือคลอโรพลาสต์ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนจะเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีนะแสดงว่าโครงสร้างที่สามารถพบได้ในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์เยื่อบุข้างแก้มจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2โครงสร้างคือผนังเซลล์แล้วก็คลอโรพลาสต์นั่นเองนะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรวันนี้อยากจะได้ตัวแทนช่วยสรุปหน่อยว่าจากกิจกรรมที่เราทำผ่านมารูปร่างของเซลล์สัตว์ที่เราดูวันนี้คือเซลล์เยื่อบุข้างแก้มมีรูปร่างเป็นอย่างไรและพบโครงสร้างอะไรบ้างอันนี้คือไกด์ให้นะครับมีใครอยากจะสรุปผลให้ครูเพื่อที่จะสะสมสติ๊กเกอร์บ้างตอนนี้มีกลุ่ม6มีกลุ่ม2มีกลุ่ม5ด้วยโอเค

0: พร้อมเตรียมธงยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่5ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่5ส่วนกลุ่มอื่นไม่ต้องเสียใจถ้ามีประเด็นไหนที่อยากจะเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่5สามารถเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก่อนอื่นเราฟังคำตอบของกลุ่มที่5ก่อนกลุ่มที่5เชิญได้เลยครับ
1: ครับผมสรุปได้ว่านะครับเซลล์พืชจะมีไซโทพลาซึมหนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์นิวเคลียสและคลอโรพลาสต์ครับส่วนเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะครับจะมีแค่ไซโทพลาซึมเยื่อหุ้มเซลและนิวเคลียสครับ
0: เพิ่มเติมได้ไหมว่ารูปร่างเป็นยังไง
1: รูปร่างของเซลล์พืชนะครับจะมีความเป็นเหลี่ยมครับแต่ว่ารูปร่างของเซลล์สัตว์นะครับจะมีรูปร่างที่ไม่ชัดเจนแต่ค่อนข้างจะเป็นทางที่วงกลมครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมประเด็นใหม่ไหมเอ่ยน่าจะครบแล้วเนาะกลุ่มที่5เขาตอบมาให้ทั้งเซลล์พืชและก็เซลล์สัตว์เลยนะครับแล้วเปรียบเทียบกันนะครับโอเคจากกิจกรรมที่เราทำไปสามารถสรุปได้ว่าเซลล์สัตว์ที่เราได้ดูในวันนี้ก็คือเซลล์เยื่อบุข้างแก้มนะครับจะมีรูปร่างค่อนข้างกลมและก็รีโครงสร้างที่พบได้แก่เยื่อหุ้มเซลล์ไซโทพลาซึมและนิวเคลียสนั่นเองนะครับผ่านไปแล้วสำหรับเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีคำถามเพิ่มเติมอยากจะสอบถามครูไหมตอนนี้น่าจะบอกได้แล้วเนาะว่าเซลล์พืชมีรูปร่างเป็นอย่างไรพบโครงสร้างอะไรบ้างเซลล์สัตว์มีรูปร่างเป็นอย่างไรพบโครงสร้างอะไรบ้างใช่ไหมครับตรวจสอบความเข้าใจกิจกรรมนี้นะครับให้นักเรียนทำอะไรนะครับครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดนะครับเกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ในประเด็นความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์จากนั้นเติมข้อความลงในแผนภาพเวนให้ถูกต้องโดยครูกำหนดเวลาในการระดมความคิดเป็นเวลา1นาทีนะครับอันนี้คือแผนภาพเวนนะครับมีคำอะไรบ้างที่นักเรียนจะต้องนำมาเติมมีคำว่าคลอโรพลาสต์รูปร่างเป็นเหลี่ยมนิวเคลียสเยื่อหุ้มเซลล์ไซโทพลาซึมรูปร่างค่อนข้างกลมและคำว่าผนังเซลล์มีทั้งหมดกี่คำมีทั้งหมดกี่คำ
2: 7คำ
0: นักเรียนจะต้องนำมาเติมในแผนภาพเวนี้นะครับเซลล์พืชคือวงกลมสีเขียวเซลล์สัตว์คือวงกลมสีอะไรเนี่ยออกสีส้มใช่ไหมครับคำไหนเจอในเซลล์พืชบ้างเขียนลงไปคำไหนเจอในเซลล์สัตว์บ้างเขียนลงไปแล้วตรงกลางตรงนี้คือที่พบทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์โอเคนะครับมีคำถามไหมก่อนจะจับเวลาไม่มีนะครับถ้าไม่มีครูจับเวลาครับเขียนลงไปได้เลยนะครับเขียนให้ถูกต้องแล้วก็ให้ชัดเจนนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถที่จะเขียนบนกระดานก็ได้นะครับถ้าไม่มีกระดาษเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือจะยกมือก็ได้นะครับมี7คำนะครับมี7คำลองเขียนลงไปเลยนะครับว่าแต่ละคำจะอยู่บริเวณไหนของแผนภาพเวนนะครับเหลือเวลา30วินาทีนะครับตอนนี้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นแล้วก็ช่วยกันได้เลยนะครับคำไหนน่าจะอยู่บริเวณไหนนะครับครูจะนับเวลาถอยหลังแล้วนะนะครับ5 4 3 2 1หมดเวลานะครับตอนนี้แต่ละกลุ่มชูคำตอบให้เพื่อนๆปลายทางดูนะครับว่าเราเติมคำทั้ง7คำนี้ลงในบริเวณไหนของแผนภาพเวนบ้างชูได้เลยนะครับทุกกลุ่มชูได้เลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างคำตอบของเพื่อนๆต้นทางนะครับแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะครับสามารถที่จะเขียนคำตอบลงในแผนภาพเวนได้หรือไม่นะครับเอาล่ะทีนี้เขียนแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับกิจกรรมนี้ตรวจสอบความเข้าใจให้สติกเกอร์เหมือนกันนะครับถ้าตอบถูก1คำโอ้โห20ดวงให้1ดวงพอนะครับ1ดวงพอนะครับคำว่าคอโรพาร์ตน่าจะอยู่บริเวณไหนของแผนภาพเวนน่าจะอยู่ในเซลล์พืชถูกต้องติ๊กถูกได้เลยนะครับในแผนภาพเวนของเรานะครับต่อมาคำที่2รูปร่างเป็นเหลี่ยมน่าจะอยู่บริเวณไหน
2: เซลล์
0: เซลล์พืชจริงหรือไม
2: ่
0: จริงนะครับคำต่อมานิวเคลียสตรงกลางตรงกลางแสดงว่าเซลล์พืชมีนิวเคลียสไหม
3: ม
0: ีเซลล์สัตว์มีนิวเคลียสไหม
2: มี
0: จริงไหมเนี่ย
2: จริ ง
0: เปล่าถูกต้องนะครับคำต่อมาคำว่าอะไรดี
2: ผนังเซล
0: ล์ผนังเซลล์ใช่ไหมจริงไหมไม่รู
2: ้
0: คำต่อมาคำอะไรไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้ชึบถูกต้องนะครับผนังเซลล์อยู่ตรงเซลล์พืชนะครับต่อมารูปร่างค่อนข้างกลมอยู่ตรงไหนดีอยู่ตรงเซลล์สัตว์จริงเปล่าโกหกเพื่อนปลายทางไหมเนี่ยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต
2: ์
0: 100% รูปร่างค่อนข้างกลมอยู่ที
2: ่
0: เซลล์สัตว์ถูกต้องครับผ่านไป5คำกลุ่มไหนตอบถูกทุก5คำบ้างขอดูมือหน่อยสิโอ้โห4คำ4คำ4คำ3คำ2คำ1คำมีกลุ่มไหนที่ยังตอบไม่ถูกสักคำไหมไม่มีนะโอเคคำต่อไปไซโทพลาซึมอยู่ตรงไหนดี
2: ตรงกลาง
0: ตรงกลางใช่หรือไม่ใช่นะครับไซโทพลาซึมพบทั้งในเซลล์พืชและในเซลล์สัตว์นะครับคำสุดท้ายเยื่อหุ้มเซลล
2: ์
0: ตรงกลางถูกต้องครับปรบมือให้ตัวเองนะครับ7คำนี้นะครับสามารถที่จะเติมได้นะครับมีคำถามไหมผ่านกิจกรรมนี้ไป
3: ไม่ม
0: ีไม่มีนะครับโอเคแสดงว่านักเรียนเข้าใจนะครับเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชและก็รูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์สัตว์นั่นเองนะครับโอเคนะครับสรุปบทเรียนวันนี้นะครับสรุปวันนี้เราได้ส่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงโดยดูเซลล์สัตว์ซึ่งตัวแทนของเซลล์สัตว์วันนี้เราใช
3: ้
0: จะใช้มนุษย์ก็คือ
2: เ
0: ซลล์เยื่อบุทางแก้มนะครับเซลล์สัตว์นะครับมีรูปร่างค่อนข้างกลมหากใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาโครงสร้างของเซลล์สัตว์จะพบโครงสร้างต่างๆที่มีความสำคัญต่อการทำหน้าที่ในกิจกรรมต่างๆของเซลล์ทำให้เซลล์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยโครงสร้างเหล่านั้นนะครับที่สามารถพบได้ในเซลล์สัตว์ก็อย่างเช่นเยื่อหุ้มเซลล์ไซโทพลาซึมแล้วก็นิวเคลียสนะครับเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์มีโครงสร้างที่เหมือนกันคือมีเยื่อหุ้มเซลล์เหมือนกันมีไซโทพลาซึมเหมือนกันและก็มีนิวเคลียสเหมือนกันนะครับและส่วนที่แตกต่างกันก็คือเซลล์พืชจะมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมแต่เซลล์สัตว์จะมีรูปร่างเป็น
2: กลม
0: หรือค่อนข้างกลมนะครับส่วนเซลล์พืชนะครับมีผนังเซลล์และมีคลอโรพลาสต์ซึ่งจะไม่พบใน
2: เซลล์
0: สัตว์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับครั้งถัดไปเราจะกลับมาเจอกันอีกในเรื่องหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของเซลล์สิ่งมีชีวิตตอนนี้นักเรียนรู้แล้วว่าเซลล์พืชมีโครงสร้างอะไรบ้างเซลล์สัตว์มีโครงสร้างอะไรบ้างเดี๋ยวครั้งถัดไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องหน้าที่ของแต่ละโครงสร้างว่าโครงสร้างที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้มันมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในครั้งถัดไป1ใบกิจกรรมที่1หน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของเซลล์สิ่งมีชีวิต2ใบงานที่1หน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของเซลล์สิ่งมีชีวิต3ใบความรู้ที่1หน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของเซลล์สิ่งมีชีวิตรบกวนคุณครูปลายทางช่วยเตรียมใบกิจกรรมใบงานแล้วก็ใบความรู้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางนั่นเองนะครับวันนี้มีคำถามไหมเอ่ย
2: ไม
0: ่มีเนาะแสดงว่าแยกออกแล้วใช่ไหมว่าอันไหนเป็นเซลล์พืชอันไหนเป็นเซลล์สัตว์ถ้าแยกออกขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับนักเรียนพอที่จะเข้าใจแล้วนะว่าเซลล์พืชเป็นอย่างไรเซลล์สัตว์เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวครั้งถัดไปเรามาเจอกันอีกครั้งในเรื่องของหน้าที่แต่ละโครงสร้างนะครับถ้าวันนี้ไม่มีคำถามเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งโลกทำความเคารพOh.

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angels, the metropolis that never sleeps.
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
4: เนาะสบายดีเนาะ
3: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
5: พี่มาหรอบอยายเอาบอกตัวมาฝาก
6: ครับยาย
7: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
8: ้ได้ครับตาม
3: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: เล่นกับมีปลาเขาก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับวันนี้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครูเสืออลงกรณ์สวนเพชรนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในเรื่องของอะไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับเรื่องที่เรากำลังจะเรียนกันต่อในวันนี้นะครับก็คือเรื่องหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของเซลล์สิ่งมีชีวิตนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตไปใช่ไหมจำได้ไหมว่าเซลล์อะไรบ้าง
1: เซลล
0: ์พืชเซลล์พืชและก็เซลล์สัตว์ใช่ไหมเซลล์พืชนะครับเราได้นำตัวอย่างของเซลล์พืชมาศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์จำได้ไหมว่ามีเซลล์ของพืชชนิดไหนบ้าง
1: สาหร่าย
0: หางกระรอกแล้วก
1: ็
0: หัวหอมแดงนะครับส่วนตัวอย่างของเซลล์สัตว์เราใช้เซลล์ของคนใช่ไหมเอามาจากบริเวณไหนของร่างกายกระพุ้งแก้มใช่ไหมครับก็คือเซลล์เยื่อบุข้างแก้มนั่นเองซึ่งนักเรียนได้ศึกษาเซลล์ของพืชและก็เซลล์ของสัตว์แล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่ารูปร่างของเซลล์พืชเป็นอย่างไรรูปร่างของเซลล์สัตว์เป็นอย่างไรมันมีลักษณะอย่างไรและมีโครงสร้างอะไรบ้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังจะมาดูกันต่อนะครับว่าโครงสร้างแต่ละโครงสร้างเนี่ยมันจะมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับด้านความรู้ความเข้าใจบรรยายหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของเซลล์สิ่งมีชีวิตเรารู้จักโครงสร้างต่างๆของเซลล์สิ่งมีชีวิตไปบ้างแล้วนะครับที่เราสามารถศึกษาได้ใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับแต่มันก็อาจจะมีบางโครงสร้างที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวครูจะเพิ่มเติมในส่วนของโครงสร้างที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงและก็จะมาศึกษากันต่อว่าแต่ละโครงสร้างนั้นมีหน้าที่อะไรนะครับด้านทักษะกระบวนการการลงความเห็นจากข้อมูลโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของเซลล์สิ่งมีชีวิตมาเปรียบเทียบกับหน้าที่ของสิ่งที่นักเรียนรู้จักและคุ้นเคยนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับนักเรียนจะต้องยอมรับความคิดเห็นและก็เหตุผลของผู้อื่นนะครับที่อาจจะแตกต่างจากของตัวเองได้นะครับและก็ยินดีเปลี่ยนแปลงแนวคิดหรือความคิดนั้นนะครับเมื่อในการเปรียบเทียบแต่ละโครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่นักเรียนรู้จักเพราะฉะนั้นหลังจากที่นักเรียนรู้จักว่าเซลล์เนี่ยมีโครงสร้างอะไรบ้างเราจะลองเปรียบเทียบเซลล์นั้นกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังว่าเรากำลังจะเปรียบเทียบเซลล์กับสิ่งใดนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับวันนี้นักเรียนจะได้พูดนำเสนอหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของเซลล์สิ่งมีชีวิตพร้อมทั้งเปรียบเทียบหน้าที่กับสิ่งที่นักเรียนรู้จักและคุ้นเคยโดยยอมรับความคิดเห็นและเหตุผลที่แตกต่างจากตนเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราทำงานกันเป็นกลุ่มนะครับในวิชาวิทยาศาสตร์หรือการทำกิจกรรมใดๆก็ตามในชีวิตประจำวันของเรานะครับทุกคนจะมีความคิดนะครับความคิดเห็นของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปิดใจนะครับที่จะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนนะครับถ้าความคิดเห็นนั้นมีเหตุผลเพียงพอเราก็ควรที่จะเปิดใจและยอมรับนะครับความคิดเห็นของคนอื่นหรือของเพื่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ฝึกในส่วนนี้กันนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันวันนี้นะครับกิจกรรมเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์เรารู้จักเซลล์พืชแล้วใช่ไหมเรารู้จักเซลล์สัตว์แล้วใช่ไหมรู้แล้วนะครับกิจกรรมนี้เซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์กิจกรรมนี้ให้ทำอะไรนะครับตอนนี้บนสไลด์มีรูปอะไรบ้าง
2: หม
0: ูเห็ดเป็ดไก่หายแล้วก
1: ็
0: สิงโตนะครับมีหมูเห็ดเป็ดไก่หายแล้วก็สิงโตเดียวครูจะเปิดให้ภาพแรกก่อนนะแล้วแต่ละกลุ่มปรึกษากันนะครับปรึกษากันเบาๆว่ารูปภาพที่อยู่ใต้หมูเห็ดเป็ดไก่หายและสิงโตนี้เป็นเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์โอเคนะพร้อมนะเราจะเปิดแผ่นป้ายไหนก่อนดีใครใครว่าหมูใครว่าหมูใครว่าหมูใครว่าเปิดเห็ดดีเป็ดเป็ดเป็ดเริ่มเยอะไก่ไก่หายสิงโตเยอะสุดน่าจะเป็น
1: เป
0: ็ดมาปรึกษากันเบาๆนะครับอย่าพูดเสียงดังนะเป็ดนะครับเป็ดอุ้ย เฮ้ยยังไงดีมีคนยกมือแล้วรูปนี้เป็นเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์เอออย่าเพิ่งตอบสิเพื่อนปลายทางได้ยินหมดแล้วอ่ะโอเคพร้อมเตรียมธงไว้ครับตอนนี้ปรึกษากันได้ระหว่างนี้นะคะว่าเอ๊ะสรุปภาพที่อยู่ใต้รูปภาพหมูเห็ดเป็ดไก่ไฮและสิงโตนี้เป็นเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์นะครับพร้อมวางธงไว้นะครับเอามือจับที่ไหนเอ่ยจับหูกี่ข้างทั้ง2ข้างนะครับใช้มือทั้ง2ข้างพร้อมยกธงสีมีใครยังไม่จับหูบ้างเดี๋ยวนะเดี๋ยวหักสติกเกอร์เลยนะครับยกธงสีแดงครับกลุ่มที่3ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่3นะครับรูปนี้เป็นเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์เชิญได้เลยครับ
2: เซลล์พืชค่ะ
0: พอบอกเหตุผลได้ไหมครับว่าเพราะอะไรมีเหตุผลประกอบให้ครูได้ไหมว่าทำไมเราถึงคิดว่าน่าจะเป็นเซลล์พืช
2: เป็นรูปทรงเป็นเหลี่ยมค่ะ
0: เป็นรูปทรงเป็นเหลี่ยมใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนก่อนครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมกลุ่ม6ยกมือฟังคำตอบของกลุ่ม6เพิ่มเติมนะครับว่ากลุ่มที่6เขาจะเพิ่มเติมประเด็นใดนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: เซลล์พืชนะคะที่เป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะจะมีไซโทพลาสม์ผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็นิวเคลียสค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่6ครับมีใครจะเพิ่มเติมอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วเนาะเรามาดูนะครับว่าจริงๆแล้วรูปภาพที่มันเต็มๆของรูปภาพนี้เป็นอย่างไรนะครับดูที่ไก่ก่อนแล้วกันเห็ดหายสิงโตแล้วก็หมูนะครับเป็นไงรูปร่างของมันเป็นไง
4: เป
0: ็นห้องเหลี่ยมๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากที่เราสังเกตดูเนี่ยน่าจะเป็นเซลล์ของเซลล์ของพืชนั่นเองนะครับเซลล์ของพืชนั่นเองเพราะฉะนั้นคำถามชวนคิดนะครับรูปภาพเซลล์ที่อยู่หลังจิ๊กซอนะครับเป็นรูปภาพของเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์เราตอบได้แล้วว่ามันคือเซลล์พืชนะครับก็คือเซลล์พืชนั่นเองนะครับนักเรียนทราบได้อย่างไรว่ารูปภาพเซลล์ที่อยู่หลังจิ๊กซอเป็นรูปภาพของเซลล์พืชเมื่อกี้เพื่อนตอบมาว่าอะไรนะมันเป็นยังไงมันมีลักษณะเป็นห้องแล้วก็เป็นเหลี่ยมนะครับเพราะลักษณะของเซลล์มีรูปร่างเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่ามันคือเซลล์พืชนะครับคำถามต่อมานะครับลักษณะรูปร่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์แตกต่างกันอย่างไรข้อนี้เดี๋ยวแจกสติกเกอร์นะครับพร้อมวางธงไว้นะครับเอามือจับที่หูเลยเพื่อไม่เสียเวลานะครับมันแตกต่างกันอย่างไรระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์นะครับพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะคะว่าลักษณะรูปร่างของเซลล์พืชแล้วเซลล์สัตว์เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรลักษณะรูปร่างนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
3: เซลล์สัตว์นะคะจะมีรูปทรงเป็นวงกลมหรือรูปทรงไม่แน่นอนค่ะส่วนเซลล์มีรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมห้องเล็กๆและเซลล์พืชจะมีไซโทพลาสม์ผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์นิวเคลียสและโคโลพาส่วนเซลล์สัตว์จะมีไซโทพลาสม์เยื่อหุ้มเซลล์นิวเคลียสค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับตอบมาให้ซักครบเลยนะครับแต่ข้อนี้นะครับเราจะโฟกัสไปที่รูปร่างใช่ไหมเมื่อกี้กลุ่มที่6ตอบมาว่าเซลล์สัตว์จะมีรูปร่างเป็นค่อนข้างที่จะเป็นวงกลมใช่ไหมเป็นทรงกลมนะครับปรับเป็นคำว่าทรงกลมนะครับส่วนเซลล์พืชจะเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมนะครับเซลล์พืชส่วนใหญ่จะมีรูปร่างเหลี่ยมส่วนเซลล์สัตว์มีรูปร่างค่อนข้างกลมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันผ่านมาแล้วนะครับทีนี้ต่อมานะครับโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีอะไรบ้างโอ้โหเมื่อกี้บังเอิญว่ากลุ่มที่6เขาตอบมาให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยเนาะนะครับโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์

0: ัตว์มีอะไรบ้างนะครับจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมาทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ที่เราได้ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเนี่ยเราเจอโครงสร้างอะไรบ้างอะตอบพร้อมกันได้เลยครับ
1: คลอโรพ
0: า
1: ส
0: ไซโทพาสซึม
1: น
0: ิ
1: วเคลียส
0: เยื่อหุ้มเซลล
1: ์
0: ผนังเซลล์ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันผ่านมานะครับแต่มันก็ยังมีโครงสร้างอย่างอื่นอีกนะครับที่เราสามารถที่จะพบเจอได้แต่เนื่องจากว่าการที่เราใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะนั้นโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เนี่ยก็จะมีผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์มีอีกนะครับมีไมโทคอนเดรียนะครับมีในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เหมือนกันแต่เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับคลอโรพาสต์ vacuole นิวเคลียสและก็ไซโทพลาซึมนะครับจากที่ครูเฉลยคำตอบให้มี2โครงสร้างหรือ2ส่วนประกอบที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมจากที่เราทำกิจกรรมผ่านมาคืออะไรบ้างไมโทคอนเดรียกับ vacuole นะครับ vacuole นะครับซึ่งวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างเหล่านี้ทั้งหมดเลยและจะต้องบอกหน้าที่ให้ได้ว่าแต่ละโครงสร้างนั้นนะครับมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับโอเคต่อมานะครับโครงสร้างต่างๆของเซลล์สิ่งมีชีวิตทำหน้าที่อะไรบ้างเรารู้ยังยังไม่รู้เพราะว่าวันนี้เรากำลังจะเรียนรู้กันในเรื่องนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝาก1คำถามนี้ไว้นะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมผ่านไปเราจะต้องตอบคำถามนี้ครูให้ได้ว่าโครงสร้างต่างๆของเซลล์สิ่งมีชีวิตทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับนิวเคลียสทำหน้าที่อะไรไซโทพลาซึมทำหน้าที่อะไรคลอโรพาสต์ทำหน้าที่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะครับทีนี้เราจะมาหาคำตอบกันจากการที่เรากำลังจะทำกิจกรรมที่1หน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของเซลล์สิ่งมีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนำใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับใบกิจกรรมที่1หน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของเซลล์สิ่งมีชีวิตนะครับใบงานที่1หน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของเซลล์สิ่งมีชีวิตนะครับมีใบกิจกรรมมีใบงานแล้วก็อีก1อย่างก็คือใบความรู้ที่1นะครับหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของเซลล์สิ่งมีชีวิตนะครับซึ่งระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะอ่านใบความรู้ที่1ประกอบไปด้วยนะครับซึ่งมีรายละเอียดตามนี้เลยนะครับในส่วนของใบความรู้ที่1เรื่องหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของเซลล์สิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งในใบความรู้เนี่ยจะมีรูปภาพประกอบให้ด้วยนะครับทั้งเซลล์พืชแล้วก็เซลล์สัตว์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของใบกิจกรรมใบงานและก็ใบความรู้ที่เราจะต้องใช้ในการทำกิจกรรมนี้นะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและกิจกรรมนี้นะครับจะมีวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปอย่างไรบ้างนะครับเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรหน้าที่ต่างๆของโครงสร้างต่างๆใช่ไหมครับของเซลล์สิ่งมีชีวิตก็คือหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของเซลล์สิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรอ่ะตอบพร้อมกันได้เลยครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ทั้งหมดกี่ข
1: ้
0: อ2ข้อนะครับข้อที่1บรรยายหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของเซลล์สิ่งมีชีวิตเราต้องบอกหน้าที่ของโครงสร้างนั้นๆว่ามันมีหน้าที่อะไรนะครับ2เปรียบเทียบโครงสร้างของเซลล์กับสิ่งที่เรารู้จักนะครับอย่างเช่นผนังเซลล์เราจะเปรียบเป็นอะไรเยื่อหุ้มเซลล์เราจะเปรียบเป็นอะไรไซโทพลาซึมเราจะเปรียบเป็นอะไรนะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรเดี๋ยวฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับมีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้าง1นะครับนักเรียนจะต้องอ่านใบความรู้นะครับเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะมีใบความรู้ให้อ่านนะครับจากนั้นอ่านเสร็จแล้วทำยังไงต่อนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องอภิปรายร่วมกันนะครับกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อสรุปหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตแล้วก็บันทึกลงในใบงานที่1นั่นเองนะครับหลังจากที่เราบันทึกลงไปแล้วเราจะต้องทำอะไรกันต่อนะครับข้อที่3ร่วมกันเปรียบเทียบโครงสร้างต่างๆของเซลล์กับสิ่งที่นักเรียนรู้จักและคุ้นเคยโดยพิจารณาถึงหน้าที่ของโครงสร้างนั้นๆผ่านประเด็นหากเปรียบเซลล์เป็นบ้านหลังหนึ่งโครงสร้างแต่ละโครงสร้างจะเปรียบ

0: เปรียบเสมือนส่วนใดของบ้านแล้วเราก็บันทึกลงไปในใบงานที่1เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังจะเปรียบเซลล์เป็นอะไรเป็นบ้านนะครับเรากำลังจะเปรียบเซลล์เป็นบ้านผนังเซลล์จะเปรียบถึงส่วนใดของบ้าน
1: ผนังบ้าน
0: เพื่อนบอกผนังบ้านหรือเปล่าแล้วไซโทพลาซึมล่ะครับจะเปรียบเป็นอะไรของบ้านนิวเคลียสจะเปรียบเป็นอะไรของบ้านเพราะฉะนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องปรึกษากันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับปรึกษากันได้

0: ีตารางทั้งหมดกี่ตารางตารางทั้งหมดกี่ตารางเห็นไหมเห็นไหมในใบงานที่หนึ่งมีทั้งหมดกี่ตารางเจ็ดตารางเลยเหรอห้าตารางเลยเหรอสองตารางนะครับตารางที่หนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมตารางที่หนึ่งแสดงผลการอภิปรายเกี่ยวกับหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของเซลล์สิ่งมีชีวิตนักเรียนจะต้องทำอะไรนักเรียนจะต้องศึกษาใบความรู้แล้วเขียนว่าโครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับโครงสร้างแรกคืออะไรและมันมีหน้าที่อะไรเขียนลงไปในใบงานที่1ในตารางที่1ได้เลยนะครับจากนั้นตารางที่2นะครับผลการอภิปรายเปรียบเทียบเกี่ยวกับหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตโครงสร้างของเซลล์โครงสร้างนั้นชื่อว่าอะไรโครงสร้างนั้นมีหน้าที่อะไรบันทึกลงไปแล้วเราเปรียบโครงสร้างนั้นเป็นอะไรหรือส่วนใดของบ้านนะครับบันทึกลงในตารางที่2นะครับจากนั้นคำถามท้ายกิจกรรมมีใครแอบดูแล้วบ้างว่าคำถามท้ายกิจกรรมมีทั้งหมดกี่ข
1: ้
0: อ3ข้อใช่ไหมครับอ่ะข้อที่1แต่ละโครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิตเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับข้อที่2หากเซลล์ของสิ่งมีชีวิต1บ้านแค่1เซลล์นะครับเป็นบ้านนะครับโครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิตแต่ละโครงสร้างเปรียบเสมือนสิ่งใดในบ้านต่อมาข้อที่3จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำแล้วก็บันทึกลงไปนะครับเอาล่ะตอนนี้หลังจากที่เราดูวิธีการทำกิจกรรมไปนะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมไปมีใครมีคำถามอยากจะสอบถามก่อนที่เราจะทำกิจกรรมไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีนะนะครับถ้านักเรียนปลายทางมีคำถามนะครับสามารถที่จะยกมือแล้วก็สอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับอ่ะถ้าไม่มีคำถามเราพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต
0: ้
2: น
0: เฮ้ยทำไมต้นทางดูไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะเขาใหม่นักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับโอเคครูเชื่อแล้วว่าเราพร้อมทำกิจกรรมถ้านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะครับ

0: เอาละครับนั่นนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมนะครับของนักเรียนดีกว่าเนาะนะครับว่านักเรียนหลังจากที่ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการนำเสนอผลการทำกิจกรรมเดี๋ยวจะขอตัวแทน1คนต่อ1โครงสร้างนะครับแล้วบอกหน้าที่ของโครงสร้างนั้นให้ครูหน่อยว่าโครงสร้างนั้นมีหน้าที่อะไรนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะเฉลยผลการทำกิจกรรมนะครับโครงสร้างแรกโครงสร้างแรกนะครับครูขอผนังเซลล์ก่อนขอตัวแทน1คนใครดีใครจะตอบผนังเซลล์ให้ครูได้บ้างว่าผนังเซลล์มีหน้าที่อะไรยกมือเลยครับอ่ะโอเคตัวแทนจากกลุ่มที่3นะครับลุกขึ้นตอบให้ครูหน่อยนะครับว่าหน้าที่ของโครงสร้างนี้หรือว่าหน้าที่ของผนังเซลล์คืออะไรนะครับลุกขึ้นได้เลยครับลุกขึ้นได้เลยนะครับนักเรียนสามารถอ่านจากใบงานที่เราจดบันทึกได้นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ทำหน้าที่ในการช่วยให้เซลล์พืชแข็งแรงและคงรูปอยู่ได้ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับตอนนี้นะครับนักเรียนทุกคนนะครับตั้งใจฟังคำตอบของเพื่อนด้วยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับหน้าที่ของผนังเซลล์นะครับก็คือทำให้เซลล์พืชแข็งแรงและคงรูปอยู่ได้นะครับถูกต้องข้อนี้กลุ่มที่3สะสมไป5ดวงนะครับต่อมาโครงสร้างที่2นะครับคือเยื่อหุ้มเซลล์ใครสามารถตอบหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์ให้ครูได้บ้างยกมือเลยครับยกเลยครับมีกลุ่มอื่นไหมนอกจากครูจะให้กลุ่ม3ตอบแล้วนะกลุ่ม3เมื่อกี้5ดวงแล้วนะโอเคเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่3อีก5ดวงนะครับเยื่อหุ้มเซลล์นะครับมีหน้าที่อะไรนะครับลุกขึ้นตอบได้เลยอ่านจากใบงานได้เลยนะครับหยิบใบงานขึ้นมาอ่านได้เลยนะครับเชิญครับ
1: ทำในการทำหน้าที่ควบคุมปริมาณและชนิดของสารค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3บอกว่าทำหน้าที่ในการควบคุมปริมาณและการเข้าออกของสารนั่นเองนะครับกั้นนะครับเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยจะกั้นส่วนที่อยู่ภายในเซลล์กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งแวดล้อมภายนอกเซลล์นะครับช่วยในการควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่ผ่านเข้าและออกจากเซลล์นั่นเองนะครับต่อมาโครงสร้างที่3นะครับคือโครงสร้างที่มีชื่อว่าไซโทพลาซึมกลุ่มที่6ยกมือนะครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับเชิญกลุ่มที่6ลุกขึ้นได้เลยครับแล้วก็ตอบได้เลยว่าหน้าที่ของไซโทพลาซึมคืออะไรเชิญได้เลยครับ
2: ไซโทพลาซึมเกี่ยวข้องกับการทำงานของเซลล์แต่ละชนิดมีโครงสร้างและหน้าที่เฉพาะที่แตกต่างกันซึ่งจะทำงานประสานของเซลล์เกิดขึ้น
0: หมดยังครับ
2: ไซโทพลาซึมก็จะเปรียบเสมือนที่ว่างค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับตอนนี้นะครับเรากำลังดูผลการทำกิจกรรมในส่วนของหน้าที่นะครับหน้าที่นะครับหน้าที่ของไซโทพลาซึมนะครับไซโทพลาซึมเนี่ยเป็นบริเวณที่มีกิจกรรมของเซลล์เกิดขึ้นมากมายเพราะในไซโทพลาซึมมีออร์แกเนลนะครับซึ่งเปรียบเหมือนกับอวัยวะของเซลล์ที่ทำหน้าที่ต่างๆเพราะฉะนั้นในไซโทพลาซึมเนี่ยจะมีกิจกรรมต่างๆของเซลล์เกิดขึ้นอย่างมากมายเลยนะครับต่อมาโครงสร้างที่4นะครับมีชื่อว่าvacuole ทำหน้าที่อะไรมีกลุ่มอื่นอีกไหมครูให้กลุ่ม6นะกลุ่ม6เชิญได้เลยครับกลุ่ม6ยกมือก่อนถ้ากลุ่มไหนอยากจะตอบยกมือได้เลยนะครับกลุ่ม6 vacuole มีหน้าที่อะไรครับ
3: เก็บสะสมน้ำต่างๆและสารต่างๆและอาหารค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับหน้าที่ของ vacuole นะครับก็คือ vacuole เนี่ยในพืช นะครับจะเก็บสะสมน้ำและสารต่างๆที่พืชสร้างขึ้นอย่างเช่นน้ำตาลสารสีรวมทั้งของเสียต่างๆที่เก็บไว้ในรูปผลึกนะครับส่วน vacuole ในเซลล์สัตว์ทำหน้าที่เก็บสะสมน้ำและอาหารเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วนะครับvacuole เนี่ยจะทำหน้าที่ในการสะสมสารต่างๆที่เกิดขึ้นในเซลล์นั่นเองนะครับต่อมาโครงสร้างที่5คลอโรพลาสต์คลอโรพลาสต์กลุ่มไหนจะตอบ ให้กลุ่มที่5เนาะให้กลุ่มที่5บ้างนะครับกลุ่มที่5ยังไม่ตอบเดี๋ยวเราฟังกลุ่มที่5นะครับว่าเขาจะตอบหน้าที่ของคอรูพาร์ทว่าอะไรอ่ะถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วลุกขึ้นตอบได้เลยครับ
4: คอรูพาร์ทนะครับทำหน้าที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับหน้าที่ของคอรูพาร์ทนะครับก็คือจะเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนั่นเองนะครับผ่านไปแล้ว5โครงสร้างเหลืออีกกี่โครงสร้าง2นะครับเรามาดูโครงสร้างต่อไปโครงสร้างที่6นิวเคลียสให้กลุ่มที่2บ้างให้กลุ่มที่2บ้างนะครับนิวเคลียสนะครับทำหน้าที่อะไรนะครับกลุ่มที่2ถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยนะครับ
5: ควบคุมการทำงานและกิจกรรมต่างๆของเซลล์ครับ
0: ควบคุมการทำงานและกิจกรรมต่างๆของเซลล์ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับหน้าที่ของนิวเคลียสนะครับก็คือควบคุมการทำงานและกิจกรรมต่างๆของเซลล์อย่างเช่นการเจริญเติบโตของเซลล์การสังเคราะห์สารภายในเซลล์และอีกหนึ่งโครงสร้างนะครับคือไมโทคอนเดรียโอ้โหหลายกลุ่มเลยงั้นเอาธงดีกว่าครูมองไม่ทันเมื่อกี้ครูมองไม่ทันนะครับพร้อมยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3ไมโทคอนเดรียนะครับทำหน้าที่อะไรเชิญได้เลยครับ
6: ทำหน้าที่สร้างพลังงานที่ใช้ภายในเซลล์ครับหรือว่าสร้างสารที่ให้พลังงานในรูปเซลล์ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับหน้าที่นะครับของไมโทคอนเดรียคือสร้างพลังงานนะครับที่ใช้ภายในเซลล์หรือสร้างสารที่ให้พลังงานในรูปที่เซลล์ของสิ่งมีชีวิตนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของเซลล์อย่างเช่นใช้ในการเจริญเติบโตการลำเลียงสารบางชนิดอันนี้เพิ่มเติมให้จากกลุ่มที่3ที่ตอบไปเมื่อสักครู่นี้ครับอาจจะตอบไม่ครบนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของแต่ละโครงสร้างนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เรารู้หน้าที่ของแต่ละโครงสร้างแล้วนะครับสรุปว่าจากที่เราทำกิจกรรมผ่านมามีทั้งหมดกี่โครงสร้างนะ
7: 7
0: โครงสร้างแล้วแต่ละโครงสร้างทั้ง7โครงสร้างนี้ก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้ในตารางที่2ผลการอภิปรายเกี่ยวกับเปรียบเทียบเกี่ยวกับหน้าที่ของโครงสร้างต่างๆของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเรากำลังจะเปรียบเทียบเซลล์กับอะไรนะเราเปรียบเทียบเซลล์กับบ้านใช่ไหมครับเราเปรียบเทียบเซลล์กับบ้านนะครับโครงสร้างแรกผนังเซลล์นะครับที่นักเรียนบอกว่าทำให้เซลล์พืชแข็งแรงและคงรูปอยู่ได้เราตอบพร้อมกันเลยนะครับเราตอบพร้อมกันเลยว่าผนังเซลล์เปรียบเสมือนส่วนใดของบ้านตอบพร้อมกันเลยครับผนังเซลล์เปรียบเสมือนกับผนังบ้านหรือกำแพงบ้านใช่ไหมใช่หรือเปล่านะครับถูกต้องเปรียบเสมือนกับกำแพงบ้านหรือผนังก็ได้นะครับอันนี้คือผนังเซลล์นะครับที่ทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงกับเซลล์ก็คือให้ความแข็งแรงกับบ้านของเราด้วยนั่นเองนะครับต่อมาโครงสร้างที่2นะครับโครงสร้างนี้มีชื่อว่าเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยจะกั้นส่วนต่างๆของเซลล์ใช่ไหมครับกั้นภายในเซลล์กับภายนอกเซลล์เนี่ยออกจากกันแยกออกจากกันนะครับเยื่อหุ้มเซลล์จะเป็นคนกั้นช่วยในการควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่ผ่านเข้าและออกจากเซลล์เราเปรียบเยื่อหุ้มเซลล์คือ
7: ประตู
0: ใช่หรือไม
7: ่ใช
0: ่ใช่ถูกต้องนะครับต่อมาโครงสร้างที่3นะครับโครงสร้างที่3มีชื่อว่าไซโทพลาสม์ไซโทพลาสม์เป็นบริเวณที่มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายในเซลล์นะครับเราเปรียบเทียบไซโทพลาสม์กับอะไรดี
7: พ
0: ื้
7: นที่ว
0: ่
7: าง
0: พื้นที่ว่างใช่ไหมใช่ไหม vacuo vacuo ครูบอกแล้วว่า vacuo เนี่ยจะทำหน้าที่ในการสะสมสารต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ใช่ไหมครับบริเวณไหนที่ของบ้านที่เราสะสมมีตู้เย็นมีใครคิดเห็นแตกต่างจากเพื่อนไหมตู้เก็บของตู้กับข้าว
7: ห้องเก็บของ
0: นะครับเปรียบเทียบได้กับส่วนใดของบ้านถูกต้องนะครับถังเก็บน้ำตู้เย็นตู้กับข้าวก็ได้นะครับที่ทำหน้าที่ในการเก็บสะสมสิ่งของต่างๆนะครับต่อมาโครงสร้างที่5นะครับโครงสร้างที่5มีชื่อว่าคอโรพาสว้าวคอโรพาสน่าจะง่ายไหม
7: ง
0: ่ายคอโรพาสที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงน่าจะเปรียบเทียบเหมือนกับส่วนใดของบ้าน ห้องครัวนั่นเองนะครับผ่านไป5โครงสร้างโครงสร้างที่6นะครับมีชื่อว่านิวเคลียสนิวเคลียสเป็นคนควบคุมการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ใครเป็นคนควบคุมกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้าน
7: พ่อแม
0: ่ใช่ไหมครับเฉลยก็คือพ่อแม่หรือจะเป็นรีโมทคอนโทรลก็ได้นะครับที่เป็นคนควบคุมนะครับต่อมาโครงสร้างสุดท้ายโครงสร้างที่7ไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียที่มีหน้าที่ในการสร้างพลังงานให้กับเซลล์นะครับเราจะเปรียบเทียบไมโทคอนเดรียกับโครงสร้างอะไรของบ้านบ้างเครื่องปั่นไฟเครื่องซักผ้าใช่ไหมเนี่ยเครื่องซักผ้าได้สร้างพลังงานไหมไม่น่าจะไม่ใช่นะครับไม่เป็นไรเปรียบเทียบเสมือนกับอะไรดีเครื่องปั่นไฟหรือแบตเตอรี่ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างทั้ง7โครงสร้างและก็หน้าที่ของแต่ละโครงสร้างรวมถึงเราเปรียบเทียบกับอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับคำถามท้ายกิจกรรมนะครับแต่ละโครงสร้างของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่อะไรโอ้โหเราน่าจะรู้แล้วเนาะนะครับเราน่าจะรู้แล้วนะครับเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับผนังเซลล์ทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงแล้วก็ให้เซลล์นั้นสามารถที่จะคงรูปอยู่ได้ซึ่งเซลล์ที่จะมีผนังเซลล์คือเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ที่มีผนังเซลล์เซลล์พืชหรือเซลล์

0: เซลล์พืชนะครับเซลล์พืชเนาะต่อมาเยื่อหุ้มเซลล์นะครับทำหน้าที่ในการควบคุมปริมาณนะครับของสารและชนิดของสารในการเข้าออกเซลล์นั่นเองนะครับโครงสร้างต่อมาไซโทโพลาซึมนะครับเป็นบริเวณที่มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับที่เกิดขึ้นภายในเซลล์โครงสร้างต่อมานะครับคลอโรพลาสต์นะครับทำหน้าที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเพราะฉะนั้นคลอโรพลาสต์น่าจะมีในเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์เซลล์พืชนะครับโครงสร้างต่อมานิวเคลียสนะครับทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานและก็กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นไมโทคอนเดรียนะครับทำหน้าที่ในการสร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองนะครับแวคคิโอทำหน้าที่ในการสะสมสารต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ซึ่งจะมีทั้งในเซลล์พืชและก็เซลล์สัตว์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของแต่ละโครงสร้างนั่นเองนะครับทีนี้หากเซลล์ของสิ่งมีชีวิต1เซลล์คือบ้านโครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิตแต่ละโครงสร้างเปรียบเสมือนสิ่งใดในบ้านเราเฉลยไปพร้อมๆกันเลยเนาะเมื่อกี้เราดูผ่านมาแล้วนะครับอ่ะผนังเซลล์ก็คือกำแพงบ้านหรือผนังเยื่อหุ้มเซลล์คือ
1: ประต
0: ูนะครับเยื่อหุ้มเซลล์คือประตูไซโทพลาซึมคือพื้นที่ว่างนะครับภายในบ้านต่อมาคลอโรพลาสต์ก็คือห้องครัวนิวเคลียสพ่อแม่หรือรีโมทคอนโทรลนะครับไมโทคอนเดรียเครื่องปั่นไฟหรือแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แวคคิโอก็คือถังเก็บน้ำตู้กับข้าวตู้เย็นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราเปรียบส่วนต่างๆของเซลล์หรือโครงสร้างต่างๆของเซลล์กับบ้านเราจะสามารถเปรียบเทียบได้แบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้เราสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรสรุปว่าอย่างไรดีมีใครพอช่วยสรุปได้ไหมเราสรุปว่ายังไงดีแต่ละโครงสร้างมีหน้าที่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแต่ละโครงสร้างจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะช่วยให้เซลล์สามารถที่จะเป็นไงทำงานได้มีชีวิตได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือสรุปผลนะครับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะประกอบไปด้วยหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดนะที่แสดงสมบัติของการมีชีวิตซึ่งเราเรียกมันว่าเซลล์นั่นเองนะครับโดยเซลล์ประกอบด้วยโครงสร้างที่มีหน้าที่แตกต่างกันและมีความสำคัญต่อการทำกิจกรรมต่างๆทำให้เซลล์เนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นสรุปบทเรียนนะครับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะครับจะมีส่วนที่เล็กที่สุดนะครับที่สามารถแสดงสมบัติของการมีชีวิตได้เราเรียกมันเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแสดงสมบัติของการมีชีวิตเราเรียกว่าเซลล์นะครับเราเรียกว่าเซลล์นั่นเองนะครับโดยเซลล์ประกอบด้วยโครงสร้างที่มีหน้าที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะทำหน้าที่ร่วมกันนะครับสัมพันธ์กันเพื่อที่จะทำให้เซลล์สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสรุปบทเรียนของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและก็หน้าที่ของเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นครั้งถัดไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องถัดไปแล้วนะครับเรื่องถัดไปที่เราจะเรียนก็คือเรื่องรูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์และการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้าง 1. ใบกิจกรรมที่ 1. รูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์และการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต 2. ใบงานที่ 1. รูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์และการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยเตรียมใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้นะครับวันนี้มีคำถามไหมครับไม่มีเนาะวันนี้เราได้เรียนรู้กี่โครงสร้าง7โครงสร้างนะครับซึ่งแต่ละโครงสร้างทั้ง7โครงสร้างนี้จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนกลับไปทบทวนด้วยนะคะว่าแต่ละโครงสร้างมีหน้าที่อะไรนะครับถ้าวันนี้ไม่มีคำถามเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV

0: ตอนงานกีฬาสีที่พวกเรารอคอยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นวันที่แทนไทยเลยไม่โทรรอคอยมาตลอดในรอบปี
1: ใช่แล้วใช่แล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันแข่งกีฬาสีของโรงเรียนนั่นเองเย้
0: แทนไทยต้องลงแข่งกีฬาหลายประเภทเลยเพื่อนๆต้องติดตามเชียร์พวกเรานะ
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะไปงานกีฬาสีกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงนั่นไงแทนไทยเริ่มลงสนามแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้เย้แทนไทยยิงเข้าประตูแล้วทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะเด็กผู้ชายชอบเตะอะไรใช่แล้วเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยเราไปเชียร์แทนไทยกันต่อนะดูสิแทนไทยจะลงแข่งกีฬาอะไรต่อนั่นไงแทนไทยลงแข่งแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้ใครเข้าเส้นชัยแล้วทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนไทยกำลังทำอะไรเป็นคนแรกใช่แล้วแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเย้เย้ทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลย
0: ขอบคุณครับ
1: คุณครูมอบอะไรให้แทนไทยนะทุกคนลองมาช่วยไม่โทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะใช่แล้วคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยว้าวทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยโอ้โหแทนไทยนี่เก่งมากเล่นกีฬาได้หลายชนิดเลยทุกคนลองมาช่วยไหม

0: โทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะการเล่นกีฬาเป็นการทำอะไรนะใช่แล้วการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายยอดเยี่ยมมากทุกคนโอ้โหแฟนไทยชอบเล่นกีฬาชอบออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพดีทุกคนลองมาช่วยไมโทเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแฟนไทยมีร่างกายเป็นอย่างไรนะใช่แล้วแฟนไทยมีร่างกายแข็งแรงสุดยอดมากทุกคนตอบถูกหมดทุกข้อเลยเอาละเรามาลองทบทวนประโยคทั้งหมดดูอีกครั้งนะเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคุณครูมอบเหรียญทองแทนไทยการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายแทนไทยมีร่างกายแข็งแรง
1: สุดยอดมากทุกคนขอบคุณที่คอยเชียร์แทนไทยนะแทนไทยกับไมโทรมีของจะมอบให้เพื่อนด้วยนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวาบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกต

0: เห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
1: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
0: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
0: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
3: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
1: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
4: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะรู้แจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
0: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
4: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
0: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
4: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
4: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
4: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ sitemat.ac.th

0: www.rabsa.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบตามนั้น
0: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
2: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
1: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้

0: สวัสดีฟ้าฟ้า
1: แม่วันนี้เด็กๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะจ๊ะก็แต่ว่ากำลังมุงดูอะไรกันอยู่เหรออือเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆฟ้าฟ้าก็มีข่าวขึ้นมาแล้วเนี่ย

0: และเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าเขาที่ฟาฟาใส่อยู่เนี่ยเป็นเขาของตัวอะไร
1: เอ๊ะ
0: ใครตอบได้มั่งเอ่ย
1: ไก
0: ่ว่าไปแล้วมันก็อยากๆเหมือนกันนะจ๊ะแต่ที่อยู่บนหัวของไก่เนี่ยเรียกว่างอนไก่จ้าแรปโบยังไม่ใช่เขาและเขาจะต้องมี2อันด้วย

ื้อจ่าฟ้าฟ้าข่าวที่แรบบี้ใส่อยู่น่ะก็คือข่าวของเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าที่

0: ัวอะไรเขาเรียกว่าแพะจ้า
1: แพะแพะสวัสดีครับคุณแพะ
2: แบ๊ะแ
0: บ๊ะแคทโต้เอาเขาอีกอันมาใส่แล้วไหนทุกคนลองทายสิว่าคราวนี้เป็นเขาของใคร
3: สิงโต
0: นั่นเป็นแผงคอของสิงโตจ้ะหรือก็คือขนนะจ๊ะไม่ใช่เขาหรอกจ้าฟาฟาล่ะว่าเขานี้เป็นของใคร
1: ไม่รู้ครับวัวค
0: ่ะอ่ะๆแรบบี้ทายได้ใกล้เคียงแล้วจ้ะว่าแต่ว่ามันเป็นวัวพันธุ์ไหนเอ่ย
2: วัวกระทิง
0: ถูกต้องแล้วจ้าแรบโบ้เจ้าเขาเนี่ยก็คือเขาของวัวกระทิงนั่นเองรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงของเจ้าวัวกระทิงเลยนะ
2: นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่นี่เ
0: อ้าวแคทโต้อย่าแกล้งคนอื่นอย่างนี้สิจ๊ะ

แกเลยนะพูดแต่แกล้งคนอื่นเขาดีนักให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันก็ถึงตัวอย่างนี้ละจ้ะคุณหนูๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสง

0: แม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วรู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้

0: ต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะฟังกันเลยนะเนี่ยทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำอะไรนะฟาฟา

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกของแคทโต
0: ้ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ

0: Min.
1: อ๋อไม่คัตโต้เจ็บไหมเนี่ย
0: อะ
1: ไรน่ะคัตโต้โอ๊ยเอายังไงดีล่ะฟาฟาหรือเปล่าท่อสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
2: ้ฮ่าเฮ้ยนี่ไง
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
0: ว้าวอัง
1: ที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
2: บ๊าย

ในกรณีของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะเราควรที่จะให้ความสนใจหรือความใส่ใจพาเขาออกมาพบเจอแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่เขาไว้อยู่ในลูกบอล นะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายของตัวแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะแล้วก็เราก็เปิดเช็คในส่วนของตัวตำแหน่งของบริเวณหน้าบริเวณหูตานะคะหรือตัวช่องปากนะคะทุกๆครั้งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกวันจะดีมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าสุขภาพของขมบูนมากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียนะคะในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะลำดับต้นๆก็คือการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงเป็นเวลานานนะคะจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กินหรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอีกสาเหตุนึงนะคะที่เราจะเจอเยอะก็คือการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคในกลุ่มของโปรโตซัวนะคะหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าเชื้อบิดนะคะกลุ่มพวกนี้มักจะปนเปื้อนมาในส่วนของน้ำพอเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะของการท้องเสียตามมาได้โรคลำดับต่อไปที่เราจะสามารถเจอได้ในกลุ่มของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งอยู่บนกรงล้อเร็วๆหรือวิ่งนานๆบางตัวหมดแรงค่ะพลัดตกลงมาได้นะคะหรือในกรณีของบางตัวลักษณะของวงล้อที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้ขาของเขาไปติดอยู่ตามกรงล้อได้นะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในที่สุดหรือแฮมสเตอร์บางตัวนะคะมีพฤติกรรมในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวเขาอาจจะปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงนะคะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่บริเวณข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสามารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะการดูแลของความสะอาดของกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะหรือปริมาณของแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตักทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจำปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

0: ีนะคะวันนี้วันพุธที่5สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยโซล่ามประสาหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังคงหลั่งไหลเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้จะรู้สึกเศร้าโศกและใจหายกับการสูญเสียครั้งสำคัญแต่ตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนื่องจากทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติทั้งด้านกฎหมายการคุ้มครองสิทธิสตรีเด็กและผู้ด้อยโอกาส
2: รักท่านมากเพราะว่าเคยไปร่วมทำกิจกรรมกับพระองค์พาค่ะ
3: เป็นกิจกรรมอะไรที่ไหน
2: เข้าสมานั่งสมาธินั่งสมาธิณวัดที่พระองค์พาได้เสด็จไปประทับค่ะนครราชสีมาโคราชนะคะ
1: นอกจากนี้ภายในพื้นที่จุดพักคอยมีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยมีจิตอาสาพระราชทานพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆคอยดูแลให้คำแนะนำและจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะพระศพอย่างเป็นระบบขณะเดียวกันมีการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและขนมไว้บริการประชาชนตลอดทั้งวันจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนอาทิบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR นำจิตอาสามาร่วมให้บริการประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มรวมถึงขนมและผลิตภัณฑ์จากคาเฟ่อเมซอนแจกจ่ายแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อร่วมทำความดีถวายเป็นพระกุศล
4: สำหรับทาง OR เองนะคะรวมทั้งจิตอาสานะคะที่ได้มาร่วมมอบของพระราชทานในวันนี้นะคะก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะได้ถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: สำหรับการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพแบ่งเป็น5ช่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิกา15นาทีถึง20นาฬิกาโดยเปิดจุดคัดกรองเวลา7นาฬิกา45นาทีและปิดจุดคัดกรองเวลา19นาฬิกา
0: ไปดูความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะล่าสุดทางฝ่ายความมั่นคงมีการแถลงผลการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมากรณีที่มีคนร้ายค่ะยิงตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิต2นายซึ่งจากการสืบสวนนะคะก็พบผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย14คนในจำนวนนี้ค่ะควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11คนและอยู่ระหว่างการหลบหนีอีก3คนค่ะผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันบอกว่าเป็นกลุ่มที่ลงมาปฏิบัติการจากพื้นที่บนภูเขาเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา 11:48 นาทีตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบจำนวน6นายนะคะได้ใช้รถยนต์จำนวน2คันพร้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจค่ะเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางลัดภายในสวนปาล์มแต่ว่าพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุก็พบว่ามีคนนั่งอยู่ข้างกระท่อมแล้วก็มีรถยนต์กระบะสีขาวจอดรออยู่ที่บริเวณถนนในลักษณะที่ผิดสังเกตนะคะจึงได้มีการหยุดรถจากนั้นค่ะตำรวจ3นายเนี่ยเดินเข้าไปตรวจสอบส่วนตำรวจอีก3นายลงจากรถเพื่อมาสังเกตการณ์แล้วหัวหน้าชุดก็เดินอ้อมไปทางด้านหลังของกระท่อมในระหว่างตรวจสอบก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างในกระท่อมจึงได้มีการสอบถามขณะเดียวกันผู้ก่อเหตุจำนวน2คนค่ะมีการใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงออกมาจากกระท่อมโดยกระสุนเนี่ยไปถูกดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วซึ่งยืนคุ้มกันอยู่บนถนนเสียชีวิตจากนั้นผู้ก่อเหตุก็วิ่งหนีอ้อมไปทางด้านหลังกระท่อมจนมาพบกับร้อยตำรวจโทกิติพงศ์สีคำหัวหน้าชุดและจ่าสิบตรีอมรานฮะจึงเกิดการยิงปะทะกันในระยะที่ประชันชิดเป็นเหตุให้จ่าสิบตรีอมรานถูกกระสุนปืนของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตและผู้ก่อเหตุก็ได้รับบาดเจ็บ2คนค่ะต่อมาก็มีผู้ก่อเหตุได้วิ่งหลบหนีไปทางป่าพรุที่อยู่บริเวณด้านหลังของกระท่อมและอีกส่วนหนึ่งก็หลบหนีเข้าไปในป่าพรุด้านหลังของสวนปาล์มจากปฏิบัติการดังกล่าวนะคะมีการควบคุมตัวผู้ที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ4คนพร้อมของกลางมีอาวุธปืนค่ะ HK ซึ่งถอดประกอบอยู่พร้อมกับแมกกาซีนอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยทราบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด14คนถูกควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถาม11คนและอยู่ระหว่างหลบหนี3คนสอบสวนได้ความว่าจากการปิดล้อมกดดันของทหารตำรวจในพื้นที่ของอำเภอจะแนะและอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีมาพักอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุก่อนอยู่แล้ว2วันค่ะ
1: และจากกรณีที่มีการเปิดเผยเรื่องราวของนายป๋องนะครับว่ามีตำรวจนายหนึ่งอักษรย่อสบริศีนั้นเป็นอดีตตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่แต่ปัจจุบันได้เกษียณอายุราชการไปแล้วโดยนายตำรวจนายนี้นะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นนายของนายป๋องที่ทำหน้าที่สั่งการและดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคดีรวมถึงมีพฤติกรรมที่ยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบกับอดีตนายตำรวจที่มีชื่อเข้าไปเชื่อมโยงโดยยอมรับว่ารู้จักกับนายป๋องจริงเพราะว่าเป็นคนจับกลุ่มดำเนินคดีต่างๆเช่นคดียาเสพติดคดีลักขโมยแต่ไม่เคยสั่งการหรือให้ความช่วยเหลือผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงเพื่อพูดคุยกับร้อยตำรวจตรีเกศรหรือว่าที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามว่าดาบสอนครับเจ้าตัวนั้นยอมเปิดใจกับผู้สื่อข่าวแล้วก็ยืนยันว่าตนเองเป็นตำรวจที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์และยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยให้การช่วยเหลือนายป๋องและไม่เคยสั่งการให้ทำเรื่องผิดกฎหมายโดยเฉพาะคดียาเสพติดที่ผ่านมาตนเองจับนายป๋องอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะคดีในสภ.ห้วยใหญ่จับมาแล้ว 3-4 ครั้งส่วนใหญ่เป็นคดีลักขโมยยาเสพติดข่มขืนอนาจารและทำร้ายร่างกาย
5: พ่อเนี่ยเคยรู้จักไอ้ป๋องไหม
6: รู้สมัยตอนหนุ่มๆรู้จักเคยจับเคยอะไรมัน
5: เคยจับบ่อนไหมครับไอ้ป๋องเน
6: ี่
5: ย
6: ไอ้ป๋องเฉพาะผู้ใหญ่นี่ก็ประมาณ3ปีคนนะบางละมุงอีก
5: เรื่องยาเสพติดแล้วเขาบอกว่านายใหญ่ของมันเนี่ยเป็นตำรวจท่านนี้ซึ่งเกษียณราชการแล้วเนี่ยแล้วคนก็มาโยงถึงพ่
6: อ
5: ให้พ่อชี้แจงหน่อยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง
6: เรื่องนี้มันผมก็ยังงงว่ามันถึงไงผมรู้ตัวอยู่แล้วยังไงก็ต้องมาถึงเราถึงจะเล่นได
5: ้
6: เพราะโดยเฉพาะผมสมัยก่อนเนี่ยผมทำงานเกี่ยวอยู่ซื่
5: อ
6: เบียนมันรู้จักดีรับงานเกี่ยวครับทำพวกยาเสพติดพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยพวก
5: นู้น
6: จะ
5: เน
6: ี่ย
5: มันถึงโยงมาถึงเราได้ใช่ไหมอย่างไอ้เจ้าไอ้ป๋องเนี่ยมันออกพวกแต่ละครั้งเนี่ยพ่อมันเคยมาอ้อนวอนพ่อไหม
6: ไม่นั่นเลย
5: ขอคุ้มครองผมหน่อยครับดูแล
6: ไม่เลยไม่เลยตั้งแต่ผมก็เสียนมาเนี่ยผมไม่เคยพูดไม่คุยไม่แล้วนั่นเลย
1: เมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3คนที่ถูกนายป๋องและพวกรวม4คนฆาตกรรมและนำศพไปฝังดินซึ่งประกอบด้วยนายวิเชียรนาวงศาอายุ53ปีนางสาวฉันทนาฉัตรอินอายุ50ปีและนางสาวนิชาภานาวงศาอายุ18ปีจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมายังวัดเขาบุญมีดารารามอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อประกอบพิธีสวดอภิธรรมพระครูปลัดธีรยุทธโชติโกเจ้าอาวาสวัดเขาบุญมีดารารามเปิดเผยว่าตั้งใจที่จะจัดงานศพให้ครอบครัวนี้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลในพื้นที่มีฐานะยากจนและเป็นการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติและอำมหิตโหดเหี้ยม
7: ในความคิดของอาตมาเรื่องอนุเคราะห์สงเคราะห์จัดงานศพให้3คนพ่อแม่ลูกนั้นอาตมามีความคิดเห็นว่า3คนพ่อแม่ลูกนั้นก็เป็นคนจนด้วยเป็นคนจนญาติพี่น้องก็เป็นคนจนก็หาเช้ากินค่ำเงินก็ไม่ค่อยมีและอีกอย่างหนึ่งก็เห็นว่าเขาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ที่หดหู่ใจแบบนี้แล้วอาตมาภาพก็อยากจะทำตรงนี้ให้3คนพ่อแม่ลูกเป็นครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดนะก็ไม่ได้คิดอะไรตั้งอยู่ในหลักของเมตตาตั้งอยู่ในหลักของเมตตาแล้วก็อนุเคราะห์
0: ร่างของฮาลุนโซโล่นะคะจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้เช้าตรู่นะคะก่อนที่จะส่งให้กับญาติดำเนินการต่อส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะคะว่ายังไม่ได้ข้อสรุปค่ะแต่ว่าทางญาติก็สามารถที่จะนำร่างเนี่ยกลับไปชันสูตรหาความจริงได้ค่ะ นายศรีศักดิ์ภูมิเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการนำร่างของนายประวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮาลุนโซโลยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวชาวไทยที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจียกลับประเทศว่าจะถึงประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าค่ะช่วงเวลา 5:15 นาทีโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกประสานกับฝ่ายจอร์เจียในการนำร่างกลับบ้านเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับญาติว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าจะมีการส่งชันสูตรส่วนความคืบหน้าจากจอร์เจียนั้นนายศิริศักดิ์บอกว่าทางจอร์เจียอยู่ระหว่างการสรุปและตรวจสอบบางอย่างอยู่จึงได้มีการเก็บทรัพย์สินของฮาลุนไว้ก่อนและได้ขอให้ทางจอร์เจียดำเนินการตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นนายศิริศักดิ์คิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยเพราะต้องคุยกับญาติเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก่อนค่ะ
8: น้องฮารุณนะครับก็คงจะถึงที่เมืองไทยสนามบินพรุ่งนี้นะครับประมาณ 4:55 นะครับทางญาติแล้วก็อำนวยความสะดวกมาตลอดนะครับติดตามเรื่องนี้แล้วก็ประสานกับทางฝ่ายจอร์เจียแล้วก็มีการนำร่างกลับมานะครับก็

0: ถึงเมืองไทยแล้วครับทางปตจะประสานกลับไป
1: ก็เราทราบกับทางญาตินะครับแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่ามันจะมีกระบวนการทางนี้หรือเปล่านะครับเรื่องการตรวจสอบกระบวนการนิติเวชต่างๆนะครับยังไงก็ตามนะก็คงทางญาติก็ทราบแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของทางความประสงค์ของฝ่ายญาติด้วยนะครับใช่ครับมันก็มีก็ใช่แต่ก็น่าจะอาจจะมีกระบวนการผมเข้าใจว่าทางญาติก็อยากจะทราบว่าสาเหตุนะครับของการเสียชีวิตเป็นอย่างไร
2: และเมื่อวานนี้นะคะเพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะก็มีการโพสต์ภาพพร้อมแจ้งความคืบหน้าที่ในการนำร่างฮารุนโซโลกลับประเทศไทยว่าทางเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียค่ะรวมถึงผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่งร่วมตรวจสอบการบรรจุร่างของฮารุนโซโลเพื่อเตรียมการขนส่งกลับประเทศไทยทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตจะมีการติดตามผลการชันสูตรและการส่งสิ่งของส่วนตัวจากฝ่ายจอร์เจียอย่างใกล้ชิดต่อไป
3: ส่วนกรณีแฟนคลับชาวจีนกว่า20คนที่ก่อความวุ่นวายบุกตามศิลปินถึงสะพานเทียบเครื่องบินครับทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องเข้าระงับเหตุตามมาตรฐานความปลอดภัยแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่บางรายนะครับที่มีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนกลายเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นต้องออกแถลงการชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขออภัยต่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่โดยสั่งดำเนินการโทษทางวินัยแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาจากคลิปวิดีโอช่วงเวลาประมาณ 23:05 นจะเห็นได้ว่ากลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยได้ติดตามศิลปินเข้าไปในบริเวณห้องรับรองผู้โดยสารหรือว่าเลาจ์ทั้งที่กลุ่มแฟนคลับนั้นไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปใช้บริการได้เจ้าหน้าที่สายการบินไทยจึงประสานร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าควบคุมสถานการณ์โดยเชิญกลุ่มแฟนคลับออกจากบริเวณห้องรับรองต่อมากลุ่มแฟนคลับยังได้ติดตามศิลปินและก็ก่อความวุ่นวายต่อเนื่องจนถึงห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องและเมื่อถึงบริเวณตรวจเอกสารเดินทางกลุ่มแฟนคลับก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรโดยสารโดยพยายามรีบตามศิลปินเพื่อจะขึ้นเครื่องบินพร้อมกันและได้ตามไปถึงสะพานเทียบเครื่องบินจนกระทั่งศิลปินขึ้นเครื่องบินแล้วเจ้าหน้าที่จึงต้องปิดประตูเครื่องบินเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันให้กลุ่มแฟนคลับที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจบัตรโดยสารเข้าไปในเครื่องบินและผลักดันให้กลับไปรอในห้องพักรอของผู้โดยสาร
2: ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางเจ้าหน้าที่สายการบินจึงตัดสินใจปฏิเสธการเดินทางของกลุ่มแฟนคลับทั้ง22คนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของสายการบินค่ะเกรงว่าอาจไปก่อความวุ่นวายภายในเครื่องบินจนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้หลังจากที่ออกเดินทางไปแล้วจึงส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวนั้นเกิดความล่าช้าแต่อย่างไรก็ตามมีแฟนคลับ12คนนะคะยินยอมนำสัมภาระออกจากระบบการขนส่งขณะที่อีก10คนไม่ยินยอมแล้วก็แสดงอาการไม่พอใจที่ถูกปฏิเสธการเดินทางและมีพฤติกรรมยั่วยุเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงานจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์จึงปรากฏเป็นภาพในคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แม้ว่าการเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินแต่ถ้าอากาศยานโซนภูมิยอมรับบอกว่าเจ้าหน้าที่รปภ.บางคนอาจจะมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและข้อบังคับของสนามบินจึงสั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ์
3: ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนะครับก็จะนำเหตุการณ์ในครั้งนี้มาทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันแบบนี้ซ้ำขึ้นอีก
2: เมื่อวานนี้นะคะก็มีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีเหตุฟ้าผ่ากลางสนามฟุตบอลค่ะขณะที่มีการแข่งขันรายการโกลก FA Cup 2026ที่สนามฟุตบอลอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะส่งผลให้คนนั้นเสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งค่ะ ตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะในศึกฟุตบอลโกลก FF Cup 2026รอบรองชนะเลิศคือฟ้าที่ผ่าลงมาเนี่ยส่งผลให้มีนักฟุตบอลได้รับบาดเจ็บ10คนมี1คนค่ะได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็คือซอฟวันอาแวร์อายุ24ปีเป็นอดีตนักเตะสโมสรปัตตานี FC และล่าสุดก็เพิ่งจะได้เซ็นสัญญากับสโมสร FC ยะลาส่วนผู้บาดเจ็บอีก9คนซึ่งก็มีทั้งโค้ชนักเตะยะลาขณะนี้นอนรักพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโกลกหลังเกิดเหตุนะคะทางเพจ FC ยะลาได้โพสต์แสดงความอาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของซอฟวันอาแวร์โดยมีแฟนๆค่ะเข้ามาแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปด้วย
3: ขณะที่เพจทนายคู่ใจของทนายรณรงค์แก้วเพชรได้โพสต์ตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นภัยธรรมชาติหรือว่าความประมาทในมุมของข้อกฎหมายนั้นระบุว่าตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฟ้าผ่าถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยหลักแล้วเข้าข่ายเหตุสุดวิสัยแต่กฎหมายไม่ได้บอกว่าเมื่อเป็นภัยธรรมชาติแล้วจะอ้างปัดความรับผิดชอบได้เสมอไปศาลจะต้องพิจารณาจากบริบทของความประมาทเลินเล่อประกอบด้วยแบ่งเป็น2กรณีคือขณะแข่งขันท้องฟ้าโปร่งไม่มีเขาโครงพายุไม่มีเสียงฟ้าร้องเตือนล่วงหน้าแล้วฟ้าผ่าลงมาทันทีกรณีนี้กฎหมายจะมองว่าเป็นเหตุที่ไม่อาจคาดหมายหรือป้องกันได้และการเรียกร้องค่าเสียหายทางละเมิดจากผู้จัดการแข่งขันจะทำได้ยากแต่ท่านอีกกรณีถ้าก่อนเกิดเหตุมีพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักและมีเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบจนคนทั่วไปย่อมคาดหมายได้ว่าอันตรายแต่ผู้มีอำนาจหน้าที่กลับไม่ได้สั่งยุติหรือว่าพักการแข่งขันปล่อยให้นักเตะนั้นเสี่ยงอยู่กลางแจ้งอาจถูกมองว่าเป็นการงดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดฐานละเมิดต้องชดใช้ทางแพ่งหรือแม้กระทั่งประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทางอาญาได
2: ้ส่วนว่าใครจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะคะในการสืบสวนเนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปที่4กลุ่มหลักได้แก่ผู้ตัดสินค่ะซึ่งก็มีอำนาจสูงสุดในสนามฝ่ายจัดการแข่งขันจะมีหน้าที่จัดการแข่งขันให้ปลอดภัยตามมาตรฐานเจ้าของสถานที่หากพบว่าระบบความปลอดภัยของสนามอย่างเช่นสายล่อฟ้ามีข้อบกพร่องก็อาจจะต้องร่วมกันรับผิดชอบและสุดท้ายคือสโมสรต้นสังกัดรวมถึงหน่วยงานของรัฐด้วยค่ะ
3: เรียกว่าอากาศบ้านเราช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤดูฝนนะครับอากาศบ้านเรามีมรสุมแล้วก็ร่องมรสุมพัดปกคลุมในช่วงนี้ด้วยทำให้มีฝนตกหนักนะครับตกหนักแล้วก็ตกหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนบนและภาคใต้ต้องระวังเรื่องของทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่ต้องเฝ้าระวังขณะนี้คือระดับน้ำโขงที่ตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปดูที่จังหวัดนครพนมกันก่อนรายงานสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงวันนี้วัดระดับน้ำได้ที่8เมตร54เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากวันก่อน77เซนติเมตรแต่ยังคงต่ำกว่าระดับวิกฤตที่12เมตรและต่ำกว่าระดับตลิ่งที่13เมตรสถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้แต่ทางจังหวัดยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับหากปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านของกำลังพลและวัสดุอุปกรณ์รองรับอุทกภัยรวมทั้งเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์น้ำโขงเข้าสู่ระดับวิกฤตโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้น้ำโขงไหลย้อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตเมืองที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจทั้งนี้ทางจังหวัดนครพนมนั้นขอให้ประชาชนติดตามการประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
2: ส่วนสถานการณ์น้ำป่าหลากในพื้นที่ของตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทางฝ่ายปกครองอำเภอดอยหลวงอบต.โชคชัยเจ้าหน้าที่จากไม้และผู้นำชุมชนส่วนที่กำลังกันเข้าให้การช่วยเหลือค่ะนำถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมนำรถบรรทุกแล้วก็รถปิกอัพขับเคลื่อนสีล้อไปช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ทางนี้ค่ะนายสุชาติชมกฤตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกำชับให้กรมป่าไม้จัดเวรยามเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
3: ทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็แจ้งเตือนให้มีการเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง9สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันต กเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับ

0: ลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
1: จากสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ชายแดนจังหวัดตากนะคะได้รับความเสียหายจากกระสุนปืนที่คาบมาตกอย่างฝั่งไทยนะคะเรื่องนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พร้อมกับรวบรวมข้อมูลเสนอต่อนายกรัฐมนตรีใช้ประกอบการหารือกับผู้นำเมียนมาในสัปดาห์นี้ค่ะ

0: ร้อมนะคะทุกคนผิดเมฆเป็นสุดสาครต้องขี่ม้าดินมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เฮ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่ๆปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีด่าหมดโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมที่สำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นประ

0: อาจผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลานลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
1: เมธเราอยากไปดูอ่ะ
2: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
2: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
1: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
1: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
2: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
2: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
1: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
2: ฮะ
1: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
5: อีกแล้วเหรอเนี่ยโ
2: อ้ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องคาหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดเล

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลงเมฆ
2: โ
1: อ้โหท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาสร้างสรรค์ผลงานกันต่อชื่อผลงานว่า
1: ชื่อผลงาน
0: ขนมหวานจานโปรดซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องแต่งเติมเพิ่มสีสันนะครับแต่งเติมเพิ่มสีสันแสดงว่าเราได้

0: ลงสีกันไปบ้างแล้วแล้ววันนี้จะมาเพิ่มสีสันต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเป้าหมายในการทำงานร้อยละเท่าไหร่เอ่ย50%นะครับแสดงว่าวันนี้จะทำต่อจาก50%ไปในเรื่องแต่งเติมเพิ่มสีสันเดี๋ยวมาดูว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีเรื่องอะไรบ้างด้านแรกนะครับด้านความรู้คือสามารถอธิบายคุณสมบัติแล้วก็ในเรื่องของการใช้สีไม้นะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ก็สามารถบอกคุณสมบัติได้ว่าคุณสมบัติของสีไม้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสีไม้เอาไปใช้ในการสร้างสรรค์งานของตัวเองได้ด้วยนะครับต่อมาในด้านทักษะกระบวนการคือสามารถสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคสีไม้ก็คือผลงานขนมหวานจานโปรดที่ทุกคนได้ไปสร้างสรรค์มาแล้วนี่แหละวันนี้ก็จะสร้างสรรค์กันต่อจากเดิมไปนะครับและสุดท้ายนะครับในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือเห็นความสำคัญแล้วก็รู้ถึงคุณค่าของทัศนธาตุในงานชิ้นนี้เนี่ยเราจะได้อาศัยการใช้ทัศนธาตุต่างๆลงไปไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำหนักแสงเงาจากการแรงเงาหรือใช้เส้นจากการฝนเส้นวนเส้นการสานเส้นอะไรต่างๆลงไปในงานรวมถึงเรื่องสีด้วยนะครับแล้วก็เรื่องพื้นผิวต่างๆที่เราจะต้องใช้สีเนี่ยทำออกมาให้เป็นพื้นผิวตามขนมหวานที่เราได้เลือกมาก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็รู้ว่าแต่ละทัศนธาตุเนี่ยใช้ยังไงนะครับแล้วก็รู้ถึงคุณสมบัติของสีไม้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มลงมือสร้างสรรค์ผลงานกันต่อมีกิจกรรมมาให้พวกเราได้ทบทวนเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยสีไม้นะครับชื่อกิจกรรมว่าเปิดภาพสีไม้ทายเทคนิคยังพอจำได้ไหมว่าครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงเทคนิคการใช้สีไม้ไปอ่ะมีเทคนิคอะไรบ้างมีการจูดมีอะไรอีกอุ้ยมีการฝนมีการแรงเงาการสานเส้นการวนเส้นเอ้ยครูคิดว่าพวกเราน่าจะจำไม่ได้นะเนี่ยครูก็มีมาทบทวนให้พวกเราด้วยเพราะคิดว่าพวกเราน่าจะจำไม่ได้นะครับลักษณะการใช้เส้นนะครับมีการแรงเงาหรือ hatching นะครับการแรงเงาคือการนอนตัวดินสอไม้ลงไปแล้วก็ค่อยๆแรงเงาลงไปนะครับต่อมามีการจุดนะครับหรือ stippling ก็คือการจุดโดยการเอาสีไม้เนี่ยจิ้มลงไปเบาๆนะครับแล้วก็ใช้ความถี่ให้มันเยอะๆให้เป็นน้ำหนักขึ้นมาต่อมาคือการฝนไปในทิศทางเดียวกันนะครับการฝนไปในทิศทางเดียวกันคือเลือกทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่ทั้งผลงานนั้นมีแค่ทิศทางนี้ก็ได้หรือจะเป็นการสานเส้นก็ได้คือให้มีหลายๆทิศทางสานกันเหมือนเวลาเราสานเสือแบบนี้นะครับเป็นลวดลายเหมือนการสานเสืออย่างนี้ก็ใช้ได้และสุดท้ายคือการวนเส้นหรือการฝนเส้นนะครับฝนจนเกิดความเนียนขึ้นไปบนผลงานโดยการฝนเนี่ยเราจะเบามือที่สุดนักเรียนแค่ให้ปลายดินสอสีหรือสีไม้เนี่ยโดนกระดาษแล้วก็ค่อยๆฝนเราจะไม่กดเลยตอนนี้จากที่ครูสังเกตผลงานของหลายๆคนเนี่ยมีการลงน้ำหนักมือลงไปด้วยเพราะฉะนั้นสีเขาจะเข้มมากแล้วเดี๋ยวเวลาแก้ไขจะแก้ไขยากอ่ะอันนี้ทบทวนไปแล้วนะครับมีการแรงเงาการจุดการฝนเส้นการวนเส้นแล้วก็มีเรื่องของการสานเส้นด้วยเดี๋ยวไปดูในส่วนของภาพที่ครูเอามาให้ดูแล้วก็ลองทายดูซิว่าภาพนั้นเนี่ยเป็นเทคนิคไหนนะครับเดี๋ยวมีใครมีคำตอบก็ยกมือตอบได้เลยนักเรียนปลายทางก็ยกมือตอบกับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางได้เลยบางภาพอาจจะมีมากกว่า1เทคนิคนะสามารถตอบได้สามารถแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มได้นะครับแต่ละภาพมีเวลาให้ดูน้อยมากและจะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอาศัยความว่องไวแล้วก็แม่นยำด้วยนะครับพร้อมไปดูภาพแรกไหมถ้าพร้อมไปดูภาพแรกไปดูพร้อมกันเลย5 4 3 2 1เทคนิคอะไรครับเชิญ1คน1คน1คน
1: การฝนเส้นไปในทางทิศทางเดียวกันค่ะ
0: การฝนเส้นไปในทิศทางเดียวกันปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครอยากจะเพิ่มเติมหรือเห็นต่างไหมเอ่ยมีไหมใครเห็นด้วยกับเพื่อนยกมือแสดงว่าทุกคนเห็นด้วยกับเพื่อนปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับก็คือเทคนิคการฝนเส้นไปในทิศทางเดียวกันอาจจะมีทิศทางที่หลากหลายเนาะเอียงซ้ายเอียงขวาบ้างแล้วแต่หรือว่าแนวดิ่งแนวเฉียงบ้างแต่เป็นส่วนใหญ่เกาะกลุ่มไปในทิศทางเดียวกันเทคนิควิธีนี้นักเรียนสามารถเอามาปรับใช้กับงานขนมหวานของตัวเองได้เหมือนกันใช้ในส่วนไหนได้บ้างส่วนของภาชนะใช้ได้นะครับส่วนของภาชนะส่วนของใครที่มันดูเป็นทิศทางที่จะทำให้เกิดพื้นผิวที่น่าสนใจ

0: ก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้หรือใครจะใช้ทั้งผลงานเลยก็ได้แต่ครูแนะนำว่าอย่าลงน้ำหนักมือนะครับค่อยๆฝนเบาๆใช้ความถี่ย้ำซ้ำไปเรื่อยๆจะทำให้ภาพเนี่ยได้ภาพที่เนียนด้วยนะครับมาดูภาพต่อไปกัน3 2 1โอเคยังมี1คนเชิญครับมีเทคนิคอะไรบ้างอาจจะมีหลายเทคนิคนะ
1: การสานเส้นครับ
0: การสานเส้นมีใครเพิ่มเติมไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครเพิ่มเติมหรือเห็นเทคนิคอื่นไหมมีไหมครับใครเห็นด้วยกับเพื่อนยกมือโอเคการสานเส้นนะครับมาดูไปพร้อมๆกันเทคนิคในภาพนี้นะครับเป็นการสานเส้นถูกต้องนะครับเป็นการสานเส้นคือการใช้เส้นหลากหลายทิศทางมาสานกันแล้วก็เขาใช้น้ำหนักแสงเงาโดยการใช้สีที่แตกต่างกันแล้วก็ความถี่ของเส้นที่มากและน้อยนักเรียนสังเกตนะครับในส่วนที่เป็นแสงที่เป็นสีขาวเนี่ยเส้นที่มาสานก็จะน้อยลงแต่ส่วนที่เป็นเงาเข้มๆเขาก็จะสานเส้นไว้เยอะหน่อยนอกจากนี้ก็จะใช้สีที่มีน้ำหนักเข้มด้วยเพื่อให้ดูเป็นเงาของภาพนะครับอันนี้เอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันจะทำให้งานเนี่ยมีพื้นผิวสวยๆเนาะของใครที่มีภาชนะที่รองตัวขนมหวานนะครับสามารถใช้เทคนิคแบบนี้ได้จะทำให้ตัวผลงานดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับภาพสุดท้ายบอกเลยว่าหลายเทคนิคมากๆให้ดูนานหน่อยละกันภาพสุดท้ายเพื่อจะได้มั่นใจว่ามีเทคนิคอะไรบ้างนะครับน่าจะมีอะไรบ้างโอเคยังโอเคยังมีคนยกมือแล้วด้วยเชิญครับ
2: การแรงเงาแล้วก็การวนเส้นค่ะ
0: มีการแรงเงาและการวนเส้นหนูพอจะตอบได้ไหมว่าอยู่ส่วนไหนของภาพ
2: นกค่ะแล้วก็ใบไม้อ
0: ยู่ที่ตัวนกแล้วก็ตัว
2: ใบไม้
0: ใบไม้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเชิญครับมีคนอยากจะเพิ่มเติมเชิญได้เลยอาจจะเหมือนหรือแตกต่างก็ได้นะครับนักเรียนได้เลย
3: การฝนเส้นค่ะ
0: การ
3: เส้น
0: การฝนเส้นใช่ไหมครับอยู่ในส่วนไหนลูก
3: อยู่ในส่วนขนนกค่ะ
0: ขนนกปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยมีไหมครับถ้างั้นเราไปดูภาพพร้อมๆกันภาพนี้มีหลายเทคนิคมากๆนะครับมีทั้งในส่วนของการแรงเงาที่อยู่บริเวณใบไม้นะครับการฝนเส้นที่อยู่บริเวณขนนกขนนกเนี่ยชัดมากคือใช้วิธีการฝนเส้นนะครับถ้านักเรียนสังเกตนักเรียนอาจจะรู้สึกว่ามันดูยากเนาะมันดูยากไหมกว่าจะได้แต่ละเส้นจริงๆแล้วมันไม่ยากจริงๆแล้วมันคือการมองว่าตรงนั้นน่ะเป็นสีอะไรหนูก็แค่เอาสีนั้นแหละมาระบายลงไปโดยการสะกิดลงไปเล็กๆเบาๆนะครับสะกิดลงไปเล็กๆเบาๆก็จะทำให้ได้เส้นในลักษณะแบบนี้ซึ่งภาพนี้เนี่ยใช้เทคนิคในการฝนเส้นนะครับแล้วก็ในการแรงเงาเนี่ยเยอะมากทั้งภาพเลยนอกจากนั้นในส่วนของใบไม้ที่บางคนเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องของการฝนการแรงเงาก็มีการฝนเส้นแทรกเข้าไปด้วยนะครับแสดงให้เห็นว่าในผลงานของเราเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายเทคนิคแล้วแต่ว่าพื้นผิวของตัวขนมหวานของเราเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นหนูสามารถเอาเทคนิควิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้กับงานของตัวเองได้นะครับอันนี้คือเราได้ดูแล้วว่าในงานสีไม้เนี่ยมันมีเทคนิคอะไรบ้างที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ก็ลองไปปรับใช้กับผลงานของตัวเองดูนะครับคราวนี้ครูมีในเรื่องของการเก็บรายละเอียดสีไม้มาให้ดูเพื่อที่พวกเราจะได้ย้ำแล้วก็จะได้ทำงานไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สอดคล้องกันมีใบงานด้วยนะครับสามารถดูใบงานประกอบได้วันนี้จะให้ดูในส่วนลงสีสตรอเบอรี่นะครับซึ่งสตรอเบอรี่เนี่ยจะมีในส่วนของพื้นผิวที่เป็นเมล็ดเล็กๆอยู่บนพื้นผิวนะครับแล้วก็มีผิวที่มันวาวแล้วก็ยังมีส่วนด้านในที่มีสีที่ค่อนข้างหลากหลายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเทคนิคการลงสีจากสตรอเบอรี่1ผลเนี่ยได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็ได้หลากหลายเทคนิควิธีการด้วยเริ่มแรกนะครับในการสร้างงานก็คือร่างภาพให้สมบูรณ์ก่อนพอภาพสมบูรณ์แล้วลบเส้นที่ไม่จำเป็นออกเพราะสีไม้จะไม่สามารถไปทับรอยดินสอได้ถ้าหนูมีรอยดินสออยู่เยอะสีไม้ ก็จะไม่สามารถกลบได้ยังเห็นรอยดินสอโผล่ขึ้นมาอยู่จะทำให้งานขาดเสน่ห์ไปนะครับต่อมาเมื่อภาพสมบูรณ์แล้วให้ลงสีชั้นแรกด้วยน้ำหนักสีที่อ่อนๆนักเรียนสังเกตจากภาพนี้นักเรียนจะเห็นว่าปลายดินสอสีหรือสีไม้เนี่ยแหลมมากเพราะฉะนั้นของใครเวลาระบายถ้าไม่แหลมแนะนำให้เหลาให้แหลมตลอดเวลาเวลาหนูเอาเครื่องเข้าเครื่องเหลาดินสอหรือกบเหลาดินสอเนี่ยหมุนแค่ครั้งหรือ2ครั้งก็แหลมแล้วไม่ต้องหมุนเยอะเสียดายเนื้อสีนะครับแหลมตลอดเวลาและระบายคลุมก่อนอย่าเพิ่งกดนักเรียนเนี่ยจะเคยชินกับการกดสีเลยกดให้มันเข้มแล้วมันจะได้เสร็จเร็วๆอย่าเพิ่งกดนะคะถ้ากดเราจะผสมสีเพิ่มเข้าไปไม่ได้งานเราจะไม่มีมิตินะครับต่อมาหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเว้นจุดสีขาวไว้ส่วนไหนที่เป็นพื้นที่สีขาวเราจะไม่ลงแล้วลบทีหลังเราจะเว้นไว้เลยเพราะฉะนั้นในงานของหนูเหมือนกันตรงไหนที่เป็นสีขาวเว้นว่างไว้เลยอาจจะขีดขอบไว้ก็ได้ขีดไว้เลยว่าตรงนี้ต้องเป็นสีขาวเหมือนครั้งที่แล้วครูได้แนะนำไปแล้วใช่ไหมครับให้วงไว้เลยว่าตรงนี้เป็นแสงสีขาวสีขาวนะครับเว้นไว้หลังจากนั้นให้เพิ่มสีอื่นๆผสมเข้าไปหลักการที่สำคัญมากๆคือเราต้องดูภาพต้นแบบตลอดเวลาถ้าเราดูภาพต้นแบบตลอดเวลาก็จะทำให้เราสามารถระบายได้เหมือนกันภาพต้นแบบส่วนไหนเป็นสีอะไรให้ระบายสีนั้นนะครับต่อมาพอเริ่มแทรกสีลงไปนะครับก็จะเป็นการแทรกสีที่เข้มขึ้นแล้วก็แทรกสีเข้มเข้าไปในส่วนที่เป็นเงาเพื่อให้มันดูมีมิติมากขึ้นนักเรียนจะสังเกตได้ว่าจากภาพแรกมาที่ภาพที่2เนี่ยมีสีเข้มเข้าไปสตรอเบอรี่ถ้าทุกคนเข้าใจก็เข้าใจแค่ว่ามันก็คือสีแดงใช่ไหมครับจริงๆแล้วในสตรอเบอรี่เนี่ยมีสีม่วงผสมเข้าไปด้วยเพราะเป็นส่วนที่เป็นเงาเป็นสีแดงเข้มสีแดงเลือดหมูที่พวกเราเรียกกันเนี่ยผสมเข้าไปด้วยสีแดงเบอร์กันดีอย่างเงี้ยสีแดงแบบแดงของไวน์องุ่นอย่างเงี้ยผสมเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นการผสมสีเข้มเหล่านี้เข้าไปจะทำให้งานของหนูเนี่ยมีมิติมากขึ้นนะครับใครที่ไม่ค่อยเหลาดินสอพอสีมันเต็มแล้วมันก็ผสมเข้าไปไม่ได้งานของหนูก็จะดูไม่ค่อยมีมิติเพราะฉะนั้นค่อยๆระบายนะครับใจเย็นๆงานเราจะได้มีมิติมากขึ้นเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือแทรกสีที่เข้มเข้าไปอีกนักเรียนจะเห็นว่าเขาไม่ได้แทรกแค่ส่วนเดียวเขาดูแบบตลอดเวลาแล้วก็แทรกเข้าไปในทุกๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นก้านนะครับแล้วก็ในตัวของสตรอเบอรี่รวมไปถึงเงาที่อยู่ด้านล่างด้วยเนาะหลังจากนั้นนะครับก็เก็บรายละเอียดทั้งหมดทั้งภาพนะครับกำหนดพื้นผิวของเขาเห็นไหมว่าส่วนที่เป็นสีขาวที่เป็นเมล็ดเนี่ยเขาเว้นไว้เลยเขาไม่ให้สีแดงไปโดนเลยแล้วก็ส่วนที่เป็นสตรอเบอรี่ที่ผ่าออกมาก็เว้นไว้เหมือนกันนะครับเว้นช่องขาวไว้แล้วก็เพิ่มสีเข้มเข้าไปอีกเพื่อให้มันเป็นเงาที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหนูดูภาพต้นแบบให้หนูหรี่ตาเพื่อที่จะได้ดูว่ามันเข้มแค่ไหนแล้วก็มาหรี่ตาดูในงานตัวเองว่ามันเข้มเท่ากันหรือยังถ้ายังเข้มไม่เท่าก็ระบายเพิ่มซ้ำเข้าไปนะครับแล้วก็ให้สีขาวนะครับระบายสีขาวเนี่ยไว้ใช้แก้ได้นะครับไว้ใช้ระบายทับแก้ได้ในกรณีที่เราเว้นไว้แล้วมีส่วนที่มันคลาดเคลื่อนนะครับแต่ถ้าหนูไม่เว้นไว้อะสีขาวช่วยไม่ได้นะหนูต้องเว้นไว้ก่อนแล้วสีขาวถึงจะช่วยได้นะครับถ้าหนูไม่เว้นไว้เลยสีขาวช่วยหนูไม่ได้แน่นอนต่อมานะครับก็เป็นการเก็บรายละเอียดภาพรวมสังเกตไหมว่ามันเหมือนจริงมากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับสังเกตไหมว่ามันเหมือนจริงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีการใช้สีเข้มแล้วก็เว้นสีอ่อนแบบชัดเจนมากๆเนาะเพราะฉะนั้นส่วนไหนที่เป็นแสงเว้นขาวไว้นะครับเว้นขาวไว้มันก็จะทำให้งานของหนูเนี่ยเนียนมากขึ้นเนาะคราวนี้ครูเชื่อว่างานของหลายๆคนมีภาชนะและจะมีภาชนะในส่วนที่มันสะท้อนแสงเนาะสะท้อนแสงคือมันแววมันมีความแวววาวมีพื้นผิวที่วาวสะท้อนแสงเล่นแสงเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมเพื่อจะได้ทำภาชนะของเราให้เหมือนจริงด้วยนะครับเราก็จะทำให้จานขนมหวานของเราเนี่ยเหมือนจริงสวยงามมากยิ่งขึ้นเนาะคราวนี้วิธีการเขียนแก้วนะครับพอเราร่างภาพเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะมาลงสีอ่อนก่อนเหมือนกันเลยลงสีอ่อนไว้โดยการฝนเส้นหรือการใช้สีเนี่ยผสมผสานกันเข้าไปเรื่อยๆนะครับผสานสีกันเข้าไปเห็นนักเรียนจะเห็นไหมว่าเขาไม่ได้ลงแค่สีเดียวแบบเข้มๆไปเลยอ่ะเขาจะลงบางๆทีละสีแล้วเติมเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหนูต้องมีภาพต้นฉบับวางไว้ข้างๆเลย แล้วดูสลับกันไปสลับกันมากับงานตัวเองนะครับสามารถยื่นงานไปไกลๆดูได้เพื่อจะได้เปรียบเทียบ2ภาพแล้วก็กลับมานั่งทำต่ออย่าดูภาพเดียวงานมันจะผิดต้นแบบไป

นะครับหลังจากที่เราเริ่มลงสีขั้นแรกไปแล้วนะครับก็มาใช้น้ำหนักแสงเงาด้วยสีเข้มถ้าสังเกตตอนนี้ส่วนที่เป็นด้านขวาของแก้วจะเป็นส่วนที่สะท้อนใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นว่าเขาเว้นขาวไว้เลยแล้วก็ด้านล่างตรงฐานแก้วที่เป็นมุมของสามเหลี่ยมเนี่ยเขาก็เว้นขาวไว้เหมือนกันเพื่อให้มันดูสะท้อนแสงนะครับในด้านนี้อันนี้หนูสามารถเว้นแบบนี้ได้คือตรงไหนขาวเว้น

ทางแสงของตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็ไล่น้ำหนักนะครับด้วยสีอ่อนเว้นแสงไว้นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเป็นแก้วที่สะท้อนแสงแล้วก็เห็นความวาวของแก้วซึ่งจริงๆแล้วมันแค่การเว้นสีขาวสมจริงมากขึ้นหรือใกล้เคียงกับภาพต้นแบบจานขนมหวานมากขึ้นเน้นย้ำนักเรียนปลายทางนะครับอยากให้ดูต้นฉบับตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้คุมสีของเราเนี่ยให้ใกล้เคียงวิธีการที่ง่ายที่สุดในการทำงานชิ้นนี้ให้ดูว่าในภาพต้นฉบับเป็นสีอะไรในงานของเราเป็นสีนั้นถ้านักเรียนทำได้ตามนี้ครูรับรองว่างานออกมาเหมือนจริงแน่นอนและอยากให้ใจเย็นๆค่อยๆฝนลงไปเรื่อยๆอย่าลงน้ำหนักมือนะครับถ้าหนูลงน้ำหนักมือไปปุ๊บหนูจะผสมสีต่อไปยากขึ้นแล้วงานหนูก็จะขาดมิตินะครับสำหรับวันนี้เป้าหมายการทำงานที่ร้อยละ90นะครับตอนนี้ให้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยครูเห็นตัวอย่างจากห้องต้นทางหลายๆคนน่าสนใจแล้วเดี๋ยวจะแนะนำไปนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานต่อ

นักเรียนปลายทางครับตอนนี้มีตัวอย่างผลงานที่น่าสนใจนะครับอันนี้คือเพื่อนสามารถระบายคลุมได้แล้วนะครับคือระบายคลุมสีทั้งภาพได้แล้วส่วนที่เหลือก็แค่จะเป็นส่วนของการที่นักเรียนจะต้องเก็บนะครับในส่วนของแสงและเงาที่ปรากฏในภาพคราวนี้ในส่วนของแสงและเงาเนี่ยในภาพต้นฉบับนะครับมีมาค่อนข้างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นหนูสามารถดูจากภาพต้นฉบับได้เลยแล้วก็ลงส่วนของแสงและเงาเข้าไปให้ชัดคราวนี้อาจจะเห็นว่ามีบางส่วนที่เพื่อนเนี่ยลงทับแสงไปแล้วก็จะต้องใช้ยางลบนะครับในการแก้พอใช้ยางลบในการแก้ได้แล้วก็ลงสีขาวเพิ่มเข้าไปก็จะได้ส่วนของแสงมานะครับใครตอนนี้ใครได้แบบนี้แล้วถือว่าเกินร้อยละ50แล้วสามารถทำต่อไปได้เลยนะครับทำแสงให้มากขึ้นทำเงาให้มากขึ้นแล้วมันจะใกล้เคียงกับความจริงและสมจริงมากขึ้นด้วยครับ

นักเรียนปลายทางครับอันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างผลงานที่มีวิธีการลงสีที่ดีมากๆนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในตัวผลงานของเขาเนี่ยยังมีช่องว่างสีขาวอีกเยอะมากอันนี้คือวิธีการลงสีที่ถูกนะครับแสดงว่าเพื่อนเนี่ยได้เว้นไว้นะครับได้เว้นไว้เพื่อที่จะเป็นช่องว่างในการผสมสีหรือเติมสีเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะทำแบบนี้นะครับก็คือเว้นกระดาษให้มีส่วนสีขาวเพื่อจะได้ผสมสีอื่นๆเข้าไปตอนนี้งานชิ้นนี้ของเพื่อนเนี่ยค่อนข้างจะใกล้ความสมบูรณ์มากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถทำแบบนี้ได้พอได้น้ำหนักสีประมาณนี้แล้วก็เริ่มเกลี่ยสีให้ส่วนที่เป็นสีขาวที่เป็นเนื้อกระดาษที่ว่างอยู่เนี่ยใส่สีเติมลงไปให้หายไปงานของเราก็จะเนียนขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้างานใครที่อยู่ในลักษณะแบบนี้แล้วมีพื้นที่สีขาวเหลือแต่แสงเงาค่อนข้างจะใกล้ต้นฉบับแล้วนักเรียนสามารถลงพื้นที่โดยรวมเพื่อให้สีเต็มทั้งหมดไม่ให้มีรอยกระดาษสีขาวเหลือจะเหลือก็ต่อเมื่อเป็นส่วนที่เป็นสีขาวเท่านั้นนะครับสามารถลงสีให้เต็มได้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีวิธีการลงสีที่ดีมากๆครับ

นักเรียนปลายทางครับอันนี้อีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจมากๆผลงานของเพื่อนนะครับคือผลงานคัพเค้กซึ่งคุมโทนสีทั้งผลงานเนี่ยด้วยสีน้ำตาลเขาเลยเลือกใช้วิธีนี้ครับคือหยิบสีทั้งชุดขึ้นมาเลยนะครับหยิบสีทั้งชุดที่เป็นสีน้ำตาลขึ้นมาเลยแล้วก็ใช้สีน้ำตาลทั้งหมดเนี่ยในการลงสีหนูสามารถทำแบบนี้ได้โดยวางเรียงสีแบบไล่น้ำหนักจากอ่อนไปหาเข้มแล้วก็นำมาเลือกปรับใช้นะครับให้เหมาะสมกับผลงานตัวเองได้เลยนะครับอันนี้สามารถทำได้ก็คืองานเป็นสีอะไรเอาสีนั้นมาทั้งชุดนะครับแล้วก็ใช้ไปเลยหนูสามารถเรียงสีได้นะเรียงสีให้สีเนี่ยเรียงจากอ่อนไปเข้มแล้วก็หยิบมาใช้ทีละสีก็จะช่วยคุมน้ำหนักอ่อนแก่ในผลงานของเราได้ด้วยอันนี้อีกหนึ่งวิธีที่เพื่อนในห้องต้นทางใช้กันนะครับน่าสนใจเหมือนกัน

านักเรียนปลายทางครับที่ครูอยากให้นักเรียนคอยดูภาพต้นฉบับไว้บ่อยๆนะครับเป็นเหตุผลอย่างนี้ครับอยากให้นักเรียนดู2ภาพนี้นะครับ2ภาพนี้เนี่ยเป็นผลงานที่เพื่อนทำออกมานักเรียนจะเห็นว่าเขาคุมสีได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นส่วนของแสงที่ปรากฏในผลงานนะครับแล้วก็ส่วนของแสงที่ปรากฏในภาพต้นฉบับจะเป็นแสงที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับนอกจากนี้ในส่วนของสีนักเรียนจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้จะมีสีเหลืองปนอยู่ด้วยมันอาจจะไม่ชัดว่าเป็นสีเหลืองแต่ดูแล้วเห็นว่าเป็นสีเหลืองเพื่อนก็ลงสีเหลืองเข้าไปในตัวงานด้วยอันนี้แหละครูถึงอยากเน้นย้ำให้พวกเราช่วยดูต้นแบบบ่อยๆเพื่อที่เราจะได้คุมสีให้เป็นในสีที่เหมือนกับต้นฉบับได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นดูบ่อยๆลองยื่นออกไปดูไกลๆหนูจะเห็นว่างานของหนูสวยมากขึ้นแล้วนะครับยื่นงานออกไปดูบ่อยๆยื่นต้นแบบออกไปด้วยจะเห็นว่าเขาใกล้เคียงกันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอยากให้ดูตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะได้คุมสีที่อยู่ในตัวงานได้ดีขึ้นครับ

0: เด็กๆครับตอนนี้นะครับครูเห็นผลงานหลายๆคนเนี่ยก็มีเทคนิคการทำงานที่แตกต่างกันออกไปครูเชื่อว่าในห้องปลายทางก็น่าจะเป็นในรูปแบบเดียวกันก็คือแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการใช้สีไม้ที่เป็นเทคนิคเฉพาะของตัวเองเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนลองไปดูผลงานของคนอื่นบ้างนะครับเพื่อที่จะได้เอาวิธีการของคนอื่นเนี่ยมาปรับใช้ของตัวเองได้บางทีเราอาจจะทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เหมือนจริงได้มากขึ้นจากวิธีการทำงานของเพื่อนๆซึ่งวันนี้ได้เอาผลงานของเพื่อนในห้องต้นทางหลายชิ้นนะครับได้ยกตัวอย่างให้ดูแต่ละคนก็มีวิธีการสร้างงานที่แตกต่างออกไปแตกต่างจากวิธีการที่ครูได้แนะนำไปด้วยนะครับผลงานชิ้นนี้เป้าหมายเราสำหรับคาบเรียนนี้อยู่ที่ร้อยละ90นะครับแล้วครั้งหน้าเราจะมาเก็บรายละเอียดกันเนาะวันนี้อยากให้ทุกคนกลับไปบ้านแล้วก็ไปทำต่อเนาะค่อยๆทำใจเย็นๆค่อยๆลงไปเห็นเป็นสีอะไรระบายสีนั้นข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะครับก่อนที่เราจะทิ้งท้ายคาบเรียนนี้นะครับทิ้งท้ายไปด้วยกิจกรรมพื้นผิวปริศนาลองดูซิว่าพื้นผิวที่ครูเอามาให้ดูเนี่ยมันน่าจะเป็นพื้นผิวของอะไรนะเดี๋ยวใครจะตอบได้นะครับหรือจะตอบภาพรวมทั้งห้องเลยก็ได้พื้นผิวนี้เป็นพื้นผิวของอะไรหนูคิดว่าอะไรลูก
1: โอริโอ
0: โอริโอไอติมคุกกี้แอนด์ครีมเอาสิมีอะไรอีกไข่นกกระทามีอีกไหม
1: ไอติ มโอริโอ
0: ช็อกโกแลตชิพไม่ต้องเถียงการครูมีตัวเลือกให้อย่างแรกเลยคือสุนัขดาเมเชียนต่อมาคือคุกกี้แอนด์ครีมและต่อไปคือไข่นกกระทาใครคิดว่าสุนัขดาเมเชียนแน่ๆเลยยกมือ
1: บอแมน
0: ใครคิดว่าคุกกี้แอนด์ครีมมีคนยกคุกกี้แอนด์ครีมด้วยใครคิดว่าไข่นกกระทามาดูเฉลยกันโอเคไหมมาดูเฉลยก็คือไข่นกกระทานั่นเองไข่นกกระทานะครับคือพื้นผิวที่ครูเอามาให้ดูถามว่าถ้าจะระบายไข่นกกระทาให้ได้พื้นผิวเนียนๆแบบนี้ใช้เทคนิคอะไรดีการวนเส้นนะผมมือให้เพื่อนกลุ่ม6หน่อยใช้เทคนิคการวนเส้นนะครับเพราะเทคนิคการวนเส้นเนี่ยจะทำให้เราได้พื้นผิวที่เรียบและเนียนแต่เราต้องลงน้ำหนักมือน้อยๆด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างพื้นผิวเพราะฉะนั้นถ้าหนูต้องการพื้นผิวที่เรียบและเนียนอย่างเช่นวิปครีมอย่างเช่นตัวความแววของตัวสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยก็สามารถใช้การวนเส้นได้แต่ถ้าใช้พื้นผิวหยาบๆแบบขนมปังก็อาจจะต้องใช้วิธีการฝนนะครับฝนต่อมาสำหรับครั้งต่อไปนะครับสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมมาก็คือใบความรู้ที่3นะครับเรื่องของการเก็บรายละเอียดสีไม้ครั้งหน้าเราจะมาเก็บรายละเอียดผลงานของทุกคนจะมาทำให้แสงชัดขึ้นจะมาทำให้เงาชัดขึ้นคราวนี้ของบางคนที่ตอนนี้ผลงานเนี่ยมีการระบายสีทับในส่วนของแสงไปแล้วนะครับเดี๋ยวครูมีวิธีการแก้ให้ในครั้งหน้าเราจะอาศัยสีขาวมาช่วยแต้มเล็กๆเพื่อให้ดูเป็นแสงของงานเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับครั้งถัดไปนะครับจะต้องใช้อุปกรณ์ก็คืออุปกรณ์เหมือนเดิมเลยนะครับเตรียมมาเหมือนเดิมแต่ผลงานของเราจะความคืบหน้าที่ร้อยละ90เท่านั้นนะครับครั้งนี้นะครับใครที่ผลงานยังไม่ทันเพื่อนนะครับครั้งหน้าหนูจะต้องเตรียมมาให้ทันแล้วนะเพราะถ้าหนูช้ากว่าร้อยละ90เดี๋ยวตอนนำเสนอผลงานหนูจะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าเราจะทำผลงานให้ได้ครบ 100% ซึ่งครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันในเรื่องจัดเตรียมขนมหวานจานโปรดจัดเตรียมขนมหวานจานโปรดแสดงว่าครั้งหน้าเนี่ยเรียนจบขนมหวานของเราจะต้องพร้อมเสิร์ฟให้คุณลูกค้าแล้วนะครับครั้งหน้าขนมหวานของเราจะต้องพร้อมเสิร์ฟให้คุณลูกค้าแล้วเพราะฉะนั้นครั้งหน้าจานขนมหวานของทุกคนจะต้องเสร็จสมบูรณ์นะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของการเตรียมการนำเสนอด้วยในครั้งหน้านะครับเราจะยังไม่เสนอในครั้งหน้านะครั้งหน้าจะเตรียมนำเสนอแล้วก็จะทำผลงานเนี่ยให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับพร้อมที่จะมอบให้ลูกค้าของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับได้เทคนิคจากเพื่อนๆในห้องต้นทางเยอะมากเลยอยากให้ทุกคนเอาไปปรับใช้กับงานของตัวเองที่สำคัญมากๆอยากให้ใจเย็นๆเราดินสอให้แหลมและดูภาพต้นฉบับเยอะๆเห็นสีไหนระบายสีนั้นนะครับแล้วงานของเราจะออกมาได้เหมือนจริงเหมือนขนมหวานจานโปรดและชวนให้ลิ้มลองมากๆสำหรับครั้งนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็ในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานขนมหวานจานโปรดไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เอ๊ยเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม่โทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นักเต้นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะ
2: 4
1: เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องทศนิยมและเศษส่วนและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการลบทศนิยมค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถหาผลลบของทศนิยมที่กำหนดให้นักเรียนคะเรามาทบทวนความรู้ในหัวข้อเรื่องที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วในชั่วโมงก่อนหน้าค่ะคุณครูมีคำถามค่ะจำนวนตรงข้ามของ A เขียนแทนด้วยจำนวนใดคะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะคำตอบคืออะไรคะ
2: ลบ A
1: ถูกต้องค่ะจำนวนตรงข้ามของ A เขียนแทนด้วยลบ A นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับหลักการลบจำนวนเต็มกันค่ะข้อตกลงในการเขียนการลบให้อยู่ในรูปของการบวกตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นคือ a ลบด้วย b จะมีค่าเท่ากับ a บวกด้วยลบ b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะต่อมาเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องค่าสัมบูรณ์ที่นักเรียนได้เรียนผ่านมาแล้วค่ะครูมีคำถามว่าค่าสัมบูรณ์ของลบ 0.23 เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 0.23
1: เก่งมากค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วนั่นคือ 0.23 เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูคำถามถัดไปเลยนะคะนักเรียนปลายทางเองนักเรียนสามารถตอบคำถามได้เลยนะคะค่าสัมบูรณ์ของ 4.75 เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 4.75
1: ถูกต้องค่ะเท่ากับ 4.75 นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนบนกระดานนะคะเราจะมาพิจารณาจำนวนตรงข้ามของทศนิยมบนเส้นจำนวนนี้กันค่ะซึ่งจากเส้นจำนวนเป็นการเปรียบเทียบระหว่างจำนวนใดกับจำนวนใดคะ
2: 0.5 กับ 1.5
1: ถูกต้องค่ะเปรียบเทียบระหว่าง -1.5 กับ 1.5 นั่นเองค่ะซึ่งจะพบว่าทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกและทศนิยมที่เป็นจำนวนลบที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากันจะอยู่คนละข้างของ0และอยู่ห่างจาก0เป็นระยะเท่ากันค่ะคุณครูถามว่า 1.5 อยู่ห่างจาก0เป็นระยะกี่หน่วยคะ1.5 อยู่ห่างจาก0เป็นระยะกี่หน่วยคะ
2: 4
1: เป็นระยะ 1.5 หน่วยแล้วลบ 1.5 อยู่ห่างจาก0เป็นระยะกี่หน่วยคะ
2: 1.5
1: เป็นระยะ 1.5 หน่วยซึ่งจะเห็นว่าเท่ากันนั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาสังเกตต่อเลยนะคะจะกล่าวว่าลบ 1.5 เป็นจำนวนตรงข้ามของจำนวนใดคะถูกต้องค่ะลบ 1.5 เป็นจำนวนตรงข้ามของ 1.5 นั่นเองค่ะแล้ว 1.5 เป็นจำนวนตรงข้ามของจำนวนใดคะ
3: ลบ 1.5
1: ถูกต้องค่ะของลบ 1.5 และ 1.5 บวกด้วยลบ 1.5 จะมีค่าเท่ากับลบ 1.5 บวกด้วย 1.5 และจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 0
1: ถูกต้องค่ะจะได้เท่ากับ0นั่นเองค่ะซึ่งเป็นไปตามหลักการดังนี้ค่ะจำนวนตรงข้ามของ A เมื่อ A เป็นทศนิยมใดๆซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงดังนี้เมื่อ A เป็นทศนิยมใดๆจำนวนตรงข้ามของ A มีเพียงจำนวนเดียวเขียนแทนด้วยลบ A และ A บวกด้วยลบ A จะมีค่าเท่ากับ0หรือหากคุณครูสลับที่ลบ A บวกด้วย A ก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะแล้วจำนวนตรงข้ามของลบ 1.78 เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 1.78
1: ถูกต้องค่ะเขียนแทนด้วยลบของลบ 1.78 หรือที่นักเรียนตอบครูว่าจำนวนตรงข้ามของลบ 1.78 คืออะไรคะ
2: 1.5
1: ถูกต้องค่ะที่นักเรียนตอบมาถูกต้องแล้วนั่นคือ 1.78 เรามาดูกันต่อเลยนะคะเนื่องจากจำนวนตรงข้ามของลบ 1.78 มีเพียงจำนวนเดียวดังนั้นลบของลบ 1.78 จะมีค่าเท่ากับ 1.78 ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงดังนี้ค่ะนั่นคือเมื่อ A เป็นทศนิยมใดๆจำนวนตรงข้ามของลบ A คือ A นั่นคือลบของลบ A จะมีค่าเท่ากับ A นั่นเองค่ะทำให้เราได้หลักการลบทศนิยมออกมาค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันเลยนะคะข้อตกลงของการหาผลลบทศนิยมตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นคือ A ลบด้วย B จะมีค่าเท่ากับ A บวกด้วยลบ B เมื่อ A และ B แทนทศนิยมใดๆค่ะให้นักเรียนจดบันทึกหลักการลบทศนิยมลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างโจทย์ที่1กันเลยค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลลบของลบ 2.15 ลบด้วย 30.46 นักเรียนคะในการหาคำตอบของลบ 2.5 ลบด้วย 30.46 นักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงก่อนคะจากหลักการลบทศนิยมที่นักเรียนได้จดบันทึกไปแล้วเราทราบว่าตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะมีค่าเท่ากับอะไรคะตัวตั้งบวกด้วย
1: จำนวนตรงข้ามของตัวลบ
0: บวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วคุณครูถามว่าในการหาผลลบของลบ 2.15 ลบด้วย 30.46 นักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรเป็นลำดับแรกคะถูกต้องค่ะหาจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วจำนวนตรงข้ามของ 30.46 คืออะไรคะลบ 30.46 ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าลบ 2.15 ลบด้วย 30.46 สามารถเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบได้ยังไงคะลบ 2.15 บวกด้วยลบ 30.46 นักเรียนคะนักเรียนสังเกตเลยนะคะเป็นการลบทศนิยมที่เป็นจำนวนลบด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกคำตอบที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะถูกต้องค่ะจะเป็นจำนวนลบแล้วนักเรียนจำหลักการได้ไหมคะว่าเราจะต้องทำยังไงคะถูกต้องค่ะหาค่าสมบูรณ์ของทั้ง2จำนวนแล้วจับมาทำยังไงกันคะนำมาบวกกันให้นักเรียนหาค่าสมบูรณ์ของทั้ง2จำนวนแล้วนำมาบวกกันจากนั้นตอบเป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ 2.15 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2.15
0: เก่งมากค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ 2.15 เท่ากับ 2.15 ค่าสมบูรณ์ของลบ 30.46 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 30.46
0: ถูกต้องค่ะตอนนี้ให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะมีนักเรียนคนไหนได้คำตอบยังคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ 32.61 ครับ
0: ถูกต้องค่ะที่เพื่อนตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ 32.61 นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยนะคะจงหาผลลบของ 67.02 ลบด้วยลบ 87.28 นักเรียนคะในการหาผลลบของ 67.02 ลบด้วยลบ 87.28 ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะ
1: หาจำนวน
0: ตรงข้ามของตัวลบแล้วจำนวนตรงข้ามของลบ 87.28 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 87.28
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเขียน 67.02 ลบด้วยลบ 87.28 เขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบได้ยังไงคะ
3: 67.02
0: บวกด้วย
2: 87.28
0: เก่งมากค่ะก็จะได้เป็น 67.02 บวกด้วย 87.28 นั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นว่าเป็นการบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกกับทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนบวกนักเรียนคำนวณออกมาเลยค่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนปลายทางเหรอคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนกลุ่มที่2ได้คำตอบแล้วแล้วนักเรียนกลุ่มอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
4: 154.30 ครับ
0: เรามาดูกันว่าคำตอบที่เพื่อนตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะได้คำตอบเท่ากับ 154.3 หรือ 154.30 อย่างที่นักเรียนต้นทางได้ตอบมาค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับ 154.3 นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างที่3กันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงหาผลลบของลบ 135.14 ลบด้วยลบ 62.8 นักเรียนคะในการหาผลลบของลบ 135.14 ลบด้วยลบ 62.8 นักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงก่อนคะถูกต้องค่ะหาจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วจำนวนตรงข้ามของลบ 62.8 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 62.8
0: ถูกต้องค่ะลบ 135.14 ลบด้วยลบ 62.8 เขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบได้ยังไงคะ
1: ลบ 135.14 บวก
0: เก่งมากค่ะนักเรียนก็จะได้บรรทัดแรกออกมาเป็นลบ 135.14 บวกด้วย 62.8 นักเรียนสังเกตเลยนะคะบรรทัดแรกเป็นการบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนลบด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกนักเรียนจะค่ะว่าเรามีหลักการคิดยังไงแล้วคะหาถูกต้องค่ะหาค่าสมบูรณ์ของทั้ง2จำนวนนั่นคือค่าสมบูรณ์ของลบ 135.14 และค่าสมบูรณ์ของ 62.8 จากนั้นทำยังไงต่อคะนำมาทำยังไงกันต่อคะนำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วคำตอบที่ได้จะเป็นไปตามค่าสมบูรณ์ที่มากกว่านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะเป็นจำนวนใดคะจำนวนลบค่าสมบูรณ์ของลบ 135.14 เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 135.14
0: ถูกต้องค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของ 62.8 เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 62.8
0: เท่ากับ 62.8 ตอนนี้มีนักเรียนคนไหนได้คำตอบยังคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะเป็นจำนวนใดคะ
3: ลบครับ
0: ถูกต้องค่ะหลักการทำคือให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งคือ 135.14 ลบด้วย 62.8 ก็จะได้คำตอบเท่ากับ 72.34 แล้วตอบเป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูกันต่อในตัวอย่างที่4เลยนะคะจงหาผลลบของภายในวงเล็บลบ 1.63 ลบด้วย 3.05 แล้วลบด้วย 43.24 นักเรียนคะในการหาคำตอบข้อนี้ลำดับแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะ
1: ในวงเล็บ
0: ถูกต้องค่ะทำภายในวงเล็บก่อนแล้วภายในวงเล็บลบ

0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นลบ 1.63 ลบด้วย 3.05 สามารถเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกของจำนวนตรงข้ามของตัวลบได้ยังไงคะ
1: ลบ 1.63
0: บวกด้วย
1: ลบ 3.05
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้บรรทัดแรกออกมาเป็นลบ 1.63บวกด้วยลบ 3.05 แล้วลบด้วย 43.24 นั่นเองค่ะเมื่อกี้นักเรียนตอบคุณครูว่าจะต้องทำภายในวงเล็บก่อนเรามาสังเกตกันต่อนะคะภายในวงเล็บเป็นการบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนลบด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนลบคำตอบที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะถูกต้องค่ะจะเป็นจำนวนลบแล้วมีหลักการหาคำตอบยังไงคะนำค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนมาบวกกันแล้วต่อเป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ 1.63 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 1.63
0: มีค่าเท่ากับ
3: 4.68
0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางได้หาคำตอบออกมาแล้วเรามาดูว่าที่เพื่อนๆได้คำตอบนั้นมาจากไหนกันเรามาพิจารณาไปพร้อมกันเลยนะคะค่าสมบูรณ์ของลบ 1.63 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1.63
0: ถูกต้องค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ 3.05 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3.05
0: เพราะฉะนั้นลบ 1.63 บวกด้วยลบ 3.05 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4.68
0: ลบ 4.68 นักเรียนก็จะได้เป็นลบ 4.68 ลบด้วย 43.24 นักเรียนคะลบ 4.68 ลบด้วย 43.24 นักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะหาจำนวนตรงข้ามของตัวลบแล้วจำนวนตรงข้ามของ 43.24 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 43.24
0: เก่งมากค่ะลบ 4.68 ลบด้วย 43.24 เขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบได้ยังไงคะ
1: ลบ 4.68 บวกลบ 43.24
0: เก่งมากค่ะแล้วลบ 4.68 บวกด้วยลบ 43.24 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้คำตอบเท่ากับลบ 47.92 นั่นเองค่ะนักเรียนก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ 47.92 ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

ักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างที่5กันค่ะนักเรียนคะนักเรียนตั้งใจดูตัวอย่างนี้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะโจทย์บอกว่านิชาเดินทางไปต่างประเทศโดยเครื่องบินซึ่งสามารถโหลดสัมภาระใต้ห้องเครื่องได้ไม่เกิน23กิโลกรัมแต่พอชั่งแล้วปรากฏว่ากระเป๋าหนัก 25.4 กิโลกรัมจึงต้องเอาของบางชิ้นออกมาถือโดยถือของได้ไม่เกิน7กิโลกรัมซึ่งของในกระเป๋าที่สามารถนำออกมาถือขึ้นเครื่องได้มีดังนี้ค่ะนั่นคือยาดมสมุนไพรหนัก 0.45 กิโลกรัมหนังสือหนัก 0.5 กิโลกรัมรองเท้าหนัก 1.2 กิโลกรัมเสื้อคลุมหนัก 0.9 กิโลกรัมเตารีดพกพาหนัก 0.8 กิโลกรัมของที่ระลึกหนัก 3.5 กิโลกรัมคุณครูถามว่านักเรียนจะเลือกของอะไร

0: ออกมาถือขึ้นเครื่องที่ไม่หนักเกินไปและกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องหนักไม่เกิน23กิโลกรัมพร้อมหาน้ำหนักกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องหลังจากเลือกของออกไปถือแล้วนักเรียนคะหากเราต้องการทราบน้ำหนักกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องหลังจากเลือกของออกไปแล้วนักเรียนจะมีวิธีการทำยังไงคะทำยังไงคะลบด้วยอะไรคะลบจำนวนของที
1: ่
0: ถูกค่ะเพราะฉะนั้นหากเราต้องการทราบน้ำหนักกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องหลังจากเลือกของออกไปถือแล้วนักเรียนสามารถหาได้จากการที่เรานำน้ำหนักที่โหลดใต้เครื่องในครั้งแรกลบด้วยของที่เลือกออกไปถือแล้วแล้วนักเรียนจะเลือกของออกมาถือขึ้นเครื่องที่ไม่หนักเกินไปและกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องหนักไม่เกิน23กิโลกรัมตอนนี้ให้นักเรียนทำลงไปในสมุดได้เลยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องด้วยกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะซึ่งจากการตรวจสอบคำตอบของนักเรียนต้นทางตอนนี้นักเรียนต้นทางเองเลือกจำนวนของที่ออกมาถือที่แตกต่างกันนักเรียนปลายทางเองก็อาจจะมีคำตอบที่แตกต่างจากคุณครูได้เพราะฉะนั้นมาดูแนวคิดของคุณครูกันค่ะครูจะหาน้ำหนักของกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องซึ่งนักเรียนตอบครูแล้วว่าน้ำหนักกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องหาได้จากน้ำหนักของกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องในครั้งแรกลบด้วยจำนวนของที่ออกมาถือซึ่งน้ำหนักของกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องในครั้งแรกจากสิ่งที่โจทย์บอกมาคือ 25.4 ถ้าคุณครูเลือกถือยาดมสมุนไพรหนังสือเสื้อคลุมและเป่ารีดพกพานำมาบวกกันก็จะได้คำตอบเท่ากับ 2.65 แล้ว 25.4 ลบด้วย 2.65 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับ 22.75 กิโลกรัมนั่นเองค่ะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโจทย์เพราะฉะนั้นข้อนี้ครูก็จะได้คำตอบเท่ากับ 22.75 กิโลกรัมค่ะนักเรียนคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมเกมบิงโกการลบทศนิยมค่ะเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางให้คุณครูปลายทางแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมกันค่ะเริ่มที่วิธีการเล่นค่ะขั้นตอนแรกครูจะแจกตารางบิงโกที่มีขนาด 3x3 ให้นักเรียนคนละ1ตารางค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกตารางบิงโกให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกตารางบิงโกให้กับนักเรียนได้เลยนะคะจากนั้นให้นักเรียนเลือกจำนวนต่อไปนี้เขียนลงไปในตารางบิงโกที่ได้โดยเลือกเพียง9จำนวนค่ะตอนนี้ให้นักเรียนเลือก9จำนวนเขียนลงไปในตารางบิงโกได้เลยนะคะจาก12จำนวนนี้ให้นักเรียนเลือกเขียนเพียง9จำนวนค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะจากนั้นครูจะเลือกแผ่นป้ายการลบทศนิยมติดบนกระดานค่ะให้นักเรียนคิดหาผลลัพธ์แล้วกากบาททับทศนิยมที่เป็นผลลบที่อยู่ในตารางบิงโกของตัวเองให้ทำเช่นข้อ3ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีนักเรียนคนใดคนหนึ่งสามารถกากบาททับทศนิยม3ช่องที่เรียงต่อกันในแนวนอนแนวตั้งหรือแนวทแยงแนวใดแนวหนึ่งค่ะหากนักเรียนเข้าใจวิธีการเล่นแล้วเราจะมาเริ่มเปิดแผ่นป้ายแรกกันเลยนะคะตอนนี้นักเรียนได้เขียนจำนวน9จำนวนลงไปในช่องตารางบิงโกยังคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหากนักเรียนเขียนจำนวน9จำนวนลงไปในช่องตารางบิงโกเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มเปิดแผ่นป้ายกันค่ะตอนนี้นักเรียนจะเริ่มเปิดแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ก่อนคะ
1: 1
2: 2
0: 1ถูกได้ยินแผ่นป้ายที่1ออกมาแล้วนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถหาคำตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะโจทย์ข้อแรกคือลบ 0.5 ลบด้วย 2.7 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ 3.2
0: ถูกต้องค่ะลบ 3.2 ในตารางบิงโกของนักเรียนคนไหนมีคำตอบลบ 3.2 นักเรียนสามารถกากบาทลงไปได้เลยนะคะต่อมานักเรียนจะเลือกแผ่นป้ายที่เท่าไหร่คะแผ่นป้ายที่12โจทย์บอกว่า 1.7 ลบด้วย 4.3 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 3.4
0: นักเรียนตรวจสอบคำตอบนะคะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 2.2
0: ได้คำตอบเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะจำนวนลบคำตอบที่ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ
0: 2.6 เพราะฉะนั้น ในตารางบิงโกของนักเรียนคนไหนมีคำตอบลบ 2.6 นักเรียนสามารถกากบาททับคำตอบได้เลยนะคะต่อมาเปิดแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ดีคะแผ่นป้ายที่6แผ่นป้ายที่6โจทย์บอกว่า 3.7 ลบด้วย 1.2 ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับ 2.5 ในตารางบิงโกของนักเรียนมีคำตอบหากมีคำตอบเท่ากับ 2.5 นักเรียนสามารถกากบาททับคำตอบได้เลยนะคะต่อมาแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ดีคะแผ่นป้ายที่8แผ่นป้ายที่8โจทย์บอกมีเพื่อนนักเรียนบิงโกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้ผู้ชนะแล้วเรามาตรวจสอบคำตอบกันถูกต้องค่ะตอนนี้มีเพื่อนนักเรียนบิงโกแล้วเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่4ก็บิงโกแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นเรามาดูกันต่อเลยนะคะจากการทำกิจกรรมเมื่อกี้ครูเชื่อว่านักเรียนได้ฝึกการลบทศนิยมอย่างแน่นอนค่ะแต่เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด4การลบทศนิยมค่ะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดกันค่ะจะมีด้วยกัน2ข้อค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาเฉลยแบบฝึกหัด4การลบทศนิยมไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรกโจทย์บอกว่าให้นักเรียนหาผลลัพธ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อแรก 2.76 ลบด้วย -5.62 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 8.38
0: ถูกต้องค่ะ 8.38 แล้วในข้อที่2ล่ะคะ -5.62 ลบด้วย 2.76ตอนนี้กลุ่มที่4ยกมือมาแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -8.0
0: นักเรียนตอบไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ
1: -8.38
0: เรามาดูข้อที่3กันต่อเลยค่ะ -4.23 ลบด้วย -7.11 ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -2.88
0: ได้คำตอบเท่ากับ2.88 นั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่4กันต่อเลยค่ะ 10.91 ลบด้วย 12.02 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -1.11
0: นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะข้อที่5ได้คำตอบเท่ากับ -5.44 แล้วในข้อที่6ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1.33
0: ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงก่อนคะทำในวงเล็บแล้วเอาคำตอบที่ได้มาลบด้วย 7.12 ก็จะได้คำตอบเท่ากับ 1.33 ออกมานั่นเองค่ะในข้อที่7นักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงก่อนคะทำในวงเล็บแล้วคำตอบที่ได้สุดท้ายแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 15.57 ข้อที่8นักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงก่อนคะทำในวงเล็บก่อนแล้วเอาคำตอบที่ได้มาบวกด้วย 8.76 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ -12.22 นั่นเองค่ะเรามาดูในข้อที่2กันต่อเลยค่ะโจทย์บอกว่าแก้วใบหนึ่งมีลักษณะเป็นทรงกระบอกวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงนอกที่เป็นหน้าตัดได้ 8.7 เซนติเมตรแก้วใบนี้หนา 0.8 เซนติเมตรอยากทราบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงในของหน้าตัดนี้ยาวกี่เซนติเมตรนักเรียนคะนักเรียนอาจจะนำข้อความที่โจทย์กำหนดให้มาวาดรูปก่อนค่ะซึ่งเมื่อครูวาดรูปออกมาแล้วจะได้ดังนี้ค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม
0: ศูนย์กลางของวงกลมวงในของหน้าตัดนี้เนี่ยยาวกี่เซนติเมตรใช่ไหมคะพอคุณครูนำข้อความที่โจทย์กำหนดให้มาวาดรูปนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์เนี่ยบอกเรามาว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงนอกที่เป็นหน้าตัดเนี่ยได้เท่าไหร่คะ 8.7 เซนติเมตรก็คือเส้นนี้ใช่ไหมคะจากนั้นโจทย์บอกว่าแก้วใบนี้เนี่ยหนา0.8 เซนติเมตรนักเรียนคะเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงในของหน้าตัดอยู่ตรงไหนคะหากเราต้องการหาเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นสีน้ำเงินนี้เราจะต้องทำยังไงคะนำถูกต้องค่ะนำ 8.7 ลบด้วย0.8 ถูกต้องที่เพื่อนตอบมาคือคำตอบที่ถูกต้องเลยเราจะหาเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงในนี้เราก็นำเส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกลบด้วยความหนาของแก้วนี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงในของหน้าตัดนี้ยาว 8.7 ลบด้วย 0.8 ลบด้วย 0.8 นั่นเองค่ะซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับ 7.1 เซนติเมตรให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: การลบทศนิยม
0: ถูกต้องค่ะเรื่องการลบทศนิยมแล้วหลักการลบทศนิยมว่ายังไงคะถูกต้องค่ะหลักการลบทศนิยมตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นคือ a ลบด้วย b จะมีค่าเท่ากับ a บวกด้วยลบ b เมื่อ a และ b แทนทศนิยมใดๆนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องการคูณทศนิยมค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด5การคูณทศนิยมและแบบฝึกหัด6สมบัติการคูณทศนิยมค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วในชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ยังครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
5: สบายดีเนาะ
4: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
6: พี่มาหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
5: ครับยาย
7: พี่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านของมันเฮาได
8: ้ได้ครับตาม
4: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: เล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

วิธีการแยกเพศของชูการ์ไกเดอร์นะคะเมื่อชูการ์ไกเดอร์อายุตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนขึ้นไปเขาจะเริ่มมีความสมบูรณ์พันธุ์นะคะตัวผู้จะเห็นลักษณะของหัวที่ล้านนะคะและลักษณะอื่นของตัวผู้ที่จะเด่นชัดกว่าตัวเมียก็คือเป็นลักษณะของต่อมข้างๆก้นนะคะถ้าไม่ได้มีการบวมแดงร้อนหรือมีสารคัดหลั่งที่มันมีสีผิดปกติออกมาอันนั้นถือว่าเป็นความปกติร่วมกับการมีลักษณะต่อมสีน้ำตาลที่อยู่บริเวณหน้าอกบอกให้เรารู้ว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวนี้เป็นตัวผู้กรณีของชูการ์ไกเดอร์ตัวเมียสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือหัวจะไม่ล้านค่ะแล้วพอเวลาที่หงายหน้าท้องออกมาดูเราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวกระเป๋าหน้าท้องภายในกระเป๋าหน้าท้องก็จะมีลักษณะของตัวเต้านมแทรกอยู่ในนั้น

วิธีการที่จะดูว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะก็ไม่แตกต่างจากสัตว์อื่นเลยในลำดับแรกเรามาดูในส่วนของตัวจมูกของเขากันก่อนจมูกของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะของสีชมพูตามปกติแบบนี้อาจจะมีลักษณะของสีม่วงได้บ้างนะคะเวลาที่เราจับบังคับเขาเพราะว่าบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาเครียดถ้าไม่ได้ม่วงตลอดเวลาอันนี้ยังถือว่ามันเป็นปกติดีอยู่ชูการ์ไกเดอร์จะมีลักษณะของดวงตากลมโตขนาดใหญ่นะคะเบ้าตาค่อนข้างที่จะตื้นวิธีการดูว่าดวงตาค่อนข้างที่จะปกตินะคะก็ดูว่าสองตาจะต้องมีขนาดที่เท่ากันไม่มีข้างใดข้างหนึ่งโปนออกมาไม่มีคราบน้ำตาที่อยู่บริเวณรอบๆดวงตาอวัยวะถัดมาที่เราควรจะดูก็คือลักษณะของหูว่าหูสองข้างมีลักษณะที่เท่ากันไหมบริเวณด้านในช่องหูมีความผิดปกติหรือเปล่ามีก้อนข้างในหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะของขี้หูหรือเปล่าถ้ามีลักษณะของก้อนเนื้อที่อยู่ภายในช่องหูหรือมีลักษณะของขี้หูอันนั้นถือว่าเริ่มมีความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้สัตว์เขาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองได้ลักษณะฟันของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของฟันที่แหลมคมนะคะเพื่อใช้ในการกัดแทะกินในส่วนของน้ำที่มันหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่เราจะต้องดูในส่วนของตัวผู้นะคะก็ดูในตัวอันทะของเขาเองอันนี้คือภาวะปกตินะคะที่อันทะของเขาจะมีการห้อยยาวออกมาแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้สองฝั่งของอันทะจะต้องเท่ากันนะคะจะต้องไม่มีอันไหนเล็กหรืออันไหนใหญ่ออกมาแบบนี้ถือว่ามันเป็นปกติตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องดูก็คือการเปิดแหวกดูในส่วนของตัวกระเป๋าด้านที่อยู่ที่หน้าท้องของตัวเมียดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่าในตัวเมียจะมีเต้านมอยู่ข้างในกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความผิดปกติได้เช่นอาจจะมีลักษณะของเต้านมอักเสบภาวะของการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในส่วนของตัวเต้านมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางคนที่เลี้ยงคู่อาจจะมีลูกที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องก็ได้อวัยวะต่อมาที่เราควรจะดูก็คือบริเวณที่อยู่รอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นมีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะของก้อนที่มันเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่ได้มีภาวะของขนร่วงหรือมีการบวมแดงรอบๆก้นอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นปกติเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของตัวต่อมไขมันลำดับสุดท้ายนะคะที่ควรจะดูก็คือลักษณะของขนของเขาเองขนของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของขนที่เป็นกำมะหยี่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของขนกำมะหยี่ถ้ามีความผิดปกติเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวขนร่วงมีสะเก็ดมีรังแคอะไรต่างๆเราก็จะสามารถบอกได้หากชูการ์ไกเดอร์มีสุขภาพดีคุณภาพของขนและผิวหนังจะต้องสวยเงางามไม่มีลักษณะของการร่วงหรือบวมแดงของผิวหนังให้เรามองเห็นได้ชัดชีวิตหลักๆของเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เขาจะมีการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างต้นไม้โดยการร่อนจะมีลักษณะของพังผืดที่เชื่อมระหว่างมือและขาของเขาเอาไว้ด้วยกันจะ

วยในการล่อนให้ไกลขึ้นเนื่องจากชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์สังคมนะคะเราแนะนำให้เลี้ยงชูการ์ไกเดอร์อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเพื่อที่จะลดปัญหาของความเครียดที่จะเกิดขึ้นอันที่จริงแล้วชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฮาเร็มค่ะตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 4-5 ตัวหากเราเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์เพียง1ตัวนะคะเมื่อเวลาที่เขามีความเครียดหรือเวลาที่เราไม่ได้ให้เวลากับเขาเพียงพอเขาจะสามารถทำลายตัวเองโดยการกัดได้เมื่อไรก็ตามที่เขามีการกัดทำลายตัวเองแล้วโดยส่วนมากเขาจะยิ่งกัดลึกลงไปอีกนะคะจนถึงอวัยวะภายในหากเราไม่สามารถสังเกตได้ทันหรือเราไม่สามารถที่จะพามาพบหมอได้ทันท้ายที่สุดชูการ์ไกเดอร์ก็จะสามารถที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ

0: สวัสดีครับ Good morning and a very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Pride นี่คือความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ And you're now watching See You on the Road Season 2 สัปดาห์ที่แล้วเราได้ตัวแทนในระดับภูมิภาคไปแล้ว3ภูมิภาคด้วยกันนะครับ And the national winner for this year's competition will go home with an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University ทีนี้เราก็จะเริ่มกันที่การคัดเลือกน้องๆที่จะเป็นตัวแทนของภาคกลาง2โรงเรียนแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนกาลสูตรศึกษาลัยและน้องๆชนกัญญานุกูลแล้วมีน้องเบสน้องเฟิร์มน้องแบมนะครับแล้วน้องๆการสุขศึกษาอะไรมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆจากชนกัญญานุกูลครับ
1: กศเก่งสุด
0: มาดูกันที่สามสาวชนกัญญานุกูลกันบ้างนะครับน้องปอน้องลูกปัดน้องพลอยน้องๆชนกัญญานุกูลมีอะไรอยากจะบอกนะฮะเพื่อนๆจากสุพรรณไหม
2: ของจริงไม่พูดเยอะค่ะ
0: ของจริงเขาไม่พูดเยอะโอเค you guys have to pay attention to the rules of the game ต้องดูนะครับว่าการแข่งขันของเราเนี่ยเราจะเล่นกันยังไงในแต่ละเกมนะครับ All right here are the rules of the game
3: แน่นอนทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมทั้งหมด3เกมเพื่อที่จะหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกนั้นก็คือตอบคำถามจาก BTR ซึ่งต้องใช้ทักษะการฟังและความเข้าใจไปติดตามกันจ้า

0: It's a frangipani. Batik fabric with a frangipani pattern can be found here on Sichang Island. How is it? Which one should I get?
1: Batik is a cloth dyeing technique that uses candle wax to resist colors. The word batik is a Javanese word used to call fabric with dotted patterns. The first step in making batik cloth is to stretch a piece of fabric on a frame. Then, a pattern is traced on the fabric before being drawn with wax, followed by watercolor. The next step is to coat the fabric with chemical for 8 hours before boiling it in water and powder detergent to remove the wax. The fabric is then ironed and ready to be used. The dye-painted animals on the batik fabric represent the sea creatures that are found in the waters all around Sichang Island. The paintings of the sea animals are so vibrant, you would think that all life under the sea is as colorful as the rainbow. The batik on Sichang Island has a frangipani pattern because King Rama V planted frangipani trees on the island. Ever since then, the frangipani has become the symbol of Sichang Island.
2: According to the video that you just saw, why is powder detergent used when boiling batik cloth? Is it A, to brighten the colors on the fabric? Is it B, to make the colors last longer? Is it C, to remove the wax? Or is it D, to prevent the colors from fading? Put your hands behind your backs, guys. C, U! Chon Ganyanukun, ได้สิตอบครับ
3: So, I will go for the C, to remove the wax.
2: C เป็นคำตอบที่ก็คือในการทำผ้าบาติกนะฮะหรือบาชีกนะฮะออกเสียงแบบสากลนะฮะก็คือจำเป็นต้องใช้ผงซักฟอกมาต้มผสมด้วยเพื่อที่จะให้แว็กซ์ทั่วไปก็จะเป็นขี้ผึ้งก็ได้หรือแคนเดลแว็กซ์ก็คือเทียนไขก็ได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฮะเรียกว่ากระบวนการในการผลิตผ้าบาติกเนี่ยแต่ละถิ่นแต่ละที่เนี่ยก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันไปแต่ว่าในการแข่งขันในรอบ VTR เนี่ยให้ดูข้อมูลนะครับ the information used to answerThe question must come from the video, all right? Okay, so we'll now move on to our next game worth 200 points. It's called Who, What, or Where. The following are the characteristics of which movie? Clue number one, it's an American fantasy film that premiered in Venice, Italy in 2017.And was released in the U.S. in late 2017 and in Thailand in early 2018. Clue number two. It is directed by Mexican director Guillermo del Toro, whose previous directing credits include Pan's Labyrinth, Hellboy, Blade 2, and Pacific Rim. Clue number three. It's a film that Guillermo del Toro had wanted to make since he was 7 years old.It is 123 minutes long and stars Sally Hawkins and Doug Jones. Clue number four. The film is about an interspecies romance between a female janitor and an amphibian man that takes place in a secret lab in the US during the Vietnam War. And the last clue. The film received 4 Oscars in 2018.Including Best Picture, Best Director, Best Original Music Score, and Best Production Design. น้องๆชวนกันยืนคุณตอบว่าอะไรครับ
4: The Shape of Water.
2: นี่เป็นคำตอบที่ Correct. รู้ได้ไงว่าเป็น Shape of Water จากคลูข้อไหนครับ
4: Number four.
2: Number four. อ๋อเกมต่อไปเนี่ยมูลค่าถึง300คะแนนเราจะเล่นเกมอะไรนั้นเราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2
5: คลินิกกายภาพบำบัดคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการตรวจรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยคณาจารย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญจากคณะสหเวชศาสตร์
2: ในการสุ่มเกมที่จะขึ้นมาเล่นนั้นนะครับจะมีทั้งหมด3เกมมี True or False มี Logic และก็ Sequencing So let's see which game these two are going to be competing in Logic ครับ There are 25 horses You want to find the fastest horseOnly 5 horses are allowed to race per round, and you're not allowed to time

0: horses. How many times do these horses have to race in order for you to find the fastest horse? เชิญครับ
1: นี่เกมนี้ต้องมานับจำนวนม้าและหาว่าตัวไหนเร็วที่สุดเอ๊ะจะทำยังไงล่ะครับเนี่ย
0: ชนกัญญานุกูลคำตอบของน้องคือ
2: six time
0: six time your answer is six it's yours เลข6นั้นท่านได้แต่ใดมาม
3: ันมีม้า25ตัวใช่ไหมคะ
0: ครับมีม้า25
3: แล้วเขาบอกว่าให้ม้าเนี่ย5ตัวต่อ1รอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
3: มันก็จะได้เอา5ไปหารมันก็จะได้5รอบ so you got like the winner of each round
0: ชนะจากแต่ละรอบใช่
3: ใช่ค่ะแล้วมันก็จะมี5รอบพอดี
0: yeah.
3: so ไอ้5ตัวนั้นก็มาคอมพีทกันแล้วจะได้1ตัวที่เป็น the fastest
0: นะครับอ้าวดีใจด้วยนะครับน้องๆการสื่อศึกษาไลฟ์ไหนๆก็ไหนๆนะครับน้องเบสครับอยากจะให้น้องเบสเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงลูกๆและภรรยาที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยสักนิดนึงครับ
4: ขอบคุณมากที่ดูขอบคุณมากที่ดู
0: เฮ้ยต้องบอกยังไม่มีเมีย
4: เอา
0: แล้วครับเออให้ได้อีกครับอ้าวตบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆการศึกษาไลน์ด้วยและนี่คือทีมที่เข้ารอบแรกนะครับน้องๆชนกัญญานุกูลและเราจะเข้าสู่คู่ต่อไปกันเลย That's right both teams have one memberWe have competed in the first season of See You on the Road. ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนสตรีอ่างทองและวิสุทธารังสีจังหวัดกาญจนบุรี Welcome, welcome, welcome. หรือสำหรับเคสของน้องพีและน้องข้าวหอมต้องบอกว่า Welcome back. สตรีอ่างทองมีน้องเตยน้องพีและน้องฟ้านะครับ Is there anything you guys and girls at สตรีอ่างทอง would like to tell your friends from วิสุทธารังสี
5: Let's get it on, babe.
0: Oh, let's get it on. มันลุยกันเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆสตรีอย่างทองไหมครับ
6: You better watch out. Do do do.
0: Okay. และนี่คือรอบ VTR ซึ่งย่อมาจาก Video Tape Recorder. Let's make sure that whatever you want to answer is based on whatever you see and hear from this video.
7: And this is how you eat the original rice skin dumpling soup of Phnom Sathakam district. It is so delicious that I have to order one more set of dumplings.
8: Pa ka, can I have one more set of dumplings, please?
7: Ah. Okay, great.
9: To eat Phnom Sathakam's original steamed rice skin dumpling soup the right way, you have to start by sitting in a circle like this. The cook will first serve you the soup with spare ribs, mudang pork sausage, chicken feet,chicken blood cake, pork balls, and fish balls. You can choose to have all these ingredients in the soup or just some of them. We recommend tasting the soup before adding any seasoning. The stock here is already well seasoned that you barely have to add anything else. You can find accompaniments already prepared for you on the table, like pork crackling, deep fried garlic, minced cilantro, and chili paste.Sprinkle these on the soup to add to the deliciousness. And here comes the big moment! And that's the rice skin dumplings that are made of cooked flour sheets. Rice flour is used to make these dumplings. With its waxy texture, it's the most stable flour and doesn't leak into the pot. The rice flour is mixed with tapioca to add stickiness and shine. Then the fillings are added.Here, there are six different fillings to choose from. Bean sprout, chive, bamboo shoot, yard-long bean, stir-fried tofu, and pickled turnip.
0: Based on the video, which of the following is true about eating Phnom Sathakam steamed rice skin dumpling soup? A. You eat it sitting in a circle. The cook first serves you the dumplings. B.The stock is already well seasoned that you barely have to add extra seasoning. C. There are no accompaniments to the dish. D. Rice flour makes the dumplings stickier and shinier. C. You! สตรีอ่างทองได้สิทธิ์ตอบก่อนครับ Your answer is
5: D.

0: 50 dough. The rice flour makes the thing thicker and shinier.
1: Okay. Your answer, D. Incorrect. By default, สำหรับเกมแรกนี้นะครับทีมแรกที่กดได้ถ้าตอบผิดอีกทีมหนึ่งได้ตอบ automatically อัตโนมัติ
2: The answer is B. The stock is already well seasoned that you barely have to add extra seasoning.
1: Your answer, B. Correct. พี่จริงๆแล้วอ่ะข้อนี้ที่ดีข้อดีเนี่ยที่ผิดเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ rice flour นะครับมันคือ tapioca flourนะฮะแป้งมันสำปะหลังตั้งหากที่ทำให้มันเหนียวและมีความ shiny คือแบบและดูแววๆมัน but that's okay because the next game is worth 200 points so let's head to who what or where the following are the characteristics of which innovation the first clue it was first launched at the southby Southwest Festival, or SXSW, in Texas, USA, and was developed by a Hong Kong-based company. Clue number two, it was designed by an engineer named David Hansen to help out in the areas of health, caretaking, education, and customer service.It's part of a mega project in Saudi Arabia called NEOM, which is a new mega city plan that spans three countries around the Red Sea, Saudi Arabia, Jordan, and Egypt. Clue number four, the designer was inspired by the late actress Audrey Hepburn. The innovation is capable of making more than 50 facial expressions. Clue number five,It is considered a citizen of Saudi Arabia and appeared on the cover of the Brazilian edition of Elle magazine. It is the first robot in the world to be granted a citizenship status. Your answer, guys, is...
0: Olivia.
1: Your answer... Incorrect.All right, วิสุทธรังสี Your answer is
2: Audrian robot
1: น่าจะมาจากคลูอันนี
2: ้
1: ก็เลยเปลี่ยนจาก Audrey เป็น
2: Audrian
1: โอเค Audrian Incorrect ไม่ใช่นะครับอ่ะ You guys have what two attempts left each.อยากจะไปต่อไหมหรือว่าจะพอแค่นี
0: ้ yeah, stop
1: here. All right, let's stop it right here. Okay. เฉลยนะครับมันคือ Sophia the robot เพราะอย่าลืมว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยถูกกล่าวหามาตลอดในหลายประเทศในตะวันออกกลางว่าโอ้โหอนุรักษ์นิยม old school อะไรอย่างงี้เขารู้ก็เลยอยากจะปรับ image ก็เลยบอกเอางี้ละกันหุ่นยนต์เสมือนจริงนะครับเป็น android ตัวเนี้ย so this android was given citizenshipนะฮะซึ่งก็ทำให้ทัศนคติหรือมุมมองที่โลกมีต่อซาอุดิอาระเบียหรือว่าตะวันออกกลางเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับ All right so nobody scored on that one however วิสุทธิ์รังสี you're still 100 points ahead นะฮะยังนำอยู่100คะแนน We're gonna take a short break and we'll be back to see who gets the last 300 points stay tuned

0: not so often that the score in the third round. Now we're going to move on to our next game worth 300 points. Whoever gets this one automatically proceeds to the next round. Ah, เข้าสู่การ random game นะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับTrue or false? So, I'm going to give you one word that will pretty much describe, broadly describe, what we're going to be talking about. และคำคำนั้นคือคำว่า movies. วิสุทธิ์ ทรังสี ใครคือตัวแทนของเราครับ น้องพลอยเล่นนะ ตรีอย่างทองส่งใครครับ ป๋ามาเองเลยนะ
1: โรงเรียนสตรีอ่างทองส่งน้องพี

0: ส่วนวิสุทธรังสีส่งน้องพลอยเข้ามาแข่งขันในคีย์เวิร์ดที่ว่า movies ใครชนะในเกมนี้เข้ารอบต่อไปทันที
1: The following movies are based on true stories. True or false? Are you ready?
2: Yep.
1: Let's do this. The

0: False.
1: False.
2: The dressmaker.
1: True.
0: Dressmaker. True.
2: Arrival.
0: Arrival. False.
1: False.
2: The social network.
1: False.
0: Social network. True.
2: La La Land.
0: La La Land. False.
1: False.
2: และตอนนี้ผลคะแนนก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับทีมหนึ่งถูกต้องไป5ข้ออีกทีมหนึ่งถูกไป4โรงเรียนที่ได้รับ300คะแนนและเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่วิสุทธรังสีนะครับน้องพลอยเมื่อกี้นี่หนูนึกว่าหนู4หรือหนู5ลูกจริงเหรอโอ้ยอันนี้หนังเรื่องต่อไปนี้มาลองทายกันดูนะครับ The Big Short นี่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้นะฮะเป็นเรื่องจริงนะครับ based on the true story of the people involved in the hamburger crisis เมื่อปี2007-2008ประมาณนี้นะฮะเศรษฐกิจอเมริกายับเลย American Sniper เรื่องจริงไหม
3: True
2: เป็นเรื่องของใคร ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่คำถามเมื่อกี้บอกเป็นเรื่องของใคร จริงๆนี่ไงเขาชื่อคริสพระเอกของเรื่องชื่อใคร นะฮะคริสไทยนี่เรื่องจริงนะ The Imitation Game ก็เรื่องจริงเหมือนกัน Her นี่เรื่องจริงไม่จริงแต่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ Dunkirk เรื่องจริงไหม Dunkirk was a true story ใช่สงครามโลกครั้งที่สองนะฮะ Hacksaw Ridgeไทม์ไลน์เดียวกันเลยสงครามโลกครั้งที่2เหมือนกันนะฮะ The Dressmaker
3: น่าจะจริงป
2: ่
3: ะ
2: False นั่นไงไม่ใช่นะฮะ Arrival ล่ะมันหนังอวกาศอ่ะหนังต่างดวงต่างดาวส่วนมากไม่ถ้าอิงจากเรื่องจริงเนี่ยเราจะรู้ตั้งแต่มันเป็นข่าวแล้วต่อไป The Social Network True มั้ง มี Facebook มั้ย
3: มี
2: อ่ะงั้นตอบ True ซะนะครับและแน่นอน La La Land นะครับ
3: False
2: นะชีวิตใครมันจะโลดแล่นเต้นตลอดเวลาขนาดนั้นนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วมีอะไรที่อยากจะบอกกับเพื่อน
4: ๆ I hope you all watch this TV program and gain lots of knowledge from this program and I hope that the knowledge that you gain from this program can help you to use it when you go to university or your real life situation
2: โอเคสำคัญคือคำนี้แหละครับto use นะฮะเพราะว่าการได้ความรู้หรือว่าประสบการณ์อะไรมาเนี่ยถ้ามีไว้เฉยๆเนี่ยฮะมันก็เปลืองแรมในหัวเปล่าๆเปลืองแรมนะต้องเอามาต่อยอดเอามาใช้งานนั่นเองสตรีอ่างทองน้องพี maybe you because you've been here like 2 times
5: read a lot of news and follow the trends of theGlobal trends
2: นะฮะกระแสโลกเนี่ยต้องตามนะฮะข่าวสารเนี่ยต้องอ่านอ่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนสตรีอ่างทองและตบมือดังให้กับวิศวราศีที่เข้ารอบต่อไปเราจะกลับมาสัปดาห์หน้าติดตามได้ใน See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ตอนงานวัดแสนสนุกสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ที่วัดใกล้บ้านของแทนไทยมีงานประจำปีด้วยมีร้านค้าเยอะแยะเลย
1: ใช่เลยไม่โทรชอบมากร้านขายอาหารก็เยอะของเล่นก็มีให้เล่นมากมายเลยไม่โทรอยากเล่นม้าหมุนที่สุดเลย
0: ใช่ๆๆแทนไทยก็อยากเล่นแต่ม้าหมุนอยู่ตรงไหนนะเพื่อนๆมาช่วยแทนไทยกับไม้โทตามหาม้าหมุนกันหน่อยนะ
1: ไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อม

0: พร้อมแล้ว
1: เอ๊ะเขากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังเล่นม้าหมุนหรือเปล่านะ
0: เอ๊ะเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไหว้พระ
1: อ๋อไหว้พระ
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
1: แล้วถ้าแทนไทยอยากไหว้พระบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างนะ
0: เอ๊ะเพื่อนๆลองสังเกตสิว่าผู้คนที่มาไหว้พระเตรียมอะไรบ้างดอกไม้ธูปเทียน
1: ดอกไม้ธูปเทียน
0: ว้าวทุกคนเก่งมาก
1: งั้นเรามาไหว้พระพร้อมกันนะ
0: เราเดินไปต่อดีกว่าเอ๊ะนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่านะ
1: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรไก่ย่าง
0: อ๋อร้านขายไก่ย่างนะเอง
1: ใช่แล้วล่ะ
0: แล้วร้านข้างๆนี่ร้านอะไรนะใช่ม้าหมุนหรือเปล่า
1: เพื่อนๆลองช่วยไม้โทอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรขนมสายไหม
0: อ๋อร้านขายขนมสายไหมนี่เอง
1: ใช่แล้วน่าอร่อยนะเราซื้อแล้วเดินตามหาม้าหมุนกันต่อดีกว่าเอ๊ะตรงนี้มีร้านอะไรนะหรือจะเป็นม้าหมุนที่เรากำลังตามหากัน
0: เอ๊นั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าที่ป้ายเขียนว่าอะไรลูกชิ้นปิ้ง
1: ร้านขายลูกชิ้นปิ้งแล้วอีกร้านที่อยู่ข้างๆกันมีป้ายเขียนว่าอะไรนะ
0: หวานเย็น
1: ร้านขายหวานเย็นยังไม่ใช่หมาหมุนที่เราตามหานี่นะ
0: นั่นสิงั้นช่วยกันตามหาม้าหมุนกันต่อนะทุกคน
1: เอ๊ะนี่ใช่ม้าหมุนที่เรากำลังตามหาหรือเปล่านะ
0: เอ๊ะนั่นสิเพื่อนๆลองช่วยแทนไทยอ่านหน่อยสิว่าป้ายเขียนว่าอะไรชิงช้าสวรรค
1: ์เอ๊ะชิงช้าสวรรค์เหรอเนี่ยแล้วอีกป้ายนึงล่ะอ่านว่าอะไรม้าหมุน
2: เย้พวกเราเจอม้าหมุนแล้ว
0: เย้เย้เก่งมากพวกเราทุกคนทำได้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราเจอป้ายอะไรกันมาบ้างไหว้พระดอกไม้ธูปเทียนไก่ย่างขนมสายไหมลูกชิ้นปิ้งหวานเย็นชิงช้าสวรรค์ม้าหมุน
1: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุธารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
8: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสัจเจตให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศรษฐ์สามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
9: ภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล่อยการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
10: โคราชสารกลาง have a anniversary of Yamo. She is a hero of this city.
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
11: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไ

0: กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเงี้ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ a and the อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
1: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไมโครพราครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
3: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิมหยิมหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตีตีครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
4: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
2: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
5: ล้า
1: พร้อมไม่พร้อม
5: พร้อม
1: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
6: แม่ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
5: ทัวร์
6: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
7: ต้อนรับแขกมาแล้ว
8: บ
7: ้า
9: Where are you from?
10: England.
11: Oh, my name is
12: Gloria. รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
4: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
0: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
5: พร้อม
1: Are you all ready?
13: Ready?
1: Yeah? You're gonna go to Ayutthaya?
13: Yes.
1: Okay. Let's go! Take the bus! นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
14: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
5: ready
14: thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
5: ส
14: ู้ไม่สู้
5: สู้
14: ดีมากค่ะ
1: พร้อมแล้วเริ่ม
15: Hello everybody
16: Hello
15: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
17: But you know, I think it's the biggest island of in
15: yes,
17: Thailand.
15: Yes, it's half
17: right?
15: island around Phuket. It's have many like a PP island.
1: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงนิดหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
15: I will be a guide for you. Okay, for
17: Thank
15: free.
17: You.
15: Yes, if you go.
16: Okay, it's a deal. I will come.

0: รั่งเขาบอกว่า It's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
1: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
2: ๆ Hello my name is Prem I am from นครราชสีมา the northeast of Thailand
3: Yourself? You go there?
0: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
3: Why?
2: When I am young, I want my mother to kick
4: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
5: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
2: This is the first time I was a guide so I feel excited
6: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
0: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
6: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
7: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
6: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อนที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
7: ได้ไปดูต่อไป
6: มาครับ
8: Hello everyone, my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang. Did anyone of you guys remember my Legion in Thailand? I am from Central Legion and from Bangkok. I will take you to Wat Pharan is a temple. There the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall.That it will have information about their Ayutthaya history.
3: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
8: Really?
9: Yes.
8: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
0: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
8: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
10: ค
0: ่
10: ะ
0: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เลยเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
10: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดื้อมาก
3: โอเค hello everyone my name is Tun. Yeah, I'm from the north of Thailand. Yeah, I live in Chiang Mai. Do you know Chiang Mai? Yeah, Chiang Mai is a nice province in Thailand. So if you have a chance to go, so call me.
11: Yes, and what about food?
3: Food?
11: Yes.
3: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything, something like in Chiang Mai.It's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
10: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
3: แต่but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
0: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
6: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
12: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะ
6: ใช่ครับ
12: ซ
6: ึ่
12: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะ
6: คะเอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
8: Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's

0: see a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So let's see to the next part. There are another interesting things.
1: Okay,
0: let's go.
2: Hey everybody. Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because it, in Ayutthaya is not car. In the past, they didn't have only boat.
3: ครั้งแรกครับอยุธยามามาทัวร์ครั้งแรกเลยเห็นหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนแบบชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี้ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
4: Do you want some Thai dessert? This is a sweet Thai dessert. Yeah.
5: How sweet?
4: In Ayutthaya we sell on the boat like that.
6: Are you made it?
4: Thai people can
6: one of the plates. But there's an image that please don't touch before.
4: Please don't touch because it's not real, but it's real. It's not real, but it's like the real thing.
6: I'm hungry.
4: If you can eat plastic.
5: Yeah.
6: In old Thailand?
4: Yeah.
6: You make in old Thailand?
4: Yeah.
5: Is it fruits?
4: Fruits?
5: Fruit.
4: Fruit? No. It's a Thai dessert.
6: Are you making
4: sweet?
5: But what's the flavor?
0: Okay, everybody, I've prepared a video for you, and it is a story about the Ayutthaya history. So let's check it out there.
1: Okay.
0: Let's go.
4: Let's go.
7: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
6: but it is fake what is this canom kluai canom kluai banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
8: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กซ์นะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
9: Good morning how are you จ๊ะ What's your name

0: ครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
1: ใช่ค่ะ This is the Wat Ram that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
2: Can you say how many stones they built for this
1: You have to ask the architect
3: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
4: So who want to stay here for take a photo and
2: yeah why not
1: yeah but next we have to go to Paniat Chang
5: home
1: the elephant and elephant
4: the home of elephant
1: and elephant yeah Paniat Chang
2: what are you doing there
5: With a bike or?
4: Yes with a bike
1: yeah
4: we go ride a bike to Paniat Chang
1: yes so let's go
4: Everyone wants to go to Paniat Chang.
6: Take a photo first.
1: Oh, before going.
4: Sorry,
5: can I stay to take
1: this? Yes.
0: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
3: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
0: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอย
1: ู่
0: ที
1: ่
0: น
1: ี
0: ่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะ

0: ทำให้นักท่องเที่ยว2คนนี้ถึงไปเนี่ยหรือเปล่า
1: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
2: do you have the phone number of
3: cat
2: you
3: have Patrice yes
2: okay เดี๋ยวต้องโทรหา
4: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทั้งทีมงานและทางเรานิดหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าอ้าวเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็โอเคลีบไปพันยาช้างพอไปพันยาอาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
5: Do I get the food from them later?
6: No.
2: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดี
5: Do I get the food from them?
2: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
7: ์เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วงแรปอัพ
1: น้องตุลลูกนะคะน้องตุลเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูได้ประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert ก็ตามหรือ dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์นะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ้ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแลนของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟก not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
8: น้อง
1: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าล่ะจำได้ปะ
8: When I am young
1: หนูว่าผิดไหมลูกผิดอ่ะนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าล่ะ it is the first time หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it's the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที
8: ่
1: ดีมากนะคะ
9: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรเงี้ย
10: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
9: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำเราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
11: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
12: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
13: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยเนี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

0: ตอนแผนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แผนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆ เหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเออใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเอ็งขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย้
1: โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงท็อปิกหนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นท็อป10 English topics นะครับที่ชาวโลกเนี่ยนะครับเขาพูดคุยกันเยอะมากครับ Everything about English and food นั่นเองครับคุณนั้นอาจจะต้องได้รับภารกิจไปเอนเตอร์เทนฝรั่งฮะปรากฏว่าพาเขาไปทานข้าวมีอาหารตั้งอยู่บนโต๊ะเยอะแยะฝรั่งก็ชอบถามอยู่แล้วครับว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรเราตอบไม่ได้เราตอบได้คำเดียวว่า it's very good you eat it you don't like you don't eat it แค่นั้นเองแหละครับมันก็คงจะไม่ได้นะฮะและการรู้เรื่องภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารไม่ได้มีอานิสงส์หรือว่ามีประโยชน์สำหรับประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่มีประโยชน์เนี่ยนะฮะสำหรับพี่น้องชาวไทยที่จะต้องไปต่างประเทศ2เหตุผลหรือ2เหตุการณ์หลักๆก็คือ1ไปเที่ยวนี่แหละครับคงจะไม่อยากไปเที่ยวกับทัวร์ธงเหลืองตลอดชาตินะฮะไปกันเองเนี่ยนะครับจะได้ไปเปิดเมนูแล้วก็รู้ว่าอะไรคืออะไรสั่งกันได้ถูกหรือ2ก็คืออะไรครับอาชีพอันดับหนึ่งนะฮะที่ชาวไทยทำกันเวลาไปต่างประเทศนะครับไปอยู่ต่างประเทศคืออะไรครับก็ไปทำงานร้านอาหารนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้เรื่องอาหารเราก็จะสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้แถมอาจจะได้ทิปเยอะๆกันด้วยครับดังนั้นวันนี้เรามาดูเลยนะครับว่า everything about English and food เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างสิ่งแรกครับก้อนศัพท์ที่คุณจะต้องรู้จักก็คือ meats ครับmeat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับปรากฏนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านไม่ทานเนื้อวัวครับแต่ไปเห็นนะฮะในเมนูเขาเขียนว่า veal ครับก็เลยกินกันใหญ่เลยจ้าอาจจะไปเห็น veal sausage a veal sausage ก็คืออะไรครับไส้กรอกเนื้อลูกวัวนั่นเองครับบาปกันเลยทีเดียวครับ beef เนื้อวัว veal ก็คือเนื้อลูกวัวครับเรากำลังพูดถึงเรื่องราวของเนื้อวัวก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับ steak นะฮะจะมีอยู่3คำนะฮะ rareMedium กับ well done นั่นเองครับซึ่งหลายๆท่านนั้นไปถึงร้านสเต็กปุ๊บนะฮะพนักงานถามพี่จะรับสเต็กของพี่ยังไงครับเราก็งงหมายถึงยังไงครับพี่จะรับแบบ medium ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับวันนี้ผมไม่ค่อยหิวครับผมขอ small แล้วกันไม่ได้พูดถึงขนาดของมันนะครับเราพูดถึงขนาดของความสุขของมันนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาเขาบอก rare นะครับ rare แปลว่าสุกนอกแต่ดิบในนั่นเองครับลูกศิษย์ผมคนนึงเคยถามผมนะครับจ้านะครับแล้วแบบดิบนอกสุกในมีไหมครับก็ถ้ามันมีก็เป็นร้านขั้นเทพแล้วละครับน้องจะบ้าละครับมีแต่แรร์คือสุกนอกดิบในมีเดียมก็ประมาณแบบสุกปานกลางยังมีชมพูอยู่นะฮะ well done ก็แปลว่าสวดยวดเลยแล้วก็แปลว่าสุกเลยครับแต่ถ้าใครชอบกินก้อยเนื้อหรือว่าลาบเลือดอันนั้นเลยเรียกว่ารอนะฮะไม่ใช่รอไปก่อนนะฮะรอแปลว่าดิบเลยทีเดียวครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของหมูกันบ้างนะฮะอย่าลืมครับหมูก็คือ pork นะฮะแล้วเรื่องราวของหมูมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นนี่นะฮะซี่โครงหมูครับ pork ribs หรือว่า spare ribs หรืออาจจะมี crispy pork หมูกรอบนะฮะหรืออาจจะมี pork satay pork satay ก็คือหมูสเต๊ะนะฮะแต่ออกเสียงว่า pork satay หรืออาจจะมี pork knuckleหรือว่า pork leg ก็คือขาหมูตัว knuckle มันแปลว่าข้อฮะดังนั้นนะครับขา

หมูมันก็เป็นข้อใหญ่ของเขาดังนั้นครับคุณก็จะเห็น pork knuckle นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างของหมูนั่นเองนะครับหรืออาจจะมี pork belly ก็คือพุงของหมูนั่นนะฮะ belly แปลว่าพุงแต่จริงๆแปลว่าหมู3ชั้นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือ lambLamb ครับ L-A-M-B Lamb ไม่ใช่ Lamb นะฮะชาวไทยชอบใส่เสียงไม่โทน Lamb เข้าไปนั่นมันโคมไฟฮะเคี้ยวกันฟันหักสิจ้าพี่น้องต้องออกเสียงว่า Lamb ครับคล้ายๆคุณอ่างเถอเทิงครับ Lamb เลยนั่นเองครับ Lambและแน่นอนครับมันจะมีคำว่า mutton ด้วยนะครับถ้าใครไปทานอาหารฝรั่งหรือโดยเฉพาะร้านอาหารอินเดียนะครับเขาจะทานกันทุกร้าน mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวผู้ใหญ่นั่นเองครับ lamb ลูกแกะ mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้วคล้ายๆกับ veal กับ beef นั่นเองครับ beef เนื้อวัว veal ก็คือเนื้อลูกวัวครับ lamb ลูกแกะ mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้วchicken มีอะไรบ้างครับมี chicken wings ปีกไก่อันนี้ขอบคุณมากนะฮะ KFC กับ Pizza Company แล้วต่อไปน่องไก่ทราบมั้ยล่ะครับนั่นไงก็ไปกันไม่ถวดใช่มั้ยฮะรู้จักแต่ปีกไก่อย่างเดียวน่องไก่ก็เรียก sticks ครับเพราะว่ามันจะหน้าตาคล้ายๆกับไม้กลองอกไก่ก็คือ chicken breast เหมือนกับอกคุณผู้หญิงนะครับ chicken breast ส่วนสะโพกไก่ก็คือ chicken thigh ส่วนถ้าเป็นหนังไก่ chicken skin กระดูกไก่ chicken boneถ้าเป็นตีนไก่นะฮะก็เป็น chicken feet แต่ชาวไทยก็กินตูดไก่ด้วยนะครับ chicken ass นั่นเองครับต่อไปครับสัตว์ปีกแบบอื่นๆหรือว่า poultry นะฮะ poultry ก็คือสัตว์ปีกนะครับจะมีอะไรครับ duck เป็ด goose ห่านแล้วก็ turkey ก็คือไก่งวงครับและชาวไทยไฮโซหลายๆท่านอย่างนี้ก็ต้องไปกินนะฮะตับห่านนะฮะอย่าลืมครับเขาออกเสียงว่าFoie gras นะฮะ Foie gras ไม่ใช่ฝอยกราสนะครับ Foie gras ก็คือตับห่านครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของปลากันบ้างครับ Fish อย่าลืมครับพี่น้องครับ Fish นะครับไม่ใช่ Fit นะฮะชาวไทยบางท่านไปต่างประเทศนะครับไปบอกฝรั่งว่า Can I have a Fit Burger อันนั้นเบอร์เกอร์ส่งเปล่าฮะดังนั้นนะครับจะเป็น Fish Burger ปลาเรามีอะไรบ้างครับที่เราทานกันบ่อยๆครับมี Salmon ไม่ใช่ Salmon นะฮะสำเนียงฝรั่งคือ Salmon นะครับเราจะมีนี่ครับ Sea Bass ก็ปลากระพงนะฮะที่ทานกันบ่อยๆ Catfish ปลาดุกครับและปลาที่พี่น้องชาวไทยชอบกินครับก็คือปลาที่ไม่มีตัวนะครับก็ปลาอะไรล่ะครับก็ปลาร้านนะครับ Fermented Fish นั่นเองครับต่อไปก็คือตระกูลกุ้งนะฮะShrimps นั่นเองครับชาวอเมริกันก็จะเรียกกุ้งทุกชนิดว่า Shrimps ครับแต่ที่จริงแล้วคนในโลกนะครับเขาก็จะมีการแบ่งประเภทนะฮะถ้าเป็นน้องเล็กเนี่ยนะครับ Shrimps ก็คือกุ้งเล็กกุ้งแห้งคือ Dried Shrimps นะครับ Shrimps คือกุ้งเล็ก Prawns ต้องใส่รอเรือควบกล้ามดีๆนะครับเพราะพี่น้องชาวไทยบางท่านไปถามฝรั่ง Do you like prawns เอาแปลว่าชอบหนังโป๊หรือเปล่าฝรั่งถามเอาถามทำไมวะเนี่ย Prawns นะครับก็คือกุ้งใหญ่นั่นเองครับกุ้งมังกร Lobsterและกั้งก็คือ rock lobster ครับต่อไปนะฮะตอนนี้เราเข้าไปสู่ทะเลแล้วนะครับพี่น้องครับปลาหมึกครับชาวไทยเนี่ยสอนกันมาเยอะมากนะครับว่าปลาหมึกคือ octopus แล้วมันปลาหมึกยักษ์ครับปลาหมึกยักษ์แบบนี้ซึ่งชาวญี่ปุ่นถึงจะทานครับแต่ถ้าเป็นปลาหมึกไทยนะฮะก็เรียกว่า squid ครับแล้วไม่ต้องใส่ squiddy นะครับมันไม่ได้เป็น tom กับ dee squid ครับ squiddy มันยี่ห้อขนมนะครับSquid ก็คือปลาหมึกที่เราทาน Octopus ไม่ใช่ Octopus นะฮะ Octopus คือปลาหมึกยักษ์ซึ่งในอาหารไทยไม่ได้ทานกันสักเท่าไหร่ต่อไปครับอาหารในทะเลอีก2เรื่องที่เรามีกันครับก็คือ Jellyfish แมงกระพุนนะฮะแล้วก็มี Shark Fin ก็คือหูฉลามไม่ใช่ Shark Ear นะครับแต่ Shark Fin ก็ขอรณรงค์เถอะครับอย่าทานเลยนะครับสงสารเขามันบาปครับ It's a sin ต่อไปนะครับก็จะเป็นปูครับก็คือ Crab นั่นเองนะฮะอย่าลืมนะครับต้องออกเสียงว่า Crabถ้าไปออกเสียงว่า crab เนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็น cree นั่นเองนะฮะ crab ก็คือปู crab ก็คือ cree เส้นบางๆนะครับปูนิ่มนะฮะ soft shell crab นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของหอยนั่นเองครับน่าหอยเนี่ยนะครับก็แน่นอน shells หรือว่า shellfish เนี่ยนะฮะก็จะมีอะไรบ้างครับที่เราทานกันประจำครับหอยแมลงภู่ mussels ครับที่แปลว่ากล้ามเนื้อเหรอครับที่จริงออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดกันไม่เหมือนกันนะครับmussels ก็คือหอยแมลงภู่ถ้าเป็นหอยนางรมก็คือ oysters ถ้าเป็นหอยลายก็คือ clams ใส่ลอลิงชัดเจนๆนะฮะ clams นะฮะถ้าเป็นหอยแครงก็คือ cockles ครับถ้าเป็นหอยเป๋าฮื้อที่เป็นหอยแพงๆแล้วก็ abalone

alone นะฮะหรือบางคนอาจจะเรียก abalone ก็ได้นะครับ abalone หอยเป๋าฮื้อและถ้าใครไปฝรั่งเศสครับหอยทากก็คือ snails ครับต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องราวของโทฟูก็คือเต้าหู้ไข่ก็คือถึงจะไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์แต่มันก็เป็นสารให้โปรตีนของเรานะฮะโดยเฉพาะเรื่องของไข่ก็อย่าลืมนะครับไข่ดาว fried eggs ไม่ใช่ star egg มันไข่ดารานะครับต่อไปไข่ต้ม boiled eggs ไข่ตุ๋น steamed eggs ไข่เจียวถ้าเป็นไข่เจียวไทยหรือไข่ม้วนของฝรั่งก็เป็นอันเดียวกันคืออ omelet นั่นเองนะฮะ omelet แต่ถ้าเป็นไข่เจียวไทยแบนๆหน่อยนะแต่ถ้าเป็นไข่เจียวของฝรั่งจะเป็นไข่ม้วนแต่ก็เรียกว่า omelet เหมือนกันสุดท้ายไข่คนก็คือ scrambled eggs scrambled eggs นะครับก็คือไข่คนครับถ้าคุณยังไม่ทราบว่าหน้าตามันเป็นยังไงไม่ยากครับวันนี้คุณให้เด็กกินไข่เจียวนะฮะเด็กตัวเล็กๆนะเขากินไข่เจียวเขากินไปผ่านไป5นาทีเขาอ้วกออกมาใส่จานนั่นแหละครับก็คือไข่คน scrambled eggs นั่นเองครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกผักที่เราทานกันครับก็คือ vegetables ซึ่งอย่าลืมนะครับคำว่าผักต้องออกเสียงว่า vegetables ถ้าเป็นอาหารเจถึงจะเรียกว่า vegetarian นั่นเองครับดังนั้นครับ vegetables กับ vegetarian คร่าวๆเนี่ยนะครับพืชผักที่เราทานกันมีอะไรบ้างครับที่ชาวไทยนั้นต้องทราบนะครับหนึ่งครับเราจะมีอะไรฮะมี morning glory นะครับ morning glory ก็คือผักบุ้งนั่นเองนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า water cress แต่ที่จริงแล้วผักบุ้ง morning glory ผมเห็นเยอะกว่าคะน้าครับก็คือ kale นะฮะแต่บางคนก็จะเรียก chinese broccoliแต่ที่จริงบรอกโคลีก็จะเป็นตัวต้นไงฮะดังนั้นนะครับก็แล้วแต่นะที่จริงของพวกนี้มันจะมีชื่อนะครับแต่ละสำนักจะเรียกไม่เหมือนกันแต่อย่างเช่นคะน้าคือเคลก็เจอกันบ่อยนะครับกะหล่ำก็คือ cabbage ถ้าเป็นพวกประกาศขาวที่ผมเห็นกันมาบ่อยๆก็จะมีบางทีประกาศขาวหรือว่าเป็นนะครับก็จะเรียกว่า Chinese cabbage นะฮะหรือ white cabbage ก็ได้ celery ก็คือขึ้นช่ายผักที่ชาวไทยนั้นก็เห็นกันเยอะอย่างป๊อปปายเจอแซงแมนป๊อปอายครับก็กินผักขมสปินาชไม่ใช่สปีแนทหรือสปีนาทนะฮะสปินาชนั่นเองครับออกเสียงว่าสปินาชคอลีฟลาวเออร์เราจะรู้จักแต่บรอกโคลีคือดอกสีเขียวแต่ถ้าดอกกะหล่ำสีเหลืองเขาเรียกว่าคอลีฟลาวเออร์นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าผักมันมีเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งผักที่ชาวไทยกินมากสุดในประเทศไทยชนิดนึงคือผักไม่ใช่ผักแล้วครับที่นี่มันก็เป็นเหมือนพืชที่ทำให้อาหารมันแซ่บขึ้นนะฮะก็คือกระเพรานั่นเองนะฮะ basil นะฮะซึ่งชาวฝรั่งบางคนออกเสียงว่า basil หรือ basil ไม่ใช่ผักบราซิลนะครับแต่ผักบ้านเราเนี่ยนะฮะแต่เราเรียกว่า basil หรือ basil นะครับถ้าเป็นโหระพาก็ sweet basil ใบสะระแหน่นะฮะก็จะเป็นอุ๊ยสะระแหน่โทษทีครับใบสะระแหน่นะครับก็เป็น mint leaves นั่นเองนะฮะ mint นะครับหรือผักต่อไปนะครับก็จะเป็นผักกาดหอมเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นผักรองจานนะครับ lettuce ครับผม lettuce นะฮะอย่างเช่นในสลัดเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นครับก็คือ cucumber ก็คือแตงกวาแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะครับซึ่งคนอังกฤษจะเรียก tomatoes อเมริกาเรียก tomatoes จะมีหอมใหญ่ก็มี onions นะฮะ onions หรือว่าต้นหอม spring onions นะครับบางครั้งคุณเห็นกระเทียมนะฮะก็คือ garlic ข้าวโพดก็คือ cornถ้าข้าวโพดอ่อนก็ young corn baby corn นะครับทาโร่ครับไม่ใช่ปลาสวรรค์ฮะเผือกนั่นแหละครับถูกต้องครับเผือกก็คือทาโร่ฟักทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นพัมคินนะครับแต่ถ้าฟักเขียวเนี่ยไปบอกฝรั่งฟักเขียวฝรั่งนึกว่าด่าเลยนะครับฟักเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วฝรั่งบางคนก็ไม่เคยรู้จักเลยนะครับแต่ว่าเราก็บอกไปแล้วกันฮะเผื่อเขาจะรู้จักนะฮะฟักเขียวเนี่ยก็ผมก็เจอมาหลายแบบนะฮะบางเล่มบางที่ก็เรียกว่า marrow นะฮะบางที่ก็เรียกว่า squash บางที่ผมก็เห็นนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเขียนว่า winter melon นะเพราะมันจะคล้ายๆเมลอนสีเขียวเนี่ยนะครับแต่ก็ดีกว่าไปพูดฟักเขียวนะครับพี่น้องครับนะฮะอันต่อไปก็จะเป็น gourd นะฮะก็คือบวบท่ามระก็คือ bitter gourd นะครับสองสมุนไพรเนี่ยนะฮะที่ชาวโลกนั้นรู้จักแล้วก็ชอบมากก็คือ ginger ขิงนั่นเองนะฮะไม่ใช่กิ้งเกอร์นะฮะนั่นมันเหมือนสัตว์เลื้อยคลานยังไงไม่รู้ ginger ก็คือขิง lemon grass ก็คือตะไคร้นั่นเองนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมี mushrooms ก็คือเห็ดครับ eggplant นะฮะหรือ aubergine ก็ได้บางทีก็เรียก aubergine หรือ eggplant ก็คือมะเขือนะครับผม
ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับการพูดถึงอาหารเนี่ยเราจะต้องรู้จักศัพท์หลายๆก้อนเหมือนกับการพูดภาษาอังกฤษครับการรู้จักหลายๆหมวดนะ

แล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมผสานกันตอนนี้คุณผู้ชมก็พอจะมีคร่าวๆนะก็คือพวกพืชผักแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมีเรื่องราวของเนื้อสัตว์กันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่อไปที่ต้องรู้จักก็คือเรื่องราวของรสชาติอาหารครับเรื่องราวของรสชาติอาหารมีอะไรบ้างครับหนึ่งครับก็คือ sweet หวาน sour ก็คือเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวหวานก็คือ sweet and sour เค็มก็คือ salty ไม่ใช่ salt นะครับ salt เนี่ยก็คือนี่เลยฮะเกลือเผ็ดก็แน่นอน spicy ขมก็คือ bitter ถ้าจืดชืดไม่มีรสชาติก็คือ plain หรือว่า bland นั่นเองครับ it's plain the food is plain that the food is bland ถ้าแบบมันเลี่ยนๆน้ำมันเยอะก็คือ oily ครับกรอบก็แน่นอน crispy นะฮะหรือถ้าเป็นเข้มข้นมากก็คือ creamy หรือว่า rich ก็ได้ครับผม rich ไม่ได้แปลว่ารวยอย่างเดียว rich ก็จะแปลว่าเข้มข้นมากครับนี่ก็คือตัวอย่างของนะฮะรสชาติอาหารส่วนถ้าฝรั่งถามว่า how does it taste หรือว่า what does it taste like คุณก็ตอบนะฮะตามรสชาติกันได้เลยทีเดียวครับลำต่อไปก็คือวิธีการทำอาหารครับทอดก็คืออะไรครับ friedeep fried ก็คือทอดน้ำมันเยอะๆนะฮะอย่าลืมนะครับคำพวกนี้ต้องมาก่อนเนื้อสัตว์เสมอนะครับชาวไทยบางท่านนึกว่าไก่ทอดคือ chicken fried อ้าว KFC เขาก็ยอมให้อยู่แล้วนี่ครับ Kentucky Fried Chicken fried ก็คือทอด deep fried ก็คือทอดน้ำมันเยอะๆส่วนคำว่าผัดละครับผัดก็คือ stir fried ครับเพราะ stir แปลว่าคน fried ก็แปลว่าทอดทอดไปคนไปทอดไปคนไปส่วนคำว่าผัดก็คือ stir fried นั่นเองครับต่อไปก็คือ boiled ก็คือต้มเนี่ยนะฮะ boiled คือต้ม steam ก็คือนึ่งอย่างเช่นข้าวต้ม boiled rice ข้าวสวยก็ beautiful rice ครับผมผ้าแหละครับข้าวสวยก็เป็น steamed rice นั่นเองครับต่อไปนะครับ baked ก็คืออบครับ bakery นั่นเองฮะ bakery ก็คือมาจากคำว่าอบก็คืออบแต่จะต้องเป็นอบผู้หญิงเช่นขนมปังมันฝรั่งเป็นต้นนะฮะไม่ใช่เนื้อสัตว์นะครับ baked ก็คืออบนั่นเองฮะและแน่นอนครับอีก2คำที่เราต้องรู้จักเลยนะครับก็คือคำว่า grilled กับคำว่า roasted นั่นเองครับถ้าเป็น grill เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อสัตว์ชิ้นเล็กๆนะครับปิ้งไปปิ้งมาบนเตาถ่านอย่างเช่น grilled chicken นะไก่ย่างนะฮะหมูปิ้งตอนเช้า grilled pork ครับปลาดุกย่าง grilled catfish แต่ถ้ามันเป็นแบบอย่างเช่นเป็ดย่างหรือว่าอย่างเช่นไก่ย่าง5ดาวชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะเรียกว่า roasted ครับเพราะอะไรครับมันจะหมุนนะฮะดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนนะฮะ so ไก่ย่างต้องเป็น roasted chicken แต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆนะฮะอบนะฮะถ้า roasted จะแปลว่าอบย่างแล้วถ้า grill จะแปลว่าปิ้งย่างนั่นเองนะครับดังนั้นมันจะแตกต่างถ้าไก่ปิ้งย่างไปกับบนเตาถ่าน grill chicken ถ้าอบย่างชิ้นใหญ่ roasted chicken เป็ดย่าง roasted duckหรือบางคนจะเรียก roast duck ก็ได้ต่อไปก็จะมีถ้าเป็นหมูก้อนใหญ่นะครับหมูย่างหมูอบย่างครับ roasted pork นั่นเองครับส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของวิธีการทำอาหารแบบคร่าวๆเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับผมถล่มคุณด้วยศัพท์นะครับโอ้ยจะเป็นร้อยแล้วมั้งครับเนี่ยหลายสิบคำมากเลยนะครับถามว่าเราถล่มคุณเพราะอะไรครับเพราะต่อไปเราก็ต้องเอาพวกนี้มาผสมผสานกันครับเพราะนี่ก็คือการพูดภาษาอังกฤษครับอย่างที่ผมบอกคุณตอนแรกการพูดภาษาอังกฤษก็คือการเอาศัพท์มาผสมผสานเป็นประโยคครับอย่างเช่นครับวันนี้เรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะกระเพราไก่ครับผัดกระเพราไก่ตอนนี้ทุกท่านก็ทราบนะครับว่าคำว่าผัดก็คือ stir fry ไก่ก็คือ chicken กระเพราคืออะไรครับจำได้ไหมฮะ basil มีพริกด้วยก็คือ chili คุณเอาคำว่า with มาใส่นิดนึงนะฮะ with ที่แปลว่ากับเนี่ยนะฮะคุณจะได้คำว่า stir fry chickenwith basil and chili ฝรั่งเห็นภาพชัดเลยครับว่านี่คือกระเพราไก่หรือคุณอยากจะเปลี่ยนไหมฮะอาจจะเปลี่ยนเป็นอาจจะเป็นไม่นี่ครับปลาผัดขึ้นช่ายก็แน่นอนครับอาจจะเป็นปลากระพงไหมที่ผมสอนตอนแรกครับ sea bass ครับ stir fried sea bass with celery ครับหรืออาจจะเป็นปลาหมึกผัดกระเทียมพริกไทยฮะ stir fried squid with garlic and pepper ต้มยำกุ้งไหมฮะต้มยำกุ้งต้มยำเป็นซุปครับSpicy soup with prawns ใส่เห็ดด้วยไหม mushroom อาจมีตะไคร้ lemongrass นั่นเองครับอาจจะเป็นต้มจืดวุ้นเส้นสาหร่ายหมูสับเต้าหู้อันนี้อาจจะยากครับ clear soup เพราะว่าซุปใสซุปใสคือ clear soup ต้มจืดนะฮะ clear soup with มีอะไรบ้างครับเต้าหู้ tofu สาหร่าย seaweed วุ้นเส้นเขาเรียกว่า glass noodles แล้วก็แน่นอนครับหมูสับก็คือ minced pork ถ้าวันนี้ครับอาจจะเป็นนี่เลยฮะอาจจะเป็นแกงเขียวหวานไหมฮะที่กำลังขายดีมากทั่วโลกแกงเขียวหวานไก่มีมะเขือด้วยใช่ไหมครับ

เขียวหวานก็เลยครับ spicy green curry with chicken อาจจะบอกเขาเรื่องมะเขือด้วยครับเพราะฝรั่งชอบถาม with eggplant หรือว่า aubergines ก็ได้ครับและเรื่องราวสุดท้ายตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกคุณนะครับว่าวิธีเดียวที่คุณจะจำได้นะครับเรื่องราวของอาหารซึ่งวันนี้ผมสอนไปเยอะมากเลยนะครับ

คุณไปตามร้านอาหารนะครับมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษลองอ่านดูครับแล้วมันก็จะเริ่มจำได้สองครับก็คือคุณอาจจะเห็นพวกตามป้ายฉลากต่างๆนะครับในผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อคุณก็ลองอ่านฉลากดูครับหรือเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ครับเขาจะมีป้ายต่างๆก็ลองดูไปเรื่อยๆเจอปุ๊บแล้วก็พูดกับตัวเองครับอันนี้เขาเรียกว่าช่างสังเกตหรือวันนี้ครับคุณไปกินข้าวแล้วคุณก็เหมือนแบบเห็นนะฮะเห็นกระดูกหมูหรืออาจจะเห็นหอยเชลล์ก็ได้ครับซึ่งหอยเชลล์ผมก็ยังไม่ได้สอนคุณอาจจะเห็นหอยเชลล์หอยเชลล์เรียกว่าอะไรคุณก็มีสมาร์ทโฟนกันเยอะแล้วนะครับดังนั้นใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์หัดเป็นสมาร์ทโอเนอร์กันบ้างคุณก็ลองพิมพ์เข้าไปครับหอยเชลล์คุณจะเห็นคำว่า scallop คุณก็อาจจะงงสกาลบสแกลบกดเลยครับโทรศัพท์ก็จะบอกว่า scallop ก็คือหอยเชลล์นั่นเองแล้วคุณก็จะได้อ๋อสแกลล็อปอาจจะเจอวันนี้ครับหน่อไม้ฝรั่งผัดกับกุ้งแล้วก็จำไม่ได้หน่อไม้ฝรั่งเรียกอะไรวะเปิด dictionary ดูช่างสงสัย stir fried asparagus with prawns นั่นเองดังนั้นครับอย่าลืมครับช่างสังเกตช่างสงสัยรับรองคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้1เรื่องอย่างเช่นเรื่องอาหารได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าคุณช่างมันต่อไปเรื่อยๆมันก็จะพูดไม่ได้แล้วพอคุณพูดไม่ได้วันนี้วันพรุ่งนี้คุณก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเหมือนเดิมครับดังนั้นฝากด้วยนะครับเรื่องราวของอาหาร everything about food หนึ่งท็อปิกสำคัญที่เอาไว้ใช้พูดกับฝรั่งเสมอครับ

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: You can use your fingers. You can use your fingers. Fingers. You call it fingers. ถ้าใครได้แล้วนั่งลงเป็นแถวเลยนะถ้าใครได้แล้วถ้าใครได้แล้วนั่งลงเป็นแถวเลยนะเราเดือนอะไรภาษาอังกฤษเดือนอะไรคุยนับหนึ่งถึงสิบถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าพี่ผิดไม่ผ่านนะหนึ่งฮะเดือนอะไรเลยนะดังดังดังดังหนึ่งสองเดือนอะไรโอเคอาซิกจะจัดกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มต่อไป when is your birthday May ฮะกลุ่มนู้นใช่ไหมโอเคอันนี้อ่ะโอเค so สองคนที่เป็น May ใช่ไหมนี่ February อะไรต่อ Marchโอเคนี่ถูกต้องเนาะตรงนี้ถูกต้องต่อไปเดือนอะไรคะ April April you April July September October OctoberOctober นะคะโอเคเก่งมากทุกคนนะคะทีนี้ทุกคนรู้เดือนของตัวเองแล้วเอาใหม่เดี๋ยวครูจะพูดเดี๋ยวครูจะพูดภาษาไทยทีนี้ฟังต่อฟังต่อครูจะพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยถ้าครูภาษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษสำหรับเดือนโอเคไหมคะOctoberNovember มกราคมกันยายนตัวเลขนะถ้าครูพูดภาษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยโอเคไหมห้ายี่สิบ31 ยี่สิบแปด46 52 52ทีนี้เราเคยได้ยินเสียงผึ้งภาษาอังกฤษมันร้องแม่มันร้องไงเคยรู้ไหมภาษาอังกฤษดีภาษาอังกฤษมันร้องไงอ่ะมันจะร้องยากมากเลยแต่ว่าสรุปเอาแบบง่ายๆสุดเราออกเสียงว่า buzz buzz นะคะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามครูจะให้นับเลขไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆแต่ถ้าในตัวเลขไหนก็ตามมีเลข7อยู่ห้ามพูดเลขนั้นให้พูดว่า buzz เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเช่น40มี7มั้ยเราต้องพูดว่าอะไรครับ buzz ถูกต้องนะคะ ready
1: yes
0: okay I will start from the back
1: from the back
0: 1ดังดังเอ้ยเอ้ยพูดอะไรเลขแปดอะไรภาษาอังกฤษฮะเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็11 11แล้วก็12 1314 no no 15ว่าอะไร fifth อะไร fifth อะไร fifth อะไรเอ่ย15โอเค16เก่งมากลูก18 18
1: 19
0: ตัวเล็กตัวเล็ก20แล้วลูกอะไรครับเฮ้ยไอคนสอนก็สอนผิดเปล่า20ว่าอะไร20ต่อไป
1: 24
0: 24ก่อน 30อะไร32
1: 34
0: 35 8 10 30อะไรเนี่ย30อะไร36 38 38ว่าอะไร38ว่าอะไรนี่ๆๆ30เนี่ย30เนี่ย38 40อ่ะแล้วยังอ่ะมีใครยังไม่ท่องเลขบ้างคะมีใครไม่ท่องเลขบ้างเมื่อกี้คนสุดท้ายคือเลขอะไร40
1: ค่ะ
0: 40เรื่องต่อไปที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ seasons seasons คืออะไรเอ่ย
1: season
0: แปลว่าอะไรคะ seasons แปลว่าอะไรเอ่ยใครเคยดูหนังเรื่อง Season Change บ้างไหม
1: Season 1
0: แปลว่าอะไรเอ่ยเช่นฝนหนาว
1: สภาพอากาศ
0: หรือฤดูกาล Season ก็คือฤดูกาลนะคะอันนี้เป็นฤดูกาลที่ไหนครับเมืองไทยหรือเปล่าเมืองไทยหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอคำว่า Western แปลว่าฝั่งตะวันตกดังนั้นคือประเทศทางซีกตะวันตกก็คืออังกฤษอเมริกาต่างๆนี่คือคำว่าซีกตะวันตกนะคะในประเทศซีกตะวันตกมีทั้งหมดกี่ฤดูกาล
1: 4
0: ฤดูกาลฤดูกาลแรกคือวินเทอร์เนี่ยมันเป็นอากาศยังไงเอ่ยอากาศยังไงวินเทอร
1: ์
0: หนาวเหมือนบ้านเราเมื่อเช้าไหมเมื่อเช้ามีหมอกเนี่ยใช่วินเทอร์ไหมใช่หรือไม่ใช
1: ่
0: ถ้าเราเรียกว่าวินเทอร์ต่อเมื่อมันต้องมีอะไรตกลงมาจากฟ้าม ีหิมะมันสีอะไร
1: หิมะ
0: นะคะถ้าใครคิดไม่ออกคิดถึงสโนไวท์ค่ะนะคะคำว่าสโนก็คือหิมะเดี๋ยวใครคุยมากนะครูจะให้ออกมาสอนหนังสือหน้าชั้นนะคะที่คำว่าสโนก็คือว่าสโนไวท์ใช่ไหมคะก็คือสีขาวๆนะคะใครจำไม่ได้ว่าวินเทอร์ต้องมีอะไรคิดถึงคำว่าสโนไวท์ไว้นะคะสีขาวๆนะคะทีนี้ในเมืองนอกเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เดือนอะไรคะ
1: เดือน
0: ธันวาจนถึงเดือน
1: กุมภา
0: ใครมีช่วงวันเกิดในช่วงนี้บ้างยกมือขึ้นค่ะโอ้ยถ้าไปเมืองนอกเป็นวินเทอร์เลยนะเนี่ยเป็นเมืองนอกแหละนะฤดูเกิดเนี่ยช่วงนี้ต่อไปเมื่อมีวินเทอร์แล้วหน้าหนาวแล้วมันจะกลายเป็น
1: ฤดูใบไม้ผลิ
0: ถูกต้องถ้าใครคิดไม่ออกว่าคำนี้คืออะไรเนาะคิดถึงคำว่าเนี่ยดูมือครูนะอย่างเงี้ยนี่คือคำว่า spring นะคะก็คือเวลาเราเห็นดอกไม้ที่มันหุบอยู่เนี่ยแล้วมันกลายเป็นมันบานนะคะก็คือ spring นะคะ spring เริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ย
1: March
0: มีนาคมจนถึงพฤษภาใครเกิดช่วงนี้ให้ยกมือขึ้นค่ะโอเคนะคะยกสูงๆไม่ต้องกลัวสุไหมีพุงค้ำอยู่หรอฮะต่อไปฤดูต่อไปคืออะไรเอ่ยฤดูร้อนนะคะเราเรียกว่าย กอะไรเอ่ย no เรียกว่าอะไรนี่อ่านว่าอะไร
1: summer
0: นะคะเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ย
1: ม
0: ิถุนายนจนถึงสิงหาคมใครเกิดระหว่างช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะมีใครจำวันเกิดตัวเองไม่ได้ไหมคะเกิดช่วงไหนมีใครบอกว่าเฮ้ยอยู่ใต้ต้นไม้พอดีพ่อแม่เก็บไปเลี้ยงมีไหมไม่มีนะโอเคต่อไปค่ะอันสุดท้ายฤดูอะไรเอ่ยใบไม้ร่วงนะคะเมื่อมันออกดอกออกผลแล้วมันก็มีใบไม้จนกระทั่งมันร่วงนะคะคำว่า fall แปลว่าตกลงมาหล่นลงมานะคะแล้วก็เราเรียกได้2อย่างฟังดีๆใบไม้ร่วงอันแรกเรียกว่า fall อันที่2นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะเรียกว่า autumn นะคะทั้ง2คําแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงทั้งสิ้นเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ยกันยาจนถึงเดือนใครเกิดเดือนนี้ระหว่างนี้ยกมือขึ้นค่ะนะคะนี่เราก็จะเห็นว่าถ้าเราไปเมืองนอกเนี่ยเดือนเกิดเราเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเนาะใช่ไหมมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากเมืองไทยอันนี้คือสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ประจำฤดูกาล

0: ารของเมืองนอกสปริงเมื่อกี้ดอกอะไรเริ่มอะไรสปริงใบไม้อะไร
1: ใบไม
0: ้ผลินะคะมันมีดอกไม้ออกมาไหมมีดอกไม้ต่อไปซัมเมอร์สัญลักษณ์คืออะไรคะมันร้อนดังนั้นก็คือมีดวงอาทิตย์ต่อไปค่ะวินเทอร์อันนี้อะไรเอ่ยเป็นเกล็ดน้ำแข็งภาษาอังกฤษเรียกว่า snowflake snowflake เอาใหม่
1: snowflake
0: ถูกต้องต่อไปใบไม้ร่วงค่ะใบไม้มันเริ่มสีมันยังไงคะใบไม้เดิมมันสีเขียวมันกลายเป็นสีอะไรมันกลายเป็นแดงๆแล้วสุดท้ายเป็นสีน้ำตาลแล้วมันก็เป็นสีดำสีเน่าไปใช่ไหมนะคะอันนี้คือใบไม้ร่วงนะคะทีนี้ต่อไปในหน้าที่เป็นสปริงใบไม้ผลิมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
1: ดอกไม้
0: มีดอกไม้มีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีนกมีอะไรอีก
1: ม
0: ีก้อนเมฆ
1: ม
0: ีหญ้ามีสายลุงการมีสายลุงหมายความว่ายังไงมันอาจจะมีการมีฝนตกถูกไหมคะดังนั้นฤดูใบไม้ผลิยังมีฝนตกบ้างใช่ไหมคะอาจจะต้องใช้ลมใช้อะไรนะคะฤดูร้อนต่อไปค่ะมีอะไรบ้างในภาพนี้มีทะเลทำไมต้องไปทะเลในหน้าร้อนด้วยอ่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วต้องไปทะเลนอกจากทะเลไปไหนได้อีกคะไปน้ำตกใช่ไหมไปน้ำตกได้หน้าร้อนมีอะไรบ้างที่เป็นสัญลักษณ
1: ์
0: มีพระอาทิตย์นะคะมีอะไรอีกคะยังมีฟุตบอลพาไปเล่นที่ชายหาดใช่ไหมยังมีผีเสื้อและมีดอกไม้ดังนั้นคือมันยังมีดอกไม้อยู่ใช่ไหมในหน้าซัมเมอร์นะคะต่อไป fall ค่ะดูอะไรแล้วเมื่อกี้ครูบอกแล้ว fallใบไม้ร่วงสังเกตใบไม้สิมันมีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันมีการเปลี่ยนสีถ้าคิดไม่ออกลองคิดถึงภาพบ้านใครปลูกยางพาราไหมคะมันจะมีสีใช่ไหมที่มันเปลี่ยนได้นะคะนั่นคือการที่เปลี่ยนสีแล้วมันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้เนี่ยฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรคะพัมกินพัมกินนะคะฟักทองอันนี้ฟักทองสัญลักษณ์ของอะไร
1: วันฮาโลว
0: ีนนะคะอันนี้ข้างในเขาจะจุดเทียนใช่ไหมจุดไฟแล้วก็เห็นแบบหน้าผีใช่ปะนะคะเป็นหน้าปีศาจอย่างนี้นะคะดังนั้นคือช่วงที่เกิดคือฟอลก็คือช่วงตุลาคมเนาะนะคะต่อไปวินเทอร์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีหิมะดังนั้นเมื่อมีหิมะตกมามากๆเนี่ยมันสามารถทำอะไรบางอย่างปั้นอะไรบางอย่างได้ snowman นะคะ snowman เนี่ย snowman อันนี้ไม่คือพูดเมื่อกี้เลยเนี่ยนะคะก็คือ snowflake เกล็ดหิมะนะคะ snowflake แล้วต้นไม้มันเป็นยังไงทีนี้หน้าหนาวหน้าหนาวต้นไม้เป็นยังไงคะ
1: หน้าหนาวม
0: ันไม่มีใบไม้แล้วนะหน้าหนาวก็คือมันไม่มีใบไม้แล้วนะคะถ้าดูต้นไม้นี่ก็จะเห็นภาพครูให้ตอบคำถามว่าอันไหนหน้าหนาว
1: อ
0: ันนี้ใช่ไหมคะเพราะอะไรอ่ะ
1: ม
0: ันไม่มีใบไม้แล้วใช่มีหิมะทีนี้ใบไม้ร่วงอันไหนเอ่ย
1: ใบไม้ร่วง
0: อันนี้นะ1 2 3 4
1: อัน
0: สามถูกต้องนะคะใบไม้ผลิค่ะอันนี้และที่เหลือคืออะไร summer ถูกต้องนะคะเราจะเห็นว่าหน้าร้อนกับใบไม้ผลิมันมีความคล้ายคลึงกันพอสมควรเนาะอย่างเมื่อกี้เราเห็นดอกไม้ใช่ไหมเราเห็นผีเสื้อเราเห็นอะไรหลายอย่างแต่เจ้าสองหน้าเนี่ยมันจะมีความชัดเจนเลยว่าเออเนาะมันไม่ใช่แน่นอนนะคะนะอันนี้คือภาพที่คุณจะให้เห็นว่าเอ้ยวันหนึ่งสมมติเราไปต่างประเทศนะคะเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างจากประเทศไทยค่อนข้างจะมากเนาะอันนี้คือสัญลักษณ์ให้ตอบคำถามว่ารูปแต่ละรูปแทนฤดูกาลอะไรอันนี้ค่ะภาษาอังกฤษคือ
1: หรือว่
0: า autumn โอเคอันนี้ค่ะ
1: spring
0: ต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ย winter แล้วก
1: ็
0: summer ทีนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวครูจะเปิดวิดีโอให้ดูแล้วลองดูว่าในภาพนั้นมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เราก็เห็นภาพแล้วเนาะว่าเอ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะคำถาม

0: เมื่อกี้หน้าหนาว winter มีอะไรบ้าง winter มี snow มีอะไรอีกนั่นแหละมีอะไรอีกแล้วบ้านเรือนเป็นสีอะไรตอนนี้เป็นสีอะไรพอเป็น winter เป็นสีขาวใช่ไหมคะต้นไม้มันยังไงคะต้นไม้ดังนั้นก็คือใบไม้มันอยู่ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้มันก็คือล่วงๆลงหมดแล้วนะคะไม่มีเลยทีนี้เป็น spring อ่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีดอกไม้บานมันมีฝนไหมสปริงแน่ใจ
1: ม
0: ันอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะสปริงนะคะดอกไม้มันจะบานใช่ไหมหน้าร้อนล่ะมีอะไร
1: หน้าร้อน
0: มีแดดมีอะไรอีกมีอะไรอีก
1: ม
0: ี
1: ทะเล
0: นะคะและอีกหน้านึงคือหน้าอะไร
1: ฤ
0: ดูใบไม้ร่วงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะใบไม้ร่วง
1: ใบไม
0: ้ร่วงแล้วสีของดอกไม้ใบไม้เป็นยังไง
1: เป
0: ็นสีน้ำตาลสีแดงมีการเปลี่ยนสีอยู่นะคะอันนี้หน้าอะไร spring หน้าอะไรเอ่ยใบไม้อะไรคะสปริงใบไม้พี่ถูกต้องมีอะไรบ้างมีสีคืออะไรเรนโบว์ใช่ไหม

0: ตอนเช้าเบรกกี่โมงตอนเช้าเบรกกี่โมง
1: เบรก
0: เฮ้ยเบรกเบรกให้เด็กกินนมเมื่อกี้เริ่ม8ครึ่งใช่ไหม10โมงนี่10โมงสิบโมงครึ่งแล้วก็11โมงครึ่งปล่อยเนี่ยนะ10โมง45ปล่อย

อ้าวโอเคนะคะทีนี้คงจำได้แล้วใช่ไหมว่าแต่ละฤดูกาลมีอะไรบ้างนะคะทีนี้มาดูสัญลักษณ์ต่างๆนะคะถ้าใครมองบางนี้ไม่เห็นข้างๆก็จะมีเนาะข้างๆก็จะมีรูปสัญลักษณ์อยู่นะคะอันนี้รูปอะไรเอ่ย

0: ภาษาอังกฤษว่าอะไรดวงอาทิตย์ sun นะคะดังนั้นถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นี้เนี่ยเราจะคิดถึงหน้าอะไรในต่างประเทศภาษาอังกฤษคือ sun right summer นะคะต่อไปเก็ดหิมะเก็ดน้ำแข็งนะคะหน้าอะไรภาษาอังกฤษ winter winter เห็นดอกไม้บานค่ะ spring นะคะเป็น spring นะคะทีนี้ใบไม้เนี่ยถ้ามันเปลี่ยนสีล่ะถ้าใบไม้นี่เปลี่ยนสี fall หรือ autumn ก็ได้ fall หรือ autumn เห็นอันนี้เกิดอะไรขึ้นคะหน้าอะไรหน้าอะไรใช่หน้าไหน
1: หน
0: ้าร้อนมีใครใส่อันนี้ในหน้าหนาวไหมคะหรือว่าอยู่เมืองไทยหน้าฝนตกใส่ตั้งกระแดดไหม
1: ไม
0: ่ใช่ไหมคะคือหน้าหนาวนะคะอันนี้ค่ะอันนี้หน้าซัมเมอร์นะคะอันนี้ต่อไปถ้าเป็นคอภาษาอังกฤษว่าอะไรให้ตอบถูกเอาไป2สติ๊กเกอร์เลยยกมือขึ้นแล้วตอบภาษาอังกฤษถ้าเป็นคออะไรได้หน้าหนาวเดี๋ยวคำว่าถ้าเป็นคอภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
1: ไม่รู้
0: โอ้ภาษาอังกฤษคำนี้แปลกดีจังเลยของเรามีใครรู้บ้างขึ้นต้นด้วยตัว S ขึ้นต้นตัว S ใครตอบได้บ้าง scarf นะคะอันนี้คือต้องใช้หน้าอะไรเมื่อกี้บอกแล้วพี่ให้ซิกเกอร์น้องไปหน่อยหน้าหนาวเนาะนะคะหนึ่งดวงนะคะก็คือ scarf ก็คือต้องใช้ตอนหน้าหนาว winter เห็นผีเสื้อถึงหน้าอะไรคะอาจจะเป็น spring อาจจะเป็น summer ก็ยังได้เนาะเห็นร่มค่ะคิดถึงหน้าไหนเมื่อกี้เห็นร่มเอาเมืองนอกก่อนเอาเมืองนอกก่อนเมื่อกี้มีแม้กระทั่งสปริงก็ยังมีเนาะเมื่อกี้ก็คือมีฝนอยู่นะคะอันนี้ล่ะอยู่หน้าอะไรโซแมน winter ใช่ไหม winter ทีนี้ต่อไปอันนี้อ่ะหน้าอะไรหน้าหนาวคือ winter เมื่อวานเราไปร่วมงานคริสต์มาสกันใช่ไหมนั่นแหละค่ะซานตาคลอสนะคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะลองหาที่คนไหนนั่งเหมือนซานตาคลอสมั่งคนไหนคะคนนี้เหรอซานตาพรีสมานี่แป๊บนึงไม่มานี่ก่อนเร็วไม่คือว่าเราหล่อลุกขึ้นก่อนเร็วไม่ทำอะไรหรอกเร็วดังนั้นเรามีอันนี้ซานตาคลอสคนที่1ซานตาคลอสคนที่2ค่ะโอเคยืนนี่กันโอเค2คนนี้ยืนมาชันกัน2คนนี้มีความลักษณะคล้ายๆซานตาคลอสได้นะยังได้อยู่นะคะทีนี้เวลาซานตาคลอสเป็นหัวเราะนี่มันหัวเราะยังไงหัวเราะยังไงคะให้คิดในใจหัวเราะยังไงทีนี้ครูจะให้ประชันเสียงซานตาคลอสกันว่าคนไหนจะมีความเหมือนและเพื่อนยกมือมากที่สุดโอเคเราจะเริ่มจากอย่าผักเพื่อนเราจะเริ่มจากคนนี้ก่อน
2: คนนู้นก่อน
0: คนนู้นก่อนหัวเราะแบบซานตาคลอสดังๆให้เพื่อนฟังยังไงมาเราลุกขึ้นมาหัวไหล่เพื่อนฟังหันไปหัวไหล่เพื่อนฟังซานตาคลอสหัวไหล่ยังไงในจินตนาการของเราหัวไหล่ยังไงทีนี้ให้เพื่อนโหวตใครคิดว่าคนนี้เนี่ยเป็นซานตาคลอสเหมือนที่สุดยกมือขึ้นใครคิดว่าคนนี้โอเคนะคะอันนี้เป็นซานตาคลอสได้พี่ติดสติ๊กเกอร์ให้น้องด้วยนะโอเคนะคะต่อไปซานตาคลอสแล้วอันนี้อะไรถุงมือภาษาอังกฤษว่าอะไรคะภาษาอังกฤษถุงมือว่าอะไรคะถุงมือเนี่ยถ้าเป็นถุงมือที่มันมี5นิ้วเนี่ยเราจะเรียกว่า gloves ถ้ามี5นิ้วนะอันนี้เนี่ยมันใส่แล้วมันเหลือแค่นิ้วนึงกับที่เหลือเนี่ยเราเรียกว่า mittens ออกเสียง s เพราะเราใส่กี่มือเราใส่2มือนะคะ mittens นะคะต่อไปเราเห็นของขวัญแล้วเนี่ยต้องหน้าอะไรเห็นของขวัญหน้าหนาวอยู่เนาะ winter เลยจากคริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่ใช่ไหมคะยังมีของขวัญอยู่นะคะนะคะอันนี้อะไรสุดท้ายเนี่ยจดหมายแล้วมันมีหัวใจด้วยหมายถึงอะไรอะวาเลนไทน์วาเลนไทน์อยู่ในเดือนอะไรคะ
3: เดือน
0: แล้วมันอยู่ในฤดูอะไรในเมือง

0: นอกดูในนั้นนี่นางมั่นใจเปล่าดูหนาวนะคะเมื่อกี้ตอบได้คนแรกเนาะติดสติ๊กเกอร์ไอโฟนด้วยนะคะเอาทีนี้มาดูการแต่งตัวการแต่งตัวภาพแรกเนี่ยคิดว่าแต่งตัวแบบนี้เนี่ยฤดูอะไรคะดูดีๆดูดีๆใบไม้อะไรใบไม้ร่วงสังเกตจากอะไรมันมีการเปลี่ยนสีของใบไม้แล้วคนแต่งตัวยังไงอะคะไม่ใช่เสื้อกันฝนเนาะจะมีบูทใช่ไหมมีบูทนะคะแล้วก็ร่มอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะก็เช่นเดียวกันกับฤดูเมื่อกี้คือสปริงก็บางครั้งก็ฝนตกนะคะเดี๋ยวนี้เมืองนอกหรือเมืองไทยก็แล้วแต่ฝนตกไม่ทำฤดูกาลนะใช่ไหมบ้านเราตกตลอดแล้วแต่อารมณ์ฝนใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปอันนี้ winter แล้วแต่งตัวยังไงอะคะผ้าพันคอเมื่อกี้ภาษาอังกฤษครูบอกแล้วว่าอ่านว่าอะไรเอาไม้เอาไม้ scarf scarf นะคะอยู่ยะลาต้องแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่ค่ะอ
0: ยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ไม่ไหวนะคะอยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไม่ไหวนะคะนะคะแม้กระทั่งเห็นไหม snowman ต้องใส่หมวกเลยค่ะ snowman ก็หนาวเป็นเหมือนกันใช่ไหมต่อไปค่ะนี่ดูอะไรเอ่ยเป็น spring ใช่ไหม spring นะคะต่อไปคือ summer summer นะคะOctober คืออะไรเอ่ย October ตุลาใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะอันสุดท้ายหน้าอะไรคะหน้าหนาวนะคะดังนั้นในเมืองไทยเราจะไม่มีคำว่า winter เนื่องจากเราไม่มีหิมะเราใช้คำว่า cold season cold season เดือนอะไรเอ่ย
2: เดือน
0: November ถึงFebruary ใครเกิดช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะคนที่ไม่ยกมือคือมีเดือนเกิดไหมคะมีไหมคะ
3: อ
0: ๋อหรือไม่ได้อาบน้ำมาอ่านะคะอันนี้คือ3ฤดูกาลนะคะของประเทศไทยอะไรนะอะไรนะฤดูหมอกเราอยู่ประเทศเดียวกันไหมคะอ่ะทีนี้เปิดหนังสือทุกคนเปิดหนังสือเริ่มต้นหน้า6ก่อนหน้าที่6หน้า6หน้า6โอเคหน้า6นะคะครูจะให้นักเรียนทำแมทชิ่งนะคะโยงเส้นนะคะว่าแต่ละอันน่าจะตรงกับอะไรบ้างน่าจะตรงกับอะไรบ้างก่อนที่จะทำนะคะฟังดีๆใครพูดมากออกมาข้างหน้าเลยนะคะก่อนที่จะฟังนะคะเดือนนี้ก่อนนะคะอันนี้คือคำที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลนะคะคำแรกเลยอ่านว่า storm แปลว่าอะไรเอ่ย stormมีพายุนะคะแปลว่าพายุนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราบอกว่าตอนนี้มีพายุหรือว่า stormy นะคะต่อไปอันนี้ก็อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ย rain แปลว่าเมื่อเติม y ออกเสียงว่า rainy ก็คือมีฝนต่อไปค่ะคำว่า sun แปลว่าอะไรคะอันนี้ออกเสียงว่าอะไร
4: sunny
0: แปลว่ามันมีแดดใช่ไหมมันมีแดดออกมาต่อไป
4: snow
0: แปลว่าหิมะออกเสียงต่อไปว่าอะไรคะเติม y snowy อันนี้คือมีหิมะนะคะหิมะตกต่อไปค่ะ cloud แปลว่าแปลว่าก้อนเมฆนะคะแปลว่าก้อนเมฆเมื่อเติม y ออกเสียงว่าcloudy ก็คือมันมีเมฆนะคะ

0: Hello, everyone. Now I'm flying kites in Samut Songkram. My friends have suggested that this place is a popular kite flying area. I've never had a chance to try flying kites before, but this time I'm going to try playing with the children too. Yay! How hard is it going to be? Follow me and let's check it out, everyone. Let's go.
1: นะครับนะครับเฮ้ยนะถืออยู่คือว่าวเลยครับพวกผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
2: ขอดูหน่อยได้ไหมครับ
0: เรียกพี่ก็ได้ครับลงมาแล้วเห็นไหมฮะนี่ของทีเจอร์โอ้แล้วของน้องๆทีเจอร์ไม่เคยเห็นมาก่อนครับขอดูหน่อยได้ไหมครับ
2: ได
0: ้ It's very beautiful สวยมากเลยครับ
2: ว่าวนี้เป็นว่าวโบราณเลยครับ
0: แล้วว่าวแบบนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: อันนี้เรียกว่าปักเป้าครับส่วนนี้เรียกว่าอีลุงครับ
0: How are the kites different แล้วว่าวมันต่างกันยังไงครับ
1: ปักเป้ามันจะมีห่างครับส่วนอีลุงมันจะมีผู้แทนครับ
0: เดี๋ยวจะให้น้องๆแนะนำตัวเองอ่ะเชิญเลยครับ
3: My name is Rico 12 years old
0: ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Nice to meet you คนต่อไปครับ
4: My name is นชนนท์เข็มทอง 11 years old
0: ชื่อเล่นอะไร
4: ฟิล์ม
0: น้องฟิล์มอายุ11ปีครับและท้าย
5: My name is Poo 12 years old
0: น้องภูมิ My name is Teacher Greg I'm 34 years old ผมชื่อ Teacher Greg แต่ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษว้าวภาษาอังกฤษใช้คำว่า kite เก่งจังเลยแล้ว Teacher Greg เห็นว่าน้องๆก็เล่นเป็นด้วยเก่งแค่ไหนครับ
4: ผมสามารถทำให้ว่าวติดลมได
0: ้เอ๊ะติดลมคืออะไร
1: การที่ทำให้ว่าวติดลมได้คือต้องดูทิศทางลมเป็นครับ
0: แล้วว่าวจะขึ้นบนฟ้าเข้าใจแล้วงั้นขออนุญาตนะครับสอนแค่3คำคำแรกก็คือท้องฟ้าใช้คำว่าอะไรครับ
4: Sky
0: รู้ยังดีนะ Sky คำที่2ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือลมหรือว่ากระแสลมคือ wind เก่งมากเลยและคำสุดท้ายก็คือทิศทางหรือใช้คำว่า
6: direction
0: ยอดแล้วใครเป็นผู้สอนครับ
7: ครูปุ๊กครับ
0: ครูปุ๊กแล้วครูปุ๊กอยู่ที่ไหนฮะ
7: น
0: ู่นเลยพาทีเจอร์เกรกไปเจอกันได้ไหม
7: ได
0: ้โอเคนั้นไปกันเลยนู่น
8: ครูปุ๊กครับครูปุ๊กครับ
9: ว่าไงตัวแซ่บ
1: ผมมาเจอว่าหน้าตาแปลกมาครับและมีคนอยากเจอครูด้วยครับเขาชื่อทีเชอร์เก๊กเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
0: ผมเองครับครูปุ๊กใช่ไหมครับ
9: ครับ
0: แล้วเด็กๆบอกว่าครูปุ๊กเก่งที่สุดในเรื่องทำว่าวจริงหรือเปล่าครับ
9: ใช่ครับ
0: แล้วในมืออันนั้นคืออะไรครับว
9: ่
0: าวยักษ์เรียกว่าอะไรครับ
9: ว่าวจุฬาครับขนาด4ศอกก็จะมีลักษณะเนี่ยเหมือนดาว5แฉกหัวก็จะเรียวแหลมมีปลายปีกแล้วก็อันนี้เป็นขากบ
0: แล้วคุณครูทำเองหรือเปล่าครับ
10: พี่ต้อยเป็นคนทำครับ
0: พี่ต้อยเป็นคนไหนทำเองหรือเปล่าครับ
9: ทำเองครับ
0: โอ้มันใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะได้ว้าวสุดพิเศษแบบนี้ครับ
9: ประมาณ3เดือน
0: 3เดือนโอ้มันใช้เวลานานจริงๆครับอยากเป็นนักเรียนเปิดสอนหรือเปล่าครับ
9: ได้ครับวันนี้ว่าจะเปิดสอนเด็กๆอีกพอดีครับ
0: โอเครับผู้ใหญ่ไหม
9: ได้ครับ
0: วันนี้ทีเจอร์อาสาก็เป็นผู้ช่วยเดี๋ยวอยากทำว้าวและเล่นว้าวด้วยครับ
9: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้น้องต้อยเป็นคนสอนนะครับ
0: Can I go with you? ไปด้วยกันได้ไหม
9: ได้เลยครับ
0: โอเค let's go
9: ไป
11: ทีเจอร์เคยทำว่าวมาก่อนไหมครับ
0: Actually I never made one ก็คือไม่เคยครับวันนี้เป็นวันแรกเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับ So what are we gonna make today หรือว่ามีว้าวอะไรบ้างครับ
12: ปักเป้ากับอีลุมครับ
0: ตกลงมี2แบบนะครับแตกต่างกันยังไงครับ
9: ปักเป้ามันจะมีทรงเป็นสี่เหลี่ยมครับ
0: ครับ
9: แล้วก็มีกำลังปีกช่วงนี้ที่แข็งกว่าครับแล้วก็มีหางไว้ใส่ตรงเข็มตัดท้ายเข็มปักเป้าครับส่วนอีลุมมันจะกำลังปีกจะเล็กกว่าครับแล้วก็มีผู้ใส่สองข้างครับ
0: อ๋อโอเคว้าวภาษาอังกฤษว่า kite
6: kite
0: wing wow ก็คือ fly a kite
6: fly a kite
0: เก่งมากทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge เรื่องอะไรครับ flying a kite ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามที่หลังครับโอ้แล้ววันนี้ทำอีกนิดนึงนะครับว่าแบบไหนทำง่ายกว่า
13: ปักเป้า
0: ปักเป้าง่ายกว่าโอเคทีเจอร์ก็อยากลองและอยากทำด้วยมีอุปกรณ์หรือว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
13: มีไม้บรรทัดครับ
0: โอเคคำที่ดีครับ ruler
6: ruler
0: วิโก้นักนำหน่วยนะมีอะไรเจออะไรครับ
13: คัตเตอร์คร
0: ับไม่ยาก cutter
6: cutter
0: น้องฟิล์มครับ จออะไรบ้าง
11: กาวครับ
0: นี่เองนะครับใช้คำว่ากลืบ
6: กลืบ
0: เก่งมากต้อยแนะนำหน่อยครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
9: ไม้ไผ่ครับ
0: ไม้ไผ่ bamboo
6: bamboo
0: ต้อยครับเป็นไม้ไผ่แบบไหนครับ
9: ไม้ไผ่สีสุกครับ
0: สีสุกแล้วก็โอ้อันนี้ขาดไม่ได้เลยอ่ะในมือที่จะมีอะไรครับ
11: ได
0: ้ได้ภาษาอังกฤษว่ามี2คำ thread
6: thread
0: มีคำอื่นด้วย string
6: string
0: เก่งมากเอาไปใช้ได้เพื่ออะไรครับ
9: ผูกว่าวครับ
0: ผูกถ้าไม่ได้ผูกมันไปแล้ว
9: ใช
0: ่และสุดท้ายกระดาษ
9: กระดาษ
0: ประเภทไหนครับหรือแบบไหนครับ
9: กระดาษฟางครับ
0: mulberry
6: mulberry
0: paper
6: paper
0: แล้วส่วนของว่าวก็จะมีหางคอดูหน่อยครับอยู่ตรงไหน
9: เนี่ย
0: หางภาษาอังกฤษว่า tail
6: tail
0: แต่ถ้าเป็นปีกใช้คำว่า wing
6: wing
0: โครงมีหรือเปล่าต้อยครับ
9: โครงคร
0: ับ อันนี้โครงจะเรียกว่า frame
6: frame
0: we go กว่าจะได้ว้าวทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแบบนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับ
12: 30นาที
0: 30นาทีเราจะลองทำด้วยแต่ว่าเราจะแยกเป็น2ทีมเราจะเล่นเป็นทีม we go อยู่กับทีเชอร์ผู้ที่ไหนครับ
5: อยู่กับฟิล์มครับ
0: โอเคต้อย
9: ครับ
0: สอนไปเรื่อยๆนะครับ
9: ไม้มันก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้มันต้องผ่านการเหล่าการกล่อมครับกล่อมให้ได้ขนาดแบบนี้ครับ
0: อ๋อให้มันกลมๆใช่ไหม
9: ใช่ครับแล้วก็ลบคอออกหน่อยนึงแล้วก็ไปดัดไฟให้มันตรงครับดัดตรงเสร็จแล้วก็เริ่มเหล่าขัดนิดหน่อยแล้วก็มันเป็นรูปโครงแบบนี้
0: อ๋อแล้วก็ผูกเชือกใช่ไหมครับ
9: ผูกเชือกครับ
0: แต่ว่าวนี้มันไม่เหมือนกันตรงนี้มันจะลงมาเพราะอะไรครับ
9: เพราะว่าเราดึงเข็มปักเป้านี้ไปหาปีกครับสองข้างมันก็จะโค้งอย่างนี้ครับ
0: ถามไม่ได้ถามจะมีปัญหาหรือเปล่า
9: ไม่มีครับแต่ว่ารูปร่างจะไม่เหมือนกัน
0: โอเคผูกอยู่แล้วเรียบร้อยอย่างนี้นะครับแล้วยังไงต่อ
9: ขึ้นโค้งทำให้ปีกงอ
0: ครับ
9: โค้งครับทีเชอร์ดูก่อนครับอย่าเพิ่งเล่นครับ
0: ใช่ขอโทษนะ
9: ก่อนที่เราจะผูกเราต้องดึงมาทาบให้มันพอดีกันก่อนครับจะได้ไม่ต้องเชื่อ
0: ต้องหวัดไปก่อน
9: ใช่แล้วก็ทบให้มันได้สองข้าง
0: ทางบ้านระวังตัวเองครับคัตเตอร์มันคม
9: เวลาผูกต้องเอาด้านหลังว่าวลงหมายถึงว่าด้านที่ผูกเนี่ย
0: ครับความต้อยครับโหที่จะเรียกดูไม่ออกหลังอยู่ตรงไหนครับ
9: ผมจะเรียกด้านที่เจาะซุ้มว่าเป็นด้านหน้าว่าว
0: ครับ
9: ใช่ส่วนด้านที่ติดดอกผมจะเรียกเป็นด้านหลังว่าวคร
0: ับ อ๋อด้านหลังโอเคเอ้ต้อยเขียนอะไรอยู่ครับ
9: ติ๊กแอบเวลาเราทบมาตรงนี้แล้วเราก็จับมากลางปีกสองข้างจะได้เท่ากัน
0: อ๋อเท่ากันครับโอ้โหต้อยเก่งมากวีก็เคยทำไหมครับ
12: เคย
0: เป็นยังไงบ้างยากไหมยาก
12: ไม่เคยยาก
9: จนเป็นแบบนี้ก่อนครับ
0: โอเคนี่ขั้นตอนแรกนะครับ
9: ต่อไปก็เป็นการปลูกหัวครับผมเชื่อที่ผูกเป็นตะกรุดเบ็ดนะครับ
0: เวลาผูกเชือกต้องหมัดยังไงครับมีเทคนิคหรือเปล่า
9: ผูกตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
9: มีครับต้องเป็นล็อกแล้วก็หักคอไก่เข้ามาครับแล้วก็ตะกรุดเบ็ดสักสองครั้งครับจนเป็นแบบนี้ครับ
0: โอเคเก่งมากแล้วเชือกที่เหลือที่ยาวนะครับตัดทิ้งหรือ
9: ตัดครับก่อนตัดต้องเอากาวตัดเช็คมาแต้มๆให้มันอยู่ครับ
0: ได้วิโก้พร้อมยัง
12: พร้อมครับ
0: โอเคลุยเลยครับ

0: เดี๋ยวให้วีโก้วัดเชือกความยาวประมาณนี้เนาะติดได้เลยครับเดี๋ยวที่ชุดจะจับให้ลงได้อีกไหมอีกโอเควีโก้ good job โอเคฟังนี้ด้วยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้ใช้ได้หรือเปล่า
1: ใช้ได้ช่วย
0: โอเคขั้นตอนที่2ก็คือ
1: กาวลาเท็กมาแต้มตามจุดที่ปลูกครับ
0: ต่อไปนี้ทำยังไงครับ
1: ขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับตัดเชือกส่วนเกินที่ออกปุ๊บขั้นตอนต่อไปก็จะผูกเชือกตรงเข็มไปยันตรงปีกอีกรอบนึงครับ
0: เพื่ออะไรครับ
1: เพราะว่าเส้นเดียวมันไม่แข็งแรงผูกแล้วว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
0: อ๋อเห็นแล้วนะ2เส้นเลย
1: พอผูก2เส้นนี้เสร็จก็จะมีเรียกว่าสักออกมาครับ
0: แล้วใช้เชือกเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนครับสีดำสีขาว
1: สีอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเป็นได้เส้นเล็กลงมา
0: โอเคคำว่าผูกเชือกใช้คำว่า tie the rope
2: tie the rope
0: เก่งจังเลย
1: ต่อไปจะเป็นการปักกระดาษครับแต่ว่าถ้ากว่าจะเป็นแบบนี้มันนานเดี๋ยวมีแบบที่เตรียมไว้ให้ครับ
0: ต่อไปนี้เราต้องใช้กระดาษถูกไหมครับ
1: เป็นขั้นตอนการปักกระดาษ
0: โอเคก่อนจะทำสอนอีกรอบนึงนะกระดาษสาใช่ไหมครับใช้คำว่า mulberry paper
2: mulberry paper
0: ถูกต้องครับแล้วก็มีหลายสีด้วยให้เลือกสีอะไรดีครับต่อเป็นภาษาอังกฤษ
3: green
0: สีเขียวโอเคน้องภูน้องฟิล์มครับเลือกสีอะไรดีฮะ
4: red
5: คร
4: ับ
5: red
0: สีแดงต้อยก็เลือกสีม่วงหรือว่า purple แล้วต้องวัดความยาวต้องวัดก่อนใช่ไหมครับ
1: วัดตัวว่าวของมันแค่ไหน
0: อ๋อเป็นตัวอย่าง

0: พอแล้ว
1: แล้วก็เอาด้านที่ชาเก่าติด
0: ปวางไว้ปึ้ง
1: เป็นไงคร
0: ับเย้ฟิวกูขอดูหน่อยครับเก่งมากโอเค red team is ready green team is ready purple team is ready แต่ยังไม่เสร็จขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับ
2: เป็นการติดคอซุงครับ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อการกระดาษฉีกครับอันนี้เอาไว้ติดคอซุงติดแบบนี้ครับมันจะ
0: โอเคครับ
2: เวลาติดแล้วเราก็ต้องให้มันตรงกับด้านเพื่อได้ล็อกไม้ด้วยครับส่วนซุงด้านล่างนี่วัดกลางปีกแล้วก็ลดลงมา1เซนครับ
0: ได้โอเคจุดแรกนี่โอเควีก็จุดที่2ตรงนี้ฮะเรียบร้อยครับ2จุดแต่ยังไม่หมดต้องเจาะและติดเชือกผูกเชือก
2: ใช่ใช้เข็มครับ
0: เข็มภาษาอังกฤษว่า needle
1: needle
0: โอเคเจาะยังไง
2: ข้างล่าง2จุดครับข้างบน2จุดครับ
0: หนึ่งสองโอเคข้างบนด้วย ready one two three ฮึ๊บเฮ้ยเสร็จแล้วทีมสีแดงจอดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วยังไงต่อครับ
2: แล้วก็ผูกซุงครับใช้เป็นเชือกครับยาว3ส่วนของตัวครับ3ทบของมันนะครับ
0: 3รอบ
2: ใช่
0: We go วัดรอบแรกนะครับ1 2 3โอเคจัดได
2: ้การมัดก็คือร้อยเข้าไปในรูด้านดอกเนี่ยแล้วก็ทะลุรูหลังกลับมาข้างหน้าเหมือนเดิมคร
0: ับ โอเคลองดูฮะ
3: ว่าวจุฬาดั้งเดิมซึ่งเราไม่สามารถกำหนดว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยใดแต่ว่าเป็นคุณพ่อคุณรามตั้งอักษรรอจุฬารอจุฬาท่าพยอมที่มาของว่าวจุฬาก็มีนายทหาร2คนเมื่อสมัยนั้นกรุงสุโขทัยเกิดมีกบฏอ้างยี่ในเมืองหลวงก็ทำยังไงครับปราบไม่ได้เพราะว่าทหารที่อยู่รอบนอกไม่สามารถที่จะข้ามกำแพงแล้วเข้าไปในเมืองหลวงนั้นได้ก็มีนายทหาร2คนก็คิดอุบายว่าควรจะทำว่าวตัวใหญ่ๆขนาด7ตอกแล้วก็เอาหม้อดินใส่ดินระเบิดแล้วผูกขึ้นไปกับว่าวจุฬาทำให้มันตกลงในที่กบฏอยู่ก็จุดสายชนวนหม้อดินที่ผูกไปกับว่าวจุฬาก็ระเบิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นว่าวจุฬาที่ผูกระเบิดขึ้นไปลักษณะของว่าวจุฬาที่เป็นจุดเด่นก็คือเป็นรูปดาว5แฉกพระราชวงศ์เขาเล่นน่ะก็จะเป็นว่าวจุฬาขนาด4ศอกจะมีเสียงดังเสียงดังก็อยู่ที่อูที่หัวการเล่นว่าวต่อสู้คือว่าวจุฬาปักเป้าก็มาจากว่าวเขาเรียกว่าว4ศอกไม่ถึงว่าว7ศอกเขาจะเล่นกันเฉพาะพวกขุนนางชั้นผู้ใหญ่เล่นต่อหน้าพระที่นั่งพระมหากษัตริย์คนธรรมดาเนี่ยในช่วงนั้นน่าจะไม่ได้เข้าไปเล่นเขาเรียกว่าเป็นเล่นการต่อสู้ระหว่างว่าวจุฬาปักเป้าในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมีเล่นหลายครั้งคือว่าวต่อสู้เขาเรียกจุฬาปักเป้าเจ้าวิหารว่าวจุฬาเนี่ยเขาจะมีจำปาติดที่คอซุงเป็นจำปา3ดอกหรือ2ดอกนั่นเขาเรียกว่าอาวุธของว่าวจุฬาเวลาทำการต่อสู้กับว่าวปักเป้ามายุคสมัยหลังในสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีการทำว่าวจุฬาประกวดเรียกว่าว่าวเบญจรงค์ปิดดอก5ชั้นสวยงามมากซึ่งมีหนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงครามที่ทำเมื่อ20ปีก่อนจนถึงปัจจุบันณปัจจุบันนี้ยิ่งสวยเด็กรุ่นใหม่ๆทำสวยมากลักษณะการเล่นว่าวอีหลุมก็ลักษณะเหมือนกับว่าวฟ้าจุฬาปักเป้าแต่ว่าคนที่เล่นต่อสู้จะยืนเสมอกันถ้าจุฬาปักเป้าต้องยืนคนละแดนการเล่นว่าวอีหลุมต่อสู้เนี่ยมันจะนำเอาว่าว2ตัวขึ้นไปคนละตัวแล้วก็ไปฟ้าว่าวให้วิ่งชนกันว่าวอีลุมจะบังคับวิ่งเข้าหากันได้ของใครที่ล่วงลงมาก็ถือว่าคนนั้นแพ้หรือว่าของใครที่ไม่ล่วงและมีอาการบาดเจ็บก็ต้องไปดูบาดแผลของใครบาดแผลมากคนนั้นก็ถือว่าแพ้ก็รู้สึกดีใจนะว่าเด็กรุ่นใหม่คือเยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยเริ่มมาสนใจเรื่องกีฬาว่าวไทยเริ่มประดิษฐ์ว่าวเล่นกันเองในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ย ยังมีเด็กรุ่นใหม่ๆหลายคนที่ยังสนใจสืบสานประเพณีว่าวไทยอยู
0: ่เรียบร้อยนะครับผูกเชือกแล้วก็มีหางด้วยแล้วต้อยครับถ้าสมมติว่าไม่ได้ติดหางจะเกิดอะไรขึ้นครับ
2: เวลาขึ้นไปมันก็จะหมุนครับ
0: โอเคนั้นสอนอีกรอบหนึ่งครับคำว่าหาง
4: tail
5: tail
0: โอ้มันยาวมากเลยอะ
2: เรียบร้อยแล้วครับพร้อมขึ้นแล้วครับ
0: เล่นได
2: ้เล่นได
0: ้เอ๊วิกเกอร์ไว้ไงครับมันจะขึ้นหรือไม
5: ่ขึ้น
0: ขึ้นไหมทีมสีแดงขึ้นหรือไม
5: ่ทีมขึ้น
0: ทีมม่วง
2: ขึ้นอยู่แล้วครับ
0: โอ้เสร็จแล้วเรียบร้อย let's go fly a kite let's go ไปเย้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับว่าวที่เราทำเองด้วยมือของเรานะครับแต่ว่าก่อนจะเล่นว่าวขอสอนภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับประโยคแรกก็คือมาเล่นว่าวกันไหมภาษาอังกฤษว่า do you wanna
6: do you wanna
0: fly a kite
6: fly a kite
0: do you wanna fly a kite
6: do you wanna fly a kite
0: นี่สุดยอดและประโยคที่สองก็คือติดลมหรือภาษาอังกฤษว่า catch the wind
6: Catch the wind
0: เก่งมาก
7: ขอบคุณมากนะครับที่มาเล่นว่าวกับพวกผมแล้วก็มาสอนภาษาอังกฤษกับพวกผม
6: ขอบคุณครับ
0: ยินดีเสมอนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีเปิดประสบการณ์ใหม่ที่เจ้าก็เคยเล่นนะครับแต่ไม่เคยทำแล้ววันนี้เล่นว่าวมันจะสนุกแค่ไหนมันจะว้าวว้าวว้าวว้าวแค่ไหนครับ Let's fly a kite Bye Let's go Let's fly a kite Ready?โอเคพอแล้วขึ้นไปเลย
8: เดี๋ยวแค่ดึงสาวสาวสาวสาวส
0: าวไป Who would have thought kite flying would be so much fun? Today you can learn about kites with the history of old times. Nowadays traditional Thai kite making is fading away. I want everyone to help conserve the kites that they can help keep the ancient Thai children's play art alive and well. See you again soon. สวัสดีครับคำถาม Quiz Challenge ถามว่าข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการทำว่าว A. Sharpener B. Bamboo C. Sandpaper ปั๊มคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A. Sharpener ซึ่งคำว่า Sharpener แปลว่ากบเหลาดินสอนั่นเองครับผมแล้ววันนี้เราจะทำว่าวอะไรบ้างครับ
9: มีปักเป้ากับอีลุมครับ
0: โอเค

ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 在这一片土地上，自然资源富饶，人们生活丰富多样。泰国是一个地理环境和文化紧密相连的国度，这形成了一种难以言说的独特而美妙的特质。这种魅力让全世界为之倾倒，从兰纳陡峭的山顶到广阔的一山高原，从湄南河盆地巨流的稻田，带被邻侧海洋环绕的半岛，地理环境的多样性使得泰国成为亚洲生态系统最丰富的地区之。这源自风水林、森林、农耕区以及水下世界的丰富。自然资源维系了各地区人们的生活方式，热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业智慧，而一山高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇欢乐的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及童趣蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，伊善地区使用发酵食品、腌鱼酱和糯米，农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道，每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมาก

0: มายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะวันนี้บอกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้จะพาพวกเราไปรู้จักอีกหนึ่งช่องทางของการใช้เสียงใช้การพูดเพื่อประกอบอาชีพและเป็นอาชีพที่ครูงอนะอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นก็คืออาชีพนักพากย์ค่ะเพราะเธอคนนี้รางวัลการันตีนะคะเป็นผู้พากย์ดีเด่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะไม่เบานะคะคร่ำบอดอยู่ในวงการการพากย์มาถึง22ปีหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะใกล้เกษียณแล้วหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้อายุเพียง29ปีฟังไม่ผิดนะคะนั่นแปลว่าเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่8ขวบค่ะบอกได้เลยนะคะว่าประสบการณ์แน่นๆเลยเรามารู้จักเธอคนนี้กันวันนี้แน่นอนเราจะต้องคุ้นเสียงของเธอแน่ๆเราจะมาเรียนรู้การใช้เสียงเพื่อสร้างอาชีพที่รักได้ใครสนใจอยากเป็นนักพากย์ใครอยากรู้ว่าตัวละครเนี่ยที่เราเคยดูเบื้องหลังคือผู้หญิงคนนี้นี่เองนะคะและตอนนี้เธอคนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะคุณอ๋อมแอมนพวรรณค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: แนะนำเลยค่ะวันนี้ใครที่อยากเดินเส้นทางนักพากย์ต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเริ่มจากแอมเนี่ยจุดเริ่มต้นของแอมก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเริ่มที่คุณพ่อละกันแอมเนี่ยตามคุณพ่อไปทำงานด้วยคือคุณพ่อเนี่ยเป็นนักพากย์อยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เหมือนเห็นการทำงานของเขาเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยหยุดเรียนเราก็ตามเขาไปทำที่ทำงานด้วยตั้งแต่เอาง่ายๆคือตั้งแต่จำความได้เลยค่ะก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในห้องบันทึกเสียงห้องพากย์ก็จะเห็นกระบวนการทำงานของเขานะคะแล้วมีวันหนึ่งแอมแอบขโมยบทพากย์ที่เขาใช้แล้วอะค่ะกลับบ้านไปแล้วก็ไปนั่งอ่านนั่งท่องก็คือพ่ออาจจะเห็นแววด้วยแต่ณตอนนั้นพอเราไปพากย์ให้พ่อฟังพ่อก็จะแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็หงอยเป็นหมาหงอย โอเคไม่ทำแล้วก็ได้ไม่ลองพากย์แล้วก็ได้แต่ว่าก็ยังตามคุณพ่อไปค่ะแต่ด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกคือเขาให้ทำอะไรเราก็ทำแบบชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบคือชอบไปหมดค่ะแล้วห้องข้างๆคุณพ่อค่ะเป็นสตูบันทึกเสียงเหมือนกันก็จะคือมีห้องพากย์หนึ่งสองสามเงี้ยห้องสองเขาก็เลยลองเรียกแอมเข้าไปใช่พอลองเรียกเข้าไปเขาบอกว่าเขาก็อ่ะส่งบทให้พอส่งบทให้ปุ๊บเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองพากย์ดูลองอ่านซิทำได้นี่งั้นเอาจริงเลยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปบันทึกจริงๆในตอนนั้นซึ่งพูดอยู่แค่ว่า
2: ลาก่อน
1: แค่นี้เองค่ะทั้งเรื่องแบบพูดอยู่แค่นั้นคือเป็นแค่แบบเด็กหญิงหนึ่งในเรื่อง
0: เรื่องอะไรคะ
1: ชื่อเรื่อง Joseph King of Dream ค่ะใช่อันนั้นคือเรื่องแรกของแอมเลย
0: ยังไม่มีชื่อเป็นของตัวเองเลยเป็นเด็กหญิงหนึ่ง
1: ใช่เป็นเด็กหญิงหนึ่งที่แบบวิ่งผ่านซีนหนึ่งซีนไปแล้วซึ่งณตอนนั้นคือพอเราได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกแต่วันที่ตีเช็คค่าผ้าออกมาจำนวนเงินมันคือแอมจำได้เลยเช็คแรกของงานเนี่ยมันคือ800บาทณตอนนั้น800บาทสำหรับเด็กอายุ 7-8 ขวบ
0: ม
1: ันยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะมันก็แบบหุ้ยได้800เลยนะแบบเฮ้ยเราทำแค่นี้เองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เด็กหญิง1ได้800เลยเหรอ
1: เด็กหญิง1ได้800นะตอนนั้นคือแบบโอเคเราก็เลยเหมือนแบบเรียนรู้การทำงานตรงนี้แต่ทุกครั้งที่แบบว่าเราเอาบทกลับมาพากย์เองอย่างเงี้ยเราก็จะโดนคุณพ่อบ่นบ่อยๆคือคุณพ่อก็จะแบบคอมเมนต์หนุนคอมเมนต์นี่มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเสียความมั่นใจจังเลยแบบไม่กล้าจังเลยแล้วคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้แอมแบบเขวเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยคุณพ่อก็จะสอนคอยสอนแล้วก็พาไปส่งที่ทำงานด้วยแล้วทุกครั้งที่พ่อพาไปส่งที่ทำงานเขาก็จะเหมือนไปนั่งดูเราพากย์ด้วยนะคะพอเราพากย์แล้วเหมือนไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่เอาใหม่ไม่เอาแบบนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จนเรารู้สึกว่าเรากดดันคือมีอยู่ครั้งนึงเลยที่ว่าพ่วงกับบอกให้คุณพ่อเนี่ยออกไปข้างนอกก่อนใช่แล้วหนูก็สามารถที่จะรันงานต่อไปได้จนจบ
0: คือมันคลาสสิกมากนะคือคนในครอบครัวสอนกันเองเนี่ยมันจะลำบาก
1: ใช่ค่ะ
0: คือคุณพ่อคงไม่เข้มอย่างนี้กับคนอื่นหรอก
1: ใช่
0: แต่ด้วยความว่าลูกอยากให้ออกมาดีไม่อยากให้ลูกเป็นภาระของคนอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยจะเยอะหน่อยกับลูกตัวเองอันนี้ธรรมดาเป็นในทุกครอบครัวเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราก็เหมือนเสียความมั่นใจตรงนี้ไปก็คือพ่อถามแอมจริงๆว่าแอมตั้งใจจะเป็นนักพากย์อยู่แล้วไหมแอมตอบเลยว่าณตอนนั้นคือไม่มีในหัวเลยค่ะแต่เราแค่ชอบเขาให้ทำเราชอบทำแต่ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาเป็นนักพากย์อาชีพแบบคุณพ่อจริงๆที่แบบนั่งทำงานทุกวันพากย์หนังทุกวันทำได้ยังไงใช่ค่ะเพราะสมัยเด็กเราก็คือแค่ไปเรียนเสร็จก็กลับมาพากย์อาทิตย์ละ2-3วันหรือก็มีงานแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นจ๊อบไปแต่มองไม่เห็นภาพตัวเองในการที่ว่าเราจะต้องมานั่งทำงานทุกวันโดยการพากย์เสียงทุกวัน
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะ
0: จากเด็กที่คุณพ่อบอกไม่ใช่ไม่จนมาได้รางวัลตอนได้รางวัลครั้งนั้นคุณพ่อว่าไงมั้ง
1: ตอนนั้นคุณพ่อยังไม่รู้แอมก็ยังไม่มั่นใจว่าเราฝันไปหรือเปล่านะคือในตอนนั้นน่ะรางวัลนี้ค่ะได้มาจากเรื่องชินจังจอมแก่นใช่ไหมคะแล้วชินจังจอมแก่นเนี่ยเวอร์ชั่นแอมเนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชั่นแรกซึ่งเวอร์ชั่นก่อนเขาก็ทำไว้ดีมากๆเลยซึ่งพอมีการโยนบทชินจังมาให้แอมเนี่ยแอมค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนักใจและกดดันมากเข้าไปอีกเพราะว่าเวอร์ชั่นเก่าเขาก็ทำไว้ดีแล้วเราเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเวอร์ชั่นใหม่แล้วคนดูเขาจะชอบเราไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกดดันตัวเองด้วยแล้วก็ พยายามดูเวอร์ชันเก่าๆดูว่าเขาทำไว้ยังไงแล้วเราก็เอามาปรับใช้ของเราอะค่ะในแบบฉบับของเราพอวันที่หนังมันออนไปแอมก็ไปแอบเปิดคอมเมนต์ดูก็จะมีทั้งชื่นชมมีทั้งว่าอะไรเงี้ยเราก็ดูที่เขาว่าเนี่ยเขาว่าอะไรยังไงหลังจากนั้นแอมก็กลับมาปรับอีกค่ะปรับไปเรื่อยๆคือช่วงเวลาที่แอมภาคชินจังเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ายังไงนะกังวลภาคไปกังวลไปคือพอมาดูงานตัวเองรู้เลยว่าตัวเองกังวลนะคะใช่พอหลังๆถึงจะรู้สึกว่าเออมันฟรีขึ้นนะเรารู้สึกฟรีขึ้นกับตัวละครนี้จนเราตั้งใจกับมันมากจริงๆงานนี้คือตั้งใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกคนเก่าเขาทำวิดีอะเนาะจนมีวันนึงมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะคุณเงาะบอกว่าคุณนพวรรณใช่ไหมคะคุณหนอมแอมพอดีเราจะแจ้งให้ทราบว่าคุณได้เข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะแอมก็บอกอะไรนะคะรางวัลอะไรนะคะเขาก็บอกว่าอ๋อรางวัลโทรทัศน์ทองคำค่ะสาขาผู้ภาคดีเด่นนะคะจากเรื่องชินจังจอมแก่นค่ะแอมก็ถามจริงเหรอคะแอมคนเดียวเหรอคะคือตอนนั้นคือเป็นการภาคทีมก็คือภาคทั้งทีมลงทีมร่วมกันเนี่ยแหละค่
0: ะ
1: ก็โอเคเป็นชื่อเราคนเดียวก็เขาก็เชิญไปงานพอถึงงานวันประกาศรางวัลเราก็โอเคแต่งตัวสวยงามไปอะค่ะจนสุดท้ายคือวินาทีที่ประกาศรางวัลเนี่ยเขาก็ประกาศชื่อเรา
0: ว้าว
1: หนูก็แบบณตอนนั้นพอเขาพูดชื่อหนูอะมันเหมือนทั้งหอประชุมนั้นคือเงียบไปหมดเลยหนูเหมือนฝันนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปรางวัลแล้วก็โอเคลงมามันคือความรางวัลนี้มันคือความภาคภูมิใจของเราจริงๆคือมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะมันเป็นผลอันนี้คือผลของความตั้งใจของเราแล้วก็แอมเชื่อว่ารางวัลที่แอมได้รับมันไม่ใช่เพราะว่าตัวแอมคนเดียวแน่นอนแอมบอกได้เลยว่าชินจังจอมแก่นมันไม่ได้ประสบความสำเร็จแค่แอมคนเดียวคือมันอยู่ที่เพื่อนร่วมงานทุกคนทีมงานทุกคนที่ทำให้มันดีขึ้นณจุดนี้ด้วย
0: ว่าไงพอหลังจากเราตั้งสติได้แล้ว
1: พ่อก็ยิ้มหน้าบานเลยค่ะ
0: ถือมือช้างพ่อบอกงี้
1: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่แอมทำงานตอนเด็กๆมาเนี่ยคุณเงา
0: ะ
1: คือเราก็จะหลีกเลี่ยงพ่อมาโดยตลอดไม่ให้พ่อไปส่งเพราะว่าถ้าพ่อไปส่งพ่อจะต้องเข้าไปในห้องพักด้วยเวลาเปิดงานเจองานตัวเองไม่ให้พ่อดูเดี๋ยวพ่อคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันจะเกรงอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันจะเกรง
0: แต่เขาก็คือไอดอลของเราอะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะคือพ่อจะเป็นคนค่อนข้างเคี่ยวมากโดยเฉพาะเรื่องของวินัยด้วยค่ะคือคำที่พ่อสอนมาตลอดเลยตั้งแต่เล็กจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยพ่อจะพูดเสมอว่าไปทำงานอะให้ไปก่อนเวลาไปรอเขาดีกว่าให้เขารอเรา

0: แล้วแล้วอ๋อมก็โอเคคํานี้คือมันจําขึ้นใจแล้วอ๋อมก็ทํามาโดยตลอดด้วยค่ะ
1: กลับไปที่ภาคชินจังคืออันนี้ครูเข้าใจมากเลยเพราะครูเองเราในฐานะคนดูเคยเราก็ติดเสียงโดเรมอนโนบิตะนะโนบิตะเป็นแบบนี้โดเรมอนต้องเป็นแบบนี้มีครั้งนึงครูไปเจอคนที่ภาคแล้วไม่ใช่เสียงโนบิตะของฉันน่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงขั้นไม่ดูเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะธรรมชาติของคนฟังเนี่ยมันจะชอบติดอะไรที่คุ้นชิน
0: ใช่
1: ทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นชินจังเป็นเวอร์ชั่นของเราเนี่ยโอ้โหขอเสียงหน่อยได้ไหมลองยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะ
0: ก็จะเป็นวันนี้ครับผมโนฮาระชิโนสุเกะฮะวันนี้ผมอยู่กับง้อคนสวย
1: เฮ้ย
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วตอนหัวกว่าเราจะมาเจอจุดที่ทำให้เราแบบมาเจอจุดผ่อนคลายเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือตัวแก็บก้าวข้ามว่าจากที่เราเกรงการตัดสินของคนอื่นจนมาเจอจุดที่มันเป็นใช่ละของเราจนได้รางวัลเนี่ยอะไรคือจุดก้าวข้ามอะฮะ
0: จุดก้าวข้ามอาจจะเป็นคนรอบตัวด้วยค่ะพอทุกครั้งที่โอเคเวลาเราทำงานกันเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเกรงเขาก็จะคอมเมนต์แล้วเอออย่าไปเกรงนะหรือถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าวันไหนที่เขารู้สึกว่าเรารู้สึกฟรีสไตล์แล้วเขาบอกวันนี้ดีโอเคทำแบบนี้นะก็จะมีผู้ใหญ่คอยสอนด้วยอะค่ะใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็ยังมีเสียงชมมากขึ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: แต่ว่า
0: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วจุดท้าทายของการพากย์เสียงเนี่ยคือเรื่องไหน
0: จุดท้าทายของการพากย์เสียงเหรอคะถ้าเป็นคนใบ้ค่ะคุณเงาะงงใช่ไหมคะว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงใช่แอมก็งงเหมือนกันว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงแอมอ่ะใช้ประมาณว่าใช้ศาสตร์ที่แอมเรียนมานะคะก็คือโอเคแอมก็ไปศึกษาว่าคนใบ้ก็จะมีแบบจะเป็นบุคลิกแบบไหนเขาเวลาเขาจะพูดออกมายังไงแสดงอาการออกมายังไงแอมก็คือใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการศึกษาตัวละครแต่ละตัวที่เป็นคนใบ้ทั้งหมดอะค่ะแล้วก็เอามาปรับใช้กับหนังที่จะพาก
1: ตั้งแต่เริ่มพากมาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ยเคยนับไหม
0: จริงๆไม่เคยนับเลยแต่ตีสักประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
1: พันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน
1: ี่หูคุยยังแบบใจคือคิดว่าเออหลักร้อยพันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: เพราะถ้าคิดว่าพากตั้งแต่7-8ขวบเนี่ยปีนึงเราก็พากหลายเรื่องแต่พอเรียนจบมาแล้วทำงานอ่ะคือหนูทำแทบทุกวันดีกว่าเสาร์อาทิตย์บางทีหนูก็ไม่ได้หยุดค่ะ
1: ประจำเลยใช่ไหม
0: เ
1: วลาขอวันนี้ไหนๆมาแล้วอยากฟังแบบหลายๆเสียงได้ไหมหลายๆคาแรคเตอร์ได้ไหมเออลองแบบแยกคาแรคเตอร์หน่อยอันนี้เรื่องไหนนี่เรื่องไหนเป็นคนแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะก็จะมีสมมติถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเป็นเรื่อง Lilo and Stitch เป็นการ์ตูนตั้งแต่ภาคสมัยเด็กๆเลยค่
1: ะ
0: ก็จะเป็นชื่อ Lilo นะคะ
2: ทุกวันพฤหัสหนูต้องเอาแซนด์วิชเนยถั่วไปเจ้าป่าพักกินนะคะแต่พอดีวันนี้เราไม่มีแซนด์วิชเนยถั่วหนูก็เลยถามพี่สาวของหนูว่าหนูจะอะไรให้เขาดีพี่ก็ตอบว่าแซนด์วิชทูน่าจะให้ปลากินทูน่าได้ไงล่ะคะคุณรู้ใช่ไหมว่าทูน่าคืออะไรมันเป็นปลาที่หนูให้พัดกินทูน่าหนูก็กลายเป็นคนสังคมรังเกียจนะสิ
0: อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเด็กผู้หญิง
1: มีอะไรอีกมีอะไร
0: ก็จะมีจูดี้ฮอปมั้งคะสวัสดีฉันเจ้าหน้าที่จูดี้ฮอปตำรวจ CPD ฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนรถให้เรากำลังรีบมากเลยอะไรประมาณน
1: ี้เอาอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกขออีกสักสองเสียงอ่ะ
0: อีกสักสองเสียง
1: ที่แบบแตกต่าง
0: แตกต่างก็อาจจะเป็นคนแก่ก็สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ยายจะมาเล่านิทานให้ฟังนะจ๊ะกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วอะไรประมาณนี้
1: คุณยายจิบน้ำขิงหน่อยไหมคะคุณยายเอาอีกสักเสียงสุดท้าย
0: เอาอีกสักเสียงสุดท้าย
1: เซ็กซี่มีไหมมีแบบบทแบบ
0: จริงๆแอมจะไม่ค่อยได้บทเซ็กซี่สักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นแบบได้แบบลุยๆก็จะเป็นแบบอย่าง Star Wars ก็จะเป็นเรย์ก็เหมือนเสียงแอมเลยก็จะเป็นแบบฉันเรย์สกายวอล์กเกอร์ขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้า
1: ว้าวคือแบบดูแล้วแบบว่าคุณผู้ชมสนุกมากอ่ะคือความเล่นเสียงของแอมเนี่ยมันจะแบบมันมีหลายช่องเสียงมากฝึกยังไงอะฮะ
0: ฝึกยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยการฝึกของแอมคือการจำค่ะจำพี่ๆป้าๆอาๆนักพากย์ที่เขาทำกันเพราะตั้งแต่เด็กมาแอมยังทำไม่ได้หลายๆเสียงเราก็คือจะเป็นได้แค่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายในตอนเด็กๆนะคะแล้วพอโตมาเนี่ยเราได้มาเรียนรู้การทำงานร่วมกัน คือตอนเด็กๆอาจจะเป็นภาคแบบภาคคนเดียวอะค่ะแต่พอโตมาจะเป็นการภาคแบบเป็นทีมภาคพร้อมกันเพราะฉะนั้นบทที่เราได้รับในแต่ละเรื่องอะเราได้มากกว่าหนึ่งเราต้องทำได้มากกว่าหนึ่งตัวละครแรกๆแอมก็ทำไม่ได้พอเรียนจบมาแอมบอกตามตรงว่าเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่อะค่ะเหมือนเริ่มเรียนรู้ใหม่เลยเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่เลยแล้วก็จะจำว่าอ๋อพี่คนนี้เขาชอบทำเสียงแบบนี้อ่ะไหนลองกลับบ้านไปทำซิ อยู่บนรถเงี้ยขับรถแอมก็ทำ
1: คีย์ของมันถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเป็นนักพากย์ถ้าเขาอยากจะฝึกเนี่ยเขาต้องฝึกยังไง
0: แอมว่าสำหรับคนที่อยากเป็นนักพากย์หนึ่งเขาต้องชอบดูหนังอยู่แล้วและสองเขาต้องมีหนังเรื่องโปรดหนังเรื่องโปรดของเขาอาจจะเลือกมาสักซีนหนึ่งที่เราชอบตัวละครนี้โอเคปริ้น

0: บทมาหรือไม่ก็ลองจดคำพูดของตัวละครนั้นมาค่
1: ะ
0: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะแอมให้ระยะเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วกันวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนซึ่งแอมว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างหนึ่งนะคะพอเราย้อนไปฟังวันที่1เราอาจจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้เราต้องแก้วันที่2เราต้องแก้อะไรวันที่3เราต้องแก้อะไรแต่พอเรามาฟังวันที่30เปรียบเทียบไปกลับไปวันที่1มันเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มีใครทำได้แบบเดิมแน่นอนค่ะด้วยความคล่องด้วยความแบบอ่านแล้วมันโอเคสมูทขึ้น
1: ใช่คือสำคัญคือหูฟัง
0: ใช่
1: ฟังต้องเยอะเลยเนาะเพราะว่านักพากย์เนี่ยเราจะพูดออกไปได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่ามันมายังไงถ
0: ู
1: กไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วฟังปุ๊บเราก็ฝึกฝนทำซ้ำๆลองเล่นไปเสียงเรามันมีโอ้เสียงต่ำเสียงสูงเสียงอะไรเราก็เล่นของเราไป
0: ใช่ค่ะ
1: มีคำถามหนึ่งครูสงสัยมานานว่าอย่างสมมติเวลาเราดูหนังฝรั่งสมมติเวลาฝรั่งเขาเล่นเขาก็จะพูดกันปกติอะอย่างสมมติแบบว่าสมมติเขาพูดบอกว่าทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้แบบ why you do แบบสมมติเขาบอก why you do this to me ปึ้งแต่พอมาเป็นภาคไทยมันจะต้องเหมือนบวก acting เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงแบบมันจะต้องเป็นแบบทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉันฉันเยอะนึกออกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเกิดสมมติว่าเคยมีผู้ใหญ่บอกไหมว่ามันต้องบวกขึ้นไปอีกหนึ่งนะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อจริงๆแล้วแบบนี้อาจจะต้องดูที่หน้าหนังในแต่ละเรื่องด้วยนะคะบางทีฝรั่งอะโทนเสียงเขาในการพูดอาจจะไม่อิโมชันเท่าคนไทยเราด้วยคือถ้าเราไปพูดโทนเดียวกับเขาเลยอะมันก็จะดูแบบโมโนโทนไปนิดอาจจะต้องบวกเพิ่
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยเราใส่ได้เต็มร้อยเลยค่ะเราสามารถโอเวอร์แอคติ้งได้แต่ถ้าเป็นหนังที่เป็นคนเนี่ยเราอาจจะต้องอิงธรรมชาติไปด้วยภาคให้เหมือนพูดอะค่ะเหมือนเราคุยกันอยู่แบบนี้เลยค่ะ
1: โอเคเพราะว่าสมมติอย่างดูเด็กเนี่ยแต่อันนี้ในทางของแอคติ้งเนี่ยนะคะสมมติว่านักเรียนการแสดงของครูคนไหนเนี่ยดูการ์ตูนมาแล้วมาเล่นแอคติ้งเนี่ยครูจะบอกว่าลูกห้ามใส่เสียงการ์ตูนมานะลูกเพราะเด็กบางทีติดไงเพราะเวลาความการ์ตูนมันสนุกอะสีสันในเสียงมันสนุกแบบนี่เราจะทำอะไรกันนะเฮ้ยจริงเหรอมันจะแบบเฮ้ยสนุกมากเลยพอมาเล่นจริงมาปุ๊บฮะคุณพ่อแค่วันนี้นะหนูอยากจะพาคุณมาบอกลูกออกมาจากโลกการ์ตูนก่อนลูกนี่คือโลกของความเป็นจริงฉะนั้นในโลกของการพากย์อะโดยเฉพาะการ์ตูนมันจะต้องบวกขึ้นไปอีก
0: ใช่
1: จากในชีวิตเราจะใส่ acting อะไรของเราลงไปในเสียง
0: ใช่ค่ะ
1: บทร้องไห้
0: บทร้องไห้
1: เราต้องร้องจริงไหมหรือว่าเราใช้เทคนิคทำเสียงเครือเอา
0: เทคนิคทำเสียงเครือด้วยแต่แอมอะเป็นคนอินด้วยความที่เรียนการแสดงมาด้วยมั้งคะก็เลยมีตั้งแต่เด็กเป็นอินแต่ว่าตั้งแต่เด็กก็อินมากแล้วจำได้ว่าภาคเรื่อง Lilo and Stitch เนี่ยแหละค่ะแล้วมันมีฉากหนึ่งที่ตัวละครที่ชื่อ Stitch เนี่ยมันตายแล้วเราร้องไห้จริงๆแล้วก็โอ๊ยทำไมมันตายเราอินจริง
1: ๆ
0: ทุกวันนี้คือแบบภาคหนังบางเรื่องที่มันเป็นแบบดราม่าจริงๆเราก็ร้องร้องจนแบบโอเคหนูภาคต่อไม่ได้อะค่ะแบบเสียงมันขึ้นจมูกเราไม่สามารถเคลียร์ตอนนั้นได้ก็อาจจะต้องแบบพักงานแป๊บนึงแล้วก็ไปจิบน้ำเยอะๆให้เสียงมันเคลียร์มีนะคะนักพากย์หลายคนที่ว่าเป็นแบบนี
1: ้โอ้แต่สำหรับครูว่าดีด้วยซ้ำต
0: ่
1: อให้เสียงอาจจะไม่ได้สวยเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าม
0: ัน
1: จะถึงใจคนดูเลยอ่ะเนาะมันจะจริงมากลองทำอันนี้หนึ่งซีนเล่นๆให้ครูได้ไหมสมมติในซีนหนึ่งมีคน3คนเดี๋ยวให้เป็นฉากที่หนูหน้าหมวกแดงเนี่ยไปเจอคุณยายแล้วคุณยายนั้นเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่มดลองดูนะในเรื่องเดียว3เสียงอิมโพรไวส์สดๆเลย
0: ได้ค
1: ่ะลองดูสมมติว่าไปเจอคุณยายนอนอยู่บนเตียงแล้ว
0: ได้ค่ะ
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: โอ้หนูเองเหรอจ๊ะคนเดิมเลยนี่นะอุ้ยวันนี้หน้าตาสดใสจังเลย
2: คุณยายคะหนูเอาแอปเปิ้ลมาฝากคุณยายค่ะ
3: โอ้ยขอบใจมากนะจ๊ะหลานจ๋า
2: คุณยายกินเลยสิคะ
3: ยายยังไม่ค่อยหิวเลยจ้า
2: คุณยายไม่ลองกินหน่อยล่ะคะหนูเก็บสดๆมาจากต้นเลยนะคะ
3: อ๋อก็ได้ก็ได้

0: ยายจะกินแล้วนะจ๊ะ
1: อุ๊ยทำไมคุณยายมีตาสีเขียวด้วยล่ะคะ
0: อะไรนะตาสีเขียวไม่มีนี
1: ่เนี่ยค่ะหนูเห็นนะคะคุณยายอุ๊ยตายแล้วทำไมคุณยายมีเขียวด้วยล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าฉันเป็นแม่มดน่ะสิฉันจะสาบแกฉันจะสาบแกให้เหลือตัวนิดเดียวแล้วเก็บไว้ในโหลคอยดูเถอะมานี่นะดังเด็กดีเด็กดีของคุณยายใช่ไหม
2: อะไรประมาณนี้ได้ไหมคะ
3: สนุกมากอุ๊ยอมแอมมีลูกเถอะลูกเธอจะต้องเป็นแม่ที่เล่านิทานที่สนุกที่สุดในโลกโอ้โหคือชั่วโมงบินเนาะ
0: ใช่ค่ะ
3: มันคือการฝึกฝนการฟังซ้ำและได้ทำอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
3: นะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติมีใครสักคนอยากที่จะเริ่มทำช่องทางที่เขาต้องพาตัวเองไปที่ไหนนะไปสมัครยังไงหนทางเป็นยังไงลองบอกเผื่อมีใครสักคนที่เขาอยากทำค่ะ
0: จริงๆนะตอนนี้เนี่ยมีหลายช่องทางมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างเปิดโอกาสให้เสียงใหม่ๆมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะทักส่วนตัวแอมมาก็ได้ค่ะในแฟนเพจของแอมเองบอกว่าอยากสนใจอยากพากย์เสียงคือถ้ามีงานอะไรหรือว่าต้องการแคสติ้งเสียงเนี่ยแอมก็จะสามารถส่งให้เขาได
3: ้
0: อ
3: ่ะ
0: ใช่แล้วก็จะมีของทางค่ายต่างๆที่เขาเปิดรับสมัครนักพากย์ใหม่ๆก็จะมีการเปิดแคสติ้งตอนนี้รู้สึกจะเป็นการเปิดแคสติ้งผ่าน Clubhouse
3: เนา
0: ะใช่ค่ะ
3: แต่ก็น่าสนใจนะเพราะ Clubhouse มันว่าด้วยเรื่องเสียงล้วนๆเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
3: ก็คือสามารถติดตามช่องทางเพจของพี่อ๋อมแอมได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นให
0: ้
3: นะคะเราไปปุ๊บส่งเสียงไปให้ฟังก่อนนะ
0: ใช่ค
3: ่ะส่งเสียงไปให้ฟังว่านี่คือเสียงหนูทำได้กี่เสียงก็ส่งมาเลย
0: ใช่
3: นะยิ่งทำได้เยอะก็ดีเข้าไปใหญ่เลยหาบทดีๆสักสั้นๆควรส่งออดิชั่นเทปมาเนี่ยเทปแคสติ้งเนี่ยควรยาวแค่ไหนบทสั้นยาวแค่ไหนยังไงดีคะ
0: ประมาณซีนหนึ่งเลยแล้วกันค่ะประมาณซีนหนึ่งใช่ค่ะ
3: หนึ่งซีนก็ใช้ประมาณสักนาที
0: สองนาทีสองนาที
3: โดยประมาณไม่ต้องยาวมาก
0: ใช่
3: แต่พอให้รู้ว่าเสียงคุณ
0: เป็นแบบ
3: เป็นแบบไหนนะแล้วก็ทำสักหลายๆเสียงคุณได้กี่เสียงคุณก็ทำมาเยอะๆแล้วก็ส่งไปให้ที่พี่อมแอม
0: ใช่ค่ะ
3: เป็นทั้งอาชีพเสริมก็ได้อาชีพหลักก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
3: อาชีพนี้อยากทำคือตอนส่วนตัวของครูเข้าใจว่าโหอาชีพนี้มันเหมือนน่าจะมีคนที่เขาประจำอยู่แล้วอะมันจะแทรกเข้าไปเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้ค่ะนักพากย์หน้าใหม่มีเยอะมากๆเลย อย่างแอมเนี่ยตอนที่แอมเคยไปอบรมให้แบบคนที่อยากพากย์หนังเนี่ยนะคะณวันนี้เขามานั่งพากย์กับแอมแล้วอ่ะรู้สึกดีมากเลยใช่ค่ะ
3: ดีมากนี่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนการแสดงของครูส่งเสียงกันไปด้วยนะ
0: ดีเลยค่ะ
3: เพราะแต่ละคนเขาก็สนุกกันเวลาเราอยู่ในห้องล่ะพวกเราก็จะชอบเล่นเสียงกันเนี่ยพวกรักแสดงอะเนา
0: ะ
3: มันก็บีบเข้าไปเสียงนั่นเสียงนี
0: ้
3: เดี๋ยวให้ส่งไปหาน้องแอมดีกว่า
0: ดีเลยค่ะ
3: โอเควันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เห็นนะคะหนทางการมาเป็นนักพากย์มืออาชีพสำคัญมากๆก็คือต้องเริ่มจากสิ่งที่เขารักก่อนนะเริ่มจากสิ่งที่เรารักรักปุ๊บไม่พอนะคะรักต้องมาพร้อมกับการฝึกฝนฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆหลายคนอาจจะบอกแหมก็โชคดีสิมีคุณพ่ออยู่ในวงการแล้วหารู้ไหมเลยว่าเขามาด้วยตัวของเขาเองเลยเขาใช้โอกาสเบื้องต้นที่มีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่โอกาสมันจะไม่มีวันมาถึงวันนี้ได้ถ้าเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองฝึกแม้กระทั่งในรถนะคะหรือจะถูกคำบอกว่าเธอสู้ของเวอร์ชั่นเก่าไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหยุดผู้หญิงคนนี้ได้นะคะครูก็เลยอยากให้พวกเราที่ฟังอยู่ตอนนี้แน่นอนค่ะสิ่งที่เราทำอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะมีคนช่วยวิจารณ์ให้เราได้พัฒนาตัวเองเลือกเอาคำวิจารณ์เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองทำไม่หยุดค่ะทำในสิ่งที่เรารักทำไม่หยุดแล้วเราก็จะได้คำว่าความสำเร็จมาเยือนเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอมแอมมากๆเลยนะคะที
0: ่
3: มาให้ความรู้และที่สำคัญก็คือ channel หนทางนะใครอยากที่จะเป็นนักพากย์ติดต่อไปที่เพจของน้องแอมได้เลยนะคะเราต้องการนักพากย์มือใหม่อีกมากมายเลยค่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายจากอมแอมนะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาฝึกในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะหนทางทำยังไงจะต้องเริ่มยังไงจุดท้าทายความยากอยู่ตรงไหนในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ

0: ะสำหรับน้องๆที่อาจจะเป็นนักพากย์นะคะหนึ่งเลยคือถ้าเราพูดชัดแล้วโอเคเราอาจจะแบบว่ามีสกิลในการพูดชัดแล้วเราอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นก็สามารถที่จะส่งผลงานเสียงมาให้แอมทางเพจ Facebook นะคะชื่อว่าออมแอมห้วยเสียงภาษาไทยหรือว่าสามารถ follow แอมได้ที่ Clubhouse นะคะเพราะว่าห้อง Clubhouse ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดแคสเสียงด้วยเพื่อที่จะเอามาพากย์หนังอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถได้พากย์สดๆตรงนั้นแล้วก็ฟังคอมเมนต์ตรงนั้นได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองแบบโอ๊ยเสียงไม่ดีไม่มั่นใจแต่ว่าอยากเป็นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแอมว่าเรื่องแบบนี้มันฝึกฝนกันได้เพราะงั้นยังไงก็สู้ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานกันเข้ามานะอยากร่วมงานด้วยแล้วก็อยากให้มีนักพากย์ใหม่เข้ามาเยอะๆค่ะ
1: เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะคะและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาษาอังกฤษของไทย PBS ด้วย
2: เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมากๆนะคะรวมถึงเสรีภาพในการผลิตก็เยอะมากเช่นเดียวกันสื่อมวลชนก็ต้องทำงานอย่างมีความรับผิดชอบจริยธรรมในการรายงานข่าวอย่างแม่นยำและรอบด้าน
3: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9กันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุ

เหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามค่ะคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footfit for Five สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษฟุตฟิตไปกันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance

ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยแล้วค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการFood Fit for Fireในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crashCrash, crash. ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning. The car crashed into a tree this morning. รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip C-L-I-P เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ A video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรกcustomer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

วัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวง Kinsberger ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะการชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติ

เหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Fire สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fightส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่5สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะทําให้พื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะ

พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงประจำวันที่6สิงหาคมนี้ได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาส่วนวันที่7สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านระดิษฐ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดส่วนวันที่8สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดส่วนวันที่9สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์สุนโลกกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารนครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและลพบุรีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์มาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รอบนะคะทุกคนผิดเมฆเป็นสุดสาครต้องขี่ม้านิลมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เฮ้ยไม่ต้องคิดว่าไปหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่แน่ปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเบคพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาพย์เหชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงแม
2: ่
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ว้าวนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
4: ๆครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
3: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ใน1960年邓培同九世王溥密蓬阿德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，施利吉王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาชริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
1: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议，批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育、科学及文化组织，列入人类非物质文化遗产代表作名录。
2: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
3: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆแหล่งทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于士力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了施利吉王太后殿下 保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，电线将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外市场的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanawari。 电线还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装。联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广敬畏艺术以及推动泰国文化。

0: 文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: 在过去当医学技术尚未发达时人类治疗滋生的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
2: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
3: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
2: ่ครับ
3: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
2: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
3: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตมันแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
2: อ๋อเหรอครับไม่ใช่มัน
3: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
2: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
3: ใช่
2: คือการความลึก
3: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎是佛陀的御医他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础这种树木充满了知识慈悲和对人体的理解最终演变成了按摩这门学科此后这门按摩学科在寺庙宫廷和乡村得以传播它融合了文化和本土知识

0: 成为了一种通过口述传承，也身体实践，并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德伦理，并尊重传授技艺的师父。
1: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
3: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
3: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning How are you today?
1: I'm fine. And you?
2: How do you do? How have you been? How's it going?
0: Wait, Professor. What are you doing? The kids are all confused.
2: Oh, I was just using different ways to greet them.
0: Professor เขากำลังทักทายน้องๆในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งคนไทยเราหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับการทักทายเดิมๆเช่น How are you today? I'm fine, thank you, and you? เวลาเราได้ยินการทักทายแบบใหม่ก็อาจจะทำให้เรางงได้ค่ะ
2: Yes, that's right. In English, there are many different ways you can greet someone. Like I just said, how do you do? How have you been? Or how's it going?It has the same meaning as สบายดีไหม or เป็นอย่างไรบ้าง
0: ตัวอย่างเลยนะคะก็คือ how do you do หลายคนอาจจะตอบว่า I'm talking to you แต่ professor เขาไม่ได้ถามค่ะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่เขาถามเราว่าสบายดีไหมซึ่งคำตอบที่เราควรจะตอบเขาก็คือ I'm fine thank you หรือว่า I'm doing greatพี่ก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้กันได้นะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around
0: เอาละค่ะน้องๆค่ะวันนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: Yeah ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข16ค่ะ
4: มาเลยค่ะน้องแพลวของเรา
0: หมายเลข16ชื่อว่าอะไรคะ
5: แพลวค่ะ
0: น้องแพลวกี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is respect
5: R-E-P-E-C-T
2: Okay, your answer is... Incorrect, I'm so sorry. You were very, very close. The correct way to spell respect is R-E-S-P-E-C-T
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
6: ซอนค่ะ
0: น้องซอนย่อมาจากอะไรลูก
6: กุญแจซอน
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is wallet
6: W-O-L-L-I-N-G
2: Incorrect, I'm so sorry The correct way to spell wallet is W-A-L-L-E-T
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปใครเอ่ยใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลข3ค่ะหมายเลขสาวน้อยของเราหมายเลข3ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อนิต้าค่ะ
0: นิต้าน้องนิต้าอยู่ป.อะไรแล้วลูก
7: ป.2ค่ะ
0: ป.2พร้อมหรือยังลูก
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้ว Professor
2: Your word is activity
7: A C T I V I T Y.
2: Okay, your answer is correct. Good job.
0: Yay! High five! เก่งมากเพราะว่าวันนี้น้องนิต้าเป็นคนแรกที่จะไปที่ Bike Stop เลยค่ะเย้เก่งมากเราไปลุ้นดีกว่าค่ะว่าใครจะออกมาสะกดคำคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะวิ่งมาอย่างเร็วเลยชื่ออะไรลูก
8: Forest ครับ
0: Forest อยู่ปอะไรล่ะคะ
8: ป2ครับ
0: กี่ขวบคะ
8: 7ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
8: คร
0: ับ
2: Your word is angel
8: A N G E L
2: Okay your answer is correct good job
0: แปลว่าอะไรครับ
9: นางฟ้าครับ
0: นางฟ้าเอ๊ะไปอีกซับได้เลยค่ะเอาล่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะมาสะกดคำต่อไปหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข9ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข9
10: น้องซี
0: น้องซีอยู่ปออะไรคะ
10: ป.4
0: วันนี้พร้อมไหมลูกพร้อมนะ
2: Your word is perfume
10: P-A-M-P-U
2: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell perfume is P-E

0: E-R-F-U-M-E
1: คนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข13ค่ะหมายเลข13ชื่ออะไรคะ
2: เปรมครับ
1: น้องเปรมน้องเปรมกี่ขวบแล้วคะ
2: 8ขวบครับ
0: Are you excited to be here
3: Yeah, I'm very excited to be here.
0: Oh, good answer. You only have one word to win. Your word is country.
3: C-O-U-N-T-R-Y.
0: Your answer is... correct. Congratulations.
1: Yeah, I'm great. เก่งมากนี่เราสามารถแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหม
3: Thai is one of Asian countries.
0: That is a good answer. Good job.
1: Yeah. เขาลาไปเลยค่ะน้องเปรมชาบะลีไปกันเลยเอาล่ะค่ะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขตอนนี้หลายๆท่านกำลังพึ่งไสยศาสตร์นะคะ19ค่ะเพื่อนดีใจแทนด้วยชื่ออะไรลูกนิวตันตั้งใจฟังดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is medical
4: M E D I C A L
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: Medical ก็แปลว่าเกี่ยวกับการแพทย์เก่งมากวันนี้โหสะกดได้แม่นยำมากน้องนิวตันเข้ารอบไปที่ใบสต็อปเลยค่ะเหลืออีกกี่ที่ที่ใบสต็อปคะที่สุดท้ายแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนที่จะมาสะกดคำคนต่อไปก็คือผู้โชคดีก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะน้องซันกี่ขวบแล้วคะ
5: เจ็ดครับ
1: ขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is story
5: S T O R Y
0: Okay your answer is correct congratulations
1: เชิญเพื่อนๆทั้ง4คนที่ไปต่อมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยลูกน้องซันไปข้างหน้าเลยครับและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดเย้และช่วงหน้าค่ะน้องๆจะสะสมเงินได้มากเท่าไหร่และทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันช่วงหน้าเลยค่ะ Let's go to Spelling Tree
6: และตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็กำลังติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันครับทำงานเป็นทีมกันแบบนี้น่ายกย่องจริงๆครับความสนุกความตื่นเต้นกำลังรอพวกเขาอยู่ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยคนเก่งทั้ง5คนพร้อมๆกันเลยครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
3: มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
1: เพราะอะไรคะถึงจะนำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า
3: เพราะว่ามันจะสูญพันธุ์แล้วก็เลย
7: เพราะว่าไดโนเสาร์สูญไปแล้ว
1: โอ้เพราะไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์ไปแล้วเราก็ต้องช่วยอนุรักษ์สัตว์อื่นๆไม่ให้สูญพันธุ์ไปเหมือนไดโนเสาร์ใช่ไหม
8: คร
1: ับเอาละค่ะน้องๆค่ะน้องๆทราบกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
7: ครับผม
1: เย้ค่ะทราบกันดีแล้วไปเริ่มกับน้องนิต้าคนแรกกันเลยนะคะทุกคนประจำที่เลยค่ะ เราไปเลือกหมวดกันเลยค่ะมีหมายเลข1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
8: 3
1: หมายเลข3ค่ะ Hospital แปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
8: โรงพยาบาล
1: โรงพยาบาลพร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now jar
8: Again please
0: jar
8: pass
0: bedbed
8: b b e t
0: bed
8: b e t
0: bed
8: b e d
0: nurse
8: n u r s e
0: doctor
8: d o c t o r
0: gloves
8: again
0: gloves
8: pass
0: medicine
8: pass
0: Cotton.
1: หมดเวลาค่ะน้องนิต้าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนบ้างที่เมื่อกี้เราข้ามไปนะคะคำว่า gloves แปลว่าอะไรรู้ไหมคะนิต้าอะไรนะคะสะกดได้ไหมลูก
9: gloves
1: gloves
0: gloves can be tricky because the V sound in the middle, gloves. Also, it's important to hear the S at the end of plurals.
1: อีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่นิต้าพลาดไปก็คือคำว่า cotton.
0: The correct way to spell cotton is C-O-T-T-O-N.
1: แปลว่าสำลีค่ะไม่เป็นไรนะคะน้องนิต้าพี่เห็นถึงความตั้งใจของหนูมากๆเลยเพราะตัวเท่านี้อายุเท่านี้ทำได้ตั้ง3คำนี่ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือกับน้องนิต้าหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะเชิญกลับไปที่ใบสต๊อปได้เลยนะน้องฟอเรสต์คะตาหนูแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 4 5 6 7 8 9เพื่อนๆว่ายังไงคะเลือกอะไรนะคะ Forest
10: 5
1: หมายเลข5โอ้มาแนวเชื่อเพื่อนนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Body Accessories รู้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร
10: เครื่องประดับ
1: ใช่บนร่างกายถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now Cap
10: C-A-P
0: Bag
10: Bag.
0: Bag.
10: B-A-T-G.
0: Bag.
10: Pass.
0: Belt.
10: Belt. Pass.
0: Ring.
10: Ring.
0: Ring.
10: R-I-N-G.
0: Necktie.
10: Necktie. Pass.
0: Glasses.
10: Glasses. C-Pass. Come on, come on, come on, pass.
0: Earrings.
10: Hi.
1: คำสุดท้าย earrings ก็คือต่างหูนั่นเองเพราะเป็นเหมือนที่แหวนที่เรามาใส่ที่หูใช่ไหมคะ Professor, what is the correct way to spell earrings?
0: E A R R I N G S.
1: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำเลยคือคำว่า bag
10: กระเป๋า
1: ก็รู้นี่ Forest ไหนลองสะกดให้พี่อีกที
10: BAG
1: ถูกต้องอีกหนึ่งคำ necktie มีใครสะกดได้บ้างเอ่ย
11: necktie
0: That is correct
1: เก่งมากค่ะ necktie ค่ะ Forest ทำไปได้ทั้งหมด2คำนะคะรวมกับของน้องนิต้าเป็น5คำค่ะขอจับประมือหน่อยเชิญกลับไปนั่งที่ใบสต๊อปได้เลยนะคะน้องเปรมครับเชิญเลยครับอ้าวแคทหายไปไหนออกมาแล้วตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายหมายเลขมากๆเลย
12: ไฟนอลแบบไม่สุดก็คือ
1: ไฟนอลแบบไม่สุดก็คือ8เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไรOccupation
12: คืออะไรครับ
1: แปลว่าอาชีพนั่นเอง
12: ง
1: ่ายเลยหมูเลยใช่ไหมขอให้ได้เต็ม10เลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: we will start now actor
12: actor
0: model
12: model
0: baker
12: baker
0: lawyer
12: what
0: lawyer
12: lawyer
0: lawyer
12: L-R-O-Y-E-R
0: Lawyer
1: ทำได้นะ
12: Pass
0: Waiter
12: W-A-I-T-E-R
0: Scientist
12: S-C-I-E-N-T-I-S-T
0: Fireman
12: F-I-R-E-M-A-N
0: Engineer
12: E-N-G-I-N-E-E-R
0: Architect
12: What?
0: Architect
12: Pass
0: Fisherman
12: F-I-S-H-E-R-M-E-N
1: หมดเวลาค่ะแล้วก็คำเมื่อกี้ทันด้วยนะคะน้องเบเย่แต่ว่าคำนี้ค่ะขอบอกว่าทริกกี้มากๆเลยแต่เราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่า fisherman นี่ทริกกี้ยังไงคะ
0: fisherman is a tricky word because if you say it singular which ends in man it sounds the same as the plural form that ends in men
1: อีกคำนึงเมื่อกี้ที่เราข้ามไปคำว่า architect มีใครรู้ไหมคะ
12: Architect
0: She did
1: แปลว่าสถาปนิกค่ะเอาละค่ะน้องเปรมรู้ไหมลูกว่าวันนี้ตัวเองทำถูกไปกี่คำรวมกับของเพื่อนเพื่อนเป็น13คำเก่งสุดๆไปเลยกลับไปรอที่ใบซับได้เลยนะคะน้องเปรมนิวตรอนแท็กทีมออกเลยลูกพร้อมไหมลูกรอบนี้พร้อมกับรอบที่แล้วไหมคะ
11: พร
1: ้
11: อม
1: พร้อมแล้วนี่1 2 4 6 7 9เพื่อนเพื่อนยังไงนะคะโอ้มีหลายเลขเลยนิวตรอนคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะลูก
11: 7ค่ะ
1: หมายเลข7นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร Bakery รู้ไหมคะว่า Bakery แปลว่าอะไร
11: ร้านขนม
1: ร้านขนมถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now cake
4: C A K E
0: bread
4: Again, please.
0: Bread.
4: B-A-B-R-A-N-D.
0: Bread.
4: Pass.
0: Butter.
4: Pass.
0: Caramel.
4: Pass.
0: Cookie.
4: C-O-O-K-I-E
0: Toast
4: Pass
0: Cracker
4: C
1: หมดเวลานะคะ Cracker มีใครรู้ไหมคะว่า Cracker สกดยังไงเอมี่คะ
12: C-R-A-C-K-E-R
0: That is correct
1: แล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะมี Bread มีใครสกดได้ไหมคะ
4: BREAD
1: ถูกต้องนะคะแปลว่าขนมปังแล้ววันนี้ค่ะน้องนิวตรอนก็ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น15คำค่ะไปกลับไปแล้วที่ไม่ทราบได้เลยนะคะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราน้องสันเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลข9ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Bathroom Bathroom คือ
13: ห้องน้ำค่ะ
1: ห้องน้ำถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now Soap
4: S-O-A-P
0: Comb
4: One more time
0: Comb
4: C-O-M-B
0: Foam.
4: Again?
0: Foam.
4: Pass.
0: Mirror.
4: M-I-R-R-O.
0: Mirror.
4: M-I-R-R-O.
0: Mirror.
4: Pass.
0: Towel.
4: T-O-W-E-L.
0: Shampoo.
4: S-H-A-M-P-O-O.
0: Conditioner.
4: CONDIS Pass.
0: Shower.
4: SHOWEL
1: ใกล้มากเลย
0: The correct way to spell shower is SHOWER
1: ER เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปคือคำว่า mirror MIRROR นั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องซันทำไปได้ทั้งหมด4คำค่ะรวมกับของเพื่อนๆ เป็น19คำขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปทำมาข้างหน้าเลยนะคะและนี่ก็คือชมหน้า5ผู้เข้ารอบของเราที่วันนี้ทำไปได้ทั้งหมด19คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะนำเงินเท่าไหร่ไปบริจาค
7: 9,500 บาท
1: ถูกต้อง19คำคำละ500บาททั้งหมดเป็น 9,500 บาทซึ่งวันนี้นะคะน้องๆจะนำทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเรานะคะส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ก็ขอเชิญน้องๆคนเก่งทั้ง20คนทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆคุณค่าของการให้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่ความปรารถนาดี
0: The value of sharing is measured by intentions, not objects
1: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: Good
11: Virtual reality is changing the world, especially in the way we educate and train people. I'm Dr. Moritz Bachiaprut from Mahidol Bremen Medical Informatics Research Unit at the Faculty of Information and Communication Technology. This is my latest research result.A virtual reality system for stress inoculation training of emergency healthcare personnel. Nowadays, medical schools focus more on training in the physical skills and not so much on teaching their students to psychologically deal with stressors. Since there is an increasing evidence of medical personnel suffering from stress, we think that this psychological aspect of trainingis an interesting area that we should explore. This VR system is intended to inoculate emergency healthcare personnel to future stressors by letting them practice stress coping skills in a virtual environment. The system simulates a stressful rescue scenario for emergency personnel who role play a first-time medical responderAn interactive storytelling is implemented to engage users and to elicit intense emotional responses. Users can explore virtual environment using VR equipment, can speak naturally to virtual characters, and must make crucial decisions. Virtual reality is a promising technology for creating immersive and stressful environmentsthat are otherwise too costly, too dangerous, or too impractical to set up in the real world. We explore the use of VR and interactive storytelling to synthesize stressful virtual environment for stress inoculation training in the new context of emergency healthcare personnel. This is our development team consisting of 3D modeler and programmer.First, we create 3D models and animation in this modeling program called Blender. And then we import them into Unity 3D program, which is used to add programming logic to the simulation. We also use Unity 3D program story in the scenario, and also to interface with VR equipment that allow user to interact with the virtual environment.First, we equipped the trainee with VR devices. The head-mounted display presents the virtual environment. Head motion is tracked to allow the user

0: สวัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์แกนนะครับ
0: พี่ปูนค่ะ
1: ครับและนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปฟิตร่างกายในส่วนของตอนเช้าร
0: วมถึงการดูแลร่างกายให้สุขภาพดีในทุกวัน
1: ครับผมและในส่วนของวันนี้ลักษณะอีซี่โยคะนะครับซึ่งเป็นโยคะแบบง่ายๆนะครับเน้นในส่วนของท่านั่งในวันนี้เพื่อคลายกล้ามเนื้อปรับระบบไหลเวียนเลือดของร่างกายเราให้ดีขึ้นนะครับและเราพร้อมเราไปเตรียมตัวกันเลย
0: ไปค่ะ

จากที่เราเตรียมตัวกันเสร็จแล้วครับเราจะมาเริ่มในส่วนของคลาสเลยนะครับและตอนแรกเราจะเริ่มจากการวอร์มร่างกายก่อนนะครับทุกคนนั่งในส่วนของท่าขัดสมาธิเลยนะครับนั่งให้หลังตรงดีมากครับคุณปูนั่งให้หลังตรงเลยเช่นครับใช้มือประสานกันสองข้างนะครับแล้วเหยียดออกไปด้านหน้ากดคางและก้มหน้าลงนะครับทุกคนให้รู้สึกเหมือนเราผลักฝ่ามือไปให้ไกลแล้วบีบหน้าท้องเข้าหาลำตัวนะครับทุกคนจะรู้สึกว่าสะบักและหลังเรารู้สึกตึงนะครับตรงนี้หายใจเข้าเช่นครับยกแขนขึ้นเหนือที่ศีรษะยืดตัวนะครับสายตามองที่ปลายเบาะดีมากครับแขนสองข้างเหยียดขึ้นให้สูงชิดใบหูเลยนะครับไหล่และแขนเราจะได้คลายยืดตัวอีกครั้งนึงสไลด์ตัวด้านหน้าเช่

ให้บ่าและคอเราได้ยืดเอวและหลังเราได้คลายนะครับจากนั้นยกแขนขวาขึ้นหายใจเข้าลึกแล้วเอ็นไปด้านซ้ายมือดีมากครับเปิดไหล่และเงยหน้าขึ้นสู่เพดานนะครับทุกคนจะรู้สึกว่าเอวและหลังเราตรงนี้นะครับจะตึงมากขึ้นนะครับกลับขึ้นมากขึ้นหายใจเข้าและสลับข้างเช่นกันเช่นครับบิดไปด้านซ้ายมองผ่านหัวไหล่ยืดหลังให้ตรงหายใจเข้าลึกๆยกแขนข้างซ้ายขึ้นเช่นกันอีกครั้งหนึ่งสไลด์ตัวไปด้านหน้าเช่นครับเอ็นด้านหน้าพร้อมเปิดไหล่ทุกคนพยายามให้แขนด้านบนเราเหยียดให้ตึงนะดีมากครับมันจะได้ยืดลำตัวด้านข้างเช่นกันกลับขึ้นมาคืนผ่อนคลายยกแขน2ข้างขึ้นเหนือที่สะเลยนะครับแล้วพับข้อศอกขวาไปด้านหลังดีมากครับคุณปูนใช้แขนซ้ายจับข้อศอกทุกคนออกแรงดึงไปด้านซ้ายในจังหวะที่เราหายใจออกแน่นอนเราจะรู้สึกว่าต้นแขนและไหล่เราจะได้คลายหายใจเข้าลึกกลับขึ้นมาคืนเช่นกันสลับข้างพับแขนซ้ายค่อยๆดึงหายใจออกยาวยืดให้ตึงมากที่สุดต้นแขนและไหล่ดีมากครับกลับขึ้นไปคืนหายใจเข้าจากนั้นยืดหัวไหล่นะครับแขนขวาเหยียดไปด้านหน้าถูกต้องครับส่วนขอซ้ายบีบเช่นกันทุกคนมองไปที่ไหล่ข้างขวาถูกครับให้เราโฟกัสไปที่หัวไหล่ด้านนอกนะครับจะตึงมากขึ้นเช่นกันผ่อนคลายสลับข้างเช่นครับแขนซ้ายหายใจเข้าบิดใบหน้าและคอหายใจออกยืดไหล่ให้มากขึ้นเช่นกันครับผ่อนคลายโอเคทุกคนเราเริ่มในส่วนของท่าที่1เลยนะครับในท่าผีเสื้อนะครับให้ทุกคนนั่งฝ่าเท้า2ข้างประกบกันแล้วดึงเข้ามาหาลำตัวเช่นกันยืดตัวและหลังให้ตรงนะครับค่อยๆเอียงศีรษะไปด้านขวานะครับมองไปที่ไหล่แล้วมองลงสู่พื้นให้รู้สึกว่าบ่าเราจะได้ยืดนะครับในส่วนของท่านี้เราจะโฟกัสไปที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านในนะครับกล้ามเนื้อแอดดักเตอร์กลับมาคืนครับมองไหล่ซ้ายพอยต์สำคัญทุกคนพยายามยืดหลังให้ตรงนะครับมองลงสู่พื้นให้ตึงบ่าและคอจากนั้นแล้วเช่นครับมองตรงด้านหน้าเช่นครับทุกคนหายใจเข้าลึกๆแล้วก้มลงไปด้านหน้าครับโน้มตัวลงไปสู่ต้นขาให้เรามองไปที่ปลายเรานะครับมองไปด้านหน้าถูกต้องครับพยายามแอนหลังดีมากครับคุณปูนให้รู้สึกว่าทุกคนเข่าสองข้างเรากดลงนะต้นขาด้านในจะยืดจากนั้นค่อยๆยื่นแขนสองข้างไปด้านหน้าเลยนะครับเดินไปกับพื้นถูกต้องคุณปูนหายใจเข้าก้มลงและหายใจออกขยับมือออกไปนะครับให้ตึงต้นขาด้านในขางตรงนี้สองลมหายใจเข้าออกดีมากครับสไลด์แขนไปข้างหน้าเยอะๆเลยจากนั้นกลับขึ้นมาคืนยกลำตัวขึ้นหายใจเข้าต่อด้วยทุกคนเหยียดขาข้างขวาด้านหน้าเลยนะครับเหยียดให้ตรงเลยเมื่อเหยียดตรงแล้วให้รู้สึกว่าปลายเท้าเราตั้งขึ้นนะครับดีมากครับคุณปูนยกแขน2ข้างขึ้นเหนือที่สักยืดตัวขึ้นหายใจเข้าจากนั้นทุกคนสไลด์ตัวไปด้านหน้าเช่นครับไปจับปลายเท้าแต่ถ้าจับไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าจับไม่ถึงให้เราจับที่หน้าแข้งของเราดีมากคุณปูนจับปลายเท้าได้ครับทุกคนพยายามก้มตัวลงไปด้านหน้าเยอะแน่นอนว่าหลังตรงนี้เราจะถูกยืดนะครับหลังด้านล่างรวมถึงต้นขาด้านขวานะครับใต้เข่าเราจะรู้สึกตึงมากขึ้นหายใจเข้าลึกๆก้มกลับมากขึ้นดีมากครับขางตรงนี้นับ1ค่อยๆรู้สึกตึงมากขึ้นยกศอก2ข้างขึ้นสูงนับ2ดีมากครับขางไว้นับ3ยกลำตัวกลับขึ้นมาคืนหายใจเข้าดีมากครับคุณปูนหมุนตัวไปด้านซ้ายเช่นครับแขนขวาจับเข่าซ้ายทุกคนยังตั้งปลายเท้าอยู่เหมือนเดิมนะขาเรายังตรงเหมือนเดิมถูกต้องครับยกแขนด้านหลังขึ้นหายใจเข้าสไลด์ไปด้านหน้าไปจับปลายเท้าเช่นกันดีมากครับจับไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับแขนนี้ให้เราโฟกัสไปที่ลำตัวด้านข้างจะตึงมากขึ้นนะครับให้รู้สึกว่าไหล่ข้างขวาเราบีบเข้าไปด้านในเยี่ยมมากครับคุณปูนเปิดไหล่และเงยหน้าขึ้นสู่เพดานขางสองลมหายใจเช่นกันเอวและหลังเราจะได้คลายกลับขึ้นมากขึ้นหายใจเข้าวางมือซ้ายด้านหลังถูกต้องครับยกแขนข้างขวาขึ้นเลยพร้อมยกสะโพกขึ้นสู่เพดานเยี่ยมมากครับทุกคนเพื่อยกสะโพกขึ้นมาแล้วให้เราผลักสะโพกมาด้านหน้าอย่างเงี้ยนะครับขณะที่ปลายเท้าเรากดอยู่

ดีมากครับทุกคนเกร็งข้อมือด้านล่างปล่อยสบายๆเงยหน้าขึ้นสู่เพดานเช่นครับผ่อนคลายกลับไปขึ้นดีมากครับสลับแข้งเราเหยียดขาซ้ายขาขวาพับเข่าเช่นกันคุณควรยกแขนขึ้นครับหายใจเข้าลึกเหยียดแขนขึ้นนึ่งสูงดีมากครับโน้มตัวไปด้านหน้าหายใจออกจับไปที่ปลายเท้าดึงเข้าหาลำตัวทุกคนอย่าลืมนะว่าเข่าของเราครับพยายามกดเข่าลงนะครับเราตึงมากขึ้นสไลด์ตัวไปด้านหน้าเยอะนะครับหายใจเข้าสวยมากครับก้มต่ำลงหายใจออกทั้งนี้ทุกท่านนะครับเอาเท่าที่เราทำได้ถ้าเราตึงแล้วเราหยุดตรงนั้นพอแต่ถ้าเรายังไหวเราก็เดินแขนไปข้างหน้าเยอะนะครับดีมากทุกคนขยับมือกลับขึ้นมาคืนครับหายใจเข้าหมุนตัวไปด้านขวามือซ้ายจับเข่าถูกต้องครับบิดใบหน้าและคอมองตามด้านหลังเหมือนเดิมขาเรายังตั้งและเด้งขาเหมือนเดิมนะครับจากนั้นยกแขนด้านหลังขึ้นหายใจเข้าลึกถูกครับสไลด์ไปด้านหน้าไปจับปลายเท้าดีมากครับขาตรงนี้ถ้าใครจับไม่ถึงขอโทษนะครับอยู่แค่นี้ก็ได้นะครับถ้าเราจับไม่ถึงแค่เราอยู่แค่นี้พอยคือให้เราตึงลำตัวด้านข้างดีนะครับคุณยืดแขนไปจับปลายเท้าผลักไหล่เข้าไปด้านในนะครับทุกคนขาตรงนี้2ลมหายใจนับ1

มาครับกดปลายเท้าโพด้านหน้าข้อมือด้านล่างเกร็งกระดูกสันหลังผ่อนคลายเหยียดแขนขึ้นให้สุดสวยมากครับนับ1 2ลมหายใจเช่นกันนับ2เช่นครับผ่อนคลายเยี่ยมมากครับคุณปูนขา2ข้างเหยียดด้านหน้าเลยครับเช่นกันยกแขนขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าเช่นครับก้มไปจับปลายเท้าหายใจออกเป็นท่านั่งที่สบายๆง่ายๆเราสามารถทำได้ทุกวันนะครับจะได้ยืดกล้ามเนื้อต้นขานะครับและข้อต่อของขาเราและสะโพกกลับขึ้นมากขึ้นหายใจเข้าต่อด้วยท่าที่3ของเรานะครับวันนี้รีแลกซ์หัวไหล่ใช้ขาขวาเช่นครับวางบนเข่าซ้ายถูกครับยืดตัวและแอนหลังเช่นกันคุณปูนยกแขนขึ้นหายใจเข้าลึกเช่นครับก้มไปด้านหน้าสไลด์ตัวด้านหน้าจับปลายเท้าจากตรงนี้นะครับเราจะรู้สึกว่าสะโพกเราจะตึงมากขึ้นเราจะยืดสะโพกนะครับพร้อมกับหลังและต้นขาด้านซ้ายให้ทุกท่านกดเข่าข้างขวาลงมาเยอะนะครับเทน้ำหนักมาที่เข่าข้างขวาจะตึงสะโพกมากขึ้นดีมากครับคุณปูนขางไว้หายใจเข้าลึกก้มต่ำลงหายใจออกทั้งนี้เท่าที่เราทำได้นะครับถ้าตึงแล้วเราให้หยุดตรงนั้นพอนับ2นับ3กลับขึ้นมาคืนหายใจเข้ายืดตัวผ่อนคลายหัวไหล่และแขนเช่นครับวางแขนด้านข้างเลยต่อด้วยทุกคนพับขานี้เข้ามาด้านในใต้เข่าครับในท่าฮาฟโลตัสในท่าขึ้นดอกบัวนะครับถูกต้องครับคุณปูนข้อเท้าทั้งสองข้างทุกคนเกร็งนะครับปลายเท้าเราชี้ไปข้างหน้าเลยถ้าใครไหวรู้สึกเพิ่มความหนักให้เข่าและข้อเท้าตั้งฉากกันนั่นแหละครับลักษณะนี้เลยทุกคนจะรู้สึกว่าสะโพกข้างขวาจะตึงมากขึ้นเช่นกันครับคุณปูนยกแขน2ข้างขึ้นครับหายใจเข้ายืดตัวแล้วโน้มตัวไปด้านหน้าเช่นครับถูกต้องวางมือกับพื้นเลยปล่อยตัวสบายๆแน่นอนทุกคนฟิกไปที่สะโพกนะสะโพกข้างขวายืดให้มากสุดนะครับซึ่งสะโพกเป็นจุดเคลื่อนที่ของร่างกายทำงานหนักพยายามยืดให้คลายให้รู้สึกมีความหนักมากขึ้นนะครับทุกคนเดินแขน2ข้างมาด้านขวาสไลด์มาด้านขวามือโอเคขาดีมากครับจะรู้สึกว่าน้ำหนักกดไปที่หน้าขามากขึ้นนับ1นับ2กลับขึ้นมาขึ้นยกลำตัวขึ้นยกแขนขึ้นหายใจเข้าเช่นกันทุกคนพับแขนซ้ายด้านหลังเช่นครับมือขวาจับข้อศอกมือขวาจับศอกซ้ายเลยดึงขณะที่เข่าเรายังกดอยู่ตลอดเวลาดีมากครับคุณปูนยืดนับ1นับ2ขออีกครั้งหนึ่งผ่อนคลายยกแขนขึ้นเหนือศีรษะโน้มตัวด้านหน้ารอบที่2ดีมากครับทุกคนเดินแขนไปให้ไกลที่สุดขณะที่เรากดเข่าอยู่นะครับจะรู้สึกตึงสะโพกหายใจเข้าลึกกลับขึ้นมาคืนผ่อนคลาย

ลำตัวถูกครับเหยียดขาสองข้างเลยรีแลกซ์สลับข้างนะต่อไปขาซ้ายครับขึ้นมาทับขาขวาสลับข้างซ้ายขึ้นบนขาขวาโอเคเช่นครับยกแขนขึ้นหายใจเข้าเช่นการทุกคนก้มไปด้านหน้าไปจับปลายเท้าเหมือนเดิมนะให้เรากดเข่าลงกดขาข้างขวาลงไว้จะตึงที่น่องกดเข่าซ้ายอย่าตึงสะโพกสไลด์ตัวไปด้านหน้าเยอะเอวเราจะได้คลายนับ1หายใจเข้าก้มต่ำมากขึ้นหายใจออกนับ2ดีมากครับขยับมือไปด้านหน้าเยอะนับ3กลับขึ้นมากินผ่อนคลายยืดตัวและหลังตรงคลายหัวไหล่และแขนรีแลกซ์แขนวางข้างเลยเช่นกันครับงอเข่าด้านหน้าเข้ามาเหมือนเดิมถูกครับข้อเท้าชี้ไปด้านหน้าให้สะโพกทั้งสองข้างเรานะครับติดพื้นตลอดเวลาสะโพกทั้งสองข้างออกแรงให้เท่ากันเช่นครับยกแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าสไลด์ตัวไปด้านหน้าหายใจออกดีมากครับคุณปูนขยับมือให้ไกลเหมือนเดิมนะทุกคนพยายามกดเข่าข้างซ้ายลงตลอดให้สะโพกทั้งสองข้างเราติดพื้นตลอดเวลาหาตำแหน่งที่เรารู้สึกตึงมากที่สุดนะครับสะโพกด้านซ้ายถูกครับคุณปูนเพิ่มความหนักครับค่อยๆเดินแขนเดินแขนไปด้านซ้ายมือนั่นแหละครับเราจะกดน้ำหนักมาที่เข่ามากขึ้นถูกครับขาตรงนี้พอพลิกที่สะโพกนะทุกคนให้รู้สึกตึงมากที่สุดหายใจเข้าลงลึกก้มต่ำลงและหายใจออกยาวเยี่ยมมากครับขางตรงนี้สองลมหายใจเข้าออกกลับขึ้นมากขึ้นยกแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าเช่นครับพับแขนขวาด้านหลังสูงครับแขนซ้ายจับข้อศอกดึงขณะที่เข่าด้านบนนะครับเข่าซ้ายเรายังกดอยู่ตลอดเวลาเรายังรู้สึกตึงที่สะโพกตลอดนะครับค่อยๆเอ็นตัวด้านซ้ายมือออกแรงดึงมากขึ้นกลับขึ้นไปคืนหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นรอบสุดท้ายโน้มตัวไปให้ไกลที่สุดอย่ามากับปูนเดินแขนไปกับพื้นค่อยๆให้เรายืดกระดูกสันหลังของเราตรงนี้นะครับขณะที่สะโพกเรายังตึงอยู่เหมือนเดิมนับ1นับ2นับ3เช่นกันครับผ่อนคลายกลับขึ้นมาคืนหายใจเข้าเหยียบมาครับคุณปูนเหยียดขาสองข้างด้านหน้าเลยทุกคนเหยียดเท้าสองข้างเลยผ่อนคลายต้นขาเช่นครับก้มไปจับปลายเท้าอีกครั้งหนึ่งดีมากครับหายใจเข้าลึกอย่าลืมทุกคนกดเข่าสองข้างลงให้ติดพื้นนะค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าจับไม่ถึงปลายเท้าจับที่หน้าแข้งพอค่อยๆก้มต่ำลงเช่นครับผ่อนคลายยกลำตัวขึ้นเช่นการต่อเนื่องนะสะโพกชันเข่าข้างขวาขึ้นครับตั้งเข่าขวาขึ้นดีมากครับปลายเท้าซ้ายเรายังเหยียดอยู่เหมือนเดิมเช่นครับแขนซ้ายข้ามเข่าขวาปิดลำตัวแขนขวาวางด้านหลังถูกครับทุกคนให้รู้สึกว่าศอกและเข่าเราต้านกันตลอดเวลาออกแรงต้านกันนะครับเพื่อเราจะได้ผ่อนคลายกระดูกสันหลังครับยืดตัวขึ้นสูงแล้วมองผ่านหัวไหล่มองด้านหลังเลยดีมากครับนับ1ขาตรงนี้นับ2ใบหน้าและคอบิดเยอะๆนับ3โอเคผ่อนคลายต่อเนื่องเลยครับปวนมือซ้ายวางไว้ด้านหลังกับพื้นถูกต้องครับเอามือขวาอ้อมหน้าแข้งมาอ้อมมาด้านหลังครับมือมาหากันดีมากครับแล้วเอามือมาหากันทุกคนจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับให้เราจับไปที่สะโพกพอนะครับยืดตัวและแอนหลังแน่นอนท่านี้ทุกคนจะรู้สึกว่าสะบักและไหล่เราจะได้คลายนะครับโฟกัสที่สะบักและไหล่ให้เราบีบเข่าเข้าหาลำตัวเยอะเยี่ยมนะครับคุณปูนยืดตัวและแอนหลังบิดใบหน้าและคอหายใจเข้าลึกๆปลายเท้าเราตั้งเหมือนเดิมนับ1นับ2เช่นกันผ่อนคลายนะครับมองตรงด้านหน้าเลยต่อเนื่องด้วยมือซ้ายจับปลายเท้าขวามือซ้ายจับปลายเท้าขวาถูกต้องครับเหยียดออกไปด้านหน้าเลยครับดีมากยกขึ้นนุ่งสูงเข่ขางตรงนี้ครับทุกคนให้รู้สึกว่าหลังเราพิงกำแพงอยู่นะครับยืดหลังขึ้นดีมากครับคุณโบนขาสองลมหายใจเข้าออกพยายามดันส้นเท้าขึ้นสู่เพดานไว้และดีมากครับถ้าเรายังไหวเราก็ดึงปลายเท้าเข้ามาหาลำตัวอีกแล้วโน้มตัวไปหาต้นขาครับมองที่หน้าแข้งไว้ดีมากยกขาตรงนี้

นับ2หายใจเข้าลึกๆนับ3โอเคผ่อนคลายมือซ้ายยังจับปลายเท้าขวาเหมือนเดิมมือขวาวางด้านหลังกับพื้นนะครับถูกต้องยืดตัวและแอนหลังมองไปด้านหลังเลยทุกคนบิดใบหน้าและคอเช่นกันให้เราดึงปลายเท้ามาด้านซ้ายดึงเฉียงมาด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้ดีมากครับบิดลำตัวทุกคนโฟกัสไปตรงนี้นะครับกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาเราให้ตึงมากที่สุดบิดใบหน้าและคอมองด้านหลังอย่ามาครับคุณปูนขางไว้2ลมหายใจนับ1ยืดตัวขึ้น

าข้ามเข่าซ้ายเลยถูกครับบิดมองด้านหลังให้ศอกและเข่าต้านกันเหมือนเดิมทุกคนโดยที่เราโฟกัสไปที่หลังด้านล่างนะครับดูสันหลังเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่หลังด้านล่างเราผ่อนคลายหายใจเข้าลึกบิดใบหน้าและคอศอกต้านเข่าดีมากครับขางตรงนี้เช่นกันผ่อนคลายกลับมาขึ้นแขนขวาไปหลังถูกครับคุณปูนอ้อมมือสองข้างไปหากันดีมากครับแล้วยืดตัวขึ้นมองด้านหลังให้เราบีบเข่านี้เข้าหานะเช่นครับขาตรงนี้สองลมหายใจเข้าออกยืดตัวขึ้นบีบขา

ลายเท้าเลยคลิกขึ้นสู่เพดานถูกต้องครับยืดตัวและแอนหลังเยี่ยมมากครับสายตามองที่ปลายเท้านะทุกคนเหมือนเดิมให้เราโฟกัสที่น่องโฟกัสที่ต้นขาให้รู้สึกตึงมากที่สุดนะครับกล้ามเราจะได้คลายจากนั้นค่อยโน้มไปสู่ต้นขาครับและยกต้นขาขึ้นนึงสูงเยี่ยมมากครับอย่าลืมนะหลังของเราไม่เอ็นนะครับหลังตัวลำตัวเราให้นิ่งไว้ตลอดเวลานะครับดีมากคุณก้มเข้าไปหาเข่าครับนับ1นับ2นับ3แขนขวาจับเท้าไว้เหมือนเดิมแขนซ้ายวางด้านหลังกับพื้นถูกต้องครับขณะที่ขาเราตึงเราจะบิดเอวและหลังด้วยนะครับมองผ่านด้านหลังเช่นกันค่อยๆดึงเขียงไว้ด้านขวาเล็กน้อยนะครับโอเคขณะที่สะโพกเรายังแตะพื้นอยู่ทั้งสองข้างเลยปล่อยตัวสบายๆบิดใบหน้าและคอขางตรงนี้ไว้โอเคครับผ่อนคลายดีมากครับวางขาลงสู่พื้นเลยก้มตัวด้านหน้าก้มไปจับปลายเท้าสไลด์ตัวด้านหน้าเยอะนะครับพยายามกดเข่าสองข้างลงให้ตึงต้นขามากที่สุดเช่นครับผ่อนคลายกลับขึ้นมาขึ้นต่อด้วยท่าพิชเช่นครับสุดท้ายให้เราพับเข่าข้างขวาด้านหน้าโอเคได้ครับพับขาซ้ายถูกต้องทุกคนเซตลักษณะนี้นะข้อเท้านะครับข้อเท้าข้างหน้าให้เราดึงมาด้านหน้าเยอะให้ข้อเท้ากับเข่าอยู่ในลายเดียวกันเลยตั้งฉากกันเลยดีมากครับเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะครับทุกคนพยายามถอยเท้าด้านหลังให้ไกลนะครับขยับเท้าค้างไว้จากนั้นให้เราโฟกัสไปตรงนี้ครับสะโพกข้างขวาเรากดลงดีมากครับให้รู้สึกว่ากล้ามที่ทำงานที่สุดก็คือสะโพกตรงนี้ด้านซ้ายดีมากครับปูนค้างไว้เยี่ยมครับหายใจเข้าลึกๆจากนั้นโน้มตัวไปด้านหน้าเดินแขนไปกับพื้นเลยครับขยับมือสวยมากครับก้มตัวลงทุกคนยังพลิกที่สะโพกนะกดสะโพกลงให้ตั้งฉากกันโฟกัสที่สะโพกซ้ายให้ตึงมากที่สุดดีมากครับคุณครูขยับมือยืดกระดูกสันหลังออกไปเหมือนมีคนจับเท้าดึงด้านหลังเหมือนมีคนดึงแขนเราไปข้างหน้ากระดูกสันหลังเรายืดขาไว้ครับร้องลมหายใจเข้าออกดีมากครับหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวปล่อยสบายสบายเช่นการกลับขึ้นมาคืนเดินแขนกลับขึ้นมาคืนยืดตัวและแอนหลังนะครับต่อตรงนี้นะครับให้ทุกคนวางฝ่ามือข้างซ้ายอยู่หน้าเข่ากับพื้นนะครับจากนั้นถูกแล้วครับเอาข้างในดีกว่าตรงนี้โอเคจากนั้นทุกคนงอเข่าด้านหลังขึ้นมานะครับใช้มือขวามาด้านหลังเลยครับมาโอบที่ข้อเท้าถูกครับคุณปูนมองข้างหน้าเลยมองข้างหน้าโอเคอยู่ท่านี้พอนะครับให้ทุกคนอยู่ท่านี้นะจะรู้สึกตึงว่าหน้าขาเราจะยืดมากขึ้นนะครับและสะโพกเราจะยืดมากขึ้นทุกคนให้รู้สึกว่าน้ำหนักเราเอียงมาด้านขวามือถูกครับขางสวยมากครับในตรงนี้นะครับยืดสะโพกและต้นขา2ลมหายใจเข้าออกเช่นกันนับ1นับ2ให้เราฝึกชาเลนจ์ตัวเองมากขึ้นนะครับเอามือซ้ายมาวางบนเข่าดีมากครับสะโพกเราจะเต่งมากขึ้นมองตรงด้านหน้ายืดตัวและแอนหลังหายใจเข้าลึกขาและสะโพกยังเกร็งอยู่สู้เพิ่มความหนักคุณปูนยกแขนซ้ายขึ้นไปด้านขางแค่นี้พอสวยครับนับ2ดึงปลายเท้ามากขึ้นนับ

ดีมากครับให้เรากดหน้าขาด้านซ้ายลงมาเยอะถูกครับยืดตัวไว้จากนั้นค่อยๆก้มตัวไปด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งในลักษณะเดิมนะครับยืดกระดูกส้นหลังเยอะยังโฟกัสที่สะโพกข้างขวานะครับยังรู้สึกตึงเหมือนเดิมดีมากครับนับหนึ่งหายใจเข้าก้มมากขึ้นนับสองขณะที่ขาด้านหลังทุกคนนะครับบิดเข้านะบิดตลอดเวลาให้เราโฟกัสไปที่สะโพกให้รู้สึกว่าสะโพกของเราเหมือนผ้าที่เปียกน้ำบิดเอาน้ำออกจากผ้าให้ได้บิดให้มากสุดดีมากครับคุณปูนขางไว้นับสามกลับขึ้นมาคืนหายใจเข้ายืดตัวและแอนหลังดีมากครับมือข้างขวาวางกับพื้นต่อเลยส่วนมือซ้ายยื่นมาด้านหลังครับพับเข่าเข้ามาเช่นกันถูกครับมองข้างหน้าดึงปลายเท้าเข้าเยอะๆสะโพกยังเกร็งอยู่เหมือนเดิมหายใจเข้าลึกๆสวยไหมครับคุณปูนดึงข้อเท้าเยอะสะโพกทั้งสองข้างเราเกร็งไว้นะชาเลนจ์ตัวเองมากขึ้นเอามือมาจับที่เข่าดีครับแต่ถ้าเรารู้สึกเหมือนจะล้มให้เราวางมือกับพื้นเหมือนเดิมนะครับเพิ่มความหนักมากขึ้นยกแขนข้างขวาขึ้นสุดพลานเยี่ยมมากครับขางตัวให้นิ่งนั่นคือสะโพกทั้งสองข้างเราจะเกร็งเพื่อพยุงลำตัวดีไหมครับนับหนึ่งเหยียดแขนขึ้นนึงสูงเพิ่มความหนักนะครับถ้าเรายังไหวนะให้พับแขนมาด้านหลังเอ็นตัวมากขึ้นนั่นหลักขางไหมครับนับสองนับสามโอเคผ่อนคลายวางฝ่ามือเช่นครับวางสะโพกลงแล้วเหยียดเท้าสองข้างมาด้านหน้าเหมือนเดิมเช่นเดิมครับก้มไปจับปลายเท้าปล่อยสบายสบายคราวนี้นะครับเอวและหลังเราไม่เกร็งขาไม่เกร็งค่อยๆก้มตัวต่ำลงจังหวะที่หายใจออกดีมากครับขางตรงนี้ยืดตัวและแอนหลังกลับขึ้นมาขึ้นเช่นครับทุกคนยกมาขึ้นเลยนั่งคัสมาเลยครับผ่อนแขนรีแลกซ์แขนสองข้างจับที่เข่าคันนี้มองไหล่ขวาเช่นกันครับกดไหล่ด้านซ้ายลงให้บ่าและคอเรายืดไหล่ไม่ต้องเกร็งดีไหมครับกลับขึ้นมาขึ้นมองไหล่ซ้ายกดบ่าด้านขวาลงนะครับตึงไปถึงกล้ามเนื้อที่คอหายใจเข้ากลับมาขึ้นนะครับตรงกลางแล้วกดคางเข้าหาลำตัวครับก้มหน้าลงดีมากครับให้รู้สึกเหมือนไหล่สองข้างเรากดลงนะคอไม่เกร็งโอเครีแลกซ์มองข้างหน้าเลยนั่นก็คือในส่วนของคลาส Easy Boy Yoga วันนี้นะครับขอบคุณครับ

0: คครับหลังจากที่เราเล่นในส่วนของโยคะไปหนึ่งครั้งนะครับสิ่งที่เราได้ในตรงนี้นะครับส่วนบนก็จะเป็นในส่วนของกล้ามสะโพกครับสะโพกตรงนี้แล้วก็ต้นขาของเรานะครับจะรู้สึกสบายมากขึ้นหลังจากเราเล่นเสร็จนะครับตรงนี้ทุกท่านสามารถนำไปฝึกได้นะครับในทุกๆวันนะครับจะทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเราดีขึ้นระบบการทำงานของร่างกายเราดีขึ้นนั่นคือสุขภาพเราดีแน่นอน
1: และสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนและพบกับพวกเราได้ใหม่ทางช่องสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาช่องทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬา
0: สำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญวันนี้เวลา 17:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสุรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จศาสตราจารย์กิตติยศสงครามเกิดวันที่20 กันยายน 2470ที่จังหวัดสมุทรสงครามบิดาและบรรดาชื่อนายเลี้ยงและนางลาบทรัพย์เจริญสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและเข้ารับราชการที่กองแพทย์กรมชลประทานต่อมาได้รับทุนจากธนาคารโลกไปศึกษาต่อด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาและเข้าฝึกอบรมต่อด้านโรคทรวงอกที่ศูนย์การแพทย์มอนเตฟิโอเรระหว่างฝึกอบรมได้รับทุนเป็นกรณีพิเศษศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาตรีด้านสมรรถภาพปอดที่โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดและเมื่อกลับมาประเทศไทยได้ผ่านการสอบรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากแพทยสภาด้านอายุรศาสตร์โรคทรวงอกโรคระบบการหายใจและเวชศาสตร์ครอบครัวเคยดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่อนภูมิพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทานปากเกร็ดและได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเป็นผู้มีบทบาทในสังคมการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านโรคปอดและโรคทรวงอกรวมถึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรทางการแพทย์ที่มีบทบาททางวิชาการอีกหลายแขนงอีกหลายแห่งเช่นวางรากฐานงานควบคุมวัณโรคบุกเบิกงานควบคุมการสูบบุหรี่จากผลงานต่างๆทำให้ได้รับการยกย่องเช่นเป็นปูชนียแพทย์จากแพทยสภานับเป็น1ใน48คนของประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญมีลูก2คนและเมื่อวันที่6กันยายน2568ศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดสิริอายุ97ปีสำหรับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญเกิดวันที่13กันยายน2473ที่กรุงเทพมหานครบิดาและมารดาชื่อนายทองดีและนางสายสวัสดิ์อิสรกุลด้านการศึกษาเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีและเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาโทด้านอักษรศาสตร์แล้วกลับมาทำธุรกิจของครอบครัวคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อรุนแรงเมื่อวันที่27พฤษภาคม2568สิริอายุ94ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระ

ราชบรงการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 17:56 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนำพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทศตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายด้วยเสด็จพระราชกุศลทรงพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทศจบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนเวลา 18:04 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิBJC Big C และคณะเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและนำกล้านำกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน2คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์มาส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม พ.ศ. 2568และพ.ศ. 2569รถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:07 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569เวลา 18:13 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทน้อมกล้านำกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน1คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:17 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีวันนี้เวลา 9:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก

สมเด็จประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าท่านนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาคเดตสกูลขึ้นที่บริเวณพระราชวังสารานรมเมื่อวันที่5สิงหาคม2430เพื่อผลิตนายทหารซึ่งจะเป็นผู้นำกองทัพทหารประจำการสมัยใหม่คเดตสกูลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถ้ามีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งและเมื่อวันที่1มกราคม2491พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามโรงเรียนในร้อยทหารบอกว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและมีพระราชกระแสให้ย้ายโรงเรียนไปยังที่ตั้งปัจจุบันด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ของประเทศโดยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบกให้มีความรู้ด้านวิชาการด้านวิชาการทหารรวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมใช้เวลาศึกษา5ปีปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอน10สาขาวิชาประกอบด้วยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต2สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะต้องเข้ารับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆเช่นหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเป็นผู้รอบรู้มีประสบการณ์ทันโลกเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับพระราชทานยศเป็นว่าที่ร้อยตรีบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆท่านนี้สมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันมีพลโทอาชินปฐมจิตเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงปีที่5รวม 1,319 นายสมเด็จพระนครินทราธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทเวลา 13:59 นาทีวันนี้สมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมะลินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากหมู่ประจำปี2519เฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานะบุตโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ่งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขต1สาขาครูสังคมศึกษานายธนวัฒน์นายธนวันพักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สาขาการศึกษาก่อนปฐมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชตตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรสงครามสาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนายสัญชัยช่องบารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาล

อำเภอตะวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสที่คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569จากนั้นพระราชทานพระราชบรมกาศให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรมกาศให้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองในเฮรัญยิกหมู่มูลนิธิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW กรุ๊ปประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบหมู่มูลนิธิชัยพัฒนาจากนั้นพระราชทานพระราชบรมกาศให้นายประสิทธิพงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและพระราชทานพระราชบรมกาศให้นายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจอร์สันเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาป้อมสิโลโซและรัฐสิงคโปร์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย

วันที่4สิงหาคม2569เวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปป้อมซิโลโซทรงพระดำเนินผ่านป้อมซิโลโซสกายวอล์กเส้นทางเดินยกระดับสูง11ชั้นยาว181เมตรมองเห็นทัศนียภาพทะเลมุมกว้างและทัศนียภาพทางทิศใต้ของเกาะรวมทั้งโครงสร้างของป้อมจากมุมมองด้านบนเป็นจุดยุทธศาสตร์ควบคุมทั้งด้านการทหารป้องกันประเทศและด้านเศรษฐกิจทำให้เข้าใจการจัดวางตำแหน่งปืนตามยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนขึ้นป้อมซิโลโซสร้างบนภูเขาซิโลโซในช่วงทศวรรษที่1880เพื่อปกป้องท่าเรือสิงคโปร์และคุ้มกันทางเข้าเกาะด้านทิศตะวันตกของอ่าวเคปเปิลซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือหลักของประเทศและช่วยปกป้องคลังถ่านหินขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงในอดีตการปกป้องคลังถ่านหินจำเป็นมากเพราะเป็นเชื้อเพลิงสำคัญสำหรับกองเรือพาณิชย์และกองทัพเรืออังกฤษป้อมซิโลโซเป็นกุญแจสำคัญในการคุ้มครองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการส่งกำลังบำรุงของจักรวรรดิอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกุมภาพันธ์2485ก่อนการยอมจำนนต่อญี่ปุ่นของสิงคโปร์ปืนใหญ่ของป้อมซิโลโซใช้ในปฏิบัติการทำลายล้างเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรตกถึงมือข้าศึกมีการยิงทำลายถังน้ำมันในพื้นที่ต่างๆหลังจากญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ป้อมนี้ใช้เป็นค่ายกักกันเฉลยศึกขนาดเล็กในยุคหลังสงครามป้องปราการซิโซโลยังมีบทบาททางทหารมีกองทัพเรือดูแลและมีการหมุนเวียนกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆมาประจำการกองทัพสิงคโปร์ได้ยุติบทบาทและการควบคุมทางทหารที่ป้อมซิโลโซทั้งหมดตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970ปัจจุบันองค์กรพัฒนาเกาะเซนโตซาดูแลป้อมและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมีกฎหมายของคณะกรรมการมรดกแห่งชาติฐานะอนุสรณ์สถานแห่งชาติคุ้มครอง

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายสรุปเหตุการณ์สำคัญของป้อมซิโลโซก่อนถูกญี่ปุ่นเข้ายึดครองสิงคโปร์แล้วทอดพระเนตรหุ่นขี้ผึ้งและเทคโนโลยีมัลติมีเดียจำลองเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่พลโทอาร์เธอร์เออร์เนสต์เพอร์ซิวัลผู้บัญชาการกองกำลังมลายูยอมลงนามจำนนต่อพลโทโทโมยุกิยามาชิตะผู้บัญชาการกองทัพที่15กองทัพปกจักรวรรดิญี่ปุ่นที่โรงงานฟอร์ดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2485และเหตุการณ์ยอมจำนนของญี่ปุ่นต่อกองกำลังพันธมิตรในปี2488ที่ศาลาว่าการสิงคโปร์ภาพรวมของความเป็นไปในสงครามตั้งแต่ความพ่ายแพ้การยึดครองสิงคโปร์จนถึงชัยชนะและผลของสงครามโลกครั้งที่สองนอกจากนี้ทอดพระเนตรแผนที่ภาพรวมของสิงคโปร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองป้อมซิโลโซแสดงให้เห็นถึงยุทธการทหารของอังกฤษในการรักษาเมืองสิงคโปร์เมื่ออังกฤษพ่ายแพ้แก่กองทัพญี่ปุ่นทำให้ได้เห็นความเป็นอยู่ของสิงคโปร์ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นและการที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ตอนสิ้นสุดสงครามการดำเนินการยุทธของญี่ปุ่นแสดงว่ามีสายลับรู้ว่าอังกฤษป้องกันทางทะเลหมายว่าญี่ปุ่นจะบุกทางทะเลแต่นายพลญี่ปุ่นกลับแบ่งกำลังเป็น3ส่วนอังบกด้วยบุกทางส่วนตะวันออกก่อนส่วนกองทัพทางตะวันตก2กองให้รอไว้อังกฤษคิดว่าบุกทางตะวันออกจึงเทกำลังทหารไปทางตะวันออกญี่ปุ่นจึงสั่งกองทัพทางตะวันออกบุกยึดสนามบินทหารและแหล่งเก็บน้ำจืดเมื่อมาถึงป้อมซิโลโซต่อสู้กันบ้างแต่ถูกล้อมสิงคโปร์จึงต้องยอมแพ้ป้อมที่สร้างมาตั้งแต่ปี2423แล้วได้ใช้เพียงไม่กี่นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบบทเรียนเรื่องการใช้อดีตพื้นที่ทหารให้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวป้อมแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานทางทหารแต่ยังเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่สองเป็นพยานสำคัญของช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์และแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การป้องกันของจักรวรรดิบริติชการล่มสลายและการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเวลา 13:00 น.ทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปรัฐสภาสิงคโปร์นายคริสเดอซูซารองประธานรัฐสภาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปถงรับรองสมาคมรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์มีพื้นที่ 22,000 ตารางเมตรตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นส่วนราชการเป็นเขตเมืองประวัติศาสตร์ใจกลางประเทศและ Raffle Place สร้างเสร็จในปี 2142รัฐสภาสิงคโปร์เป็นฝ่ายนิติบัญญัติระบบสภาเดียวตามแบบเวสต์มินสเตอร์ของสหราชอาณาจักรสมาชิกรัฐสภาแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาได้รับการเลือกตั้งผ่านระบบเสียงข้างมากทั้งแบบแบ่งเขตและแบบกลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ได้มาจากเขตเลือกตั้งเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้สังกัดเขตเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเสนอชื่อหรือประธานาธิบดีแต่งตั้งรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ออกกฎหมายพิจารณางบประมาณและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องประชุมสภานายเซียเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมประกาศการเสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมสังเกตการประชุมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนนายร้อยร่วมสังเกตการประชุมด้วยรัฐสภาสิงคโปร์มีสมาชิก99คนวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปห้องเทมาเซ็กสวีทพระราชทานพระราชโอกาสให้นายเซียเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาททรงมีพระราชปฏิสันถารด้วยประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์แตกต่างจากอังกฤษเนื่องจากเป็นระบบสภาเดียวแต่จัดสภาและการประชุมเหมือนกับสภาของอังกฤษแต่สิงคโปร์ปรับรูปแบบให้เข้ากับท้องถิ่นจึงมีผู้ที่ประธานาธิบดีแต่งตั้งจากสาขาอาชีพต่างๆและ

0: บุคคลสำคัญระบบรัฐสภานี้ได้รับอิทธิพลจากสหราชอาณาจักรสังเกตได้จากการจัดที่นั่งและกฎระเบียบการประชุมที่คล้ายคลึงกับสภาสามัญชนของสหราชอาณาจักรหนึ่งในกฎสำคัญคือห้ามไม่ให้ผู้อื่นนอกจากผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าห้องอภิปรายเด็ดขาดการตามเสด็จมาทัศนศึกษาครั้งนี้นักเรียนในร้อยสามารถนำทักษะด้านการบริหารรัฐศาสตร์ความเข้าใจด้านกฎหมายและการเป็นผู้นำกลับมาประยุกต์ใช้เวลา 17:00 นเสด็จลงณห้องบอลรูม3โรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์พระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนในร้อยและข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำนักเรียนในร้อยและข้าราชการมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพร้อมกันนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายปนศสิริวัฒนาภักดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเวลา 18:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์ไปท่าอากาศยานชางงีมีผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางงีนางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงแม้จะไม่ใช่ประเทศอังกฤษแต่ก็เป็นประเทศที่อังกฤษสร้างวางรากฐานเป็นการปรับเปลี่ยนระบบของอังกฤษให้เป็นสิงคโปร์ได้ประสบการณ์จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทราบประวัติศาสตร์การก่อตั้งสิงคโปร์การที่สิงคโปร์ตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษเป็นระยะเวลากว่า100ปีเมืองสิงคโปร์ที่เป็นเรื่องเป็นราวเซอร์แซมฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างทำให้ได้รับอิทธิพลต่างๆทั้งสถาปัตยกรรมการทหารการศาสนาและการเมืองปัจจุบันแม้จะได้รับเอกราชมานานแล้วแนวคิดแบบอังกฤษยังคงเหลือเป็นรากฐานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เวลา 19:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่ายานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร
1: ์พระอนุวงศ์ละออง คมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

เอ็นทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ101ตันยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ101อำเภอเสรภูมิจังหวัด101เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ101อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก41โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ9โครงการการพัฒนาด้านสังคม12โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม6โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา14โครงการครอบคลุมพื้นที่215หมู่บ้านของจังหวัด101และจังหวัดยโสธรมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนหากการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะสามารถสร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมกว่า83นวัตกรรมที่เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นประมาณ40ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการวิศวกรสังคมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนและยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เข้าใจถึงบริบทและความต้องการของสังคมที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะถิ่นในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการวิศวกรสังคมสปอตไลท์ส่องที่นักศึกษาแต่การพัฒนาท้องถิ่นสปอตไลท์ส่องที่ชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ของนักศึกษาโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้น30หลักสูตรพร้อมร่วมทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆและแนวทางการใช้งานฐานข้อมูล Big Data เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ101สู่การต่อยอดงานบริการวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทางวิจัยของบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่ห้อง

ประชุมฟีนิกซ์บอลรูมอาคารศูนย์แสดงสินค้าและอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขและนางจิรภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมในพิธีซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์จัดขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการใช้มาตรการทางกฎหมายต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่เปลี่ยนจากการลงโทษมาสู่การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยส่งให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศแม้บางคนจะกล้าพลาดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่หากได้รับโอกาสและได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมก็สามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้โดยมีผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าประชุมกว่า290คนเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันในการนำมาตรฐานทางกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การลดการกระทำผิดซ้ำและสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่สังคมในระยะยาวในโอกาสนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเทพไทยเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขอนามัยช่องปากแก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจำนวน 15,000 หลอดและชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดแบบตลับทดสอบจำนวน 100,000 เทสจากบริษัท HIP Global จำกัดเพื่อนำไปใช้ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมรามซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำรับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประสาทนุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสกลนครวันนี้ช่วงเช้าพลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชแรกประสาทนุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประสาทนุเคราะห์63อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน647คนมีครูและบุคลากร88คนมีนางยารตีเศรษฐบุพภาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยี AI โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ในการจัดตั้ง AI คลับและการจัดอบรมทักษะความรู้ด้าน AI ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์แก่ครูบุคลากรและนักเรียนที่มีความสนใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ในการนี้องคมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นในการระมัดระวังการใช้ AI โดยให้ยึดหลักการใช้ตามหลักจริยธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมทั้งยังดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรตามโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่เกษตรอย่างสมดุลเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนในการฝึกปฏิบัติจริงอาทิการปลูกผักและการเลี้ยงไก่ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยอีกทั้งยังมีกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนอาทินาฏศิลป์ศิลปะ

จินตคณิตรักบี้ฟุตบอลมวยสากลสมัครเล่นและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพที่โรงเรียนได้จัดให้มีการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทวิศึกษาในสาขาช่างยนต์สาขาคหกรรมและสาขาการบัญชีให้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้และประกอบอาชีพได้จริงในอนาคตช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้ประชานุเคราะห์53อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน602คนมีครูและบุคลากร8คนมีนายพิชิตสนั่นเอื้อเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงเรียนทั้งยังจัดให้มีศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษหรือ 3S ใช้ทักษะจินตคณิตและโครงการอ่านออกเขียนได้ในรายวิชาภาษาไทยมาช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและคิดคำนวณให้สามารถเรียนรู้ได้เท่าทันเพื่อนเท่านี้โรงเรียนได้ดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนโดยจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และในชุมนุมแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้อาทิชมรมทบีนัมเบอร์วันการย้อมผ้าครามการเพ้นเล็บเพ้นบ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้กรอกโคขุนพลยางคำข้าวหางงอกที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์แต่นวัตกรรมอาหารรุ่นที่5จากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโอกาสนี้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไปกระหม่อมให้เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจครูบุคลากรและนักเรียนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทดูตี้เซนแฟคทอรี่จำกัดและบริษัทในเครือสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการบริหารสมาคมปริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพลอากาศเอกนภาเดชทุปัตเตมีพร้อมครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดทุ่งเศรษฐีวัดบุพผารามวัดแก้วฟ้าพิทักษ์ธรรมกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาดินจังหวัดชุมพรวัดอรัญญาวาสวัดอาหารน้อยจังหวัดเพชรบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมนิยมไทยบริษัทพัทรเฮาส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่และนางสาวฤทัยชนกเกตแก้วพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดทรัพย์ยี่ราวัดตะบกเตี้ยจังหวัดจันทบุรีวัดโพสีจังหวัดขอนแก่นวัดดอนหวายจังหวัดนครปฐมและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

0: ลา 17:00 น.บริษัทลาสุอินเตอร์เทรดจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนสำนักงานธนานุเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายณัฐพลวันทองพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดโคนอนจังหวัดสิงห์บุรีวัดสแกวัดลำเชิงไกรวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดเนินสว่างทั้งวัดท่ากกแกจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยอสัมชัญบริษัทมนทาระแมเนจเมนต์จำกัดสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทลีกอลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัดมหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้วอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีและโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจังหวัดศรีสะเกษท่านที่สนับพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือปลดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสกุลทูปะเตมีวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์จังหวัดนนทบุรีโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานครและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิศวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: เกิดขึ้นจากสภาวะร่างกายที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าสภาวะจิตใจที่ไม่สมบูรณ์
2: เราต้องบอกว่าก็คงจะเป็นทั้งหลายอย่างรวมกันคือว่าด้วยตัวปัจจัยทางกายภาพเองอย่างเช่นว่าในเรื่องของพันธุกรรมค่ะก็อาจจะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเพิ่มขึ้นหรือปัจจัยทางกายภาพอย่างอื่นอย่างเช่นว่าความผิดปกติในระหว่างการตั้งครรภ์หรือการมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดค่ะก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งแต่นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านกายภาพทางด้านตัวร่างกายแล้วค่ะก็อาจจะมีปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะสังคมด้านจิตใจเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าคือมีการศึกษ

0: ค่ะพบว่าบางครั้งคนที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมหรือมีการใช้ความรุนแรงการแสดงออกทางอารมณ์ที่มากกว่าปกติอย่างนี้ค่ะก็อาจจะทำให้คนนั้นๆเนี่ยก็คือเกิดความเครียดสะสมแล้วก็อาจจะทำให้การปรับตัวของเขาต่อความเครียดเนี่ยไม่ดีด้วยก็คือขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูการเอาใจใส่ด้วยเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ดีหลายๆอย่างรวมๆกันแล้วก็อาจจะทำให้เป็นโรคขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอย่างเช่นการไปใช้ยาเสพติดค่ะการหรือว่ามีอุบัติเหตุทางสมองบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทำให้เป็นโรคได
1: ้ค่ะอย่างนี้เบื้องต้นเราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าเราอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคจิตเภทและควรจะมาปรึกษาแพทย
0: ์ก็ดูสังเกตอาการอย่างที่หมอเล่าไปว่าเอ๊ะอาการพวกนี้มีอยู่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้หมายความว่าถ้าคนไข้มีอาการดังนี้แล้วแสดงว่าคนไข้ต้องเป็นโรคจิตเภททันทีเราต้องดูที่ระยะเวลาด้วยค่ะคือคนไข้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือจะต้องมีลักษณะของโรคอาการที่ดังกล่าวที่ว่ามาเนี่ยแบบค่อยเป็นค่อยไปมาก่อนแล้วก็ต้องเป็นอยู่นานต่อเนื่องเกิน6เดือนขึ้นไปแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่มีอาการของโรคเด่นชัดเนี่ยก็คือจะต้องยาวนานเกินกว่า1เดือนขึ้นไปหมายถึงว่าที่เห็นโรคชัดๆเลยเนี่ยต้องมีเป็นเดือนนะแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเขาต้องเป็นมานานเกินกว่า6เดือนเราถึงจะถือว่าคนเนี้ยเป็นโรคจิตเภทแล้วก็ควรที่จะต้องทำการรักษา
1: ค่ะแล้วถ้ามาตรวจและมาพบแพทย์และโอเคเป็นจิตเภททีนี้เราจะมีแนวทางรักษาแบ่งออกเป็นประเภทยังไงบ้างล่ะคะ
0: การรักษาเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายด้านค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีการรักษาโดยการใช้ยานะคะด้านที่1แล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นการรักษาทางด้านของจิตสังคมค่ะทีนี้เราก็พูดถึงการรักษา
1: ใช้ยา
0: ด้านที่1ก่อนค่ะโดยการใช้ยาก็ถือว่าการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยเป็นการรักษาหลักเลยก็ว่าได
1: ้ค่ะ
0: ของโรคจิตเภทก็คือถือว่าสำคัญมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็มียาให้เลือกหลายอย่างมีทั้งยาประเภทที่เป็นยาในกลุ่มเก่าแล้วก็ยารักษาโรคจิตในกลุ่มใหม
1: ่มันแตกต่างกันยังไงคะระหว่างกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม
0: ่ค่ะก็ถ้าเป็นยารักษาโรคจิตในกลุ่มเก่าเนี่ยเราก็จะเน้นการออกฤทธิ์ของยาเนี่ยก็จะเน้นไปที่ตัวรีเซปเตอร์นะคะของสารสื่อประสาท
1: ค
0: ่ะในบางตัวซึ่งเฉพาะเจาะจงเนี่ยค่ะแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาอาการด้านบวกที่เราว่ามา
1: ค
0: ่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นยากลุ่มใหม่เนี่ยก็คือจะออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาทหลายตัวมากขึ้นดังนั้นก็คือมันจะมีผลต่อการรักษาในทั้งเรื่องของอาการทางด้านบวกและด้านลบ
1: ค่ะแล้วอาการข้างเคียงล่ะคะจากการรักษาด้วยยา
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะคือผู้ป่วยบางคนก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาอย่างเช่นว่ามีลักษณะของการเคลื่อนไหวค่ะที่ผิดปกติไปบางคนกินยาไปแล้วอาจจะมีมือสั่นตัวแข็งลิ้นแข็งรู้สึกกระวนกระวายกระสับกระส่ายค่ะซึ่งผลข้างเคียงพวกนี้สามารถที่จะรักษาให้หายได้โดยการปรับยาค่ะคือมันอาจจะไม่ใช่เป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นตลอด
1: ซึ่งตรงนี้ตัวของคนไข้เองก็ต้องช่วยคุณหมอตรวจดูตัวเองด้วยสังเกตอาการตัวเองด้วยว่ามันมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือการรักษาอย่างที่หนึ่งนั่นคือการใช้ยา
0: ค่ะ
1: ต่อมาอย่างที่สอง
0: ค่ะในเรื่องของการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของการรักษาด้วยไฟฟ้าคือในกรณีที่ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการรุนแรงนะคะหรือว่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายที่รุนแรงหรือไม่ยอมกินข้าวเลยทำยังไงก็ไม่กินไม่นอนไม่อาบน้ำอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรารักษาโดยการใช้ยาอย่างเต็มที่แล้วด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็โรคก็ยังไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะพิจารณารักษาด้วยไฟฟ้าแต่เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณขนาดต่ำมาก
1: ค่ะ
0: ผ่านเข้าไปที่บริเวณ

0: มับทั้งสองข้างผ่านเข้าไปทางสมองแล้วก็จะช่วยไปให้เกิดการปรับสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นแต่เป็นการรักษาที่ปลอดภัย
1: ค่ะไม่ได้น่ากลัวแบบที่เราเคยดูในหนัง
0: ไม่ได้น่ากลัว
1: โอ้โหน่ากลัวมากเลย

0: าในเรื่องของด้านจิตใจแล้วก็ด้านสังคมร่วมด้วยค่ะ
1: แล้วนี้เราจะรักษาเขาได้ยังไงล่ะคะสำหรับด้านจิตใจกับสังคม
0: ในด้านของจิตใจเนี่ยก็อันแรกก็คือต้องเราก็คือว่าเราดูที่ผู้ป่วยก่อนคือนอกจากที่เราจะให้ความรู้ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคแล้วเนี่ยการประคับการประคับประคองจิตใจการให้คำแนะนำค่ะการให้ความช่วยเหลือให้ความเข้าใจผู้ป่วยอะค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอาการดีขึ้นค่ะ
1: สรุปแล้วโรคจิตเภทเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมอ
0: ก็การรักษาโรคจิตเภทนี่อาจจะต้องกินยาต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งบางทีก็อาจจะหลายปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากินยาไปแล้วอาการก็จะดีขึ้นในหลายๆคนร่วมกับการรักษาทางด้านจิตสังคมด้วยค่ะก็จะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
1: ค่ะคนในครอบครัวถือว่ามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้คนไข้นั้นอาการดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ก็มีส่วนอย่างมากค่ะเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือว่าในช่วงแรกที่คนไข้อาการเยอะเนี่ยบางครั้งคนไข้ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ 100% ดังนั้นก็อาจจะเป็นหน้าที่ของญาติหรือว่าเป็นความช่วยเหลือของญาติซะเป็นส่วนใหญ่ในการที่จะช่วยดูแลเรื่องการจัดการกินยาเรื่องการพามาพบแพทย์ตามนัดค่ะแล้วก็คอยสังเกตพวกอาการข้างเคียงต่างๆค่ะและนอกจากนั้นก็คือว่าที่หมออยากเน้นก็คือว่าเรื่องของทัศนคติค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยมีทัศนคติที่ดีมีความเข้าใจผู้ป่วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นผลจากการเป็นโรคไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ป่วยแกล้งหรือว่าต้องการสร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าญาติเข้าใจมีทัศนคติที่ดีเนี่ยก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันเห็นใจกันมันก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะ
1: แล้วสำหรับบุคคลรอบข้างนะคะกำลังใจกับความเข้าใจสำคัญกับผู้ป่วยขนาดไหน
0: ก็สำคัญเช่นกันค่ะเพราะว่าความเข้าใจการให้กำลังใจก็จะเป็นตัวผลักดันให้คนไข้เนี่ยได้รักษาเต็มที
1: ่
0: เนาะแล้วก็เขาก็อาจจะมีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวคนไข้และตัวคนไข้ก็จะมีความสุข
1: แล้วอย่างในกรณีที่บางทีเนี่ยเคยได้ยินมาค่ะบางเคยมีเพื่อนที่มีญาติเป็นผู้ป่วยจิตเภทแต่ปรากฏว่าเขาไม่ยอมกินยาที่คุณหมอให้มาไม่ยอมไปรักษาไม่ยอมไปตรวจเราจะสามารถช่วยกระตุ้นให้เขาไปพบแพทย์หรือว่าทานยาตามที่หมอสั่งได้ยังไงบ้างคะ
0: ก็จริงๆแล้วก็อย่างที่หมอกล่าวไปก็คือว่าอาจจะต้องฝากญาติช่วยดูค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีพออาจจะไม่ร่วมมือรักษาค่ะถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยมีปัญหาอย่างเช่นว่าคนไข้ไม่ทานยาหรือไม่ไปตามนัดก็อาจจะเป็นตัวญาติแทนคือเป็นตัวญาติไปพบหมอแทน
1: พบหมอแทน
0: ใช่ค่ะแล้วก็ไปปรึกษากับหมอดูว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเพราะว่าเราก็อาจจะมีคำแนะนำคำการช่วยเหลือที่ดีกว่าญาติจะปล่อยผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ือถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรก็คืออยากให้ญาติพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ยอมไปก็คืออยากให้ญาติไปปรึกษาใช่ไปปรึกษาเองแล้วก็จะได้ดำเนินการช่วยเหลือต่อเนี่ยค่ะ
1: อย่างนี้คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะสำหรับญาติๆที่ตอนนี้ผู้ป่วยอาจจะไม่ยอมรับประทานยามีแบบว่าวิธีการเกลี้ยกล่อมหรือพูดยังไงให้เขายอมกินยาหรือมีแบบทริคเทคนิคอะไรบ้างไหมคะเผื่อบางคนกำลังถอดใจอยู่ตอนนี้ที่บ้านมีคนป่วยแต่ดื้อเหลือเกิน
0: ค่ะก็คงจะต้องอาศัยของเรื่องของพื้นฐานของความเข้าใจนะเป็นหลักค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความรักความผูกพันกันอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจกันไปบ้างมีอคติกันไปบ้างก็เลยทำให้บางครั้งพูดกันยากอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติพยายามใช้ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนไข้อะค่ะแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมเขานะไม่พูดตำหนิติเตียนแล้วก็พยายามให้กำลังใจเขา

0: เนี่ยค่ะหลายรายก็ดีขึ้นค่ะหลายรายก็ยอมมารักษาหลายๆก็เกลี้ยกล่อมก็พามาได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าอาการหนักจริงๆเกลี้ยกล่อมยังไงก็ไม่มาก็อาจจะต้องมาปรึกษากันอีกทีกับทางทีมที่โรงพยาบาลว่าจะเอายังไงค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนในปัจจุบันที่อาจจะรู้สึกว่าการมาพบจิตแพทย์จะถูกมองว่าเป็นคนบ้าทั้งที่จริงๆแล้วนะคะการมาพบแพทย์ได้ทันเวลาท่วงทีก็อาจจะทำให้คุณนั้นนะคะหายจากอาการเป็นโรคจิตเวทได้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะฝากไว้หน่อยละกันสำหรับคนที่ไม่กล้ามาพบแพทย
0: ์ค่ะก็จริงๆแล้วการมาพบจิตแพทย์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีอาการทางจิตหรือว่ามีอาการที่รุนแรงค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถพบได้ทั่วไปค่ะดังนั้นก็คือถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจชีวิตประจำวันเนี่ยรู้สึกมันเสียไปจากเดิมคุณภาพชีวิตเราตกลงไปจากเรื่องของอารมณ์ใจคอเรื่องของจิตใจค่ะก็สามารถที่จะมาปรึกษาจิตแพทย์ได้ค่ะไม่ต้องรอให้เป็นเยอะค่ะ
1: เอาละค่ะการได้พูดคุยกับคุณหมอในครั้งนี้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจนะคะเห็นอกเห็นใจกับผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทมากขึ้นแล้วก็หวังว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทก็น่าจะสบายใจมากขึ้นและคนในครอบครัวก็น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโรคจิตเภทเนี่ยสามารถบำบัดให้หายได้เพียงแค่คุณมาพบจิตแพทย์เท่านั้นเองแหละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงทรัพย์ศรีดีเกิดประกอบนะคะจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะและก็ต้องขอขอบพระคุณสถานที่ในการถ่ายทำนะคะกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: Sawadee kap, good morning and a very warm welcome to Chulalongkorn University's Pride. นี่คือความภาคภูมิใจของ Chulalongkorn มหาวิทยาลัยครับ And you're now watching See You on the Road Season 2! สัปดาห์ที่แล้วเราได้ตัวแทนในระดับภูมิภาคไปแล้ว3ภูมิภาคด้วยกันนะครับ And the national winner for this year's competition will go home with an honorable trophy and scholarship from Chulalongkorn University.ทีนี้เราก็จะเริ่มกันที่การคัดเลือกน้องๆที่จะเป็นตัวแทนของภาคกลาง2โรงเรียนแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนกาลสูศึกษาลัยและน้องๆชนกัญญานุกุลแล้วมีน้องเบสน้องเฟิร์มน้องแบมนะครับแล้วน้องๆกาลสูศึกษาลัยมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆจากชนกัญญานุกุลครับ
1: กศเก่งสุด
0: มาดูกันที่สามสาวชนกัญญานุกูลกันบ้างนะครับน้องปอน้องลูกปัดน้องพลอยน้องๆชนกัญญานุกูลมีอะไรอยากจะบอกนะฮะเพื่อนๆจากสุพรรณไหม
2: ของจริงไม่พูดเยอะค่ะ
0: ของจริงเขาไม่พูดเยอะโอเค you guys have to pay attention to the rules of the game ต้องดูนะครับว่าการแข่งขันของเราเนี่ยเราจะเล่นกันยังไงในแต่ละเกมนะครับ alright here are the rules of the game
3: แน่นอนทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมทั้งหมด3เกมเพื่อที่จะหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกนั้นก็คือตอบคำถามจาก BTR ซึ่งต้องใช้ทักษะการฟังและความเข้าใจไปติดตามกันจ้า

0: It's a frangipani. Batik fabric with a frangipani pattern can be found here on Sichang Island. How is it? Which one should I get?
1: Batik is a cloth dyeing technique that uses candle wax to resist colors. The word batik is a Javanese word used to call fabric with dotted patterns. The first step in making batik cloth is to stretch a piece of fabric on a frame. Then, a pattern is traced on the fabric before being drawn with wax, followed by watercolor. The next step is to coat the fabric with chemical for 8 hours before boiling it in water and powder detergent to remove the wax. The fabric is then ironed and ready to be used. The dye-painted animals on the batik fabric represent the sea creatures that are found in the waters all around Sichang Island. The paintings of the sea animals are so vibrant, you would think that all life under the sea is as colorful as the rainbow. The batik on Sichang Island has a frangipani pattern because King Rama V planted frangipani trees on the island. Ever since then, the frangipani has become the symbol of Sichang Island.
2: According to the video that you just saw, why is powder detergent used when boiling batik cloth? Is it A, to brighten the colors on the fabric? Is it B, to make the colors last longer? Is it C, to remove the wax? Or is it D, to prevent the colors from fading? Put your hands behind your backs, guys. C, U! Chon Ganyanukun, ได้สิทธิ์ตอบครับ
3: So, I will go for the C, to remove the wax.
2: C เป็นคำตอบที่ก็คือในการทำผ้าบาติกนะฮะหรือบาชีกนะฮะออกเสียงแบบสากลนะฮะก็คือจำเป็นต้องใช้ผงซักฟอกมาต้มผสมด้วยเพื่อที่จะให้แว็กซ์ทั่วไปก็จะเป็นขี้ผึ้งก็ได้หรือ candle wax ก็คือ เทียนไขก็ได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฮะเรียกว่ากระบวนการในการผลิตผ้าบาติกเนี่ยแต่ละถิ่นแต่ละที่เนี่ยก็จะมีวิธีที่แตกต่างไปแต่ว่าในการแข่งขันในรอบ VTR เนี่ยให้ดูข้อมูลนะครับ the information used to answerThe question must come from the video, all right? Okay, so we'll now move on to our next game worth 200 points. It's called Who, What, or Where. The following are the characteristics of which movie? Clue number one, it's an American fantasy film that premiered in Venice, Italy in 2017.And was released in the U.S. in late 2017 and in Thailand in early 2018. Clue number two. It is directed by Mexican director Guillermo del Toro, whose previous directing credits include Pan's Labyrinth, Hellboy, Blade 2, and Pacific Rim. Clue number three. It's a film that Guillermo del Toro had wanted to make since he was 7 years old.It is 123 minutes long and stars Sally Hawkins and Doug Jones. Clue number four. The film is about an interspecies romance between a female janitor and an amphibian man that takes place in a secret lab in the US during the Vietnam War. And the last clue. The film received 4 Oscars in 2018.Including Best Picture, Best Director, Best Original Music Score, and Best Production Design. น้องชงกายุทธกุลตอบว่าอะไรครับ
4: The Shape of Water.
2: นี่เป็นคำตอบที่ Correct. รู้ได้ไงว่าเป็น Shape of Water จากคลูข้อไหนครับ
4: Number 4.
2: อ๋อเกมต่อไปเนี่ยมูลค่าถึง300คะแนนเราจะเล่นเกมอะไรนั้นเราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2คลินิกกายภาพบำบัดคณะสหเวชศาสตร์

0: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการตรวจรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยคณาจารย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญจากคณะสหเวชศาสตร์
1: ในการสุ่มเกมที่จะขึ้นมาเล่นนั้นนะครับจะมีทั้งหมด3เกมมี True or False มี Logic และก็ Sequencing So let's see which game these two are going to be competing in Logic ครับ There are 25 horses You want to find the fastest horseOnly 5 horses are allowed to race per round. And you're not allowed to time the horses. How many times do these horses have to race in order for you to find the fastest horse? เชิญครับ
2: เกมนี้ต้องมานับจำนวนม้าและหาว่าตัวไหนเร็วที่สุดเอ๊ะจะทำยังไงล่ะครับเนี่ย
1: ชนกัญญานุกูลคำตอบของน้องคือ
3: six time
1: six time your answer is six it's yours เลข6นั้นท่านได้แต่ใดมาม
3: ันมีม้า25ตัวใช่ไหมคะ
1: ครับมีม้า25
3: แล้วเขาบอกว่าให้ม้าเนี่ย5ตัวต่อ1รอบใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
3: มันก็จะได้เอา5ไปหารมันก็จะได้5รอบ so you got like the winner of each round
1: ชนะจากแต่ละรอบใช่
3: ใช่ค่ะแล้วมันก็จะมี5รอบพอดี
1: yeah.
3: so ไอ้5ตัวนั้นก็มาคอมพีทกันแล้วจะได้1ตัวที่เป็น the fastest
1: นะครับอ้าวดีใจด้วยนะครับน้องๆการสู่ศึกษาอะไรไหนๆก็ไหนๆนะครับน้องเบสครับอยากจะให้น้องเบสเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงลูกๆและภรรยาที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยสักนิดนึงครับ
4: ขอบคุณมากที่ดูขอบคุณมากที่ดู
1: เฮ้ยต้องบอกยังไม่มีเมีย
4: เอา
1: แล้วครับเออให้ได้อีกอ้าวตบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆการสู่ศึกษาลายด้วยและนี่คือทีมที่เข้ารอบแรกนะครับน้องๆชนกันยาดูกูและเราจะเข้าสู่คู่ต่อไปกันเลย That's right both teams have one memberWe have competed in the first season of See You on the Road. ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนสตรีอ่างทองและวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรี Welcome, welcome, welcome. หรือสำหรับเคสของน้องพีและน้องข้าวหอมต้องบอกว่า Welcome back. สตรีอ่างทองมีน้องเตยน้องพีและน้องฟ้านะครับ Is there anything you guys and girls at สตรีอ่างทอง would like to tell your friends from วิสุทธรังสี
5: Let's get it on, babe.
1: Oh, let's get it on. มันลุยกันเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆสตรีอย่างทองไหมครับ
6: You better watch out.
1: Okay. และนี่คือรอบ VTR ซึ่งย่อมาจาก Video Tape Recorder. Let's make sure that whatever you want to answer is based on what you see and hear from this video.
7: And this is how you eat the original rice skin dumpling soup of Phnom Satakam District. It is so delicious that I have to order one more set of dumplings.
8: Pa ka, can I have one more set of dumplings, please?
7: Nah. Okay, great.
9: To eat Phnom Satakam's original steamed rice skin dumpling soup the right way, you have to start by sitting in a circle like this. The cook will first serve you the soup of spare ribs, mudang pork sausage, chicken feet,chicken blood cake, pork balls, and fish balls. You can choose to have all these ingredients in the soup or just some of them. We recommend tasting the soup before adding any seasoning. The stock here is already well seasoned that you barely have to add anything else. You can find accompaniments already prepared for you on the table, like pork crackling, deep fried garlic, minced culantro, and chili paste.Sprinkle these on the soup to add to the deliciousness. And here comes the big moment! And that's the rice skin dumplings that are made of cooked flour sheets. Rice flour is used to make these dumplings. With its waxy texture, it's the most stable flour and doesn't leak into the pot. The rice flour is mixed with tapioca to add stickiness and shine. Then, the fillings are added. Here, there are 6 different fillings to choose from. Bean sprout, chive, bamboo shoot, yard-long bean, stir-fried tofu, and pickled turnip.
1: Based on the video, which of the following is true about eating Phnom Sarakham's steamed rice skin dumpling soup? A, you eat it sitting in a circle. The cook first serves you the dumplings. B, the stock is already well seasoned that you barely have to add extra seasoning. C, there are no accompaniments to the dish. D, rice flour makes the dumplings stickier and shinier. C, you! สตรีอ่างทองได้สิทธิ์ตอบก่อนครับ Your answer is
5: D, Dido. The rice flour makes the dumplings stickier and shinier.
1: Okay, your answer, D! Incorrect. By default, สำหรับเกมแรกนี้นะครับทีมแรกที่กดได้ถ้าตอบผิดอีกทีมหนึ่งได้ตอบ automatically อัตโนมัติ
3: The answer is B. The stock is already well seasoned that you barely have to add extra seasoning.
1: Your answer B. Correct. พี่จริงๆแล้วอ่ะข้อนี้ที่ดีข้อดีเนี่ยที่ผิดเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ riceflour นะครับมันคือ tapioca flour นะฮะแป้งมันสำปะหลังตั้งหากที่ทำให้มันเหนียวและมีความ shiny คือแบบและดูแววๆมัน but that's okay because the next game is worth 200 points so let's head to who what or where the following are the characteristics of which innovation the first clueIt was first launched at the South by Southwest Festival, or SXSW, in Texas, USA, and was developed by a Hong Kong-based company. Clue number two. It was designed by an engineer named David Hansen to help out in the areas of health, caretaking, education, and customer service.It's part of a mega project in Saudi Arabia called NEOM, which is a new mega city plan that spans 3 countries around the Red Sea, Saudi Arabia, Jordan, and Egypt. Clue number 4. The designer was inspired by the late actress Audrey Hepburn. The innovation is capable of making more than 50 facial expressions. Clue number 5.It is considered a citizen of Saudi Arabia and appeared on the cover of the Brazilian edition of Elle magazine. It is the first robot in the world to be granted a citizenship status. Your answer, guys, is
5: Olivia.
1: Your answer. Incorrect.All right, วิสุทธรังสี Your answer is
3: Audrian robot
1: น่าจะมาจากครูวันนี
3: ้
1: ก็เลยเปลี่ยนจาก Audrey เป็น
3: Audrian
1: โอเค Audrian Incorrect ไม่ใช่นะครับอ่ะ You guys have what 2 attempts left each.อยากจะไปต่อไหมหรือว่าจะพอแค่นี้ let's stop it right here โอเคเฉลยนะครับมันคือ Sophia the robot เพราะอย่าลืมว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยถูกกล่าวหามาตลอดรวมถึงอีกหลายๆประเทศในตะวันออกกลางว่าโอ้โหอนุรักษ์นิยม old school อะไรอย่างงี้เขารู้ก็เลยอยากจะปรับ image ก็เลยบอกเอางี้ละกันหุ่นยนต์เสมือนจริงนะครับเป็น android ตัวเนี้ย so this android was given citizenshipนะฮะซึ่งก็ทำให้ทัศนคติหรือมุมมองที่โลกมีต่อซาอุดิอาระเบียหรือว่าตะวันออกกลางเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับ All right so nobody scored on that one however
2: วิสุทธิ์รังสี you're still 100 points ahead นะฮะยังนำอยู่100คะแนน we're gonna take a short break and we'll be back to see who gets the last 300 points stay tuned

0: not so often that the score in the third round. Now we're going to move on to our next game worth 300 points. Whoever gets this one automatically proceeds to the next round. Ah, เข้าสู่การ random game นะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับTrue or false? So, I'm going to give you one word that will pretty much describe, broadly describe, what we're going to be talking about. และคำคำนั้นคือคำว่า movies. วิสุทธิ์ รังสีใครคือตัวแทนของเราครับน้องพลอยเล่นนะสติยางทองส่งใครครับป๋ามาเองเลยนะ
1: โรงเรียนสตรีอ่างทองส่งน้องพีส่วนวิสุทธรังสีส่งน้องพลอยเข้ามาแข่งขันในคีย์เวิร์ดที่ว่า movies ใครชนะในเกมนี้เข้ารอบต่อไปทันที
0: The following movies are based on true stories true or false are you ready
2: Yep
0: Let's do this The Big Short
2: False
3: False.
0: American Sniper.
3: False.
2: True.
0: The Imitation Game.
2: True.
3: Imitation Game. False.
0: Her.
3: False.
2: True.
0: Dunkirk.
2: False.
3: Dunkirk. True.
0: Hacksaw Ridge.
3: False.
2: False.
0: The Dressmaker.
2: True.
0: Arrival.
3: Arrival. False.
2: False.
0: The Social Network.
2: False.
3: Social Network. True.
0: La La Land.
3: La La Land. False.
2: False.
0: และตอนนี้ผลคะแนนก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับทีมหนึ่งถูกต้องไป5ข้ออีกทีมหนึ่งถูกไป4โรงเรียนที่ได้รับ300คะแนนและเข้าสู่รอบต่อไปได้แก วิสุทธิ์ รังสีนะครับน้องพลอยเมื่อกี้นี่หนูนึกว่าหนู4หรือหนู5ลูกจริงเหรอโอ้ยอันนี้หนังเรื่องต่อไปนี้มาลองทายกันดูนะครับ The Big Short นี่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้นะฮะเป็นเรื่องจริงนะครับ based on the true story of the people involved in the hamburger crisis เมื่อปี 2007-2008 ประมาณนี้นะฮะเศรษฐกิจอเมริกายับเลย American Sniper เรื่องจริงไหม
4: True
0: เป็นเรื่องของใครไม่ไม่ใช่คำถามเมื่อกี้บอกเป็นเรื่องของใครจริงๆนี่ไงเขาชื่อคริสไทยพระเอกของเรื่องชื่อใครนะฮะคริสไทยนี่เรื่องจริงนะ The Imitation Game ก็เรื่องจริงเหมือนกัน Her นี่เรื่องจริงไม่จริงแต่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ Dunkirk เรื่องจริงไหม Dunkirk was a true story ใช่สงครามโลกครั้งที่สองนะฮะ Hacksaw Ridge timeline เดียวกันเลยสงครามโลกครั้งที่สองเหมือนกันนะฮะ The Dressmaker
4: น่าจะจริงปะ
0: False ยังไงไม่ใช่นะฮะ Arrival ล่ะมันหนังอวกาศอ่ะหนังต่างดวงต่างดาวส่วนมากไม่ถ้าอิงจากเรื่องจริงเนี่ยเราจะรู้ตั้งแต่มันเป็นข่าวแล้วต่อไป The Social Network True ไหม True มั้งมี Facebook ไหม
4: ม
0: ีงั้นตอบ True ซะนะครับและแน่นอน La La Land นะครับ False นะชีวิตใครมันจะรถแล่นเต้นตลอดเวลาขนาดนั้นนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วมีอะไรที่อยากจะบอกกับเพื่อน
5: ๆ I hope you all watch this TV program and gain lots of knowledge from this program and I hope that the knowledge that you gain from this program can help you to use it when you go to university or your real life situation
0: โอเคสำคัญคือคำนี้แหละครับ to use นะฮะเพราะว่าการได้ความรู้หรือว่าประสบการณ์อะไรมาเนี่ยถ้ามีไว้เฉยๆเนี่ยฮะมันก็เปลืองแรมในหัวเปล่าๆเปลืองแรมนะต้องเอามาต่อยอดเอามาใช้งานนั่นเองสตรีอ่างทองน้องพี

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททั่วไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททั่วของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเกลียดไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุธารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสัจเจตให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยมันผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่เลิกการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11: at สารกลาง have a anniversary of Yamo she is a hero of this city
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
12: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเนี้ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ ander อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
9: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
10: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุลตุลเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุลส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิมๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตรีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
13: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุลก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
9: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็น เป็นสาวสองคนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
8: ล้า
0: พร้อมไม่พร้อม
8: พร้อม
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
2: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์เป็น 100% แน่นอน
8: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
2: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
14: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
15: ไปเอาเลยนะ
9: Hello
16: good morning
9: Let's meet
16: you
9: Let's meet youYeah.
16: Where are you from?
17: England.
16: Oh,
17: my name is Gu.
9: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
13: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
12: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
8: พร้อม
0: Are you all ready?
11: Ready?
0: Yeah. We're gonna go to Ayutthaya.
8: Yes.
0: Okay. Let's go. Take the bus. นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
18: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys Are you ready?
8: Ready
18: Thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
8: สู้
18: ไม่สู้
8: สู้
18: ดีมากค่ะ
0: พร้อมแล้วเริ่ม
19: Hello everybody

0: Hello.
1: My name is Harat. I'm from south part of Thailand. I'm from Phuket. Yes, Phuket is the in province in south part of Thailand.
2: But you know, I think it's the biggest island of in
1: yes,
2: Thailand.
1: Yes, it's
2: right? Half
1: island around Phuket. It have many like a PP island.
0: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
1: I will be a guide for you okay for free just if you go
3: okay it's a deal I will come
4: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
1: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
5: ๆ Hello my name is Bam I am from นครราชสีมา the northeast of Thailand
6: Yourself? You go there?
4: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
6: Why?
5: When I am young, I want my mother to kick
7: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
8: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยนี่ตอนนี้เพลินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
5: This is the first time I was a guide so I feel excited
0: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
4: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
0: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
9: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
0: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
9: เบสิก
0: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไป
9: ไปคร
0: ับ
10: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang did anyone of you guys remember my Legion in Thailand I am from Central Legion and from Bangkok I will take you now to Wat Pharan is a temple there the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is will have information about their Ayutthaya history
6: Because your English is quite nice.
10: Really?
2: Yes.
10: I'm studying English gifted is a program in my school for the student who was good at English.
4: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
10: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
4: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
11: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
6: โอเค hello everyone my name is ตุล yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in เชียงใหม่ do you know เชียงใหม่Yeah, Chiang Mai is a nice province in Thailand. So if you have a chance to go, so call me.
12: Yes, and what about food?
6: Food?
12: Yes.
6: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything, something like, in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just, คือเหมือนเรื่องอะไรได้ว่าเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
13: กล
6: ั
13: ว
6: but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
4: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
14: เ
0: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
13: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
0: ึ่
13: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะ
0: คะเอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
14: Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there see a river and a mountain range here, and you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So let's see to the next part. There are another interesting things.
3: Okay,
14: let's go.
15: Hey, everybody. Okay, I will tell you about the way of life in Ayutthaya.Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because it, in Ayutthaya, it's not car. In the past, they have only boat.
16: ครั้งแรกครับอยุธยามาทัวร์ครั้งแรกเลยเห็นหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
17: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah.
18: How sweet?
17: In the Ayutthaya, we sell on the boat like that.
19: Are you made it?
17: Thai people can
19: I can one of the plates. But there's an image. Please don't touch the bowl.
17: Please don't touch because it's not real, but it's real. It's not real, but it's like the real thing.
19: I'm hungry.
17: If you can eat plastic. Yeah.
19: In old Thailand?
17: Yeah.
19: You make in old Thailand?
17: Yeah.
18: Fruits?
17: Fruits?
18: Fruit.
17: Fruit? No, it's a Thai dessert.
19: Are you making
17: sweet?
18: But, what's the flavor?
20: Okay, everybody, I'm preparing a video for you, and it is a story about the UTI history. So let's check it out there.
3: Okay.
20: Let's go.
21: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยแหละครับ
22: but it is fake what is this
23: canom kruai
22: canom kruai banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
7: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กนะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
24: Good morning how are you just what's your

0: นะครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
1: ใช่ค่ะThis is a Wat Ram that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
2: can you say how many stones they built for this
1: you have to ask the architect
3: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
4: So who want to stay here for take a photo and
2: yeah why not
1: yeah but next we have to go to Paniat Chang
5: home
1: the elephant and elephant
4: the home of elephant
1: and elephant yeah Paniat Chang
2: what are you doing there
5: with a bike
4: yes with a bike
1: yeah
4: we go right

0: back to Pendetchan.
1: Yes. Yes. So let's go.
0: Let's go. Everyone want to go to Pendetchan?
2: Take a photo first.
1: Oh, before going.
0: Sorry, Ruth?
3: Can I say to take
1: this? Yes.
0: Okay. โน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
5: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้2นักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพเนจรซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้ง2คนนี้ไปถึงพเนจรได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยว2คนนี้ถึงพเนจรได้หรือเปล่า
6: ใช่เรามาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
7: The phone number of
8: Cat.
7: You have?
9: Patrice, yes.
7: Okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
10: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาจะถ่ายแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
11: Do I get the food from them later?
0: No.
7: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดี
11: Do I get the food from them?
7: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
4: ์เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
6: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุ่นเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆครูเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert พูดตามหรือ dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์นะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งเดียวโอเคมั้ยลูกจำได้ยังนะแล้วของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
2: น้อง
6: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
2: เป็น AM ยัง
6: เป็น AM ยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
2: am
6: หนูบอกว่า I was นะคะหน
2: ู
6: ว
2: ่
6: า it is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นหรอกหนูจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it is the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที
2: ่2
6: แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที
2: ่1
6: ดีมากนะคะ
12: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
13: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
14: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
15: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนเนาะเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
16: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อ

0: ขาไม่รู้เรื่อง
1: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงท็อปิกหนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นท็อป10 English topics นะครับที่ชาวโลกเนี่ยนะครับเขาพูดคุยกันเยอะมากครับ Everything about English and food นั่นเองครับคุณนั้นอาจจะต้องได้รับภารกิจไปเอนเตอร์เทนฝรั่งฮะปรากฏว่าพาเขาไปทานข้าวมีอาหารตั้งอยู่บนโต๊ะเยอะแยะฝรั่งก็ชอบถามอยู่แล้วครับว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรเราตอบไม่ได้เราตอบได้คำเดียวว่า it's very good you eat it you don't like you don't eat it แค่นั้นเองแหละครับมันก็คงจะไม่ได้นะฮะและการรู้เรื่องภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารไม่ได้มีอานิสงส์หรือว่ามีประโยชน์สำหรับประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่มีประโยชน์เนี่ยนะฮะสำหรับพี่น้องชาวไทยที่จะต้องไปต่างประเทศ2เหตุผลหรือ2เหตุการณ์หลักๆก็คือ1ไปเที่ยวนี่แหละครับคงจะไม่อยากไปเที่ยวกับทัวร์ธงเหลืองตลอดชาตินะฮะไปกันเองเนี่ยนะครับจะได้ไปเปิดเมนูแล้วก็รู้ว่าอะไรคืออะไรสั่งกันได้ถูกหรือ2ก็คือไหนครับอาชีพอันดับหนึ่งนะฮะที่ชาวไทยทำกันเวลาไปต่างประเทศนะครับไปอยู่ต่างประเทศคืออะไรครับก็ไปทำงานร้านอาหารนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้เรื่องอาหารเราก็จะสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้แถมอาจจะได้ทิปเยอะๆกันด้วยครับดังนั้นวันนี้เรามาดูเลยนะครับว่า everything about English and food เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างสิ่งแรกครับก้อนศัพท์ที่คุณจะต้องรู้จักก็คือ meats ครับmeat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับปรากฏนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านไม่ทานเนื้อวัวครับแต่ไปเห็นนะฮะในเมนูเขาเขียนว่า veal ครับก็เลยกินกันใหญ่เลยจ้าอาจจะไปเห็น veal sausage a veal sausage ก็คืออะไรครับไส้กรอกเนื้อลูกวัวนั่นเองครับบาปกันเลยทีเดียวครับ beef เนื้อวัว veal ก็คือเนื้อลูกวัวครับเรากำลังพูดถึงเรื่องราวของเนื้อวัวก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับ steak นะฮะจะมีอยู่3คำนะฮะ rareMedium กับ well done นั่นเองครับซึ่งหลายๆท่านนั้นไปถึงร้านสเต็กปุ๊บนะฮะพนักงานถามพี่จะรับสเต็กของพี่ยังไงครับเราก็งงหมายถึงยังไงครับพี่จะรับแบบ medium ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับวันนี้ผมไม่ค่อยหิวครับผมขอ small แล้วกันไม่ได้พูดถึงขนาดของมันนะครับเราพูดถึงขนาดของความสุขของมันนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาเขาบอก rare นะครับ rare แปลว่าสุกนอกแต่ดิบในนั่นเองครับลูกศิษย์ผมคนนึงเคยถามผมนะครับจ้านะครับแล้วแบบดิบนอกสุกในมีไหมครับก็ถ้ามันมีก็เป็นร้านขั้นเทพแล้วล่ะครับน้องจะบ้าละครับมีแต่แรร์คือสุกนอกดิบในมีเดียมก็ประมาณแบบสุกปานกลางยังมีชมพูอยู่นะฮะ well done ก็แปลว่าสวดยวดเลยแล้วก็แปลว่าสุกเลยครับแต่ถ้าใครชอบกินก้อยเนื้อหรือว่าลาบเลือดอันนั้นเลยเรียกว่ารอนะฮะไม่ใช่รอไปก่อนนะฮะรอแปลว่าดิบเลยทีเดียวครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของหมูกันบ้างนะฮะอย่าลืมครับหมูก็คือ pork นะฮะแล้วเรื่องราวของหมูมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นนี่นะฮะซี่โครงหมูครับ pork ribs หรือว่า spare ribs หรืออาจจะมี crispy pork หมูกรอบนะฮะหรืออาจจะมี pork satay pork satay ก็คือหมูสเต๊ะนะฮะแต่ออกเสียงว่า pork satay หรืออาจจะมี pork knuckleหรือว่า pork leg ก็คือขาหมูตัว knuckle มันแปลว่าข้อฮะดังนั้นเนี่ยนะครับขาหมูมันก็เป็นข้อใหญ่ของเขาดังนั้นครับคุณก็จะเห็น pork knuckle นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างของหมูนั่นเองนะครับหรืออาจจะมี pork belly ก็คือพุงของหมูนั่นนะฮะ belly แปลว่าพุงแต่จริงๆแปลว่าหมู3ชั้นนั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือ lamb

lamb ครับ L-A-M-B lamb ไม่ใช่แลมนะฮะชาวไทยชอบใส่เสียงไม่โทแลมเข้าไปนั่นมันโคมไฟฮะเคี้ยวกันฟันหักสิจ้าพี่น้องต้องออกเสียงว่า lamb ครับคล้ายๆคุณอ่างเถอะเทิงครับแลมเลยนั่นเองครับ lambแน่นอนครับมันจะมีคำว่า mutton ด้วยนะครับถ้าใครไปทานอาหารฝรั่งหรือโดยเฉพาะร้านอาหารอินเดียนะครับเขาจะทานกันทุกร้าน mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวผู้ใหญ่นั่นเองครับ lamb ลูกแกะ mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้วคล้ายๆกับ veal กับ beef นั่นเองครับ beef เนื้อวัว veal ก็คือเนื้อลูกวัวครับ lamb ลูกแกะ mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้วchicken มีอะไรบ้างครับมี chicken wings ปีกไก่อันนี้ขอบคุณมากนะฮะ KFC กับ Pizza Company แล้วต่อไปน่องไก่ทราบไหมล่ะครับนั่นไงก็ไปกันไม่ถูกใช่ไหมฮะรู้จักแต่ปีกไก่อย่างเดียวน่องไก่ก็เรียกว่า drumsticks ครับเพราะว่ามันจะหน้าตาคล้ายๆกับไม้กลองอกไก่ก็คือ chicken breast เหมือนกับอกคุณผู้หญิงแล้วครับ chicken breast ส่วนสะโพกไก่ก็คือ chicken thigh ส่วนถ้าเป็นหนังไก่ chicken skin กระดูกไก่ chicken boneถ้าเป็นตีนไก่นะฮะก็เป็น chicken feet แต่ชาวไทยก็กินตูดไก่ได้ไหมครับ chicken ass นั่นเองครับต่อไปครับสัตว์ปีกแบบอื่นๆหรือว่า poultry นะฮะ poultry ก็คือสัตว์ปีกนะครับจะมีอะไรครับ duck เป็ด goose ห่านแล้วก็ turkey ก็คือไก่งวงครับและชาวไทยไฮโซหลายท่านทีนี้ก็ต้องไปกินนะฮะตับห่านนะฮะอย่าลืมครับเขาออกเสียงว่าfoie gras นะฮะ foie gras ไม่ใช่ฝอยกราสนะครับ foie gras ก็คือตับห่านครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของปลากันบ้างครับ fish อย่าลืมครับพี่น้องครับ fish นะครับไม่ใช่ fit นะฮะชาวไทยบางท่านไปต่างประเทศนะครับไปบอกฝรั่งว่า can I have a fit burger อันนั้นเบอร์เกอร์ทรงเปล่าฮะดังนั้นนะครับจะเป็น fish burger ปลาเรามีอะไรบ้างครับที่เราทานกันบ่อยๆครับมี salmon ไม่ใช่แซลมอนนะฮะสำเนียงฝรั่งคือ salmon นะครับเราจะมีนี่ครับ sea bass ก็ปลากระพงนะฮะที่ทานกันบ่อยๆ catfish ปลาดุกครับและปลาที่พี่น้องชาวไทยชอบกินครับก็คือปลาที่ไม่มีตัวนะครับก็ปลาอะไรล่ะครับก็ปลาร้านนะครับ fermented fish นั่นเองครับต่อไปก็คือตระกูลกุ้งนะฮะ shrimps นั่นเองครับชาวอเมริกันก็จะเรียกกุ้งทุกชนิดว่า shrimps ครับแต่ที่จริงแล้วคนในโลกนะครับเขาก็จะมีการแบ่งประเภทนะฮะถ้าเป็นน้องเล็กเนี่ยนะครับ shrimps ก็คือกุ้งเล็กกุ้งแห้งคือ dry shrimps นะครับ shrimps คือกุ้งเล็ก prawns ต้องใส่รอเรือควบกล้ามดีๆนะครับเพราะพี่น้องชาวไทยบางท่านไปถามฝรั่ง do you like prawn เอาแปลว่าชอบหนังโป๊หรือเปล่าฝรั่งถามเอาถามทำไมวะเนี่ย prawns นะครับก็คือกุ้งใหญ่นั่นเองครับกุ้งมังกร lobster และกั้งก็คือ rock lobster ครับต่อไปนะฮะตอนนี้เราเข้าไปสู่ทะเลแล้วนะครับพี่น้องครับปลาหมึกครับชาวไทยเนี่ยสอนกันมาเยอะมากนะครับว่าปลาหมึกคือ octopus นั่นเป็นปลาหมึกยักษ์ครับปลาหมึกยักษ์แบบนี้ซึ่งชาวญี่ปุ่นถึงจะทานครับแต่ถ้าเป็นปลาหมึกไทยนะฮะก็เรียกว่า squid ครับแล้วไม่ต้องใส่ squiddy นะครับมันไม่ได้เป็น tom gandy squid ครับ squiddy มันยี่ห้อขนมนะครับSquid ก็คือปลาหมึกที่เราทาน Octopus ไม่ใช่ Octopus นะฮะ Octopus คือปลาหมึกยักษ์ซึ่งในอาหารไทยไม่ได้ทานกันสักเท่าไหร่ต่อไปครับอาหารในทะเลอีก2เรื่องที่เรามีกันนะครับก็คือ Jellyfish แมงกระพุนนะฮะแล้วก็มี Shark Fin ก็คือหูฉลามไม่ใช่ Shark Ear นะครับแต่ Shark Fin ก็ขอรณรงค์เถอะครับอย่าทานเลยนะครับสงสารเขามันบาปครับ It's a sin ต่อไปนะครับก็จะเป็นปูครับก็คือ Crab นั่นเองนะฮะอย่าลืมนะครับต้องออกเสียงว่า Crabถ้าไปออกเสียงว่า crab เนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็น cree นั่นเองนะฮะ crab ก็คือปู crab ก็คือ cree เส้นบางๆนะครับปูนิ่มนะฮะ soft shell crab นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของหอยนั่นเองครับน่าหอยเนี่ยนะครับก็แน่นอน shells หรือ shell fish เนี่ยนะฮะก็จะมีอะไรบ้างครับที่เราทานกันประจำครับหอยแมลงภู่ mussels ครับที่แปลว่ากล้ามเนื้อเหรอครับที่จริงออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดกันไม่เหมือนกันนะครับmussels ก็คือหอยแมลงภู่ถ้าเป็นหอยนางรมก็คือ oysters ถ้าเป็นหอยลายก็คือ clams ใส่ลอลิงชัดเจนเลยนะฮะ clams นะฮะถ้าเป็นหอยแครงก็คือ cockles ครับถ้าเป็นหอยเป๋าฮื้อที่เป็นหอยแพงๆนะก็ abalone นะฮะหรือบางคนอาจจะเรียก abalone ก็ได้นะครับ abalone หอยเป๋าฮื้อและถ้าใครไปฝรั่งเศสครับหอยทากก็คือ snails ครับต่อไปเนี่ยนะครับเราจะมาดูเรื่องราวของโทฟูก็คือเต้าหู้ไข่ก็คือ eggs
ถึงจะไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์แต่มันก็เป็นสารให้โปรตีนของเรานะฮะโดยเฉพาะเรื่องของไข่ก็อย่าลืมนะครับไข่ดาว fried eggs ไม่ใช่ star egg มันไข่ดารานะครับต่อไปไข่ต้ม boiled eggs ไข่ตุ๋น steamed eggs ไข่เจียวถ้าเป็นไข่เจียวไทยหรือไข่ม้วนของฝรั่งก็เป็นอันเดียวกันคือออมเล็ตนั่นเองนะฮะออมเล็ตแต่ถ้าเป็นไข่เจียวไทยแบนๆหน่อยนะแต่ถ้าเป็นไข่เจียวของฝรั่งจะเป็นไข่ม้วนแต่ก็เรียกว่าออมเล็ตเหมือนกันสุดท้ายไข่คนก็คือ scrambled eggs scrambled eggs นะครับก็คือไข่คนครับถ้าคุณยังไม่ทราบว่าหน้าตามันเป็นยังไงไม่ยากครับวันนี้คุณให้เด็กกินไข่เจียวนะฮะเด็กตัวเล็กๆนะเขากินไข่เจียวเขากินไปผ่านไป5นาทีเขาอ้วกออกมาใส่จานนั่นแหละครับก็คือไข่คน scrambled eggs นั่นเองครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกผักที่เราทานกันครับก็คือ vegetables ซึ่งอย่าลืมนะครับคำว่าผักต้องออกเสียงว่า vegetables ถ้าเป็นอาหารเจถึงจะเรียกว่า vegetarian นั่นเองครับดังนั้นครับ vegetables กับ vegetarianคร่าวๆเนี่ยนะครับพืชผักที่เราทานกันมีอะไรบ้างครับที่ชาวไทยนั้นต้องทราบนะครับหนึ่งครับเราจะมีอะไรฮะมี morning glory นะครับ morning glory ก็คือผักบุ้งนั่นเองนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า water cress แต่จริงแล้วผักบุ้ง morning glory ผมเห็นเยอะกว่าคะน้าครับก็คือ kale นะฮะแต่บางคนก็จะเรียก chinese broccoliแต่ที่จริงบรอกโคลีก็จะเป็นตัวต้นไงฮะดังนั้นนะครับก็แล้วแต่นะครับที่จริงของพวกนี้มันจะมีชื่อนะครับแต่ละสำนักจะเรียกไม่เหมือนกันแต่อย่างเช่นคะน้าคือเคลก็เจอกันบ่อยนะครับกะหล่ำก็คือ cabbage ถ้าเป็นพวกผักกาดขาวที่ผมเห็นกันมาบ่อยๆก็จะมีบางทีผักกาดขาวหรือว่าเป็นนะครับก็จะเรียกว่า Chinese cabbage นะฮะหรือ white cabbage ก็ได้ celery ก็คือขึ้นช่ายผักที่ชาวไทยนั้นก็เห็นกันเยอะอย่างป๊อปไอเซอร์เซนแมนป๊อปไอครับก็กินผักขมสปินาชไม่ใช่สปีแนทหรือสปีนาทนะฮะสปินาชนั่นเองครับออกเสียงว่าสปินาชคอลีฟลาวเวอร์เราจะรู้จักแต่บรอกโคลีคือดอกสีเขียวแต่ถ้าดอกกระหล่ำสีเหลืองเขาเรียกว่าคอลีฟลาวเวอร์นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าผักมันมีเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งผักที่ชาวไทยกินมากที่สุดในประเทศไทยชนิดนึงคือผักไม่ใช่ผักแล้วครับที่นี่มันก็เป็นเหมือนพืชที่ทำให้อาหารมันแซ่บขึ้นนะฮะก็คือกระเพรานั่นเองนะฮะ basil นะฮะซึ่งชาวฝรั่งบางคนออกเสียงว่า basil หรือ basil ไม่ใช่ผักบราซิลนะครับแต่ผักบ้านเราเนี่ยนะฮะแต่เราเรียกว่า basil หรือ basil นะครับถ้าเป็นโหระพาก็ sweet basil ใบสะระแหน่นะฮะก็จะเป็นอุ๊ยสะระแหน่โทษทีครับใบสะระแหน่นะครับก็เป็น mint leaves นั่นเองนะฮะ mint นะครับหรือผักต่อไปนะครับก็จะเป็นผักกาดหอมเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นผักรองจานนะครับ lettuce ครับผม lettuce นะฮะอย่างเช่นในสลัดเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นครับก็คือ cucumber ก็คือแตงกวาแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะครับซึ่งคนอังกฤษจะเรียก tomatoes อเมริกาเรียก tomatoes จะมีหอมใหญ่ก็มี onions นะฮะ onions หรือว่าต้นหอม spring onions นะครับบางครั้งคุณเห็นกระเทียมฮะก็คือ garlic ข้าวโพดก็คือ cornถ้าข้าวโพดอ่อนก็ young corn baby corn นะครับทาโร่ครับไม่ใช่ปลาสวรรค์ฮะเผือกนั่นแหละครับถูกต้องเผือกก็คือทาโร่ฟักทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นพัมคินนะครับแต่ถ้าฟักเขียวเนี่ยไปบอกฝรั่งฟักเขียวฝรั่งนึกว่าด่าเลยนะครับฟักเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วฝรั่งบางคนก็ไม่เคยรู้จักเลยนะครับแต่ว่าเราก็บอกไปแล้วกันฮะเผื่อเขาจะรู้จักนะฮะฟักเขียวเนี่ยก็ผมก็เจอมาหลายแบบนะฮะบางเล่มบางที่ก็เรียกว่า marrow นะฮะบางที่ก็เรียกว่า squash บางที่ผมก็เห็นนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเขียนว่า winter melon นะเพราะมันจะคล้ายๆเมลอนสีเขียวเนี่ยนะครับแต่ก็ดีกว่าไปพูดฟักเขียวนะครับพี่น้องครับนะฮะอันต่อไปก็จะเป็น gourd นะฮะก็คือบวบนะฮะถ้ามระก็คือ bitter gourd นะครับสองสมุนไพรเนี่ยนะฮะที่ชาวโลกนั้นรู้จักแล้วก็ชอบมากก็คือ ginger ขิงนั่นเองนะฮะไม่ใช่กิ้งเกอร์นะฮะนั่นมันเหมือนสัตว์เลื้อยคลานยังไงไม่รู้ ginger ก็คือขิง lemongrass ก็คือตะไคร้นั่นเองนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมี mushrooms ก็คือเห็ดครับ eggplant นะฮะหรือ aubergine ก็ได้บางทีเขาเรียก aubergine หรือ eggplant ก็คือมะเขือนะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับการพูดถึงอาหารเนี่ยเราจะต้องรู้จักศัพท์หลายๆก้อนเหมือนกับการพูดภาษาอังกฤษครับการรู้จักหลายๆหมวดนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมผสานกันตอนนี้คุณผู้ชมก็พอจะมีคร่าวๆนะก็คือพวกพืชผักแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมีเรื่องราวของเนื้อสัตว์กันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่อไปที่ต้องรู้จักก็คือเรื่องราวของรสชาติอาหารครับเรื่องราวของรสชาติอาหารมีอะไรบ้างครับหนึ่งครับก็คือ sweet หวาน
sour ก็คือเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวหวานก็คือ sweet and sour เค็มก็คือ salty ไม่ใช่ salt นะครับ salt นี่แหละก็คือนี่เลยฮะเกลือเผ็ดก็แน่นอน spicy ขมก็คือ bitter ถ้าจืดชืดไม่มีรสชาติก็คือ plain หรือว่า bland นั่นเองครับ it's plain the food is plain the food is bland ถ้าแบบมันเลี่ยนๆน้ำมันเยอะก็คือ oily ครับกรอบก็แน่นอน crispy นะฮะหรือถ้าเป็นเข้มข้นมากก็คือ creamy หรือว่า rich ก็ได้ครับผม rich ไม่ได้แปลว่ารวยอย่างเดียว rich ก็จะแปลว่าเข้มข้นมากครับนี่ก็คือตัวอย่างของนะฮะรสชาติอาหารส่วนถ้าฝรั่งถามว่า how does it taste หรือว่า what does it taste like คุณก็ตอบนะฮะตามรสชาติกันได้เลยทีเดียวครับลำต่อไปก็คือวิธีการทำอาหารครับทอดก็คืออะไรครับ fried deep fried ก็คือทอดน้ำมันเยอะๆนะฮะอย่าลืมนะครับคำพวกนี้ต้องมาก่อนเนื้อสัตว์เสมอนะครับชาวไทยบางท่านนึกว่าไก่ทอดคือ chicken fried อ้าว KFC เขาก็ยอมให้อยู่แล้วนะครับ Kentucky fried chicken fried ก็คือทอด deep fried ก็คือทอดน้ำมันเยอะๆส่วนคำว่าผัดละครับผัดก็คือ stir fried ครับเพราะ stir แปลว่าคน fried ก็แปลว่าทอดทอดไปคนไปทอดไปคนไปส่วนคำว่าผัดก็คือ stir fried นั่นเองครับต่อไปก็คือ boiled ก็คือต้มเนี่ยนะฮะ boiled คือต้ม steam ก็คือนึ่งอย่างเช่นข้าวต้ม boiled rice ข้าวสวยก็ beautiful rice ครับกับผ้าแหละครับข้าวสวยก็เป็น steamed rice นั่นเองครับต่อไปนะครับ baked ก็คืออบครับเบเกอรี่นั่นเองฮะเบเกอรี่ก็คือมาจากคำว่าอบก็คืออบแต่จะต้องเป็นอบผู้หญิงเช่นขนมปังมันฝรั่งเป็นต้นนะฮะไม่ใช่เนื้อสัตว์นะครับ baked ก็คืออบนั่นเองฮะและแน่นอนครับอีก2คำที่เราต้องรู้จักเลยนะครับก็คือคำว่า grilled กับคำว่า roasted นั่นเองครับถ้าเป็น grill เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อสัตว์ชิ้นเล็กๆนะครับปิ้งไปปิ้งมาบนเตาถ่านอย่างเช่น grilled chicken นะไก่ย่างนะฮะหมูปิ้งตอนเช้า grilled pork ครับปลาดุกย่าง grilled catfish แต่ถ้ามันเป็นแบบอย่างเช่นเป็ดย่างหรือว่าอย่างเช่นไก่ย่าง5ดาวชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะเรียกว่า roasted ครับเพราะอะไรครับมันจะหมุนนะฮะดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนนะฮะ so ไก่ย่างต้องเป็น roasted chicken แต่ชิ้นใหญ่ๆนะฮะอบนะฮะถ้า roasted จะแปลว่าอบย่างแล้วถ้า grill จะแปลว่าปิ้งย่างนั่นเองนะครับดังนั้นมันจะแตกต่างถ้าไก่ปิ้งย่างไปกับบนเตาถ่าน grill chicken ถ้าอบย่างชิ้นใหญ่ roasted chicken เป็ดย่าง roasted duckหรือบางคนจะเรียก roast duck ก็ได้ต่อไปก็จะมีถ้าเป็นหมูก้อนใหญ่นะครับหมูย่างหมูอบย่างครับ roasted pork นั่นเองครับส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของวิธีการทำอาหารแบบคร่าวๆเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับผมถล่มคุณด้วยศัพท์นะครับโอ้ยจะเป็นร้อยแล้วมั้งครับเนี่ยหลายสิบคำมากเลยนะครับถามว่าเราถล่มคุณเพราะอะไรครับเพราะต่อไปเราก็ต้องเอาศัพท์พวกนี้มาผสมผสานกันครับเพราะนี่ก็คือการพูดภาษาอังกฤษครับอย่างที่ผมบอกคุณตอนแรกการพูดภาษาอังกฤษก็คือการเอาศัพท์มาผสมผสานเป็นประโยคครับอย่างเช่นครับวันนี้เรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะกระเพราไก่ครับผัดกระเพราไก่ตอนนี้ทุกท่านก็ทราบนะครับว่าคำว่าผัดก็คือ stir fry ไก่ก็คือ chicken กระเพราคืออะไรครับจำได้ไหมฮะ basil มีพริกด้วยก็คือ chiliคุณเอาคำว่า with มาใส่นั่นเองนะฮะ with ที่แปลว่ากับเนี่ยนะฮะคุณจะได้คำว่า stir fried chicken with basil and chili ฝรั่งเห็นภาพชัดเลยครับว่านี่คือกระเพราไก่หรือคุณอยากจะเปลี่ยนไหมฮะอาจจะเปลี่ยนเป็นอาจจะเปลี่ยนไปนี่ครับปลาผัดขึ้นช่ายก็แน่นอนครับอาจจะเป็นปลากระพงไหมที่ผมสอนตอนแรกครับ sea bass ครับ stir fried sea bass with celery ครับหรืออาจจะเป็นปลาหมึกผัดกระเทียมพริกไทยฮะstir fried squid with garlic and เขียวหวานก็เลยครับ spicy green curry with chicken อาจจะบอกเขาเรื่องมะเขือด้วยครับเพราะฝรั่งชอบถาม with eggplant หรือว่า aubergines ก็ได้ครับและเรื่องราวสุดท้ายตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกคุณนะครับว่าวิธีเดียวที่คุณจะจำได้นะครับเรื่องราวของอาหารซึ่งวันนี้ผมสอนไปเยอะมากเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะมาดูนะครับกลับมาดูรายการของเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะเป็นที่เป็นตอนนี้นะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็พูดตามครับก็เป็นหนึ่งเรื่องอยากจะรณรงค์ให้พี่น้องชาวไทยทำอะไรครับก็คืออยากจะซ่อมภาษาอังกฤษตัวเองไหมล่ะครับถ้ารถเสียให้เรียกช่างมาซ่อมครับและถ้าภาษาอังกฤษของเราเสียมี2ช่างครับคุณผู้ชมช่างสังเกตกับช่างสงสัยคุณไปตามร้านอาหารนะครับมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษลองอ่านดูครับแล้วมันก็จะเริ่มจำได้2ครับก็คือคุณอาจจะเห็นพวกตามป้ายฉลากต่างๆนะครับในผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อคุณก็ลองอ่านฉลากดูครับ
หรือว่าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ครับเขาจะมีป้ายต่างๆก็ลองดูไปเรื่อยๆเจอปุ๊บแล้วก็พูดกับตัวเองครับอันนี้เขาเรียกว่าช่างสังเกต

หรือวันนี้ครับคุณไปกินข้าวแล้วคุณก็เหมือนแบบเห็นนะฮะเห็นกระดูกหมูหรืออาจจะเห็นหอยเชลล์ก็ได้ครับซึ่งหอยเชลล์ผมก็ยังไม่ได้สอนคุณอาจจะเห็นหอยเชลล์หอยเชลล์เรียกว่าอะไรคุณก็มีสมาร์ทโฟนกันเยอะแล้วนะครับดังนั้นใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์หัดเป็นสมาร์ทโอเนอร์กันบ้างคุณก็ลองพิมพ์เข้าไปครับหอยเชลล์คุณจะเห็นคำว่า scallop คุณก็อาจจะงงสกาลบสแกลบกดเลยครับโทรศัพท์ก็จะบอกว่า scallop ก็คือหอยเชลล์นั่นเองแล้วคุณก็จะได้อ๋อสแกลล็อปอาจจะเจอวันนี้ครับหน่อไม้ฝรั่งผัดกับกุ้งแล้วก็จำไม่ได้หน่อไม้ฝรั่งเรียกอะไรวะเปิด dictionary ดูช่างสงสัย stir fried asparagus with prawns นั่นเองดังนั้นครับอย่าลืมครับช่างสังเกตช่างสงสัยรับรองคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้1เรื่องอย่างเช่นเรื่องอาหารได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าคุณช่างมันต่อไปเรื่อยๆมันก็จะพูดไม่ได้แล้วพอคุณพูดไม่ได้วันนี้วันพรุ่งนี้คุณก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเหมือนเดิมครับดังนั้นฝากด้วยนะครับเรื่องราวของอาหาร everything about food หนึ่งท็อปิกสำคัญที่เอาไว้ใช้พูดกับฝรั่งเสมอครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: You can use your fingers. You can use your fingers. Fingers. You call it fingers. ถ้าใครได้แล้วนั่งลงเป็นแถวเลยนะถ้าใครได้แล้วถ้าใครได้แล้วนั่งลงเป็นแถวเลยนะเราเดือนอะไรภาษาอังกฤษเดือนอะไรคุยนับหนึ่งถึงสิบถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าพี่ผิดไม่ผ่านนะหนึ่งฮะเดือนอะไรเลยนะดังดังดังดังหนึ่งสองเดือนอะไรโอเคอาซิกจะจัดกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มต่อไป when is your birthday May ฮะกลุ่มนู้นใช่ไหมโอเคอันนี้อ่ะโอเค so สองคนที่เป็น May ใช่ไหมนี่ February อะไรต่อ Marchโอเคนี่ถูกต้องเนาะตรงนี้ถูกต้องต่อไปเดือนอะไรคะ April April you April July September October OctoberOctober นะคะโอเคเก่งมากทุกคนนะคะทีนี้ทุกคนรู้เดือนของตัวเองแล้วเอาใหม่เดี๋ยวครูจะพูดเดี๋ยวครูจะพูดภาษาไทยทีนี้ฟังต่อฟังต่อครูจะพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยถ้าครูภาษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษสำหรับเดือนโอเคไหมคะOctoberNovember มกราคมกันยายนตัวเลขนะถ้าครูพูดภาษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยโอเคไหม5 20 31 28
1: 20
0: 46 52
1: 52
0: ทีนี้เราเคยได้ยินเสียงผึ้งภาษาอังกฤษมันร้องแม่มันร้องไงเคยรู้ไหมภาษาอังกฤษดีภาษาอังกฤษมันร้องไงอ่ะมันจะร้องยากมากเลยแต่ว่าสรุปเอาแบบง่ายๆสุดเราออกเสียงว่า buzz
1: buzz
0: นะคะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามครูจะให้นับเลขไปเรื่อยๆ one two three four five ไปเรื่อยๆแต่ถ้าในตัวเลขไหนก็ตามมีเลข7อยู่ห้ามพูดเลขนั้นให้พูดว่า buzz เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเช่น47มี7ไหมเราต้องพูดว่าอะไรครับ
1: buzz
0: ถูกต้องนะคะ ready
1: yes
0: okay I will start from the back
1: from the back
0: oneดังดังเอ้ยพูดอะไรเลขแปดอะไรภาษาอังกฤษฮะเทนแล้วก็เทนแล้วก็11 11แล้วก็12 1314 no no 15ว่าอะไร fifth อะไร fifth อะไร fifth อะไรเอ่ย15โอเค16เก่งมากลูก18 18
1: 19
0: ตัวเล็กตัวเล็ก20แล้วลูกอะไรครับเฮ้ยไอคนสอนก็สอนผิดเปล่า20ว่าอะไร20อ่ะต่อไป
1: 24
0: 24ก่อน

0: 30อะไร32
1: 34
0: 30อะไรเนี่ย30อะไร36 36 38 38ว่าอะไร38ว่าอะไรนี่ๆๆ30เนี่ย30เนี่ย38 40อ่ะแล้วยังอ่ะมีใครยังไม่ท่องเลขบ้างคะมีใครไม่ท่องเลขบ้างเมื่อกี้คนสุดท้ายคือเลขอะไร40เรื่องต่อไปที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ seasons seasons คืออะไรเอ่ยแปลว่าอะไรคะ seasons แปลว่าอะไรเอ่ยใครเคยดูหนังเรื่อง season change บ้างไหมแปลว่าอะไรเอ่ยเช่นฝนหนาวหรือฤดูกาล seasons ก็คือฤดูกาลนะคะอันนี้เป็นฤดูกาลที่ไหนครับเมืองไทยหรือเปล่าเมืองไทยหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอคำว่า western western แปลว่าฝั่งตะวันตกดังนั้นคือประเทศทางซีกตะวันตกก็คืออังกฤษอเมริกาต่างๆนี่คือคำว่าซีกตะวันตกนะคะในประเทศซีกตะวันตกมีทั้งหมดกี่ฤดูกาล
1: ส
0: ี่ฤดูกาลฤดูกาลแรกคือ winter เนี่ยมันเป็นอากาศยังไงเอ่ยอากาศยังไง winter หนาวหนาวเหมือนบ้านเราเมื่อเช้าแม้เมื่อเช้ามีหมอกเนี่ยใช่ winter ไหมใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราเรียกว่าวินเทอร์ต่อเมื่อมันต้องมีอะไรตกลงมาจากฟ้ามีหิมะหิมะมันสีอะไรนะคะถ้าใครคิดไม่ออกคิดถึงสโนว์ไวท์ค่ะนะคะคำว่าสโนว์ก็คือหิมะเดี๋ยวใครคุยมากนะครูจะให้ออกมาสอนหนังสือหน้าชั้นนะคะที่คำว่าสโนว์ก็คือว่าสโนว์ไวท์ใช่ไหมคะก็คือสีขาวๆนะคะใครจำไม่ได้ว่าวินเทอร์ต้องมีอะไรคิดถึงคำว่าสโนว์ไวท์ไว้นะคะสีขาวๆนะคะทีนี้ในเมืองนอกเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เดือนอะไรคะ
2: เดือน
0: ธันวาจนถึงเดือน
2: กุมภ
0: าใครมีช่วงวันเกิดในช่วงนี้บ้างยกมือขึ้นค่ะโอ้ยถ้าไปเมืองนอกเป็นวินเทอร์เลยนะเนี่ยเป็นเมืองนอกแหละนะฤดูเกิดเนี่ยช่วงนี้ต่อไปเมื่อมีวินเทอร์แล้วหน้าหนาวแล้วมันจะกลายเป็น
2: ฤดูใบไม้ผลิ
0: ถูกต้องถ้าใครคิดไม่ออกว่าคำนี้คืออะไรเนาะคิดถึงคำว่าเนี่ยดูมือครูนะอย่างเงี้ยนี่คือคำว่า spring นะคะก็คือเวลาเราเห็นดอกไม้ที่มันหุบอยู่เนี่ยแล้วมันกลายเป็นมันบานนะคะก็คือ spring นะคะ spring เริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ย
2: March
0: มีนาคมจนถึงพฤษภาใครเกิดช่วงนี้ให้ยกมือขึ้นค่ะโอเคนะคะยกสูงๆไม่ต้องกลัวสุไหมีพุงค้ำอยู่หรอฮะต่อไปฤดูต่อไปคืออะไรเอ่ยฤดูร้อนนะคะเราเรียกว่ายังไงเอ่ย no เรียกว่าอะไรนี่อ่านว่าอะไร
2: summer
0: นะคะเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ย
2: ม
0: ิถุนายนจนถึงสิงหาคมใครเกิดระหว่างช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะมีใครจำวันเกิดตัวเองไม่ได้ไหมคะเกิดช่วงไหนมีใครบอกว่าเฮ้ยอยู่ใต้ต้นไม้พอดีพ่อแม่เก็บไปเลี้ยงมีไหมไม่มีนะโอเคต่อไปค่ะอันสุดท้ายฤดูอะไรเอ่ยใบไม้ร่วงนะคะเมื่อมันออกดอกออกผลแล้วมันก็มีใบไม้จนกระทั่งมันร่วงนะคะคำว่า fall แปลว่าตกลงมาหล่นลงมานะคะแล้วก็เราเรียกได้สองอย่างฟังดีๆใบไม้ร่วงอันแรกเรียกว่า fall อันที่สองนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะเรียกว่า autumn นะคะทั้งสองคำแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงทั้งสิ้นเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ยกันยาจนถึงเดือนใครเกิดเดือนนี้ระหว่างนี้ยกมือขึ้นค่ะนะคะนี่เราก็จะเห็นว่าถ้าเราไปเมืองนอกเนี่ยเดือนเกิดเราเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเนาะใช่ไหมมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากเมืองไทยอันนี้คือสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ประจำฤดูกาลของเมืองนอกสปริงเมื่อกี้ดอกอะไรเริ่มอะไรสปริงใบไม้อะไร
2: ใบไม
0: ้ผลินะคะมันมีดอกไม้ออกมาไหมมีดอกไม้ต่อไปซัมเมอร์สัญลักษณ์คืออะไรคะมันร้อนดังนั้นก็คือมีดวงอาทิตย์ต่อไปค่ะ

0: winter อันนี้อะไรเอ่ยเป็นเกล็ดน้ำแข็งภาษาอังกฤษเรียกว่า snowflake snowflake เอาใหม่ snowflake ถูกต้องต่อไปใบไม้ร่วงค่ะใบไม้มันเริ่มสีมันยังไงคะใบไม้เดิมมันสีเขียวมันกลายเป็นสีอะไรมันกลายเป็นแดงๆแล้วสุดท้ายเป็นสีน้ำตาลแล้วมันก็เป็นสีดำสีเน่าไปที่ใช่ไหมนะคะอันนี้คือใบไม้ร่วงนะคะทีนี้ต่อไปในหน้าที่เป็นสปริงใบไม้ผลิมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีดอกไม้มีอะไรอีกคะมีนกมีอะไรอีกมีก้อนเมฆมีหญ้ามีสายรุ้งการมีสายรุ้งหมายความว่ายังไงมันอาจจะมีการมีฝนตกถูกไหมคะดังนั้นฤดูใบไม้ผลิยังมีฝนตกบ้างใช่ไหมคะอาจจะต้องใช้ร่มใช้อะไรนะคะฤดูร้อนต่อไปค่ะมีอะไรบ้างภาพนี้มีทะเลทำไมต้องไปทะเลในหน้าร้อนด้วยอ่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วต้องไปทะเลนอกจากทะเลไปไหนได้อีกคะไปน้ำตกใช่ไหมไปน้ำตกได้หน้าร้อนมีอะไรบ้างที่เป็นสัญลักษณ์มีพระอาทิตย์นะคะมีอะไรคะยังมีฟุตบอลพาไปเล่นที่ชายหาดใช่ไหมยังมีผีเสื้อและมีดอกไม้ดังนั้นคือมันยังมีดอกไม้อยู่ใช่ไหมในหน้าซัมเมอร์นะคะต่อไป fall ค่ะดูอะไรแล้วเมื่อกี้ครูบอกแล้ว fall ใบไม้ร่วงสังเกตใบไม้สิมันมีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันมีการเปลี่ยนสีถ้าคิดไม่ออกลองคิดถึงภาพบ้านใครปลูกยางพาราไหมคะมันจะมีสีใช่ไหมที่มันเปลี่ยนสีได้นะคะนั่นคือการที่เปลี่ยนสีแล้วมันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้เนี่ยฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรคะพัมกินพัมกินนะคะฟักทองอันนี้ฟักทองสัญลักษณ์ของอะไรวันฮาโลวีนนะคะอันนี้ข้างในเขาจะจุดเทียนใช่ไหมจุดไฟแล้วก็เห็นแบบหน้าผีใช่ปะนะคะเป็นหน้าปีศาจอย่างนี้นะคะดังนั้นคือช่วงที่เกิดคือ fall ก็คือช่วงตุลาคมเนาะนะคะต่อไป winter มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีหิมะดังนั้นเมื่อมีหิมะตกมามากๆเนี่ยมันสามารถทำอะไรบางอย่างปั้นอะไรบางอย่างได้ snowman นะคะ snowman เนี่ย snowman อันนี้ก็คือพูดเมื่อกี้เลยเนี่ยนะคะก็คือ snowflake เก็ดหิมะนะคะ snowflake แล้วต้นไม้มันเป็นยังไงทีนี้หน้าหนาวหน้าหนาวต้นไม้เป็นยังไงคะมันไม่มีใบไม้แล้วนะหน้าหนาวก็คือมันไม่มีใบไม้แล้วนะคะถ้าดูต้นไม้นี่ก็จะเห็นภาพครูให้ตอบคำถามว่าอันไหนหน้าหนาวอันนี้ใช่ไหมคะเพราะอะไรอ่ะมันไม่มีใบไม้แล้วใช่มีหิมะทีนี้ใบไม้ร่วงอันไหนเอ่ย
1: ใบไม้ร่วงอ
0: ันนี้นะ1 2 3 4ถูกต้องนะคะใบไม้ผลิค่ะ
1: ใบไม้ผลิอัน
0: อันนี้และที่เหลือคืออะไรซัมเมอร์ถูกต้องนะคะเราจะเห็นว่าหน้าร้อนกับใบไม้ผลิมันมีความคล้ายคลึงกันพอสมควรเนาะอย่างเมื่อกี้เราเห็นดอกไม้ใช่ไหมเราเห็นผีเสื้อเราเห็นอะไรหลายอย่างแต่เจ้าสองหน้าเนี่ยมันจะมีความชัดเจนเลยว่าเนาะมันไม่ใช่แน่นอนนะคะนะอันนี้คือภาพที่คุณใจเห็นว่าเอ้ยวันหนึ่งสมมติเราไปต่างประเทศนะคะเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างจากประเทศไทยค่อนข้างจะมากเนาะอันนี้คือสัญลักษณ์ให้ตอบคำถามว่ารูปแต่ละรูปแทนฤดูกาลอะไรอันนี้ค่ะภาษาอังกฤษคือหรือ
1: ว่า autumn
0: โอเคอันนี้ค่ะ
1: spring
0: ต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ย winter แล้วก
1: ็
0: summer ทีนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวครูจะเปิดวิดีโอให้ดูแล้วลองดูว่าในภาพนั้นมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เราก็เห็นภาพแล้วเนาะว่าเอ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะคำถามเมื่อกี้หน้าหนาว winter มีอะไรบ้าง winterมีสโนว์มีอะไรอีกนั่นแหละมีอะไรอีกแล้วบ้านเรือนเป็นสีอะไรตอนนี้เป็นสีอะไรพอเป็นวินเทอร์เป็นสีขาวใช่ไหมคะต้นไม้มันยังไงคะต้นไม้
1: ปกคลุมไปด้วยหิมะ
0: ดังนั้นก็คือใบไม้มันอยู่ได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้มันก็คือล่วงๆลงหมดแล้วนะคะไม่มีเลยทีนี้เป็นสปริงอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
2: ม
0: ีดอกไม้บานมันมีฝนไหมสปริงแน่ใจ
2: ม
0: ันอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะสปริงนะคะดอกไม้มันจะบานใช่ไหมหน้าร้อนล่ะมีอะไรมีแดดมีอะไรอีกมีอะไรอีก
2: ม
0: ี
2: ทะเล
0: มีทะเลนะคะและอีกหน้านึงคือหน้าอะไร
2: มันเป็นฤดูใบไม้ร
0: ่
2: วง
0: ฤดูใบไม้ร่วงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะใบไม้ร่วง
2: ใบไม้ร่วง
0: ใบไม้ร่วงแล้วสีของดอกไม้ใบไม้เป็นยังไง
2: เป็นส
0: ีเป็นสีน้ำตาลสีแดงมีการเปลี่ยนสีอยู่นะคะไอ้หน้าอะไรสปริงใบหน้าอะไรเอ่ยใบไม้อะไรคะสปริงใบไม้พี่ถูกต้องมีอะไรบ้างมีสีเสียคืออะไรเรนโบว์ใช่ไหม

0: 肠北京吗？粉肠北京吗？北
1: 京。
0: 北。北。เบรกให้เด็กกินนมเมื่อกี้เริ่ม8ครึ่งใช่ไหม10โมงไม่ใช่10โมงสิบโมงครึ่งแล้วก็11โมงครึ่งปล่อยเนี่ยนะ10โมง45ปล่อย

คะทีนี้คงจำได้แล้วใช่ไหมว่าแต่ละฤดูกาลมีอะไรบ้างนะคะทีนี้มาดูสัญลักษณ์ต่างๆนะคะถ้าใครมองบางนี้ไม่เห็นข้างๆก็จะมีเนาะข้างๆก็จะมีรูปสัญลักษณ์อยู่นะคะอันนี้รูปอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยดวงอาทิตย์ซันนะคะดังนั้นถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นี้เนี่ยเราจะคิดถึงหน้าอะไรในต่างประเทศภาษาอังกฤษคือ summer that's right summer นะคะต่อไปเก็ดหิมะเก็ดน้ำแข็งนะคะหน้าอะไรเอ่ยภาษา

0: winter winter เห็นดอกไม้บานค่ะ spring นะคะเป็น spring นะคะทีนี้ใบไม้เนี่ยถ้ามันเปลี่ยนสีล่ะถ้าใบไม้มันเปลี่ยนสี fall หรือ autumn ก็ได้ fall หรือ autumn เห็นอันนี้เกิดอะไรขึ้นคะหน้าอะไรเอ่ยหน้าอะไรเอ่ยใช่หน้าไหน
1: หน
0: ้
1: าร
0: ้
1: อน
0: มีใครใส่อันนี้ในหน้าหนาวไหมคะหรือว่าอยู่เมืองไทยหน้าฝนตกใส่สั้นกระแดดไหม
1: ไม่
0: ใช่ไหมคะคือหน้าหนาวนะคะอันนี้ค่ะsorry อันนี้หน้า summer นะคะอันนี้ต่อไปถ้าเป็นคอภาษาอังกฤษว่าอะไรให้ตอบถูกเอาไป2สติ๊กเกอร์เลยยกมือขึ้นแล้วตอบภาษาอังกฤษถ้าเป็นคออะไรเอ่ยเอ้ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวคำว่าผ้าพันคอภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
2: ไม่รู้
0: โอ้ภาษาอังกฤษคำนี้แปลกดีจังเลยของเรามีใครรู้บ้างขึ้นต้นด้วยตัว S ขึ้นต้นตัว S ใครตอบได้บ้าง scarf scarf นะคะอันนี้คือต้องใช้หน้าอะไรเอ่ยเมื่อกี้บอกแล้วพี่ให้ซิกเกอร์น้องไปไหนหน้าหนาวเนาะนะคะหนึ่งดวงนะคะก็คือ scarf ก็คือต้องใช้ตอนหน้าหนาว winterเห็นผีเสื้อถึงหน้าอะไรคะ
1: เป็นเสื
0: ้ออาจจะเป็นสปริงอาจจะเป็นซัมเมอร์ก็ยังได้เนาะเห็นร่มค่ะคิดถึงหน้าไหนเมื่อกี้เห็นร่มเอาเมืองนอกก่อนเอาเมืองนอกก่อนเมื่อกี้มีแม้กระทั่งสปริงก็ยังมีเนาะเมื่อกี้ก็คือมีฝนอยู่นะคะอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ั้
1: น
0: โซแมนอยู่หน้าอะไรโซแมนวินเทอร์ใช่ไหมวินเทอร์ทีนี้ต่อไปอันนี้หน้าอะไรเอ่ยหน้าหนาวคือ winter เมื่อวานเราไปร่วมงานคริสต์มาสกันใช่ไหมนั่นแหละค่ะซานตาคลอสนะคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะลองหาที่คนไหนนั่งเหมือนซานตาคลอสมั่งคนไหนคะคนนี้เหรอซานตาพลีสมานี่แป๊บนึงไม่นี่ก่อนเร็วไม่คือว่าเราหล่อลุกขึ้นก่อนเร็วลุกขึ้นก่อนเร็วไม่ทำอะไรหรอกเร็วดังนั้นเรามีอันนี้ซานตาคลอสคนที่หนึ่งซานตาคลอสคนที่สองค่ะโอเคยืนนี่กันโอเคสองคนที่ยืนมาชันกันสองคนนี้มีความลักษณะคล้ายๆซานตาคลอสได้นะยังได้อยู่นะคะทีนี้เวลาซานตาคลอสเป็นหัวเราะนี่มันหัวเราะยังไงหัวเราะยังไงคะให้คิดที่ในใจที่ในใจหัวเราะยังไงทีนี้ครูจะให้ประชันเสียงซานตาคลอสกันว่าคนไหนจะมีความเหมือนและเพื่อนยกมือมากที่สุดโอเคเราจะเริ่มจากเดี๋ยวผักเพื่อนเราจะเริ่มจากคนนี้ก่อน
3: คนนู้นก่อน
0: คนนู้นก่อนหัวเราะแบบซานตาคลอสดังๆให้เพื่อนฟังยังไงเอ่ยมาเราลุกขึ้นมาหัวไหล่เพื่อนฟังหันไปหัวไหล่เพื่อนฟังซานตาคลอสหัวเราะยังไงในจินตนาการของเราหัวเราะยังไงทีนี้เพื่อนโหวตใครคิดว่าคนนี้เนี่ยเป็นซานตาคลอสเหมือนที่สุดยกมือขึ้นใครคิดว่าคนนี้โอเคนะคะอันนี้เป็นซานตาคลอสได้พี่ติดสติ๊กเกอร์ให้น้องด้วยนะโอเคนะคะต่อไปซานตาคลอสแล้วอันนี้อะไรเอ่ยถุงมือภาษาอังกฤษว่าอะไรคะภาษาอังกฤษถุงมือว่าอะไรคะถุงมือเนี่ยถ้าเป็นถุงมือที่มันมี5นิ้วเนี่ยเราจะเรียกว่า gloves ถ้ามี5นิ้วนะอันนี้เนี่ยมันใส่แล้วมันเหลือแค่นิ้วนึงกับที่เหลือเนี่ยเราเรียกว่า mittens
1: mittens
0: ออกเสียง s เพราะเราใส่กี่มือเราใส่2มือนะคะ mittens นะคะต่อไปเราเห็นของขวัญแล้วเนี่ยต้องหน้าอะไรเอ่ยเห็นของขวัญหน้าหนาวอยู่เนาะ winter เลยจากคริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่ใช่ไหมคะยังมีของขวัญอยู่นะคะนะคะอันนี้อะไรเอ่ยสุดท้ายเนี่ย
1: จดหมาย
0: แล้วมันมีหัวใจด้วยหมายถึงอะไรอะวาเลนไทน์วาเลนไทน์อยู่ในเดือนอะไรคะ
1: เดือน
0: แล้วมันอยู่ในฤดูอะไรในเมืองนอก

0: ตัวภาพแรกเนี่ยคิดว่าแต่งตัวแบบนี้เนี่ยฤดูอะไรคะดูดีๆดูดีๆใบไม้อะไรใบไม้ร่วงสังเกตจากอะไรมันมีการเปลี่ยนสีของใบไม้แล้วคนแต่งตัวยังไงอะคะไม่ใช่เสื้อกันฝนเนาะจะมีบูทใช่ไหมมีบูทนะคะแล้วก็ร่มอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะก็เช่นเดียวกันกับฤดูเมื่อกี้คือสปริงก็บางครั้งก็ฝนตกนะคะเดี๋ยวนี้เมืองนอกหรือเมืองไทยก็แล้วแต่ฝนตกไม่ตามฤดูกาลนะใช่ไหมบ้านเราตกตลอดแล้วแต่อารมณ์ฝนใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปอันนี้ winter แล้วแต่งตัวยังไงอะคะผ้าพันคอเมื่อกี้ภาษาอังกฤษครูบอกแล้วว่าอ่านว่าอะไรเอาไม้เอาไม้ scarf scarf นะคะอยู่ยะลาต้องแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่ค่ะอ
0: ยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ไม่ไหวนะคะอยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไม่ไหวนะคะนะคะแม้กระทั่งเห็นไหม snowman ต้องใส่หมวกเลยค่ะ snowman ก็หนาวเป็นเหมือนกันใช่ไหมต่อไปค่ะนี่ดูอะไรเอ่ยเป็น spring ใช่ไหม spring นะคะต่อไปคือ summer summer นะคะOctober คืออะไรเอ่ย October ตุลาใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะอันสุดท้ายหน้าอะไรคะหน้าหนาวนะคะดังนั้นในเมืองไทยเราจะไม่มีคำว่า winter เนื่องจากเราไม่มีหิมะเราใช้คำว่า cold season cold season เดือนอะไรเอ่ย
1: เด
0: ือ
1: น
0: November ถึงFebruary ใครเกิดช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะคนที่ไม่ยกมือคือมีเดือนเกิดไหมคะมีไหมคะ
2: อ๋
0: อหรือไม่ได้อาบน้ำมาอ่านะคะอันนี้คือ3ฤดูกาลนะคะของประเทศไทยอะไรนะอะไรนะฤดูหมอกเราอยู่ประเทศเดียวกันอ่ะทีนี้เปิดหนังสือทุกคนเปิดหนังสือเริ่มต้นหน้า6ก่อนหน้าที่6หน้า6หน้า6โอเคหน้า6นะคะครูจะให้นักเรียนทำแมทชิ่งนะคะโยงเส้นนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยน่าจะตรงกับอะไรบ้างน่าจะตรงกับอะไรบ้างก่อนที่จะทำนะคะฟังดีๆใครพูดมากออกมาข้างหน้าเลยนะคะก่อนที่จะฟังนะคะเดือนนี้ก่อนนะคะอันนี้คือคำที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลนะคะคำแรกเลยอ่านว่า storm แปลว่าอะไรเอ่ย stormมีพายุนะคะแปลว่าพายุนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราบอกว่าตอนนี้มีพายุหรือว่า stormy นะคะต่อไปอันนี้ก็อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ย rain แปลว่าเมื่อเติม y ออกเสียงว่า rainy ก็คือมีฝนต่อไปค่ะคำว่า sun แปลว่าอะไรคะอันนี้ออกเสียงว่าอะไร
1: sunny
0: แปลว่ามันมีแดดใช่ไหมมันมีแดดออกมาต่อไป
1: snow
0: แปลว่าหิมะออกเสียงต่อไปว่าอะไรคะเติม y snowy อันนี้คือมีหิมะนะคะหิมะตกต่อไปค่ะ cloud แปลว่าcloud แปลว่าก้อนเมฆนะคะแปลว่าก้อนเมฆเมื่อเติม y ออกเสียงว่าcloudy ก็คือมันมีเมฆนะคะ

0: Hello, everyone. Now I'm flying kites in Samut Songkram. My friends have suggested that this place is a popular kite flying area. I've never had a chance to try flying kites before, but this time I'm going to try playing with the children too. Yay! How hard is it going to be? Follow me and let's check it out, everyone. Let's go.
1: นาครับนาครับเฮ้ยนาถืออยู่คือว่าวอะไรครับพวกผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
2: ขอดูหน่อยได้ไหมครับ
0: เรียกพี่ก็ได้ครับลงมาแล้วเห็นไหมครับนี่ของทีเจอร์โอ้แล้วของน้องๆทีเจอร์ไม่เคยเห็นมาก่อนครับขอดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ It's very beautiful สวยมากเลยครับ
1: ว่าวนี้เป็นว่าวโบราณเลยครับ
0: แล้วว่าวแบบนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: อันนี้เรียกว่าปักเป้าครับส่วนนี้เรียกว่าอีลุงครับ
0: How are the kites different แล้วว่าวมันต่างกันยังไงครับ
1: ปักเป้ามันจะมีห่างครับส่วนอีลุงมันจะมีผู้แทนครับ
0: เดี๋ยวจะให้น้องๆแนะนำตัวเองอ่ะเชิญเลยครับ
3: My name is Rico 12 years old
0: ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Nice to meet you คนต่อไปครับ
4: My name is นชนนท์เข็มทอง 11 years old
0: ชื่อเล่นอะไร
4: ฟิล์ม
0: น้องฟิล์มอายุ11ปีครับและคนสุดท้าย
5: My name is Poo 12 years old
0: น้องภูมิ My name is Teacher Greg I'm 34 years old ผมชื่อ Teacher Greg แต่ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษว้าวภาษาอังกฤษใช้คำว่า kite
6: kite
0: เก่งจังเลยแล้ว Teacher Greg เห็นว่าน้องๆก็เล่นเป็นด้วยเก่งแค่ไหนครับ
7: ผมสามารถทำให้ว่าติดลมได
0: ้ติดลมคืออะไร
1: การที่ทำให้ว่าวติดลมได้คือต้องดูทิศทางลมเป็นครับ
0: แล้วว่าวจะขึ้นบนฟ้าเข้าใจแล้วนั้นขออนุญาตนะครับสอนแค่3คำคำแรกก็คือท้องฟ้าใช้คำว่าอะไรครับ
7: Sky
0: รู้ยังดีนะ Sky คำที่2ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือลมหรือว่ากระแสลมคือ
7: Wind
0: เก่งมากเลยและคำสุดท้ายก็คือทิศทางหรือใช้คำว่า
6: Direction
0: ยอดแล้วใครเป็นผู้สอนครับ
8: ครูปุ๊ครับ
0: ครูปุ๊แล้วครูปุ๊อยู่ที่ไหนฮะ
8: ฝั่งนู้น
0: นู่นเลยพาทีเจอร์เกรกไปเจอกันได้ไหม
8: ได้
0: โอเคนั้นไปกันเลยนู่น
9: ครูปุ๊ครับครูปุ๊ครับ
10: ว่าไงตัวแซ่บ
1: ผมมาเจอว่าหน้าตาแปลกมาครับและมีคนอยากเจอครูด้วยครับเขาชื่อทีเชอร์เก๊กเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
0: ผมเองครับครูปุ๊ใช่ไหมครับ
10: ครับ
0: แล้วเด็กๆบอกว่าครูปุ๊เก่งที่สุดในเรื่องทําว่าวจริงหรือเปล่าครับ
10: ใช่ครับ
0: แล้วในมืออันนั้นคืออะไรครับว
10: ่
0: าวยักษ์เรียกว่าอะไรครับ
10: ว่าวจุฬาครับขนาด4ศอกก็จะมีลักษณะเนี่ยเหมือนดาว5แฉกหัวก็จะเรียวแหลมมีปลายปีกแล้วก็อันนี้เป็นขากบ
0: แล้วคุณครูทําเองหรือเปล่าครับ
11: พี่ต้อยเป็นคนทําครับ
0: พี่ต้อยเป็นคนไหนทำเองหรือเปล่าครับ
10: ทำเองครับ
0: โอ้มันใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะได้ว่าวสุดพิเศษแบบนี้ครับ
10: ประมาณ3เดือน
0: 3เดือนโอ้มันใช้เวลานานจริงๆครับอยากเป็นนักเรียนเปิดสอนหรือเปล่าครับ
10: ได้ครับวันนี้ว่าจะเปิดสอนเด็กๆอีกพอดีครับ
0: โอเครับผู้ใหญ่ไหม
10: ได้ครับ
0: วันนี้ที่จะอาสาก็เป็นผู้ช่วยเดี๋ยวอยากทำว่าวและเล่นว่าวด้วยครับ
10: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้น้องต้อยไปคนสอนนะครับ
0: Can I go with you?ไปด้วยกันได้ไหม
10: ได้เลยครับ
0: โอเค let's go ไป
12: ทีเจอร์เคยทำว่าวมาก่อนไหมครับ
0: actually I never made one ก็คือไม่เคยครับวันนี้เป็นวันแรกเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับ so what are we gonna make today หรือว่ามีว่าวอะไรบ้างครับ
3: ปักเป้ากับอีลุมครับ
0: ตกลงมี2แบบนะครับแตกต่างกันยังไงครับ
10: ปักเป้ามันจะมีทรงเป็นสี่เหลี่ยมครับ
0: ครับ
10: แล้วก็มีกำลังปีกช่วงนี้ที่แข็งกว่าครับแล้วก็มีหางไว้ใส่ตรงเข็มตัดท้ายเข็มปักเป้าครับส่วนอีลุมมันจะกำลังปีกจะเล็กกว่าครับแล้วก็มีผู้ใส่สองข้างครับ
0: อ๋อโอเคว้าวภาษาอังกฤษว่า kite

0: kite
1: วิ่งว่าวก็คือ fly a kite
0: fly a kite
1: เก่งมากทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge เรื่องอะไรครับ flying a kite ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามที่ลังครับโอ้แล้ววันนี้ทำอีกนิดนึงนะครับว่าแบบไหนทำง่ายกว่า
0: ปักเป้า
1: ปักเป้าง่ายกว่าโอเคทีเจก็อยากลองและอยากทำด้วยอุปกรณ์หรือว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
2: มีแม่บรรทัดครับ
1: โอเคคำที่ดีครับ ruler
0: ruler
1: วิโก้นักนับหน่วยนะมีอะไรเจออะไรครับ
3: cutter คร
1: ับ ไม่ยาก cutter
0: cutter
1: น้องฟิล์มครับเจออะไรบ้าง
4: กาวครับ
1: นี่เองนะครับใช้คำว่า glue
0: glue
1: เก่งมากต้อยนักนับหน่วยครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
5: ไม้ไผ่ครับ
1: ไม้ไผ่ bamboo
0: Bamboo
1: ต้อยครับเป็นไม้ไผ่แบบไหนครับ
5: ไม้ไผ่สีสุกครับ
1: สีสุกแล้วก็โอ้อันนี้ขาดไม่ได้เลยอ่ะในมือที่จะมีอะไรครับ
0: ได
1: ้ได้ภาษาอังกฤษว่ามี2คํา thread
0: thread
1: มีคําอื่นด้วย string
0: string
1: เก่งมากเอาไปใช้ได้เพื่ออะไรครับ
5: ผูกว่าวครับ
1: ผูกถ้าไม่ได้ผูกมันไปแล้ว
5: ใช
1: ่และสุดท้ายกระดาษ
5: กระดาษ
1: ประเภทไหนครับหรือแบบไหนครับ
5: กระดาษฟางครับ
1: mulberry
0: mulberry
1: paper
0: paper
1: แล้วส่วนของว่าวก็จะมีหางคอดูหน่อยครับอยู่ตรงไหน
5: เนี่ย
1: หางภาษาอังกฤษว่า tail
0: tail
1: แต่ถ้าเป็นปีกใช้คำว่า wing
0: wing
1: โครงมีหรือเปล่าต้อยครับ
5: โครงคร
1: ับ
5: อ
1: ันนี้โครงจะเรียกว่า frame
0: frame
1: we goกว่าจะได้ว้าวทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแบบนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับ
3: 30นาที
1: 30นาทีเราจะลองทำด้วยแต่ว่าเราจะแยกเป็น2ทีมเราจะเล่นเป็นทีมวิโก้อยู่กับทีเชอร์ผู้ที่ไหนครับ
2: อยู่กับฟิล์มครับ
1: โอเคต้อย
5: ครับ
1: สอนไปเรื่อยๆนะครับ
5: ไม้มันก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้มันต้องผ่านการเหล่าการกล่อมครับกล่อมให้ได้ขนาดแบบนี้ครับ
1: อ๋อให้มันกลมๆใช่ไหม
5: ใช่ครับแล้วก็ลบคอออกหน่อยนึงแล้วก็ไปดัดไฟให้มันตรงครับดัดตรงเสร็จแล้วก็เริ่มเหล่าขัดนิดหน่อยแล้วก็มันเป็นรูปโครงแบบนี้
1: อ๋อแล้วก็ผูกเชือกใช่ไหมครับ
5: ผูกเชือกครับ
1: แต่ว่าวนี้มันไม่เหมือนกันตรงนี้มันจะลงมาเพราะอะไรครับ
5: เพราะว่าเราดึงเข็มปักเป้าตรงนี้ไปหาปีกครับสองข้างมันก็จะโค้งอย่างนี้ครับ
1: ถามไม่ได้ถามจะมีปัญหาหรือเปล่า
5: ไม่มีครับแต่ว่ารูปร่างจะไม่เหมือนกัน
1: โอเคผูกอยู่แล้วเรียบร้อยอย่างนี้นะครับแล้วยังไงต่อ
5: ขึ้นโครงทำให้ปีกงอ
1: ครับ
5: โค้งครับเชิญดูก่อนครับอย่าเพิ่งเล่นครับ
1: ใช่ขอโทษนะ
5: ก่อนที่เราจะผูกเราต้องดึงมาทาบให้มันพอดีกันก่อนครับจะได้ไม่ตึงเชือก
1: ต้องหวัดไปก่อน
5: ใช่แล้วก็ทบให้มันได้สองข้าง
1: ทางบ้านระวังตัวเองครับคัตเตอร์มันคม
5: เวลาผูกต้องเอาด้านหลังว่าวลงหมายถึงว่าด้านที่ผูกเนี่ยครับ
1: ครับความต้อยครับโหที่จะดูไม่ออกหลังอยู่ตรงไหนครับ
5: ผมจะเรียกด้านที่เจาะซุ้มว่าเป็นด้านหน้าว่าว
1: ครับ
5: ใช่ส่วนด้านที่ติดดอกผมจะเรียกเป็นด้านหลังว่าวคร
1: ับ อ๋อด้านหลังโอเคเอ้ต้อยเขียนอะไรอยู่ครับ
5: ติ๊กแอบเวลาเราทบมาตรงนี้แล้วเราก็จับมากลางปีกสองข้างจะได้เท่ากัน
1: อ๋อเท่ากันครับโอ้ต้อยเก่งมากวีก็เคยทำไหมครับ
3: เคยค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างยากไหมยาก
3: ไม่เคยยาก
5: จนเป็นแบบนี้ก่อนครับ
1: โอเคนี่ขั้นตอนแรกนะครับ
5: ต่อไปก็เป็นการปลูกหัวครับ
1: โอ้
5: ผมเชื่อที่ปลูกเป็นตะกรุดเบ็ดนะครับ
1: เวลาผูกเชือกต้องหมัดยังไงครับมีเทคนิคหรือเปล่า
5: ผูกตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
5: มีครับต้องเป็นล็อกแล้วก็หักคอไก่เข้ามาครับแล้วก็ตะกรุดเบ็ดสักสองครั้งครับจนเป็นแบบนี้ครับ
1: โอเคเก่งมากแล้วเหลือที่ยาวนะครับตัดทิ้งหรือ
5: ตัดครับก่อนตัดต้องเอากาวลาเทกมาแต้มๆให้มันอยู่ครับ
1: ได้วิโก้พร้อมยัง
3: พร้อมครับ
1: โอเคลุยเลยครับเดี๋ยวให้วิโก้วัดเชือกความยาวประมาณนี้เนาะติดได้เลยครับเดี๋ยวที่จะจับให้ลงได้อีกไหมอีกโอเค we go good job โอเคฟังนี้ด้วยครับ

0: เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้ใช้ได้หรือเปล่า
1: ใช้ได้แล้วครับสวยแล้ว
0: ขั้นตอนที่2ก็คือ
1: กาวลาเท็กซ์มาแต้มตามจุดที่ปลูกครับ
0: ต่อไปนี้ทำยังไงครับ
1: ขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับตัดเชือกส่วนเกลือที่ออกขั้นตอนต่อไปก็จะผูกเชือกตรงเข็มไปยันตรงปีกอีกรอบนึงครับ
0: เพื่ออะไรครับ
1: เพราะว่าเส้นเดียวมันไม่แข็งแรงผูกแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
0: อ๋อเห็นแล้วนะ2เส้นเลย
1: พอผูก2เส้นนี้เสร็จก็จะมีเรียกว่าสักออกมาครับ
0: แล้วใช้เชือกเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนครับสีดําสีขาว
1: สีอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเป็นได้เส้นเล็กลงมา
0: โอเคคําว่าผูกเชือกใช้คําว่า tie the rope
2: tie the rope
0: เก่งจังเลย
1: ต่อไปจะเป็นการปักกระดาษครับแต่ว่าถ้ากว่าจะเป็นแบบนี้มันนานเดี๋ยวมีแบบที่เตรียมไว้ให้ครับ
0: ต่อไปนี้แล้วต้องใช้กระดาษถูกไหมครับ
1: เป็นขั้นตอนการปักกระดาษ
0: โอเคก่อนจะทําสอนอีกรอบนึงนะกระดาษสาใช่มั้ยครับใช้คําว่า mulberry paper
2: mulberry paper
0: ถูกต้องครับแล้วก็มีหลายสีด้วยให้เลือกสีอะไรดีครับตอบเป็นภาษาอังกฤษ
3: green
0: green สีเขียวโอเคน้องภูน้องฟิล์มครับเลือกสีอะไรดีฮะ
4: red
0: red red สีแดงต้อยก็เลือกสีม่วงหรือว่า purple แล้วต้องวัดความยาวต้องวัดก่อนใช่ไหมครับ
1: วัดตัววาวครับว่าแค่ไหน
0: อ๋อเป็นตัวอย่าง

0: พอแล้ว
1: แล้วก็ด้านที่ขาเก่าติด
0: วางไว้
1: เป็นไง
0: ครับเย้ปิ้มครูขอดูหน่อยครับเก่งมากโอเค red team is ready green team is ready purple team is ready แต่ยังไม่เสร็จขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับ
2: เป็นการติดคอซุงครับ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อการกระดาษฉีกครับอันนี้เอาไว้ติดคอซุงติดแบบนี้ครับมันจะ
0: โอเคครับ
2: เวลาติดแล้วเราก็ต้องให้มันตรงกับด้านเพื่อได้ล็อกไม้ด้วยครับส่วนซุงด้านล่างนี่วัดกลางปีกแล้วก็ลดลงมา1เซนครับ
0: ได้โอเคจุดแรกนี่โอเควีก็จุดที่2ตรงนี้ฮะเรียบร้อยครับ2จุดแต่ยังไม่หมดต้องเจาะและติดเชือกผูกเชือก
2: ใช้เข็มครับ
0: เข็มภาษาอังกฤษว่า needle
1: needle
0: โอเคเจาะยังไง
2: ข้างล่าง2จุดครับข้างบน2จุดครับ
0: หนึ่งสองโอเคข้างบนด้วย ready one two three ฮึบเฮ้ยเจ็ดแล้วทีมสีแดงจอดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วยังไงต่อครับ
2: แล้วก็ผูกซุงครับใช้เป็นเชือกครับยาว3ส่วนของตัวครับ3ทบของมันนะครับ
0: 3รอบ
2: ใช
0: ่ We go วัดรอบแรกนะครับ1 2 3โอเคตัดได
2: ้การมัดก็คือร้อยเข้าไปในรูด้านดอกเนี่ย
0: ครับ
2: แล้วก็ทะลุรูหลังกลับมาข้างหน้าเหมือนเดิมครับ
0: โอเคลองดูฮะ
3: ว่าวจุฬาดั้งเดิมซึ่งเราไม่สามารถกำหนดว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยใดแต่ว่าเป็นคุณพ่อคุณรามตั้งอักษรรอจุฬารอจุฬาท่าพยอมที่มาของว่าวจุฬาก็มีนายทหาร2คนเมื่อสมัยนั้นกรุงสุโขทัยเกิดมีกบฏอ้างยี่ในเมืองหลวงก็ทำยังไงก็ปราบไม่ได้เพราะว่าทหารที่อยู่รอบนอกไม่สามารถที่จะข้ามกำแพงแล้วเข้าไปในเมืองหลวงนั้นได้ก็มีนายทหาร2คนก็คิดอุบายว่าควรจะทําว่าวตัวใหญ่ๆขนาด7ตอกแล้วก็เอาหม้อดินน่ะใส่ดินระเบิดแล้วปลูกขึ้นไปกับว่าวจุฬา

0: ทำให้มันตกลงในที่กบฏอยู่ก็จุดสายชนวนหม้อดินที่ผูกไปกับว่าวจุฬาก็ระเบิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นว่าวจุฬาที่ผูกระเบิดขึ้นเลยลักษณะของว่าวจุฬาที่เป็นจุดเด่นก็คือเป็นรูปดาว5แฉกพระราชวงศ์เขาเล่นน่ะก็จะเป็นว่าวจุฬาขนาด4ศอกจะมีเสียงดังเสียงดังก็อยู่ที่อูดที่หัวการเล่นว่าวต่อสู้คือว่าวจุฬาปักเป้าก็มาจากว่าวเขาเรียกว่าว4ศอกไม่ถึงว่าว7ศอกเขาจะเล่นกันเฉพาะพวกขุนนางชั้นผู้ใหญ่เล่นต่อหน้าพระที่นั่งพระมหากษัตริย์คนธรรมดาเนี่ยในช่วงนั้นน่าจะไม่ได้เข้าไปเล่นเขาเรียกว่าเป็นเล่นการต่อสู้ระหว่างเป้าจุฬาปักเป้าในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมีเล่นหลายครั้งคือว่าวต่อสู้เขาเรียกจุฬาปักเป้าเจ้าวิหารว่าวจุฬาเนี่ยเขาจะมีจำปาติดที่คอตุงเป็นจำปา3ดอกหรือ2ดอกนั่นเขาเรียกว่าอาวุธของว่าวจุฬาเวลาทําการต่อสู้กับว่าวปักเป้ามายุคสมัยหลังในสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีการทําว่าวจุฬาประกวดเรียกว่าว่าวเบญจรงค์ปิดดอก5ชั้นสวยงามมากซึ่งมีหนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงครามที่ทําเมื่อ20ปีก่อนจนถึงปัจจุบันณปัจจุบันนี้ยิ่งสวยเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะทําสวยมากลักษณะการเล่นว่าวอีหลุมก็ลักษณะเหมือนกับว่าวฟ้าจุฬาปักเป้าแต่ว่าคนที่เล่นต่อสู้จะยืนเสมอกันถ้าจุฬาปักเป้าต้องยืนคนละแดนการเล่นว่าวอีหลุมต่อสู้เนี่ยมันจะนําเอาว่าว2ตัวขึ้นไปคนละตัวแล้วก็ไปฟ้าว่าวให้วิ่งชนกันว่าวอีหลุมจะบังคับวิ่งเข้าหากันได้ของใครที่ล่วงลงมาก็ถือว่าคนนั้นแพ้หรือว่าของใครที่ไม่ล่วงและมีอาการบาดเจ็บก็ต้องไปดูบาดแผลของใครบาดแผลมากคนนั้นก็ถือว่าแพ้ก็รู้สึกดีใจนะว่าเด็กรุ่นใหม่คือเยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยเริ่มมาสนใจเรื่องกีฬาว่าวไทยเริ่มประดิษฐ์ว่าวเล่นกันเองในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยยังมีเด็กรุ่นใหม่ๆหลายคนที่ยังสนใจสืบสานประเพณีว่าวไทยอยู
1: ่เรียบร้อยนะครับผูกเชือกแล้วก็มีหางด้วยแล้วต้อยครับถ้าสมมติว่าไม่ได้ติดหางจะเกิดอะไรขึ้นครับ
2: เวลาขึ้นไปมันก็จะหมุน
1: โอเคนั้นสอนอีกรอบหนึ่งครับคำว่าหางเทล
3: เทล
1: โอ้มันยาวมากเลยอะ
2: เรียบร้อยแล้วครับพร้อมขึ้นแล้วครับ
1: เล่นได
2: ้เล่นได
1: ้เอ๊วิกเอาไว้ไงครับมันจะขึ้นหรือไม
3: ่ขึ้น
1: ขึ้นไหมทีมสีแดงขึ้นหรือไม
3: ่ขึ้น
1: ทีมม่วง
2: ขึ้นอยู่แล้วครับ
1: โอ้เสร็จแล้วเรียบร้อย let's go fly a kite let's go ไปเย้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับว่าวที่เราทำเองด้วยมือของเรานะครับแต่ว่าก่อนจะเล่นว่าวขอสอนภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับประโยคแรกก็คือมาเล่นว่าวกันไหมภาษาอังกฤษว่า do you wanna
4: Do you wanna
1: fly a kite?
4: Fly a kite.
1: Do you wanna fly a kite?
4: Do you wanna fly a kite?
1: นี่สุดยอดและประโยคที่สองก็คือติดลมหรือภาษาอังกฤษว่า catch the wind.
4: Catch the wind.
1: เก่งมาก
5: ขอบคุณดีเจมากนะครับที่มาเล่นว่าวกับพวกผมแล้วก็มาสอนภาษาอังกฤษกับพวกผม
4: ขอบคุณครับ
1: ยินดีเสมอนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีเปิดประสบการณ์ใหม่ที่เจ้าก็เคยเล่นนะครับแต่ไม่เคยทำแล้ววันนี้เล่นว่าวมันจะสนุกแค่ไหนมันจะว้าวว้าวว้าวว้าวแค่ไหนครับ Let's fly a kite ไป Let's go Let's fly a kite Ready โอเคพอแล้วขึ้นไปเลย
6: เดี๋ยวแค่ดึงสาวสาวสาวสาวสาวเ
1: ฮ้ย Who would have thought kite flying would be so much fun?Today, you can learn about kites with the history of old times. Nowadays, traditional Thai kite making is fading away. I want everyone to help conserve the kites that they can help keep the ancient Thai children's play art alive and well. See you again soon. สวัสดีครับ คำถาม Quiz Challenge ถามว่าข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการทำว่าว A. Sharpener B. Bamboo C. Sandpaperปั๊มคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A sharpener ซึ่งคำว่า sharpener แปลว่ากบเหลาดินสอนั่นเองครับผมแล้ววันนี้เราจะทำว่าวอะไรบ้างครับ
7: มีปักเป้ากับอีลุงครับ
1: โอเคปักเป้ากับอีลุงโหที่จะไม่กล้าเรียกอีลุงเข้าไหนว่าต้องพูดพร้อมๆนะครับขออนุญาตนะครับเรียกคุณลุงได้ไหมครับโอเคพูดเล่นนะครับ

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that.
2: I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
2: Yeah.
1: That would be great, thanks.
2: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
2: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
2: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
2: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
2: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
2: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
2: Let me check. Hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
2: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
2: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine, let's book it.
2: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
3: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
4: There are lots of interesting topics for you to learn.
5: And it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Bye-bye.
6: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะวันนี้บอกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้จะพาพวกเราไปรู้จักอีกหนึ่งช่องทางของการใช้เสียงใช้การพูดเพื่อประกอบอาชีพและเป็นอาชีพที่ครูงอนะอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นก็คืออาชีพนักพากย์ค่ะเพราะเธอคนนี้รางวัลการันตีนะคะเป็นผู้พากย์ดีเด่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะไม่เบานะคะคร่ำบอดอยู่ในวงการการพากย์มาถึง22ปีหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะใกล้เกษียณแล้วหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้อายุเพียง29ปีฟังไม่ผิดนะคะนั่นแปลว่าเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่8ขวบค่ะบอกได้เลยนะคะว่าประสบการณ์แน่นๆเลยเรามารู้จักเธอคนนี้กันวันนี้แน่นอนเราจะต้องคุ้นเสียงของเธอแน่ๆเราจะมาเรียนรู้การใช้เสียงเพื่อสร้างอาชีพที่รักได้ใครสนใจอยากเป็นนักพากย์ใครอยากรู้ว่าตัวละครเนี่ยที่เราเคยดูเบื้องหลังคือผู้หญิงคนนี้นี่เองนะคะและตอนนี้เธอคนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะคุณอ๋อมแอมนพวรรณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: แนะนำเลยค่ะวันนี้ใครที่อยากเดินเส้นทางนักพากย์ต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเริ่มจากแอมเนี่ยจุดเริ่มต้นของแอมก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเริ่มที่คุณพ่อละกันแอมเนี่ยตามคุณพ่อไปทำงานด้วยคือคุณพ่อเนี่ยเป็นนักพากย์อยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เหมือนเห็นการทำงานของเขาเสาร์อาทิตย์เงี้ยหยุดเรียนแล้วก็ตามเขาไปทำที่ทำงานด้วยตั้งแต่เอาง่ายๆก็คือตั้งแต่จำความได้เลยค่ะก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในห้องบันทึกเสียงห้องพากย์ก็จะเห็นกระบวนการทำงานของเขานะคะแล้วมีวันหนึ่งแอมแอบขโมยบทพากย์ที่เขาใช้แล้วอะค่ะกลับบ้านไปแล้วก็ไปนั่งอ่านนั่งท่องก็คือพ่ออาจจะเห็นแววด้วยแต่ณตอนนั้นพอเราไปพากย์ให้พ่อฟังพ่อก็จะแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็หงอยเป็นหมาหงอยโอเคไม่ทำแล้วก็ได้ไม่ลองพากย์แล้วก็ได้แต่ว่าก็ยังตามคุณพ่อไปค่ะแต่ด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกคือเขาให้ทำอะไรเราก็ทำแบบชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบคือชอบไปหมดค่ะแล้วห้องข้างๆคุณพ่อค่ะเป็นสตูบันทึกเสียงเหมือนกันก็คือมีห้องพากย์หนึ่งสองสามเงี้ยห้องสองเขาก็เลยลองเรียกแอมเข้าไปใช่พอลองเรียกเข้าไปเขาบอกว่าเขาก็อาจส่งบทให้พอส่งบทให้ปุ๊บเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองพากดูลองอ่านซิทำได้นี่งั้นเอาจริงเลยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปบันทึกจริงๆในตอนนั้นซึ่งพูดอยู่แค่ว่า
2: ลาก่อน
1: แค่นี้เองค่ะทั้งเรื่องแบบพูดอยู่แค่นั้นคือเป็นแค่แบบเด็กหญิงหนึ่งในเร
0: ื่อง อะไรคะ
1: ชื่อเรื่อง Joseph King of Dream ค่ะใช่อันนั้นคือเรื่องแรกของแอมเลย
0: ยังไม่มีชื่อเป็นของตัวเองเลยเป็นเด็กหญิงหนึ่ง
1: ใช่เป็นเด็กหญิงหนึ่งที่แบบวิ่งผ่านซีนหนึ่งซีนไปแล้วซึ่งณตอนนั้นคือพอเราได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกแต่วันที่ตีเช็คค่าผ้าออกมาจำนวนเงินมันคือแอมจำได้เลยเช็คแรกของงานเนี่ยมันคือ800บาทณตอนนั้น800บาทสำหรับเด็กอายุ7-8ขวบ
0: ม
1: ันยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะมันก็แบบหุยไม่ได้800เลยนะแบบแค่นี้เองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เด็กหญิง1ได้800เลยเหรอ
1: 7เด็กหญิง1ได้800นะตอนนั้นคือแบบโอเคเราก็เลยเหมือนแบบเรียนรู้การทำงานตรงนี้แต่ทุกครั้งที่แบบว่าเราเอาบทกลับมาพากย์เองอย่างเงี้ยเราก็จะโดนคุณพ่อบ่นบ่อยๆคือคุณพ่อก็จะแบบคอมเมนต์นู่นคอมเมนต์นี่มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเสียความมั่นใจจังเลยแบบไม่กล้าจังเลยแล้วคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้แอมแบบเขวเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยคุณพ่อก็จะสอนคอยสอนแล้วก็พาไปส่งที่ทำงานด้วยแล้วทุกครั้งที่พ่อพาไปส่งที่ทำงานเขาก็จะเหมือนไปนั่งดูเราพากย์ด้วยนะคะพอเราพากย์แล้วเหมือนไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่เอาใหม่ไม่เอาแบบนี้เอาใหม่จนเรารู้สึกว่าเรากดดัน คือมีอยู่ครั้งนึงเลยที่ว่าพ่วงกับบอกให้คุณพ่อเนี่ยออกไปข้างนอกก่อน ใช่แล้วหนูก็สามารถที่จะรันงานต่อไปได้จนจบ
0: คือมันคลาสสิกมากนะคือคนในครอบครัวสอนกันเองเนี่ยมันจะลำบาก
1: ใช่ค่ะ
0: คือคุณพ่อคงไม่เข้มอย่างนี้กับคนอื่นหรอก
1: ใช่
0: แต่ด้วยความว่าลูกอ่ะอยากให้ออกมาดีไม่อยากให้ลูกเป็นภาระของคนอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยจะเยอะหน่อยกับลูกตัวเองอันนี้ธรรมดาเป็นในทุกครอบครัวเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราก็เหมือนเสียความมั่นใจตรงนี้ไปก็คือพ่อถามแอมจริงๆว่าแอมตั้งใจจะเป็นนักพากย์อยู่แล้วไหมแอมตอบเลยว่าณตอนนั้นคือไม่มีในหัวเลยค่ะแต่เราแค่ชอบเขาให้ทำเราชอบทำแต่ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาเป็นนักพากย์อาชีพแบบคุณพ่อจริงๆที่แบบนั่งทำงานทุกวันพากย์หนังทุกวันทำได้ยังไงใช่ค่ะเพราะสมัยเด็กแล้วก็คือแค่ไปเรียนเสร็จแล้วกลับมาพากย์อาทิตย์ละ 2-3 วันหรือก็มีงานแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นจ๊อบไปแต่มองไม่เห็นภาพตัวเองในการที่ว่าเราจะต้องมานั่งทำงานทุกวันโดยการพากย์เสียงทุกวัน
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะ
0: จากเด็กที่คุณพ่อบอกไม่ใช่ไม่จนมาได้รางวัลตอนได้รางวัลครั้งนั้นคุณพ่อว่าไงมั้ง
1: ตอนนั้นคุณพ่อยังไม่รู้แอมก็ยังไม่มั่นใจว่าเราฝันไปหรือเปล่านะคือในตอนนั้นน่ะรางวัลนี้ค่ะได้มาจากเรื่องชินจังจอมแก่นใช่ไหมคะแล้วชินจังจอมแก่นเนี่ยเวอร์ชันแอมเนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชันแรกซึ่งเวอร์ชันก่อนเขาก็ทำไว้ดีมากๆเลยซึ่งพอมีการโยนบทชินจังมาให้แอมเนี่ยแอมค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนักใจและกดดันมากเข้าไปอีกเพราะว่าเวอร์ชันเก่าเขาก็ทำไว้ดีแล้วเราเป็นอีกเวอร์ชันนึงเวอร์ชันใหม่แล้วคนดูเขาจะชอบเราไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกดดันตัวเองด้วยแล้วก็ พยายามดูเวอร์ชันเก่าๆดูว่าเขาทำไว้ยังไงแล้วเราก็เอามาปรับใช้ของเราอะค่ะในแบบฉบับของเราพอวันที่หนังมันออนไปแอมก็ไปแอบเปิดคอมเมนต์ดูก็จะมีทั้งชื่นชมมีทั้งว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูที่เขาว่าเนี่ยเขาว่าอะไรยังไงหลังจากนั้นแอมก็กลับมาปรับอีกค่ะปรับไปเรื่อยๆคือช่วงเวลาที่แอมภาคชินจังเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ายังไงนะกังวลภาคไปกังวลไปคือพอมาดูงานตัวเองรู้เลยว่าตัวเองกังวลนะคะใช่พอหลังๆถึงจะรู้สึกว่ามันฟรีขึ้นนะเรารู้สึกฟรีขึ้นกับตัวละครนี้จนเราตั้งใจกับมันมากจริงๆงานนี้คือตั้งใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกคนเก่าเขาทำวิดีอะเนาะจนมีวันนึงมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะคุณเงาะบอกว่าคุณนพวรรณใช่ไหมคะคุณหนอมแอมพอดีเราจะแจ้งให้ทราบว่าคุณได้เข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะแอมก็บอกอะไรนะคะรางวัลอะไรนะคะเขาก็บอกว่าอ๋อรางวัลโทรทัศน์ทองคำค่ะสาขาผู้ภาคดีเด่นนะคะจากเรื่องชินจังจอมแก่นค่ะแอมก็ถามจริงเหรอคะแอมคนเดียวเหรอคะคือตอนนั้นคือเป็นการภาคทีมก็คือภาคทั้งทีมลงทีมร่วมกันเนี่ยแหละค่
0: ะ
1: ก็โอเคเป็นชื่อเราคนเดียวก็เขาก็เชิญไปงานพอถึงงานวันประกาศรางวัลเราก็โอเคแต่งตัวสวยงามไปจนสุดท้ายคือวินาทีที่ประกาศรางวัลเนี่ยเขาก็ประกาศชื่อเรา
0: ว้าว
1: หนูก็แบบณตอนนั้นพอเขาพูดชื่อหนูอ่ะมันเหมือนทั้งหอประชุมนั้นคือเงียบไปหมดเลยหนูเหมือนฝันนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็โอเคลงมามันคือความรางวัลนี้มันคือความภาคภูมิใจของเราจริงๆคือมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะมันเป็นผลอันนี้คือผลของความตั้งใจของเราแล้วก็แอมเชื่อว่ารางวัลที่แอมได้รับมันไม่ใช่เพราะว่าตัวแอมคนเดียวแน่นอนแอมบอกได้เลยว่าชินจังจอมแก่นมันไม่ได้ประสบความสำเร็จแค่แอมคนเดียวคือมันอยู่ที่เพื่อนร่วมงานทุกคนทีมงานทุกคนที่ทำให้มันดีขึ้นณจุดนี้ด้วย
0: ว่าไงพอหลังจากเราตั้งสติได้แล้ว
1: พ่อก็ยิ้มหน้าบานเลยค่ะ
0: ถือปืนช้างพ่อบอกงี้
1: ใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่แอมทำงานตอนเด็กๆมาเนี่ยคุณเงาะ
0: ค
1: ือเราก็จะหลีกเลี่ยงพ่อมาโดยตลอดไม่ให้พ่อไปส่งเพราะว่าถ้าพ่อไปส่งพ่อจะต้องเข้าไปในห้องพักด้วยเวลาเปิดงานเจองานตัวเองไม่ให้พ่อดูเดี๋ยวพ่อคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันจะเกรงอะนะ
1: ใช่มันจะเกรง
0: แต่เขาก็คือไอดอลของเราอะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะคือพ่อจะเป็นคนค่อนข้างเคี่ยวมากโดยเฉพาะเรื่องของวินัยด้วยค่ะคือคำที่พ่อสอนมาตลอดเลยตั้งแต่เล็กจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยพ่อจะพูดเสมอว่าไปทำงานอะให้ไปก่อนเวลาไปรอเขาดีกว่าให้เขารอเรา

0: ะแล้วแอมก็โอเคคำนี้คือมันจำขึ้นใจแล้วแอมก็ทำมาโดยตลอดด้วยค่ะ
1: กลับไปที่ภาคชินจังคืออันนี้ครูเข้าใจมากเลยเพราะครูเองเราในฐานะคนดูเคยเราก็ติดเสียงโดเรมอนโนบิตะนะโนบิตะเป็นแบบนี้โดเรมอน

0: องเป็นแบบนี้มีครั้งหนึ่งครูไปเจอคนที่ภาคแล้วไม่ใช่เสียงโนบิตะของฉันน่ะ
1: ค่ะ
0: ถึงขั้นไม่ดูเลยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะธรรมชาติของคนฟังเนี่ยมันจะชอบติดอะไรที่คุ้นชิน
1: ใช่
0: ทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นชินจังเป็นเวอร์ชั่นของเราเนี่ยโอ้โหขอเสียงหน่อยได้ไหมลองยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะ
1: ก็จะเป็นวันนี้ครับผมโนฮาราชิโนสุเกะฮะวันนี้ผมอยู่กับง้อคนสวย
0: เฮ้ย
1: ประมาณนี้ค่ะ
0: แล้วตอนหัวกว่าเราจะมาเจอจุดที่ทำให้เราแบบมาเจอจุดผ่อนคลายเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือตัวแก็บก้าวข้ามว่าจากที่เราเกรงการตัดสินของคนอื่นจนมาเจอจุดที่มันเป็นใช่ละของเราจนได้รางวัลเนี่ยอะไรคือจุดก้าวข้ามอะฮะ
1: จุดก้าวข้ามอาจจะเป็นคนรอบตัวด้วยค่ะพอทุกครั้งที่โอเคเวลาเราทำงานกันเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเกรงเขาก็จะคอมเมนต์แล้วอย่าไปเกรงนะหรือถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าวันไหนที่เขารู้สึกว่าเรารู้สึกฟรีสไตล์แล้วเขาบอกวันนี้ดีโอเคทำแบบนี้นะก็จะมีผู้ใหญ่คอยสอนด้วยอะค่ะใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็ยังมีเสียงชมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่ว่าก็ชิน
1: ใช่ค่ะ
0: นะแล้วจุดท้าทายของการพากเสียงเนี่ยคือเรื่องไหน
1: จุดท้าทายของการพากเสียงเหรอคะถ้าเป็นคนใบ้ค่ะคุณเงาะงงใช่ไหมคะว่าคนใบ้ต้องพากยังไงใช่แอมก็งงเหมือนกันว่าคนใบ้ต้องพากยังไงแอมอ่ะใช้ประมาณว่าใช้ศาสตร์ที่แอมเรียนมานะคะก็คือโอเคแอมก็ไปศึกษาว่าคนใบ้ก็จะมีแบบจะเป็นบุคลิกแบบไหนเขาเวลาเขาจะพูดเขาจะพูดออกมายังไงแสดงอาการออกมายังไงแอมก็คือใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการศึกษาตัวละครแต่ละตัวที่เป็นคนใบ้ทั้งหมดอะค่ะแล้วก็เอามาปรับใช้กับหนังที
0: ่ตั้งแต่เริ่มภาคมาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ยเคยนับไหม
1: จริงๆไม่เคยนับเลยแต่ตีสักประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
0: พันเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าน
0: ี่หูคุณยังแบบใจคือคิดว่าหลักร้อยพันเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โห
1: เพราะถ้าคิดว่าภาคตั้งแต่7-8ขวบเนี่ยปีนึงเราก็ภาคหลายเรื่องแต่พอเรียนจบมาแล้วทำงานอ่ะคือหนูทำแทบทุกวันดีกว่าเสาร์อาทิตย์บางทีหนูก็ไม่ได้หยุดค่ะ
0: ประจำเลยใช่ไหมเวลาขอวันนี้ไหนๆมาแล้วอยากฟังแบบหลายๆเสียงได้ไหมหลายๆคาแรคเตอร์ได้ไหมลองแบบแยกคาแรคเตอร์หน่อยอันนี้เรื่องไหนนี่เรื่องไหนเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีสมมติถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเป็นเรื่อง Lilo and Stitch เป็นการ์ตูนตั้งแต่ภาคสมัยเด็กๆเลยค่ะก
0: ็
1: จะเป็นชื่อ Lilo นะคะ
2: ทุกวันพฤหัสหนูต้องเอาแซนด์วิชเนยถั่วไปเจ้าป่าพัดกินนะคะแต่พอดีวันนี้เราไม่มีแซนด์วิชเนยถั่วหนูก็เลยถามพี่สาวหนูว่าหนูจะอะไรเขาดีพี่ก็ตอบว่าแซนด์วิชทูน่าจะให้ปลากินทูน่าได้ไงล่ะคะคุณรู้ใช่ไหมว่าทูน่าคืออะไรมันเป็นปลาที่หนูให้พัดกินทูน่าหนูก็กลายเป็นคนสังคมรังเกียจนะสิ
1: อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเด็กผู้หญิง
0: มีอะไรอีกมีอะไร
1: ก็จะมีจูดี้ฮอปมั้งคะสวัสดีฉันเจ้าหน้าที่จูดี้ฮอปตำรวจ CPD ฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนรถให้เรากำลังรีบมากเลยอะไรประมาณน
0: ี้เอาอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกขออีกสัก2เสียงอ่ะ
1: อีกสัก2เสียง
0: ที่แบบแตกต่าง
1: ก็อาจจะเป็นคนแก่ก็สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ยายจะมาเล่านิทานให้ฟังนะจ๊ะกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วอะไรประมาณนี้
0: คุณยายจิบน้ำขิงหน่อยไหมคะคุณยายเอาอีกสักเสียงสุดท้ายอ่ะ
1: เอาอีกสักเสียงสุดท้าย
0: เซ็กซี่มีไหมมีแบบบทแบบ
1: จริงๆแอมจะไม่ค่อยได้บทเซ็กซี่สักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นแบบได้แบบลุยๆก็จะอย่าง Star Wars ก็จะเป็นเรย์ก็เหมือนเสียงแอมเลยก็จะเป็นแบบฉันเรย์สกายวอล์กเกอร์ขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้า
0: ว้าวคือแบบดูแล้วแบบว่าคุณผู้ชมสนุกมากอ่ะคือความเล่นเสียงของแอมเนี่ยมันจะแบบมันมีหลายช่องเสียงมากฝึกยังไงอะฮะ
1: ฝึกยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยการฝึกของแอมคือการจำค่ะจำพี่ๆป้าๆอานักพากย
0: ์
1: ที่เขาทำกันเพราะตั้งแต่เด็กมาแอมยังทำไม่ได้หลายๆเสียงเราก็คือจะเป็นได้แค่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายในตอนเด็กๆนะคะแล้วพอโตมาเนี่ยเราได้มาเรียนรู้การทำงานร่วมกันคือตอนเด็กๆอาจจะเป็นภาคแบบภาคคนเดียวอะค่ะแต่พอโตมาจะเป็นการภาคแบบเป็นทีมภาคพร้อมกันเพราะฉะนั้นบทที่เราได้รับในแต่ละเรื่องอะเราได้มากกว่าหนึ่งเราต้องทำได้มากกว่าหนึ่งตัวละครแรกๆแอมก็ทำไม่ได้พอเรียนจบมาแอมบอกตามตรงว่าเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่อะค่ะ

0: เหมือนเริ่มเรียนรู้ใหม่เลยเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่เลยแล้วก็จะจำว่าอ๋อพี่คนนี้เขาชอบทำเสียงแบบนี้อ่ะไหนลองกลับบ้านไปทำซิอยู่บนรถเงี้ยขับรถแอมก็ทำ
1: คีย์ของมันถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเป็นนักพากย์ถ้าเขาอยากจะฝึกเนี่ยเขาต้องฝึกยังไง
0: แอมว่าสำหรับคนที่อยากเป็นนักพากย์หนึ่งเขาต้องชอบดูหนังอยู่แล้วและสองเขาต้องมีหนังเรื่องโปรดหนังเรื่องโปรดของเขาเขาอาจจะเลือกมาสักซีนหนึ่งที่เราชอบตัวละครนี้เอาเคปริ้นบทมาหรือไม่ก็ลองจดคำพูดของตัวละครนั้นมาค่
1: ะ
0: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะแอมให้ระยะเวลาประมาณสักเดือนนึงแล้วกันวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนซึ่งแอมว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างหนึ่งนะคะพอเราย้อนไปฟังวันที่1เราอาจจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้เราต้องแก้วันที่2เราต้องแก้อะไรวันที่3เราต้องแก้อะไรแต่พอเรามาฟังวันที่30เปรียบเทียบไปกลับไปวันที่1มันเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มีใครทำได้แบบเดิมแน่นอนค่ะด้วยความคล่องด้วยความแบบอ่านแล้วมันโอเคสมูทขึ้น
1: ต่างๆนะคือสำคัญคือหูฟังฟังต้องเยอะเลยเนาะเพราะว่านักพากย์เนี่ยเราจะพูดออกไปได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่ามันมายังไงถ
0: ู
1: กมั้ยคะแล้วพอเราฟังปุ๊บเราก็ฝึกฝนทำซ้ำๆลองเล่นไปเสียงเรามันมีโอ้เสียงต่ำเสียงสูงเสียงอะไรเราก็เล่นของเราไป
0: ใช่ค่ะ
1: มีคำถามนึงครูสงสัยมานานว่าอย่างสมมติเวลาเราดูหนังฝรั่งสมมติเวลาฝรั่งเขาเล่นเขาก็จะพูดกันปกติอย่างสมมติแบบว่าสมมติเขาพูดบอกว่าทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้แบบ why you do แบบสมมติเขาบอก why you do this to me ปึ้งแต่พอมาเป็นภาคไทยมันจะต้องเหมือนบวก acting เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงแบบมันจะต้องเป็นแบบทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉันฉันเย้นึกออกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเกิดสมมติว่าเคยมีผู้ใหญ่บอกไหมว่ามันต้องบวกขึ้นไปอีกหนึ่งนะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อจริงๆแล้วแบบนี้อาจจะต้องดูที่หน้าหนังในแต่ละเรื่องด้วยนะคะบางทีฝรั่งอะโทนเสียงเขาในการพูดอาจจะไม่อิโมชันเท่าคนไทยเราด้วยคือถ้าเราไปพูดโทนเดียวกับเขาเลยอะมันก็จะดูแบบโมโนโทนไปนิดอาจจะต้องบวกเพิ่
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยเราใส่ได้เต็มร้อยเลยค่ะเราสามารถโอเวอร์แอคติ้งได้แต่ถ้าเป็นหนังที่เป็นคนเนี่ยเราอาจจะต้องอิงธรรมชาติไปด้วยพากให้เหมือนพูดอะค่ะเหมือนเราคุยกันอยู่แบบนี้เลยค่ะ
1: โอเคเพราะว่าสมมติอย่างดูเด็กเนี่ยแต่อันนี้ในทางของแอคติ้งเนี่ยนะคะสมมติว่านักเรียนการแสดงของครูคนไหนเนี่ยดูการ์ตูนมาแล้วมาเล่นแอคติ้งเนี่ยครูจะบอกว่าลูกห้ามใส่เสียงการ์ตูนมานะลูกเพราะเด็กบางทีติดไงเพราะเวลาความการ์ตูนมันสนุกอะสีสันในเสียงมันสนุกแบบนี่เราจะทำอะไรกันนะเฮ้ยจริงเหรอมันจะแบบเฮ้ยสนุกมากเลยพอมาเล่นจริงมาปุ๊บฮะคุณง้อแคะวันนี้นะหนูอยากจะพาคุณง้อบอกลูกออกมาจากโลกการ์ตูนก่อนลูกนี่คือโลกความเป็นจริงฉะนั้นในโลกของการพากย์อะโดยเฉพาะการ์ตูนมันจะต้องบวกขึ้นไปอีก
0: ใช่
1: จากในชีวิตเราจะใส่ acting อะไรของเราลงไปในเสียง
0: ใช่ค่ะ
1: บทร้องไห้เราต้องร้องจริงไหมหรือว่าเราใช้เทคนิคทำเสียงเครือเอา
0: เทคนิคทำเสียงเครือด้วยแต่แอมอ่ะเป็นคนอินด้วยความที่เรียนการแสดงมาด้วยมั้งคะก็เลยมีตั้งแต่เด็กเป็นอินแต่ว่าตั้งแต่เด็กก็อินมากแล้วจำได้ว่าภาคเรื่อง Lilo and Stitch เนี่ยแหละค่ะแล้วมันมีฉากนึงที่ตัวละครที่ชื่อ Stitch เนี่ยมันตายแล้วเราร้องไห้จริง
1: ๆ
0: แล้วก็โอ๊ยทำไมมันตายเราอินจริง
1: ๆ
0: ทุกวันนี้คือแบบภาคหนังบางเรื่องที่มันเป็นแบบดราม่าจริงๆเราก็ร้องจนแบบโอเคหนูภาคต่อไม่ได้อะค่ะแบบเสียงมันขึ้นจมูกเราไม่สามารถเคลียร์ตอนนั้นได้ก็อาจจะต้องแบบพักงานแป๊บนึงแล้วก็ไปจิบน้ำเยอะๆให้เสียงมันเคลียร์มีนะคะนักพากย์หลายคนที่ว่าเป็นแบบนี
1: ้แต่สำหรับครูว่าดีด้วยซ
0: ้
1: ำต่อให้เสียงอาจจะไม่ได้สวยเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าม
0: ัน
1: จะถึงใจคนดูเลยอะเนาะมันจะจริงมากลองทำอันนี้หนึ่งซีนเล่นๆให้ครูได้ไหมสมมติในซีนหนึ่งมีคน3คนเดี๋ยวให้เป็นฉากที่หนูน้อยหมวกแดงเนี่ยไปเจอคุณยายแล้วคุณยายนั้นอะเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่มดลองดูนะในเรื่องเดียว3เสียงอิมโพรไวส์สดๆเลย
0: ได้ค
1: ่ะลองดูสมมติว่าไปเจอคุณยายนอนอยู่บนเตียงแล้ว
0: ได้ค่ะ
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ

0: หนูเองเหรอจ๊ะคนเดิมเลยนี่นะอู้วันนี้หน้าตาสดใสจังเลย
1: คุณยายคะหนูเอาแอปเปิ้ลมาฝากคุณยายค่ะ
0: โอ้ยขอบใจมากนะจ๊ะหลานจ๋า
1: คุณยายกินเลยสิคะ
0: ยายยังไม่ค่อยหิวเลยจ้า
1: คุณยายไม่ลองกินหน่อยล่ะคะหนูเก็บสดๆมาจากต้นเลยนะคะ
0: อ๋อก็ได้ก็ได้อะยายจะกินแล้วนะจ๊ะ
1: อุ๊ยทำไมคุณยายมีตาสีเขียวด้วยล่ะคะ
0: อะไรนะตาสีเขียวเหรอไม่มีนี่
1: เนี่ยค่ะหนูเห็นนะคะคุณยายอุ๊ยตายแล้วทำไมคุณยายมีเขี้ยวด้วยล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าฉันเป็นแม่มดน่ะสิฉันจะสาบแกฉันจะสาบแกให้เหลือตัวนิดเดียวแล้วเก็บไว้ในโหลคอยดูเถอะมานี่นะเด็กดีเด็กดีของคุณยายใช่ไหม
2: อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
3: สนุกมากอุ๊ยอมแอมมีลูกเธอลูกเธอจะต้องเป็นแม่ที่เล่านิทานที่สนุกที่สุดในโลกโอ้โหคือชั่วโมงบินเนาะ
0: ใช่ค่ะ
3: มันคือการฝึกฝนการฟังซ้ำและได้ทำอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
3: นะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติมีใครสักคนอยากที่จะเริ่มทำช่องทางที่เขาต้องพาตัวเองไปที่ไหนนะไปสมัครยังไงหนทางเป็นยังไงลองบอกเผื่อมีใครสักคนที่เขาอยากทำค่ะ
0: จริงๆนะตอนนี้เนี่ยมีหลายช่องทางมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างเปิดโอกาสให้เสียงใหม่ๆมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะทักส่วนตัวแอมมาก็ได้ค่ะในแฟนเพจของแอมเองบอกว่าอยากสนใจอยากพากย์เสียงคือถ้ามีงานอะไรหรือว่าต้องการแคสติ้งเสียงเนี่ยแอมก็จะสามารถส่งให้เขาได
3: ้
0: ค
3: ่ะ
0: ใช่แล้วก็จะมีของทางค่ายต่างๆที่เขาเปิดรับสมัครนักพากย์ใหม่ๆก็จะมีการเปิดแคสติ้งตอนนี้รู้สึกจะเป็นการเปิดแคสติ้งผ่าน Clubhouse
3: เ
0: นาะใช่ค่ะ
3: แต่ก็น่าสนใจนะเพราะ Clubhouse มันว่าด้วยเรื่องเสียงล้วนๆเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
3: ก็คือสามารถติดตามช่องทางเพจของพี่อ๋อมแอมได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นให
0: ้
3: นะคะเข้าไปปุ๊บส่งเสียงไปให้ฟังก่อนมั้ย
0: ใช่ค
3: ่ะส่งเสียงไปให้ฟังว่านี่คือเสียงหนูทำได้กี่เสียงก็ส่งมาเลย
0: ใช่
3: นะยิ่งทำได้เยอะก็ดีเข้าไปใหญ่เลยหาบทดีๆสักสั้นๆควรส่งออดิชั่นเทปมาเนี่ยเทปแคสติ้งเนี่ยควรยาวแค่ไหนบทสั้นยาวแค่ไหนยังไงดีคะ
0: ประมาณซีนนึงเลยแล้วกันค่ะประมาณซีนนึงใช่ค
3: ่
0: ะ
3: 1ซีนก็ใช้ประมาณสักนาที2
0: นาที
3: โดยประมาณไม่ต้องยาวมาก
0: ใช่
3: แต่พอให้รู้ว่าเสียงคุณ
0: เป็นแบบ
3: ไหนนะแล้วก็ทำสักหลายๆเสียงคุณได้กี่เสียงคุณก็ทำมาเยอะๆแล้วก็ส่งไปให้ที่พี่อมแอม
0: ใช่ค่ะ
3: เป็นทั้งอาชีพเสริมก็ได้อาชีพหลักก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
3: อาชีพนี้อยากทำคือตอนส่วนตัวของครูเข้าใจว่าโหอาชีพนี้มันเหมือนน่าจะมีคนที่เขาประจำอยู่แล้วอะมันจะแทรกเข้าไปเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้ค่ะนักพากย์หน้าใหม่มีเยอะมากๆเลย อย่างแอมเนี่ยตอนที่แอมเคยไปอบรมให้แบบคนที่อยากพากย์หนังเนี่ยนะคะณวันเนี้ยเขามานั่งพากย์กับแอมแล้วอะรู้สึกดีมากเลยใช่ค่ะ
3: ดีมากนี่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนการแสดงของครูส่งเสียงกันไปด้วยนะ
0: ดีเลยค่ะ
3: เพราะแต่ละคนเขาก็สนุกกันเวลาเราอยู่ในห้องล่ะพวกเราก็จะชอบเล่นเสียงกันเนี่ยพวกรักแสดงอะเนา
0: ะ
3: มันก็บีบเข้าไปเสียงนั่นเสียงนี
0: ้
3: เดี๋ยวให้ส่งไปหาน้องแอมดีกว่า
0: ดีนะคะ
3: โอเควันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เห็นนะคะหนทางการมาเป็นนักพากย์มืออาชีพสำคัญมากๆก็คือต้องเริ่มจากสิ่งที่เขารักก่อนนะเริ่มจากสิ่งที่เรารักรักปุ๊บไม่พอนะคะรักต้องมาพร้อมกับการฝึกฝนฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆหลายคนอาจจะบอกว่าแหมก็โชคดีสิมีคุณพ่ออยู่ในวงการแล้วหารู้ไหมเลยว่าเขามาด้วยตัวเองเลยเขาใช้โอกาสเบื้องต้นที่มีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่โอกาสมันจะไม่มีวันมาถึงวันนี้ได้ถ้าเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองฝึกแม้กระทั่งในรถนะคะหรือจะถูกคำบอกว่าเธอสู้ของเวอร์ชันเก่าไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหยุดผู้หญิงคนนี้ได้นะคะครูก็เลยอยากให้พวกเราที่ฟังอยู่ตอนนี้แน่นอนค่ะสิ่งที่เราทำอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะมีคนช่วยวิจารณ์ให้เราได้พัฒนาตัวเองเลือกเอาคำวิจารณ์เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองทำไม่หยุดค่ะทำในสิ่งที่เรารักทำไม่หยุดแล้วเราก็จะได้คำว่าความสำเร็จมาเยือนเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอมแอมมากๆเลยนะคะที
0: ่
3: มาให้ความรู้และที่สำคัญก็คือมาให้ชาแนลหนทางนะใครอยากที่จะเป็นนักพากย์ติดต่อไปที่เพจของน้องแอมได้เลยนะคะเราต้องการนักพากย์มือใหม่อีกมากมายเลยค่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายจากอมแอมนะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาฝึกในเรื่องของการเป็นผู้

0: ประกาศใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะหนทางทำยังไงจะต้องเริ่มยังไงจุดท้าทายความยากอยู่ตรงไหนในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่มค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ

0: Clubhouse นะคะเพราะว่าห้อง Clubhouse ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดแคสเสียงด้วยเพื่อที่จะเอามาพากหนังอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถได้พากสดๆตรงนั้นแล้วก็ฟังคอมเมนต์ตรงนั้นได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองแบบโอ๊ยเสียงไม่ดีไม่มั่นใจแต่ว่าอยากเป็นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแอบว่าเรื่องแบบนี้มันฝึกฝนกันได้เพราะงั้นยังไงก็สู้ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานกันเข้ามานะอยากร่วมงานด้วยแล้วก็อยากให้มีนักพากย์ใหม่เข้ามาเยอะๆค่ะ
1: เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะคะและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาษาอังกฤษของไทย PBS ด้วย
2: เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมากๆนะคะรวมถึงเสรีภาพในการผลิตก็เยอะมากเช่นเดียวกันสื่อมวลชนก็ต้องทำงานอย่างมีความรับผิดชอบจริยธรรมในการรายงานข่าวอย่างแม่นยำและรอบด้าน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะวันนี้บอกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้จะพาพวกเราไปรู้จักอีกหนึ่งช่องทางของการใช้เสียงใช้การพูดเพื่อประกอบอาชีพและเป็นอาชีพที่ครูงอนะอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นก็คืออาชีพนักพากย์ค่ะเพราะเธอคนนี้รางวัลการันตีนะคะเป็นผู้พากย์ดีเด่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะไม่เบานะคะคร่ำบอดอยู่ในวงการการพากย์มาถึง22ปีหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะใกล้เกษียณแล้วหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้

นี้อายุเพียง29ปีฟังไม่ผิดนะคะนั่นแปลว่าเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่8ขวบค่ะบอกได้เลยนะคะว่าประสบการณ์แน่นๆเลยเรามารู้จักเธอคนนี้กันวันนี้แน่นอนเราจะต้องคุ้นเสียงของเธอแน่ๆเราจะมาเรียนรู้การใช้เสียงเพื่อสร้างอาชีพที่รักได้ใครสนใจอยากเป็นนักพากย์ใครอยากรู้ว่าตัวละครเนี่ยที่เราเคยดูเบื้องหลังคือผู้หญิงคนนี้นี่เองนะคะและตอนนี้เธอคนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะคุณอ๋อมแอมนพวรรณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: แนะนำเลยค่ะวันนี้ใครที่อยากเดินเส้นทางนักพากย์ต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเริ่มจากแอมเนี่ยจุดเริ่มต้นของแอมก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเริ่มที่คุณพ่อละกันแอมเนี่ยตามคุณพ่อไปทำงานด้วยคือคุณพ่อเนี่ยเป็นนักพากย์อยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เหมือนเห็นการทำงานของเขาเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยหยุดเรียนเราก็ตามเขาไปทำที่ทำงานด้วยตั้งแต่เอาง่ายๆคือตั้งแต่จำความได้เลยค่ะก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในห้องบันทึกเสียงห้องพาก็จะเห็นกระบวนการทำงานของเขานะคะแล้วมีวันหนึ่งแอบขโมยบทภาคที่เขาใช้แล้วอะค่ะกลับบ้านไปแล้วก็ไปนั่งอ่านนั่งท่องก็คือพ่ออาจจะเห็นแววด้วยแต่ณตอนนั้นพอเราไปภาคให้พ่อฟังพ่อก็จะแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็หงอยเป็นหมาหงอยโอเคไม่ทำแล้วก็ได้ไม่ลองภาคแล้วก็ได้แต่ว่าก็ยังตามคุณพ่อไปค่ะแต่ด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกคือเขาให้ทำอะไรเราก็ทำแบบชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบคือชอบไปหมดค่ะแล้วห้องข้างๆคุณพ่อค่ะเป็นสตูบันทึกเสียงเหมือนกันก็คือมีห้องภาค1 2 3เงี้ยห้อง2เค้าก็เลยลองเรียกแอมเข้าไปใช่พอลองเรียกเข้าไปเขาบอกว่าเขาก็อ่ะส่งบทให้พอส่งบทให้ปุ๊บเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองภาคดูลองอ่านซิทำได้นี่งั้นเอาจริงเลยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปบันทึกจริงๆในตอนนั้นซึ่งพูดอยู่แค่ว่า
2: ลาก่อน
1: แค่นี้เองค่ะทั้งเรื่องแบบพูดอยู่แค่นั้นคือเป็นแค่แบบเด็กหญิงหนึ่งในเร
0: ื่อง เรื่องอะไรคะ
1: ชื่อเรื่อง Joseph King of Dream ค่ะใช่อันนั้นคือเรื่องแรกของแอมเลย
0: ยังไม่มีชื่อเป็นของตัวเองเลยเป็นเด็กหญิงหนึ่ง
1: ใช่เป็นเด็กหญิงหนึ่งที่แบบวิ่งผ่านซีนหนึ่งซีนไปแล้วซึ่งณตอนนั้นคือพอเราได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกแต่วันที่ตีเช็คค่าผ้าออกมาจำนวนเงินมันคือแอมจำได้เลยเช็คแรกของงานเนี่ยมันคือ800บาทณตอนนั้น800บาทสำหรับเด็กอายุ7-8ขวบ
0: ม
1: ันยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะมันก็แบบหุ้ยได้800เลยนะแบบเฮ้ยเราทำแค่นี้เองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เด็กหญิง1ได้800เลยเหรอ
1: 7เด็กหญิง1ได้800นะตอนนั้นคือแบบโอเคเราก็เลยเหมือนแบบเรียนรู้การทำงานตรงนี้แต่ทุกครั้งที่แบบว่าเราเอาบทกลับมาภาคเองอย่างเงี้ยเราก็จะโดนคุณพ่อบ่นบ่อยๆคือคุณพ่อก็จะแบบคอมเมนต์นู่นคอมเมนต์นี่มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเสียความมั่นใจจังเลยแบบไม่กล้าจังเลยแล้วคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้แอมแบบเขวเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยคุณพ่อก็จะสอนคอยสอนแล้วก็พาไปส่งที่ทำงานด้วยแล้วทุกครั้งที่พ่อพาไปส่งที่ทำงานเขาก็จะเหมือนไปนั่งดูเราภาคด้วยนะคะพอเราภาคแล้วเหมือนไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่เอาใหม่ไม่เอาแบบนี้เอาใหม่จนเรารู้สึกว่าเรากดดัน คือมีอยู่ครั้งนึงเลยที่ว่าพ่วงกับบอกให้คุณพ่อเนี่ยออกไปข้างนอกก่อน ใช่แล้วหนูก็สามารถที่จะรันงานต่อไปได้จนจบ
0: คือมันคลาสสิกมากนะคือคนในครอบครัวสอนกันเองเนี่ยมันจะลำบาก
1: ใช่ค่ะ
0: คือคุณพ่อคงไม่เข้มอย่างนี้กับคนอื่นหรอก
1: ใช่
0: แต่ด้วยความว่าลูกอยากให้ออกมาดีไม่อยากให้ลูกเป็นภาระของคนอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยจะเยอะหน่อยกับลูกตัวเองอันนี้ธรรมดาเป็นในทุกครอบครัวเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราก็เหมือนเสียความมั่นใจตรงนี้ไปก็คือพ่อถามแอมจริงๆว่าแอมตั้งใจจะเป็นนักพากย์อยู่แล้วไหมแอมตอบเลยว่าณตอนนั้นคือไม่มีในหัวเลยค่ะแต่เราแค่ชอบเขาให้ทำเราชอบทำแต่ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาเป็นนักพากย์อาชีพแบบคุณพ่อจริงๆที่แบบนั่งทำงานทุกวันพากย์หนังทุกวันทำได้ยังไงใช่ค่ะเพราะสมัยเด็กเราก็คือแค่ไปเรียนเสร็จก็กลับมาพากย์อาทิตย์ละ 2-3 วันหรือก็มีงานแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นจ๊อบไปแต่มองไม่เห็นภาพตัวเองในการที่ว่าเราจะต้องมานั่งทำงานทุกวันโดยการพากย์เสียงทุกวัน
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะ
0: จากเด็กที่คุณพ่อบอกไม่ใช่ไม่จนมาได้รางวัลตอนได้รางวัลครั้งนั้นคุณพ่อว่าไงมั้ง
1: ตอนนั้นคุณพ่อยังไม่รู้แอมก็ยังไม่มั่นใจว่าเราฝันไปหรือเปล่านะคือในตอนนั้นน่ะรางวัลนี้ค่ะได้มาจากเรื่องชินจังจอมแก่นใช่ไหมคะแล้วชินจังจอมแก่นเนี่ยเวอร์ชันแอมเนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชันแรกซึ่งเวอร์ชันก่อนเขาก็ทำไว้ดีมากๆเลยซึ่งพอโยนบทชินจังมาให้แอมเนี่ยแอมค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนักใจและกดดันมากเข้าไปอีกเพราะว่าเวอร์ชันเก่าเขาก็ทำไว้ดีแล้วเราเป็นอีกเวอร์ชันนึงเวอร์ชันใหม่แล้วคนดูเขาจะชอบเราไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกดดันตัวเองด้วยแล้วก็ พยายามดูเวอร์ชันเก่าๆดูว่าเขาทำไว้ยังไงแล้วเราก็เอามาปรับใช้ของเราอะค่ะในแบบฉบับของเราพอวันที่หนังมันออนไปแอมก็ไปแอบเปิดคอมเมนต์ดูก็จะมีทั้งชื่นชมมีทั้งว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูที่เขาว่าเนี่ยเขาว่าอะไรยังไงหลังจากนั้นแอมก็กลับมาปรับอีกค่ะปรับไปเรื่อยๆคือช่วงเวลาที่แอมภาคชินจังเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ายังไงนะกังวลภาคไปกังวลไปคือพอมาดูงานตัวเองรู้เลยว่าตัวเองกังวลนะคะใช่พอหลังๆถึงจะรู้สึกว่ามันฟรีขึ้นนะเรารู้สึกฟรีขึ้นกับตัวละครนี้จนเราตั้งใจกับมันมากจริงๆงานนี้คือตั้งใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกคนเก่าเขาทำวิดีโอเนาะจนมีวันนึงมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะคุณเงาะบอกว่าคุณนพวรรณใช่ไหมคะคุณอมแอมพอดีเราจะแจ้งให้ทราบว่าคุณได้เข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะแอมก็บอกอะไรนะคะรางวัลอะไรนะคะเขาก็บอกว่าอ๋อรางวัลโทรทัศน์ทองคำค่ะสาขาผู้ภาคดีเด่นนะคะจากเรื่องชินจังจอมแก่นค่ะแอมก็ถามจริงเหรอคะแอมคนเดียวเหรอคะคือตอนนั้นคือเป็นการภาคทีมก็คือภาคทั้งทีมลงทีมร่วมกันเนี่ยแหละค่
0: ะ
1: ก็โอเคเป็นชื่อเราคนเดียวก็เขาก็เชิญไปงานพอถึงงานวันประกาศรางวัลเราก็โอเคแต่งตัวสวยงามไปอะค่ะจนสุดท้ายคือวินาทีที่ประกาศรางวัลเนี่ยเขาก็ประกาศชื่อเรา
0: ว้าว
1: หนูก็แบบณตอนนั้นพอเขาพูดชื่อหนูอะมันเหมือนทั้งหอประชุมนั้นคือเงียบไปหมดเลยหนูเหมือนฝันนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปรางวัลแล้วก็โอเคลงมามันคือความรางวัลนี้มันคือความภาคภูมิใจของเราจริงๆคือมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะมันเป็นผลอันนี้คือผลของความตั้งใจของเราแล้วก็แอมเชื่อว่ารางวัลที่แอมได้รับมันไม่ใช่เพราะว่าตัวแอมคนเดียวแน่นอนแอมบอกได้เลยว่าชินจังจอมแก่นมันไม่ได้ประสบความสำเร็จแค่แอมคนเดียวคือมันอยู่ที่เพื่อนร่วมงานทุกคนทีมงานทุกคนที่ทำให้มันดีขึ้นณจุดนี้ด้วย
0: ว่าไงพอหลังจากเราตั้งสติได้แล้ว
1: พ่อก็ยิ้มหน้าบานเลยค่ะ
0: ฝีมือช้างพ่อบอกงี้
1: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่แอมทำงานตอนเด็กๆมาเนี่ยคุณเงา
0: ะ
1: คือเราก็จะหลีกเลี่ยงพ่อมาโดยตลอดไม่ให้พ่อไปส่งเพราะว่าถ้าพ่อไปส่งพ่อจะต้องเข้าไปในห้องพักด้วยเวลาเปิดงานเจองานตัวเองไม่ให้พ่อดูเดี๋ยวพ่อคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันจะเกรงอะนะ
1: ใช่มันจะเกรง
0: แต่เขาก็คือไอดอลของเราอะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะคือพ่อจะเป็นคนค่อนข้างเคี่ยวมากโดยเฉพาะเรื่องของวินัยด้วยค่ะคือคำที่พ่อสอนมาตลอดเลยตั้งแต่เล็กจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยพ่อจะพูดเสมอว่าไปทำงานอะให้ไปก่อนเวลาไปรอเขาดีกว่าให้เขารอเรา

0: แล้วแล้วผมก็โอเคคำนี้คือมันจำขึ้นใจแล้วผมก็ทำมาโดยตลอดด้วยค่ะ
1: กลับไปที่ภาคชินจังคืออันนี้ครูเข้าใจมากเลยเพราะครูเองเราในฐานะคนดูเคยเราก็ติดเสียงโดเรมอนโนบิตะนะโนบิตะเป็นแบบนี้โดเรมอนต้องเป็นแบบนี้มีครั้งหนึ่งครูไปเจอคนที่ภาคแล้วไม่ใช่เสียงโนบิตะของฉันน่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงขั้นไม่ดูเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะธรรมชาติของคนฟังเนี่ยมันจะชอบติดอะไรที่คุ้นชิน
0: ใช่
1: ทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นชินจังเป็นเวอร์ชั่นของเราเนี่ยโอ้โหขอเสียงหน่อยได้ไหมลองยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะ
0: ก็จะเป็นวันนี้ครับผมโนฮาระชิโนสุเกะฮะวันนี้ผมอยู่กับง้อคนสวย
1: เฮ้ย
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วตอนหัวกว่าเราจะมาเจอจุดที่ทำให้เราแบบมาเจอจุดผ่อนคลายเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือตัวแก็บก้าวข้ามว่าจากที่เราเกรงการตัดสินของคนอื่นจนมาเจอจุดที่มันเป็นใช่ละของเราจนได้รางวัลเนี่ยอะไรคือจุดก้าวข้ามอะฮะ
0: จุดก้าวข้ามอาจจะเป็นคนรอบตัวด้วยค่ะพอทุกครั้งที่โอเคเวลาเราทำงานกันเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเกรงเขาก็จะคอมเมนต์แล้วเอออย่าไปเกรงนะหรือถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าวันไหนที่เขารู้สึกว่าเรารู้สึกฟรีสไตล์แล้วเขาบอกวันนี้ดีโอเคทำแบบนี้นะก็จะมีผู้ใหญ่คอยสอนด้วยอะค่ะใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็ยังมีเสียงชมมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ว่าก็
0: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วจุดท้าทายของการพากย์เสียงเนี่ยคือเรื่องไหน
0: จุดท้าทายของการพากย์เสียงเหรอคะถ้าเป็นคนใบ้ค่ะคุณเงาะงงใช่ไหมคะว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงใช่แอมก็งงเหมือนกันว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงแอมอ่ะใช้ประมาณว่าใช้ศาสตร์ที่แอมเรียนมานะคะก็คือโอเคแอมก็ไปศึกษาว่าคนใบ้ก็จะมีแบบจะเป็นบุคลิกแบบไหนเขาเวลาเขาจะพูดเขาจะพูดออกมายังไงแสดงอาการออกมายังไงแอมก็คือใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการศึกษาตัวละครแต่ละตัวที่เป็นคนใบ้ทั้งหมดอะค่ะแล้วก็เอามาปรับใช้กับหนังที่จะพาก
1: ตั้งแต่เริ่มพากมาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ยเคยนับไหม
0: จริงๆไม่เคยนับเลยแต่ตีสักประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
1: พันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน
1: ี่หูคุยยังแบบใจคือคิดว่าเออหลักร้อยพันเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: เพราะถ้าคิดว่าภาคตั้งแต่7 8ขวบเนี่ยปีนึงเราก็ภาคหลายเรื่องแต่พอเรียนจบมาแล้วทำงานอ่ะคือหนูทำแทบทุกวันดีกว่าเสาร์อาทิตย์บางทีหนูก็ไม่ได้หยุดค่ะ
1: ประจำเลยใช่ไหมเวลาขอวันนี้ไหนๆมาแล้วอยากฟังแบบหลายๆเสียงได้ไหมหลายๆคาแรคเตอร์ได้ไหมเออลองแบบแยกคาแรคเตอร์หน่อยอันนี้เรื่องไหนนี้เรื่องไหนเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็จะมีสมมุติถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเป็นเรื่อง Lilo and Stitch เป็นการ์ตูนตั้งแต่ภาคสมัยเด็กๆเลยค่ะก
1: ็
0: จะเป็นชื่อ Lilo นะคะ
2: ทุกวันพฤหัสหนูต้องเอาแซนด์วิชเนยถั่วไปเจ้าป่าพักกินนะคะแต่พอดีวันนี้เราไม่มีแซนด์วิชเนยถั่วหนูก็เลยถามพี่สาวหนูว่าหนูจะอะไรให้เขาดีพี่ก็ตอบว่าแซนด์วิชทูน่าจะให้ปลากินทูน่าได้ไงล่ะคะคุณรู้ใช่ไหมว่าทูน่าคืออะไรมันเป็นปลาที่หนูให้พักกินทูน่าหนูก็กลายเป็นคนสังคมรังเกียจนะสิ
0: อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเด็กผู้หญิง
1: มีอะไรอีกมีอะไร
0: ก็จะมีจูดี้ฮอปมั้งคะสวัสดีฉันเจ้าหน้าที่จูดี้ฮอปตำรวจ CPD ฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนรถให้เรากำลังรีบมากเลยอะไรประมาณน
1: ี้เอาอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกขออีกสักสองเสียงอ่ะ
0: อีกสักสองเสียง
1: ที่แบบแตกต่าง
0: ก็อาจจะเป็นคนแก่ก็สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ยายจะมาเล่านิทานให้ฟังนะจ๊ะกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วอะไรประมาณนี้
1: คุณยายจิบน้ำขิงหน่อยไหมคะคุณยายเอาอีกสักเสียงสุดท้าย
0: เอาอีกสักเสียงสุดท้าย
1: เซ็กซี่มีไหมมีแบบบทแบบ
0: จริงๆแอมจะไม่ค่อยได้บทเซ็กซี่สักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นแบบได้แบบลุยๆก็จะเป็นแบบอย่าง Star Wars ก็จะเป็นเรย์ก็เหมือนเสียงแอมเลยก็จะเป็นแบบฉันเรสกายวอล์กเกอร์ขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้า
1: ว้าวคือแบบดูแล้วแบบว่าคุณผู้ชมสนุกมากอ่ะคือความเล่นเสียงของแอมเนี่ยมันจะแบบมันมีหลายช่องเสียงมากฝึกยังไงอะฮะ
0: ฝึกยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยการฝึกของแอมคือการจำค่ะจำพี่ๆป้าๆอาๆนักพากย์ที่เขาทำกันเพราะตั้งแต่เด็กมาแอมยังทำไม่ได้หลายๆเสียงเราก็คือจะเป็นได้แค่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายในตอนเด็กๆนะคะแล้วพอโตมาเนี่ยเราได้มาเรียนรู้การทำงานร่วมกัน คือตอนเด็กๆอาจจะเป็นภาคแบบภาคคนเดียวอะค่ะแต่พอโตมาจะเป็นการภาคแบบเป็นทีมภาคพร้อมกันเพราะฉะนั้นบทที่เราได้รับในแต่ละเรื่องอะเราได้มากกว่าหนึ่งเราต้องทำได้มากกว่าหนึ่งตัวละครแรกๆแอมก็ทำไม่ได้พอเรียนจบมาแอมบอกตามตรงว่าเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่อะค่ะเหมือนเริ่มเรียนรู้ใหม่เลยเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่เลยแล้วก็จะจำว่าอ๋อพี่คนนี้เขาชอบทำเสียงแบบนี้อ่ะไหนลองกลับบ้านไปทำซิ อยู่บนรถเงี้ยขับรถแอมก็ทำ
1: คีย์ของมันถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเป็นนักพากย์ถ้าเขาอยากจะฝึกเนี่ยเขาต้องฝึกยังไง
0: แอมว่าสำหรับคนที่อยากเป็นนักพากย์หนึ่งเขาต้องชอบดูหนังอยู่แล้วและสองเขาต้องมีหนังเรื่องโปรดหนังเรื่องโปรดของเขาเขาอาจจะเลือกมาสักซีนหนึ่งที่เราชอบชอบตัวละครนี้เอาโอเคปริ้นบทมาหรือไม่ก็ลองจดคำพูดของตัวละครนั้นมาค่
1: ะ
0: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะแอมให้ระยะเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วกันวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1

0: จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนซึ่งแอมว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างหนึ่งนะคะพอเราย้อนไปฟังวันที่หนึ่งเราอาจจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้เราต้องแก้วันที่สองเราต้องแก้อะไรวันที่สามเราต้องแก้อะไรแต่พอเรามาฟังวันที่30เปรียบเทียบไปกลับไปวันที่หนึ่งมันเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มีใครทำได้แบบเดิมแน่นอนค่ะด้วยความคล่องด้วยความแบบอ่านแล้วมันโอเคสมูทขึ้น
1: ต่างๆนานาคือสำคัญคือหูฟังฟังต้องเยอะเลยเนาะเพราะว่านักพากย์เนี่ยเราจะพูดออกมาได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่ามันมายังไงถ
0: ู
1: กไหมคะ
0: ใช
1: ่แล้วพอเราฟังปุ๊บเราก็ฝึกฝนทำซ้ำๆลองเล่นไปเสียงเรามันมีโอ้เสียงต่อมเสียงสูงเสียงอะไรเราก็เล่นของเราไป
0: ใช่ค่ะ
1: มีคำถามหนึ่งครูสงสัยมานานว่าอย่างสมมติเวลาเราดูหนังฝรั่งสมมติเวลาฝรั่งเขาเล่นเขาก็จะพูดกันปกติอย่างสมมติแบบว่าสมมติเขาพูดบอกว่าทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้แบบ why you do แบบสมมติเขาบอก why you do this to me ปึ้งแต่พอมาเป็นภาคไทยมันจะต้องเหมือนบวก acting เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงแบบมันจะต้องเป็นแบบทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉันยังนึกออกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเกิดสมมติว่าเคยมีผู้ใหญ่บอกไหมว่ามันต้องบวกขึ้นไปอีกหนึ่งนะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อจริงๆแล้วแบบนี้อาจจะต้องดูที่หน้าหนังในแต่ละเรื่องด้วยนะคะบางทีฝรั่งอ่ะโทนเสียงเขาในการพูดอาจจะไม่อิโมชันเท่าคนไทยเราด้วยคือถ้าเราไปพูดโทนเดียวกับเขาเลยอ่ะมันก็จะดูแบบโมโนโทนไปนิดอาจจะต้องบวกเพิ่
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยเราใส่ได้เต็มร้อยเลยค่ะเราสามารถโอเวอร์แอคติ้งได้แต่ถ้าเป็นหนังที่เป็นคนเนี่ยเราอาจจะต้องอิงธรรมชาติไปด้วยภาคให้เหมือนพูดอะค่ะเหมือนเราคุยกันอยู่แบบนี้เลยค่ะ
1: โอเคเพราะว่าสมมติอย่างดูเด็กเนี่ยแต่อันนี้ในทางของแอคติ้งเนี่ยนะคะสมมติว่านักเรียนการแสดงของครูคนไหนเนี่ยดูการ์ตูนมาแล้วมาเล่นแอคติ้งเนี่ยครูจะบอกว่าลูกห้ามใส่เสียงการ์ตูนมานะลูกเพราะเด็กบางทีติดไงเพราะเวลาความการ์ตูนมันสนุกอะสีสันในเสียงมันสนุกแบบนี่แล้วจะทำอะไรกันนะเฮ้ยจริงเหรอมันจะแบบเฮ้ยสนุกมากเลยพอมาเล่นจริงมาปุ๊บฮะคุณพ่อแค่วันนี้นะหนูอยากจะพาลูกออกมาจากโลกการ์ตูนก่อนลูกนี่คือโลกความเป็นจริงฉะนั้นในโลกของการพากย์อะโดยเฉพาะการ์ตูนมันจะต้องบวกขึ้นไปอีก
0: ใช่
1: จากในชีวิตเราจะใส่ acting อะไรของเราลงไปในเสียง
0: ใช่ค่ะ
1: บทร้องไห้เราต้องร้องจริงไหมหรือว่าเราใช้เทคนิคทำเสียงเครือเอา
0: เทคนิคทำเสียงเครือด้วยแต่แอมอ่ะเป็นคนอินด้วยความที่เรียนการแสดงมาด้วยมั้งคะก็เลยมีตั้งแต่เด็กเป็นอินแต่ว่าตั้งแต่เด็กก็อินมากแล้วจำได้ว่าภาคเรื่องลินโลแอนด์สติชเนี่ยแหละค่ะแล้วมันมีฉากหนึ่งที่ตัวละครที่ชื่อสติชเนี่ยมันตายแล้วเราร้องไห้จริง
1: ๆ
0: แล้วก็โอ๊ยทำไมมันตายเราอินจริง
1: ๆ
0: ทุกวันนี้คือแบบภาคหนังบางเรื่องที่มันเป็นแบบดราม่าจริงๆเราก็ร้องจนแบบโอเคหนูภาคต่อไม่ได้อะค่ะแบบเสียงมันขึ้นจมูกเราไม่สามารถเคลียร์ตอนนั้นได้ก็อาจจะต้องแบบพักงานแป๊บแล้วก็ไปจิบน้ำเยอะๆให้เสียงมันเคลียร์มีนะคะนักพากย์หลายคนที่ว่าเป็นแบบนี
1: ้โอ้แต่สำหรับครูว่าดีด้วยซ
0: ้
1: ำต่อให้เสียงอาจจะไม่ได้สวยเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าม
0: ัน
1: จะถึงใจ
0: ใ
1: คนดูเลยอะเนาะมันจะจริงมากลองทำอันนี้หนึ่งซีนเล่นๆให้ครูได้ไหมสมมติในซีนหนึ่งมีคน3คนเดี๋ยวให้เป็นฉากที่หนูน้อยหมวกแดงเนี่ยไปเจอคุณยายแล้วคุณยายนั้นอะเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่มดลองดูนะในเรื่องเดียว3เสียงอิมโพรไวส์สดๆเลย
0: นะค
1: ่ะลองดูสมมุติว่าไปเจอคุณยายนอนอยู่บนเตียงแล้ว
0: ได้ค่ะ
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: โอ้หนูเองเหรอจ๊ะคนเดิมเลยนี่นะอุ้ยวันนี้หน้าตาสดใสจังเลย
2: คุณยายคะหนูเอาแอปเปิ้ลมาฝากคุณยายค่ะ
3: โอ้ยขอบใจมากนะจ๊ะหลานจ๋า
2: คุณยายกินเลยสิคะ
3: ยายยังไม่ค่อยหิวเลยจ้า
2: คุณยายไม่ลองกินหน่อยล่ะคะหนูเก็บสดๆมาจากต้นเลยนะคะ
3: อ๋อก็ได้อ่ะยายจะกินแล้วนะจ๊า
2: อุ๊ยทำไมคุณยายมีตาสีเขียวด้วยล่ะคะ
3: อะไรนะตาสีเขียวเหรอไม่มี
2: เน่เนี่ยค่ะหนูเห็นนะคะคุณยายอุ๊ยตายแล้วทำไมคุณยายมีเขี้ยวด้วยล่ะคะ
3: ก็เพราะว่าฉัน

0: ให้แม่มดน่ะสิฉันจะสาบแกฉันจะสาบแกให้เหลือตัวนิดเดียวแล้วเก็บไว้ในโหลคอยดูเถอะมานี่นะดังเด็กดีเด็กดีของคุณยายใช่ไหม
1: อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
2: สนุกมากอุ๊ยอมแอมมีลูกเธอลูกเธอจะต้องเป็นแม่ที่เล่านิทานที่สนุกที่สุดในโลกโอ้โหคือชั่วโมงบินเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: มันคือการฝึกฝนการฟังซ้ำและได้ทำอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
2: นะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติมีใครสักคนอยากที่จะเริ่มทำช่องทางที่เขาต้องพาตัวเองไปที่ไหนนะไปสมัครยังไงหนทางเป็นยังไงลองบอกเผื่อมีใครสักคนที่เขาอยากทำค่ะ
0: จริงๆนะตอนนี้เนี่ยมีหลายช่องทางมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างเปิดโอกาสให้เสียงใหม่ๆมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะทักส่วนตัวแอมมาก็ได้ค่ะในแฟนเพจของแอมเองบอกว่าอยากสนใจอยากภาคเสียงคือถ้ามีงานอะไรหรือว่าต้องการแคสติ้งเสียงเนี่ยแอมก็จะสามารถส่งให้เขาได้ค่ะใช่แล้วก็จะมีของทางค่ายต่างๆที่เขาเปิดรับสมัครนักพากย์ใหม่ๆก็จะมีการเปิดแคสติ้งตอนนี้รู้สึกจะเป็นการเปิดแคสติ้งผ่าน Clubhouse
2: เ
0: นาะใช่ค่ะ
2: แต่ก็น่าสนใจนะเพราะ Clubhouse มันว่าด้วยเรื่องเสียงล้วนๆเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็คือสามารถติดตามช่องทางเพจของพี่อ๋อมแอมได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นให
0: ้
2: นะคะเราไปปุ๊บส่งเสียงไปให้ฟังก่อนนะ
0: ใช่ค
2: ่ะส่งเสียงไปให้ฟังว่านี่คือเสียงหนูทำได้กี่เสียงก็ส่งมาเลย
0: ใช่
2: นะยิ่งทำได้เยอะก็ดีใหญ่เลยหาบทดีๆสักสั้นๆควรส่งออดิชั่นเทปมาเนี่ยเทปแคสติ้งเนี่ยควรยาวแค่ไหนบทสั้นยาวแค่ไหนยังไงดีคะ
0: ประมาณซีนหนึ่งเลยแล้วกันค่ะประมาณซีนหนึ่งใช่ค่ะ
2: หนึ่งซีนก็ใช้ประมาณสักนาที
0: สองนาที
2: โดยประมาณไม่ต้องยาวมาก
0: ใช่
2: แต่พอให้รู้ว่าเสียงคุณ
0: เป็น
2: แบบไหนนะแล้วก็ทำสักหลายๆเสียงคุณได้กี่เสียงคุณก็ทำมาเยอะๆแล้วก็ส่งไปให้ที่พี่อมแอม
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นทั้งอาชีพเสริมก็ได้อาชีพหลักก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: อาชีพนี้อยากทำคือตอนส่วนตัวของครูเข้าใจว่าโหอาชีพนี้มันเหมือนน่าจะมีคนที่เขาประจำอยู่แล้วอะมันจะแทรกเข้าไปเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้ค่ะนักพากย์หน้าใหม่มีเยอะมากๆเลย อย่างแอมเนี่ยตอนที่แอมเคยไปอบรมให้แบบคนที่อยากพากย์หนังเนี่ยนะคะณวันนี้เขามานั่งพากับแอมแล้วอ่ะรู้สึกดีมากเลยใช่ค่ะ
2: ดีมากนี่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนการแสดงของครูส่งเสียงกันไปด้วยนะ
0: ดีเลยค่ะ
2: เพราะแต่ละคนเขาก็สนุกกันเวลาเราอยู่ในห้องล่ะพวกเราก็จะชอบเล่นเสียงกันเนี่ยพวกรักแสดงอะเนา
0: ะ
2: มันก็บีบเข้าไปเสียงนั่นเสียงนี
0: ้
2: เดี๋ยวให้ส่งไปหาน้องแอมดีกว่า
0: ดีเลยค่ะ
2: โอเควันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เห็นนะคะหนทางการมาเป็นนักพากย์มืออาชีพสำคัญมากๆก็คือต้องเริ่มจากสิ่งที่เขารักก่อนนะเริ่มจากสิ่งที่เรารักรักปุ๊บไม่พอนะคะรักต้องมาพร้อมกับการฝึกฝนฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆหลายคนอาจจะบอกแหมก็โชคดีสิมีคุณพ่ออยู่ในวงการแล้วหารู้ไหมเลยว่าเขามาด้วยตัวของเขาเองเลยเขาใช้โอกาสเบื้องต้นที่มีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่โอกาสมันจะไม่มีวันมาถึงวันนี้ได้ถ้าเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองฝึกแม้กระทั่งในรถนะคะหรือจะถูกคำบอกว่าเธอสู้ของเวอร์ชันเก่าไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหยุดผู้หญิงคนนี้ได้นะคะครูก็อยากให้พวกเราที่ฟังอยู่ตอนนี้แน่นอนค่ะสิ่งที่เราทำอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะมีคนช่วยวิจารณ์ให้เราได้พัฒนาตัวเองเลือกเอาคำวิจารณ์เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองทำไม่หยุดค่ะทำในสิ่งที่เรารักทำไม่หยุดแล้วเราก็จะได้คำว่าความสำเร็จมาเยือนเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอมแอมมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้และที่สำคัญก็คือมาให้ channel หนทางนะใครอยากที่จะเป็นนักพากย์ติดต่อไปที่เพจของน้องแอมได้เลยนะคะเราต้องการนักพากย์มือใหม่อีกมากมายเลยค่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายจากออมแอมนะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาฝึกในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะหนทางทำยังไงจะต้องเริ่มยังไงจุดท้าทายความยากอยู่ตรงไหนในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ

คะสำหรับน้องๆที่อาจจะเป็นนักพากย์นะคะหนึ่งเลยคือถ้าเราพูดชัดแล้วโอเคเราอาจจะแบบว่ามีสกิลในการพูดชัดแล้วเราอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นก็สามารถที่จะส่งผลงานเสียงมาให้แอมทางเพจ Facebook นะคะชื่อว่าออมแอมพูดเสียงภาษาไทยหรือว่าสามารถ follow แอมได้ที่

0: Clubhouse นะคะเพราะว่าห้อง Clubhouse ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดแคสเสียงด้วยเพื่อที่จะเอามาพากย์หนังอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถได้พากย์สดๆตรงนั้นแล้วก็ฟังคอมเมนต์ตรงนั้นได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองแบบโอ๊ยเสียงไม่ดีไม่มั่นใจแต่ว่าอยากเป็นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแอบว่าเรื่องแบบนี้มันฝึกฝนกันได้เพราะงั้นยังไงก็สู้ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานกันเข้ามานะอยากร่วมงานด้วยแล้วก็อยากให้มีนักพากย์ใหม่เข้ามาเยอะๆค่ะ
1: เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะคะและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาษาอังกฤษของไทย PBS ด้วย
2: เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมากๆนะคะรวมถึงเสรีภาพในอังกฤษก็เยอะมากเช่นเดียวกันสื่อมวลชนก็ต้องทำงานอย่างมีความรับผิดชอบจริยธรรมในการรายงานข่าวอย่างแม่นยำและรอบด้าน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่ในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุ

อุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footbit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้

ริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbsLoss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการFood Fit for Fiveในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crashC-R-A-S-H, crash. ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning. The car crashed into a tree this morning. รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip C-L-I-P เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ A video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรกcustomer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือ

0: ว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer
1: มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

วัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to

150 days per year. One more time, my insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year. ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured? How many were injured? มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured? อีกประโยคหนึ่งนะคะ He was injured badly in the accident. He was injured badly in the accident. เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ Food Fit for
1: Fight พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: The rates of Thai people who are overweight or obeseHave continued to increase over the past decades. However, there's little information about fruit and vegetable consumption in Thailand. According to the most recent estimate by the Thailand Burden of Disease Research Program, inadequate fruit and vegetable consumption was in the top 5 risk factors for premature deaths

0: การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
0: English Level Up ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊คุณพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปรู้จักกับ present simple tense ค่ะ present simple tense นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็เป็นความจริงทั่วไปค่ะ
1: เรามาดูตัวอย่างประโยคใน present simple tense ด้วยกันเลยค่ะน้องๆฉันไปโรงเรียนทุกวัน I go to school every day ฉันอาบน้ำทุกเช้า I take a shower every morning
0: แล้วเรามาดูตัวอย่างประโยคความจริงกันนะคะประโยคความจริงเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก The sun rises in the east และพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตก The sun sets in the west
1: สำหรับโครงสร้าง present simple tense นะคะเราจะใช้ประธาน subject บวกกริยา verb ช่องที่1ค่ะประธานเป็นเอกพจน์สิ่งเดียวคนเดียวกริยาเติม s หรือ es นะคะเอาท่องไปด้วยกันเลยค่ะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s es อีกครั้งนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s es ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะเขาพูดภาษาอังกฤษ he speaks english เห็นไหมคะ he เป็นประธานคนเดียวนะคะเป็นเอกพจน์กริยา speaks จึงเติม s นั่นเองค่ะ

0: อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะลอนอยากจะไปพบคุณหมอค่ะ She wants to see a doctor. She wants to see a doctor. ลอนอยากจะไปพบคุณหมอลอนประธานเป็นเอกพจน์ค่ะ Wants จึงเติม s นั่นเองค่ะ
1: จำกันให้ดีนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es นะคะเอกพจน์ในที่นี้1คน1สิ่งแต่อย่าลืมนะคะ I กับ you เนี่ยน้องๆต้องจำค่ะเป็นประธานพิเศษเราจะต้องใช้กริยาที่เป็นพหูพจน์ค่ะทีนี้ในภาษาอังกฤษเราจะแบ่งการเรียกจำนวนเป็นเอกพจน์กับพหูพจน์นะคะน้องๆน้องๆ อย่าสับสนการเติม SES ที่คำนามนะคะน้องๆจำได้ไหมเอ่ยว่าคำนามคืออะไรคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ค่ะเราเติม S หรือ ES ที่คำนามเพื่อบอกจำนวนนั่นเองค่ะจำนวนเอกพจน์มีหนึ่งสิ่งพหูพจน์ก็คือมีหลายสิ่งนั่นเองตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าแมวหนึ่งตัวเราจะใช้คำว่า a cat เราใช้อะบอกจำนวนเพียงแค่หนึ่งนะคะหรือหมวกหนึ่งใบ a hat เราใช้อะเพื่อบอกจำนวนว่าหมวกมีหนึ่งใบแต่ถ้าครูพี่เน็ตเติม S นามคำว่า catจะกลายเป็น cats ทีนี้พอเราเห็นตัว s แล้ว cat ตัวนี้เนี่ยแหละค่ะจะกลายเป็นพหูพจน์แล้วคือมีหลายตัวนั่นเอง cats แมวหลายตัว hats หมวกหลายใบถ้าเติม s แล้วที่คำนามจะกลายเป็นการบอกจำนวนแต่ตอนนี้เราเรียน present simple tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s หรือ es เราเติม s หรือ es ที่กริยานะคะอย่าสับสนนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทอยากจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet ขอให้น้องๆสังเกตประโยค Present Simple Tense กันด้วยนะคะว่าเจอกันไหมเอ่ย
0: บอกใบให้นะคะ Present Simple Tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม S หรือ ES ค่ะไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลย

0: Well, here we are at the มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย University
1: และที่นี่ก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์ครับ
0: ถูกต้องครับ The University started in 1896 that was like 120 years ago
1: ใช่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยอายุมากถึง120ปีครับเพราะว่าก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2439ครับ
0: That was when King จุฬาลงกรณ the Great raised the status of มหาธาตุวิทยาลัย to Royal College status
1: เรียกว่าปีนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงสถาปนามมหาธาตุวิทยาลัยขึ้นและต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0: And we're here with some of the lecturers of this university as well.
1: มาคุยกับอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ
0: So please allow us to introduce to you พระมหาราชันจิตตปาโลและอาจารย์พี่แนนนี่ครับนมัสการคุณเจ้าครับ
2: ครับ
1: ก่อนอื่นเนี่ยคำถามแรกเลย Okay, so could you tell the viewers a little bit about what the university does?
0: ว่าด้วยเรื่องของmission หรือภารกิจของที่นี่คือยังไงฮะมันต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นยังไงภารกิจตรงนี้
3: ภารกิจของมหาวิทยาลัยสงฆ์เองก็ไม่ได้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยข้างนอกเรามีภารกิจหลัก4ประการเหมือนกันก็คือผลิตบัณฑิตแล้วก็ทำงานวิจัยแล้วก็บริการวิชาการแก่สังคมแล้วก็ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4: Our university arrange teachings and learning in Buddhism but we apply it to the real world and then we develop research in Buddhismand the third mission is we provide academic services and the last one we like to preserve the essence of Buddhism in arts and culture
0: How many campuses do you have คือเรียกว่าที่นี่ใหญ่แค่ไหนแล้วมีวิทยาเขตแคมปัสนะฮะที่อื่นอีกไหมครับ
3: There are more than 40 campuses all around country
0: โอ้นะฮะคือถามจำนวนก่อนเลยนะฮะว่าคือมีทั้งหมด40กว่าวิทยาเขต
1: ทั่วประเทศเลยนะ
0: ใช่ไหมโอ้โหและใหญ่สุดนี่คือที่นี่ไหมกัน
3: Yes this is the main campus
1: ที่นี่ก็คือเรียกเป็นวิทยาเขตหลัก
0: The main campus ใช่ไหมฮะ
3: Yes
1: ใช่ของมหาวิทยาลัย
0: เนาะ But this wasn't the first campus though right
3: The first campus at is the วัดมหาธาต
0: ุ
3: และท่าพระจันทร
0: ์ครับ
3: Bangkok
0: อ๋ออะไรคือเรียกว่าแห่งแรกเลย
1: แห่งแรกเลย
0: แต่ทุกวันนี้ก็ยังสอนกันอยู่ที่น
3: ั่
0: น
3: Yes Only graduate student
1: ที่นั่น

0: จะรับผิดชอบเกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาโทมากกว่าใช่ไหมที่นี่เนี่ยมีเรียกว่ามีจำนวนนักศึกษาทั้งที่เป็นพระและเป็นคฤหัสถ์เนี่ยกี่คน
1: ต้องเรียกอะไรพระนิสิตใช่ไหมที่นี
2: ่พระนิสิตค่ะ We have around over 20,000 students including monks novices and nuns and lay people I think about 30% will be lay people
1: lay people ชอบกินมันฝรั่งไหม
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคฤหัสถ์เป็นคนทั่วไปอ่ะ
1: lay people หรือ lay man คือคฤหัสถ์ใช่ไหมฮะก็คือเอาว่าไปแล้วนิสิตมีมาแล้ว 20,000 ทั่วประเทศนะใน 20,000 เนี่ยก็คือสัก 70-80% เนี่ยจะเป็นพระเป็นมังค์
0: เป็นพระเป็นเนน
1: novices
0: เป็น
1: นัน
0: นัน
1: นันแปลว่าไม่มี
0: ไม่ใช่นันคือไม่ชี
1: ไม่ชีนะฮะแล้วก็มีคารวาสอยู่นิดหนึ่งใช่ไหมฮะ
0: so what courses are offered เรียกว่ามีการเปิดสอนวิชาอะไรบ้างครับ
2: mainly we have five facultiesBuddhism, Social Science, Education, Humanities, and Graduate School, which offers Master's Degree and PhD.
1: โอเคเดี๋ยวไปทีละอันนะ Education คือคารุศาสตร
2: ์ Social Science
1: สังคมวิทยา
2: สังคมศาสตร์
1: สังคมศาสตร์
2: นะคะ Buddhism
1: อันนี้แน่นอน
0: พุทธศาสนา
2: แล้วก็ humanity
1: มนุษยศาสตร์ครับ
2: แล้วก็บัณฑิตวิทยาลัยค่ะ
1: Graduate School ว้าวไม่ธรรมดานะ
3: ยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆสังเกตเห็นโครงสร้างของประโยค Present Simple Tense กันบ้างหรือเปล่าคะโครงสร้างประโยค Present Simple Tense คือประธานเป็นเอกพจน์มี1สิ่งกริยาต้องเติม S และ ES นะคะครูพี่นุ่นนะคะเห็นประโยคนึงค่ะจากรายการ Itchy Feed นะคะมีประโยคที่ว่า Our University arranges teaching and learning about Buddhismมหาวิทยาลัยของเราจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะเห็นไหมคะน้องๆ University เป็นหนึ่งสิ่งเอกพจน์แล้วคำว่า arrange เลยต้องเติม s ค่ะทีนี้เรามาดูคำสรรพนามกันค่ะคำสรรพนามหรือ pronoun นะคะเอาไว้ใช้แทนคำนามค่ะเราใช้สรรพนามที่เรียกแทนคำนามตัวอย่างเช่นสรรพนามที่เป็นประธานนะคะก็จะมี I you we they he she itI แปลว่าฉัน you แปลว่าคุณ we แปลว่าพวกเราต้องรวมตัวเราด้วยนะคะ they แปลว่าพวกเขาไม่มีเราอยู่ในนั้นนะคะ he คือเขาผู้ชาย she คือเธอผู้หญิงส่วน it แทนมันค่ะน้องๆมาลองดูประโยคเหล่านี้นะคะ I go to school by bus ฉันไปโรงเรียนด้วยรถบัส you go to school by bus คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัสWe go to school by bus. พวกเราไปโรงเรียนด้วยรถบัส They go to school by bus. พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัส I, you, we, they. ประธานเป็นพหูพจน์ go ไม่เติม SES นะคะอีกอย่างนึงค่ะครูพี่แนทและครูพี่นุ่นไปโรงเรียนด้วยรถบัส Nat and Nun go to school by bus. ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมี2คนเป็นพหูพจน์ประธาน I U V day และประธานที่เป็นพหูพจน์2คนกริยาไม่ต้องเติม s นะคะแต่ถ้าเป็น he goes to school by bus เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือ she goes to school by bus เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสประธาน he she เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม ses นะคะและถ้าเป็น Nat goes to school by busแนทไปโรงเรียนด้วยรถบัสแนทเป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES ค่ะอย่าลืมนะคะประธาน he she it เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES ค่ะใช่แล้วค่ะครูพี่แนทอยากจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs แล้วสังเกตนะคะว่า present simple tense เนี่ยอยู่ในประโยคไหนกันบ้างแต่คราวนี้นะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆมาดูประโยคคำถามของ present simple tense กันค่ะใบให้นะคะประโยคคำถามของ present simple tense มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า do แล้วก็ does ค่ะไปดูกันเลย
4: ดูกันเลย
5: ไอ้แมงช่วยพี่ด้วย
6: พี่เล่นอะไรของพี่เนี่ย
5: รถมันทับเท้าอ่ะ
6: พี่ไม่มีตัวตนไม่ใช
7: ่เหรออ๋อเออว่ะพี่คอยมาตามสอนภาษาอังกฤษเรานี่
6: ดีครับพี
7: ่ดูสิใครนะใครขับมาเนี่ยอุ้ยต่างชาติอ้าวเฮ้ยบุญมาแล้ว
6: ต้อนรับสิฝรั่งมายืนเนี่ย
4: Welcome to ปั๊ม
8: โอ้โห
4: ปั๊มปั๊ม Do you need some hair?
8: Hair?
4: Hair?
8: Oh, some hell. No, I just want gas.
4: We don't sell gas. We only sell oil.
8: อุ้ยนี่
4: ครับพี
8: ่ออยออยเนี่ยฝรั่งจะเข้าใจได้ไงน
4: ี
8: ่
7: คุณผู้ชมครับคำว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากคำภาษาอังกฤษคือคำว่าปั๊มก็คือเครื่องสูบฉีดหรือว่า verb to สูบฉีดหรืออัดสูบเข้าไปนั่นเองนะครับแต่สำหรับปั๊มน้ำมันแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า a gas station หรือ petrol station นั่นเองครับ
4: ครับ
7: แล้วเมื่อกี้ไปบอก do you need some help เนี่ยฝรั่งฟังว่าต้องการนรกหรือเปล่าต้อง help help do you need some help ใช่ไหมเอาใหม่ดิ welcome to the gas station do you need some help
4: welcome to gas stationWe need some heroes. We need some heroes.
9: What kind of fool are you like?
7: นี่ไปถามเขาทำไมว่าเขาเป็นคนโง่แบบไหน
9: อ้าว why
7: อ้าว
9: ก็พี่คริสเป็นคนสอนไม่ใช่หรอพี่
7: ผมสอนอย่างแต่นักเรียนเข้าใจอีกผิดอีกอย่างนักเรียนสอน are you like สอน would you like จะไม่ได้เหร
9: ออ๋อ
7: เออ would you like คือรับอะไรและสองคือเมื่อกี้ไปถามว่าเขาเป็นโง่คนโง่แบบไหนเนี่ยถ้าจะเชื้อเพลิงเนี่ยนะไม่ใช่ fuel fuel เนี่ยนะครับต้องออกเสียงว่า fuelFuel.
9: ขอใหม่เลยดีกว่า
7: พี่
9: โอเคครับผม What kind of fuel would you like?
8: Oh! Wow! I actually want diesel. How much is it per liter?
4: How much? 28.50 บาท
8: What?
7: Hey, นี่เม้งเวลาภาษาไทยเราจะบอกไหม 28.50 บาทพูดอย่างนี้ไหม
4: ไม่พี
7: ่ก็ใช่ไงเราจะพูดไง 28 บาท 50 สตางค์ใช่ไหม
4: ใช่ครับผม
7: แต่เราก็ต้องพูดเหมือนกันไง 28 บาท 50 สตางค
4: ์โอ้28 บาท 50 สตางค
8: ์ Oh
4: yes
8: okay
4: yeah
8: let's do that
7: เติมสิยืนยิ้มทำไมเรา
4: โอเคครับพี
7: ่okay
8: เ
3: ป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นโครงสร้างประโยคคำถามของ present simple tense กันบ้างหรือเปล่าคะ
10: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะจากรายการ Chris Jobs มีประโยคนึงที่บอกว่า do you need some help มีอะไรให้ช่วยไหมคะ
3: น้องๆจะเห็นได้ว่าประโยคคำถามของ present simple tense นะคะเราจะเอา do กับ does ขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วยประธานแล้วตามด้วยกิริยา infinitive ค่ะคือ verb ที่ห้ามเติม ses ห้ามผันเลยนะคะ
10: ซึ่ง do เราจะใช้กับประธาน I, you, we, they หรือประธานที่เป็นพหูพจน์ค่ะแต่ถ้า does เราจะใช้กับประธาน he, she, it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าจะใช้ดูกับประโยคคำถามได้ยังไงค่ะ Do they go to school by bus? พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า Do you go to school by bus? เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเห็นไหมคะ You กับ they เลยต้องใช้ดูค่ะ
3: ส่วนการใช้ does นะคะเราจะใช้กับ he, she, it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์มี1คน1สิ่งเท่านั้นค่ะทีนี้น้องๆต้องจำนะคะว่าเวลาเราใช้ does แล้วเนี่ยเราห้ามเติม s หรือ es ที่กิริยาแล้วค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น Does he go to school by bus? เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า Does she go to school by bus?เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าน้องๆจะเห็นว่าประธานที่เป็น he กับ she เราใช้ does เข้ามาช่วยในประโยคคำได้ไหมคะแต่คำว่า go ห้ามเติม es แล้วนะคะเพราะว่าต้องใช้เป็นกริยา infinitive แทนค่ะจำให้ดีนะ do does ห้ามใช้ ses แล้วค่ะ
10: ถ้าคำถามเป็น do you go to school by bus คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าถ้าตอบใช่Yes, I do. ไม่ตอบ Yes, I go นะคะถ้าตอบไม่ No, I don't. Don't มาจาก Do not นั่นเองค่ะ No มาคู่กับ not นะคะจำไว้ให้ดีๆเลยนะ
3: แล้วถ้าคำถามเป็น Does he go to school by bus? เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเวลาถาม Does ก็ต้องตอบ Does นะคะถ้าใช่ตอบว่า Yes, he does.เราจะไม่บอกว่า yes he goes นะคะแต่ถ้าตอบ no เราจะตอบว่า no he doesn't คำว่า doesn't มาจากคำว่า does บวกกับ not นั่นเองค่ะ
10: เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของ present simple tense ในประโยคคำถามที่ใช้ดูกับ does เป็นที่เรียบร้อยกันไปแล้วนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ Vocab King ค่ะ น้องๆคะลองช่วยกันลุ้นนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็ลองสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะดูสิว่าเราจะสะกดได้กันไหมเอ่ยไปดูกันเลย
11: พร้อมไหมคะน้องๆทั้ง5คนพร้อมไหมลูกพร้อมไหม
12: พร้อมค่ะ
11: พร้อมแล้วนะ
13: Let's play spelling
14: We will start now Alone
12: A-L-O-N-E
14: Care
12: C-A-R-E
14: Junior
12: J-U-N-I-O-R
14: Picture
12: P-I-C-T-U-R-E
14: Skirt
13: S-C-U-R-T
14: Skirt
13: S-K-U-R-T
14: Skirt
13: Path
14: Certain
12: Path
14: Droplet
12: D-R-O-P-L-E-T
14: Goddess
12: G-O-D-D-E-S-S
14: Playground
12: P-L-A-Y-D-R-O-U-D
14: Playground
12: Path
14: Restore
13: R-E-F-T-O-R-E
14: Coriander
12: K-O-R-I-A-N-D-E-R
14: Coriander
12: Path
14: Draconian
12: D-R-A-C-O-N-I-A-N
14: Encyclopedia
12: E-N-C-Y-C-L-O-P-E-D-I-A
14: Successfully
12: I can't say it
14: Successfully
12: F-I Pass
14: Unscramble
13: U-N-S-R-A M-B-L-E
14: Unscramble
13: U-N-S-C-R-A-M-B-L-E
14: Ballerina Fascinating
12: Pass
14: Occasionally
12: O-C-C-A-S-I-O-N-A-L-L-Y
14: Retrieval
12: Pass
14: Substitute
13: Pass
14: Black
12: B-L-A-P-K
14: Evil
12: E-V-I-L
14: Follow
12: F-O-L-L-O-W
14: Often
12: Path
14: Polite
13: P-O-L-I-T-E
11: โอ้โหอันนี้สะกดหลังออดหมดแล้วนะคะคำนี้ก็ถือว่าไม่ได้คะแนนไปนะคะ
10: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King นี่ท่องศัพท์กันเก่งจริงๆเลยนะคะน้องทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆต้องหมั่นท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำนะคะใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เน็ตเจอคำศัพท์ในรายการ World Cup King ที่น่าสนใจด้วยล่ะค่ะคือคำว่า occasionally ที่เป็น adverb บอกความถี่แปลว่าเป็นครั้งคราวค่ะซึ่ง adverb บอกความถี่นี้เรามักจะเจอใน present simple tense กันค่ะใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่าเราจะใช้ present simple tense กันตอนไหนถูกต้องค่ะเราจะใช้กันเมื่อบอกกิจวัตรประจำวันเหตุการณ์ที่เป็นความเป็นจริงแล้วก็ใช้อย่างเป็นประจำนะคะซึ่งเราจะมี adverb of frequency บอกความถี่อยู่ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อเราเห็น adverb of frequency หรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่มันก็จะเป็นตัวใบ้เลยค่ะว่าประโยคที่กำลังจะพูดถึงเนี้ยเป็น present simple tense เราก็จะใช้โครงสร้างของ present simple tense ในการพูดส่วน adverb of frequency หรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่ที่น้องๆจะได้เจอก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง seldom แทบจะไม่ never ไม่เคยแล้วก็ occasionally ที่เราเจอกันไปค่ะที่แปลว่าเป็นครั้งคราวน้องๆฟังประโยคนี้นะคะ I always go to school by busฉันมักจะไปโรงเรียนโดยรถบัสน้องๆจะเห็นได้ว่า adverb of frequency ที่บอกความถี่คือคำว่า always เราจะต้องใช้โครงสร้าง subject บวกกริยาช่องที่1แต่พอเป็น I กริยาเลยไม่ต้องเติม s หรือ es นะคะเอาละค่ะต่อไปครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการชีวิตติดเทคโนโลยีจดจำใบหน้าจะมีเรื่องอะไรน่ารู้ไปชมกันเลย
15: นอกจากเทคโนโลยีที่จะทำให้เราทุกคนได้เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายหรือเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราในภาพรวมแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีใกล้ตัวของเราเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยเหมือนกันครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโทรศัพท์มือถือจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาใช้แค่โทรหากันทุกวันนี้กลายเป็นเครื่องมือสุดยอดความบันเทิงลำดับแรกที่เรามักจะนึกถึงครับครอบคลุมไปถึงเป็นสิ่งที่ไว้ใช้เก็บข้อมูลส่วนตัว

0: ต่างๆทำให้มีการพัฒนาวิธีการปลดล็อกเข้าเครื่องโทรศัพท์เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลมาเรื่อยๆตั้งแต่กรอกรหัสผ่านขึ้นแพทเทิร์นภาพไปจนถึงสแกนลายนิ้วมือและปีนี้2018ครับเป็นปีแห่งการปลดล็อกเข้าเครื่องด้วยการสแกนใบหน้านั่นเองเวลาเราชมโฆษณาจากบริษัทที่ผลิตโทรศัพท์แล้วเราจะเห็นว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้านั้นช่างสะดวกสบายเกิดขึ้นรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีครับวันนี้ครับเราจึงมีอาสาสมัครตัวแทนจากผู้ชมทางบ้านครับเข้ามาร่วมทดสอบเจ้าเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้ากันนั่นก็คือน้องแพรครับแต่ก่อนที่เราจะไปท้าดวลเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้านั้นเราต้องให้เจ้าเทคโนโลยีนี้จำใบหน้าของน้องแพรให้ได้ก่อนครับเข้าไปที่โทรศัพท์แล้วเลือกให้มันตั้งค่าคราวนี้ก็เอากล้องมาส่องหน้าวนไปวนมาครับให้โทรศัพท์เนี่ยจดจำใบหน้าของเราแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ลองมาทดสอบกันดูว่าโทรศัพท์จะปลดล็อกใบหน้าของน้องแพรได้รวดเร็วว่องไวในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราหรือไม่ไปดูกันครับอย่างแรกครับลองปลดล็อกในสภาวะแสงน้อย
1: มาละค่ะ
0: แล้วถ้าใส่แว่นตาล่ะ
1: ปลดล็อกได้นะคะ
0: คราวนี้ลองใส่แว่นกันแดดรูปถ่ายหน้าตรงของเรา
1: ไม่ได
0: ้ถ้าหากว่าเราหลับตาอยู่ปลดล็อกได้ไหมคราวนี้ถ้าหากว่าเป็นฝาแฝดล่ะหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะ
1: ปลดล็อกได้ค่ะ
0: ปลดล็อกได้ครับนั่นหมายความว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าทำงานได้ต้องเป็นหน้าคนจริงๆครับไม่ใช่รูปภาพและก็ต้องมองเห็นแววตาอย่างชัดเจนห้ามมีอะไรปิดกั้น
2: เป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้าแค่มีภาพหน้าเราเนี่ยก็สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วนะคะ
3: ว่าแต่ถ้าเราต้องการจะบอกว่าภาพคำว่าภาพในภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะใช้คำว่าอะไรได้บ้างเหรอคะคุณพี่นุ่น
2: คำว่าภาพถ่ายในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า photo มาจากคำว่า photographสามารถใช้แทนกันได้เลยค่ะแปลว่าภาพถ่ายยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะดูภาพถ่ายของฉันไหม Do you want to see my photo or do you want to see my photograph ได้ทั้งคู่เลยค่ะ
3: คำว่า photo กับ photograph ก็แปลว่าภาพถ่ายแต่คนที่ถ่ายภาพเราเรียกว่าอะไรล่ะคะครูพี่นุ่น
2: ง่ายมากเลยค่ะคำว่า photograph ถ้าเกิดว่าเติม suffix er เข้าไปจะกลายเป็นคนเป็น photographer แปลว่าช่างภาพค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะน้องๆชอบออกเสียงผิดนะคะเราจะไม่พูดว่า photographer ที่แปลว่าช่างภาพเราจะออกเสียงว่า photographer ที่แปลว่าช่างภาพนั่นเองค่ะทีนี้พอเราจะบอกว่าเขาคือช่างภาพเราจะพูดว่า he is a photographer เขาคือช่างภาพน้องๆเห็นไหมคะเติม er เข้าไปก็กลายเป็นคนแล้วค่ะถ้าเราทราบความแตกต่างระหว่าง2คำนี้กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะประโยคนี้นะคะ This is a of my family เราจะใช้คำไหนดีคะระหว่าง photograph กับ photographer ใช่แล้วค่ะเราใช้คำว่า photograph This is a photograph of my familyนี่คือภาพถ่ายของครอบครัวฉัน
2: มาเล่นเกมกันอีกสักข้อนะคะถ้าเราจะพูดว่าเขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing ตอบอะไรดีคะระหว่าง photograph หรือ photographer ใช่แล้วค่ะตอบเป็น photographer เขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing photographer
3: โอ้โหใครตอบได้ทั้ง2ข้อเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษในเรื่องของ present simple tense ไปเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
2: ข้อแรกนะคะ present simple tense เราจะใช้กับสิ่งที่ทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรแล้วก็ใช้กับความเป็นจริงนั่นเองค่ะ
3: แล้วข้อที่2นะคะให้จำสูตรว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es ค่ะ
2: ข้อที่3นะคะเราจะใช้ do กับ does ในประโยคคำถามค่ะถามดูตอบดูถาม does ตอบ does นะคะ yes I do yes he does เอ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้ no

0: เราต้องใช้ not คู่กันเสมอเลยค่ะเช่น no I don't no he doesn't ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นทีนี้นะคะมันก็จะมีคำใบ้ในประโยค present simple tense ค่ะประโยค present simple tense จะมีคำใบ้คือ adverb of frequency หรือกริยาวิเศษบอกความถี่นั่นเองทีนี้นะคะก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง occasionally เป็นครั้งคราว seldom แทบจะไม่แล้วก็ never ที่แปลว่าไม่เคยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ไอ้สองคำด้วยกันนั่นเองคือคำว่า photographแปลว่าภาพถ่ายแล้วก็ photographer ช่างภาพนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเลเวลอัพกันไหมคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องหมั่นทบทวนนะคะท่องศัพท์ถ้าเกิดว่าน้องๆไม่ทบทวนน้องๆก็จะลืมได้นะคะ
1: แล้วก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่แนทมีสำนวนมาฝากกันค่ะ
2: He who would eat the nuts must first crack the shell
1: คนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคก็จะประสบความสำเร็จค่ะ
0: และน้องๆสามารถไปพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้
3: สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ills by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
1: ัน
2: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Kumarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because a master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life?

0: force as one
1: แล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning How are you today
1: I'm fine and you
2: How do you do How have you been How's it going
0: Wait professor What are you doing The kids are all confused
2: Oh I was just using different ways to greet them
0: Professor เขากำลังทักทายน้องๆในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งคนไทยเราหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับการทักทายเดิมๆเช่น How are you today? I'm fine, thank you, and you? เวลาเราได้ยินการทักทายแบบใหม่ก็อาจจะทำให้เรางงได้ค่ะ
2: Yes, that's right. In English, there are many different ways you can greet someone. Like I just said, How do you do? How have you been? Or how's it going?It has the same meaning as สบายดีไหม or เป็นอย่างไรบ้าง
0: ตัวอย่างเลยนะคะก็คือ How do you do หลายคนอาจจะตอบว่า I'm talking to you แต่ professor เขาไม่ได้ถามค่ะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่เขาถามเราว่าสบายดีไหมซึ่งคำตอบที่เราควรจะตอบเขาก็คือ I'm fine thank you หรือว่า I'm doing greatพี่ก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้กันได้นะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around
0: เอาละค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้ว Yeah ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่มั้ยคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข16ค่ะ
4: มาเลยค่ะน้องคนแรกของเรา
0: หมายเลข16ชื่อว่าอะไรคะ
5: แพรวค่ะ
0: น้องแพรวกี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word isRespect.
5: R-E-P-E-C-T.
2: Okay, your answer is... Incorrect. I'm so sorry. You were very, very close. The correct way to

0: spell respect is R-E-S-P-E-C-T.
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำหมายเลขมาค่ะและไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
2: ซอนค่ะ
1: น้องซอนย่อมาจากอะไรลูก
2: กุญแจซอน
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is wallet.
2: W-O-L-L-I-N-G.
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell wallet is W-A-L-L-E-T.
1: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปใครเอ่ยใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขหมายเลข3ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อนิต้าค่ะ
1: นิต้าน้องนิต้าอยู่ป.อะไรแล้วลูก
3: ป.2ค่ะ
1: ป.2พร้อมหรือยังลูก
3: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้ว Professor
0: Your word is activity
3: A C T I V I T Y
0: Okay, your answer is CorrectGood job!
1: Hi, fun! เก่งมากเพราะว่าวันนี้น้องนิต้าเป็นคนแรกที่จะไปที่ Bike Stop เลยค่ะเย้เก่งมากเราไปลุ้นดีกว่าค่ะว่าใครจะออกมาสะกดคำคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะวิ่งมาอย่างเร็วเลยชื่ออะไรลูก
4: Forest ครับ
1: Forest อยู่ปอะไรล่ะคะ
4: ป.2ครับ
1: กี่ขวบคะ
4: 7ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
4: ค
1: ่
4: ะ
0: Your word is angel
4: A N G E L
0: Okay your answer is correct good job
1: เราไปกันต่อเลยถูกต้องแล้ว angel แปลว่าอะไรครับ
5: นางฟ้าครับ
1: นางฟ้าไปรอที่ไปซับได้เลยค่ะเอาล่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะมาสะกดคำต่อไปหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข9ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข9
6: น้องซี
1: น้องซีน้องซีอยู่ปออะไรคะ
6: ป .4
1: ป .4 วันนี้พร้อมไหมลูกพร้อมนะ
0: Your word is perfume
6: P-A-M-
0: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell perfume is P-E-R-F-U-M-E.
1: คนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข13ค่ะหมายเลข13ชื่ออะไรคะ
7: เปรมครับ
1: น้องเปรมน้องเปรมกี่ขวบแล้วคะ
7: 8ขวบครับ
0: Are you excited to be here?
8: Yeah, I'm very excited to be here.
0: Oh, good answer. You only have one word to win. Your word is country.
9: C-O-U-N-T-R-Y.
0: Your answer is... correct. Congratulations.
1: Yeah, I'm great. เก่งมากนี่เราสามารถแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหม
8: Thai is one of Asian countries.
0: That is a good answer. Good job.
1: Yeah. เขาลาไปเลยค่ะน้องเพลงเชิญไปที่ไปซับได้เลยเอาล่ะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขตอนนี้หลายๆท่านกำลังพึ่งไสยศาสตร์นะคะ19ค่ะเพื่อนดีใจแทนด้วยชื่ออะไรลูก
10: น
1: ิวตันตั้งใจฟังดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is medical
11: M E D I C A L
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: Medical ก็เ แปลว่าเกี่ยวกับการแพทย์นะคะน้องนิวตอนเก่งมากวันนี้โอ้โหสะกดได้แม่นยำมากน้องนิวตอนเข้ารอบไปที่ไบค์ซอฟเลยค่ะเหลืออีกกี่ที่ได้ไบค์ซอฟคะที่สุดท้ายแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนที่จองมาสะกดคำคนต่อไปก็คือผู้โชคดีก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะน้องซันกี่ขวบแล้วคะ
5: 7ค่ะ
1: ขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is story
5: S T O R Y
0: Okay your answer is correct congratulations
1: เชิญทั้งคนทั้ง4คนที่ไปต่อมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยลูกน้องซันไปข้างหน้าเลยครับและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดเย้และช่วงหน้าค่ะน้องๆจะสะสมเงินได้มากเท่าไหร่และทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันช่วงหน้าเลยค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
9: และตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็กำลังติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันครับทำงานเป็นทีมกันแบบนี้น่ายกย่องจริงๆครับความสนุกความตื่นเต้นกำลังรอพวกเขาอยู่ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยคนเก่งทั้ง5คนพร้อมๆกันเลยครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
10: มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
1: เพราะอะไรคะถึงจะนำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าม
10: ันจะสูญพันธุ์แล้วก็เลยเพราะว่าไดโนเสาร์สูญไปแล้ว
1: โอ้เพราะไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์ไปแล้วเราก็ต้องช่วยอนุรักษ์สัตว์อื่นๆไม่ให้สูญพันธุ์ไปเหมือนไดโนเสาร์ใช่ไหม
12: คร
1: ับเอาละค่ะน้องๆค่ะน้องๆทราบกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
10: ใช่ผม
1: เย้ค่ะทราบกันดีแล้วไปเริ่มกับน้องนิต้าคนแรกกันเลยนะคะทุกคนประจำที่เลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยค่ะมีหมายเลข1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะเอาละค่ะน้องนิต้าค่ะเลขอะไรดีคะ
13: 3
1: หมายเลข3ค่ะHospital แปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
13: โรงพยาบาล
1: โรงพยาบาลพร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now Jar
13: Again please
0: Jar
13: Pass
0: Bed Bed
13: B-E-T
0: Bed.
13: B-E-T.
0: Bed.
13: B-E-D.
0: Nurse.
13: N-U-R-S-E.
0: Doctor.
13: D-O-C-T-O-R.
0: Gloves.
13: Again.
0: Gloves.
13: Pass.
0: Medicine.
13: Pass.
0: Cotton.
1: หมดเวลาค่ะน้องนิต้าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนบ้างที่เมื่อกี้เราข้ามไปนะคะคำว่า gloves แปลว่าอะไรรู้ไหมคะนิต้าอะไรนะคะสะกดได้ไหมลูก
14: gloves
1: gloves
0: gloves can be tricky because the v sound in the middle gloves also it's important to hear the sAt the end of plurals.
1: อีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่นิต้าพลาดไปก็คือคำว่า cotton.
0: The correct way to spell

0: Wild cotton is COTTON.
1: แปลว่าสำลีค่ะไม่เป็นไรนะคะน้องนิต้าพี่เห็นถึงความตั้งใจของหนูมากๆเลยเพราะตัวเท่านี้อายุเท่านี้ทำได้ตั้ง3คำนี่ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือกับน้องนิต้าหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะเชิญกลับไปที่ใบสต๊อปได้เลยนะน้องฟอเรสต์คะตาหนูแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 4 5 6 7 8 9เพื่อนๆว่ายังไงคะ
2: โอ้โห
1: เลือกอะไรนะคะฟอเรสต
2: ์ค่ะ
1: หมายเลข5โอ้มาแนวเชื่อเพื่อนนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Body Accessories รู้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร
2: เครื่องประดับ
3: บนร่างกาย
1: ใช่บนร่างกายถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now. Cap.
2: C-A-P.
0: Bag.
4: Bag.
2: B-A-D.
0: Bag.
2: B-A-T-G.
0: Bag.
2: Pass.
0: Belt.
2: Belt. Pass.
0: Ring.
4: Ring.
0: Ring.
2: R-I-N-G.
0: Necktie.
4: Necktie.
0: Glasses.
4: Glasses.
2: C. A. A. พับก็ไม่ทำตัวสิ Pass.
0: Earrings.
2: อะไร
1: คำสุดท้าย Earrings ก็คือต่างหูนั่นเองเพราะเป็นเหมือนที่แหวนที่เรามาใส่ที่หูใช่ไหมคะ Professor, what is the correct way to spell earrings
0: E-A-R-R-I-N-G-S
1: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำเลยคือคำว่า bag
2: กระเป๋า
1: ก็รู้นี่ Forest ไหนลองสะกดให้พี่อีกที B-A-G ถูกต้องอีกหนึ่งคำ necktie มีใครสะกดได้บ้าง
5: N-E-C-K-T-I-E
0: That is correct
1: เก่งมากค่ะ necktie ค่ะForest ทำไปได้ทั้งหมด2คำนะคะร่วมกับของน้องนิต้าเป็น5คำค่ะขอเชิญประมือหน่อยเชิญกลับไปนั่งที่ใบสต๊อปได้เลยนะคะน้องเปรมครับเชิญเลยครับอ้าวแคทายไปไหนออกมาแล้วตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะไฟนอลแบบไม่สุดก็คือ8เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร occupation
6: คืออะไรคร
1: ับ โอ้โอ้แปลว่าอาชีพนั่นเอง
6: ง่ายง่าย
1: ง่ายเลยหมูเลยใช่ไหมขอให้ได้เต็ม10เลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: we will start now actor
2: a c t o r
0: model
2: m o d e l
0: Baker.
2: B-A-K-E-R.
0: Lawyer.
2: What?
0: Lawyer.
2: L-O-Y-E-R.
0: Lawyer.
2: L-R-O-Y-E-R.
0: Lawyer.
1: ทำได้นะ
2: Pass.
0: Waiter.
2: W-A-I-T-E-R.
0: Scientist.
2: S-C-I-E-N-T-I-S-T.
0: Fireman.
2: F-I-R-E-M-A-N.
0: Engineer.
2: E-N-G-I-N-E-E-R.
0: Architect.
2: What?
0: Architect.
2: Pass.
0: Fisherman.
2: F-I-S-H-E-R-M-E-N.
1: หมดเวลาค่ะแล้วก็คำเมื่อกี้ทันด้วยนะคะน้องเบย์แต่ว่าคำนี้ค่ะเขาบอกว่าทริกกี้มากๆเลยแต่เราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่า fisherman นี่ทริกกี้ยังไงคะ
0: fisherman is a tricky word because if you say it singularwhich ends in M-A-N, it sounds the same as the plural form that ends in M-E-N.
1: อีกคำหนึ่งเมื่อกี้ที่เราข้ามไปคำว่า architect มีใครรู้ไหมคะ
2: A-R-C-H-I-T-E-C-T.
0: She did.
1: แปลว่าสถาปนิกค่ะเอาละค่ะน้องเปรมรู้ไหมลูกว่าวันนี้ตัวเองทำถูกไปกี่คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น13คำเก่งสุดๆไปเลยกลับไปรอที่ใบสต๊อปได้เลยนะคะน้องเปรมนิวตรอนแท็กทีมออกมาออกเลยลูกพร้อมไหมลูกรอบนี้พร้อมกับรอบที่แล้วไหมคะ
7: พร้อม

0: ร้อมแล้วนี่1 2 4 6 7 9เพื่อนๆยังไงนะคะโอ้มีหลายเลขเลยนิวตอนคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะลูก
1: 7
0: หมายเลข7นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร Bakery รู้ไหมคะว่า Bakery แปลว่าอะไร
1: ร้านขนม
0: ร้านขนมถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Cake
3: C-A-K-E
2: Bread
3: Again please
2: Bread
3: B-A-B R A N D
2: bread
3: pass
2: butter
3: pass
2: caramel
3: pass
2: cookie
3: C O O K I E
2: toast
3: pass
2: cracker
3: C
0: มีใครรู้ไหมคะว่า cracker สะกดยังไงเอมี่คะ
4: C R A C K E R
2: That is correct
0: แล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะมี bread มีใครสะกดได้ไหมคะ
3: B R E A D
0: ถูกต้องนะคะแปลว่าขนมปังแล้ววันนี้ค่ะน้องนิวตรอนก็ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น15คำค่ะไปกลับไปแล้วให้ใครรับได้เลยนะคะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราน้องสันเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีทุกเลขเลย
5: 9ครับ
0: หมายเลข9ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Bathroom Bathroom คือ
5: ห้องน้ำค่ะ
0: ห้องน้ำถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Soap
3: S-O-A-P
2: Comb
3: One more time
2: Comb
3: C-O-M-B
2: Foam
3: Again
2: Foam
3: Pass
2: Mirror
3: M-I-R-R-O
2: Mirror
3: M-I-R-R-O
2: Mirror
3: Pass
2: Towel
3: T-O-W-E-L
2: Shampoo
3: S-H-A-M-P-O-O
2: Conditioner
3: C-O-N-D-I-S Pass
2: Shower
3: S-H-O-W-E-L
0: ใกล้มากเลย
2: The correct way to spell shower is S-H-O-W-E-R
0: E-R เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปคือคำว่า mirror M-I-R-R-O-R นั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องซันทำไปได้ทั้งหมด4คำค่ะรวมกับของเพื่อนๆเป็น19คำขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปทำมาข้างหน้าเลยนะคะและนี่ก็คือชมหน้า5ผู้เข้ารอบของเราที่วันนี้ทำไปได้ทั้งหมด19คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะนำเงินเท่าไหร่ไปบริจาค
6: 9,500 บาท
0: ถูกต้อง19คำคำละ500บาททั้งหมดเป็น 9,500 บาทซึ่งวันนี้นะคะน้องๆจะนำทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเรานะคะส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ก็ขอเชิญน้องๆคนเก่งทั้ง20คนทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆคุณค่าของการให้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่ความปรารถนาดี
2: The value of sharing is measured by intentions, not objects
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around. Good morning. Bye bye.
7: The food stores will be not enough for us shortly.

0: ้าวอ้อยและยางพาราถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคอีสานแม้ว่าปัจจุบันจะมีเกษตรกรปลูกพืชอินทรีย์และทำไร่ผสมผสานเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวก็กระจายไปตามชุมชนต่างๆนอกเหนือจากผักข้าวและอ้อยแล้วยังมีผลผลิตที่เริ่มมีการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นทำรายได้ให้กับเกษตรกรชาวอีสานเช่นกันทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ออริจินอลอีสานอีกด้วยสิ่งนั้นก็คือกาแฟครับ
1: กาแฟเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าถึงง่ายไม่ใช่แค่สวยคุณต้องทำรสชาติให้อร่อย
2: เขาบอกว่าปลูกไม่ได้หรอกปลูกไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ลงกับมือไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ลงมือทำเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้
3: จะมีสักเมนูนึงที่มันเกิดขึ้นที่ร้านเราแล้วมันจะเป็นแบบว่าเมนูที่ลูกหลานหรืออนาคตเนี่ยเขายังกินอยู่ใช้อยู่แล้วเอนจอยกับมันอยู่อะ

0: าแฟเครื่องดื่มสุดฮิตที่มีกระแสความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกขอกาแฟหลายท่านสนุกกับการที่ได้ลองเทสโน้ตและสัมผัสอโรมาของเมล็ดกาแฟหลากหลายบางก็ขึ้นเหนือลงใต้เพื่อชิมกาแฟเพราะสภาพแวดล้อมดินและความชื้นล้วนแล้วแต่มีผลทำให้เมล็ดกาแฟแตกต่างเพื่อเรียกหานักชิมกาแฟให้ไปพิสูจน์ความนิยมในการดื่มกาแฟที่มากขึ้นนี้ทำให้เกิดแรงกระตุ้นด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเมืองไทยมาหลายปีอย่างกิจกรรมเมืองกาแฟเวิร์กช็อปหรือการแข่งขันด้านกาแฟมีร้านกาแฟในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละที่ต่างมีกาแฟแนะนำของท้องถิ่นเป็นเมนูชูโรงเช่นเดียวกับที่อีสานครับที่เป็นพื้นที่ที่ปลูกกาแฟได้ทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าคุกคัลเจอร์ครั้งนี้จะพาไปพบกับ2เมนูฟิวชั่นกาแฟที่หวังว่าจะเป็นเมนูที่ให้คุณผู้ชมปักหมุดไปชิมและสนุกกับกาแฟอีสานด้วยกันนะครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นณไร่กาแฟนายจันทร์ของคุณปอนหนุ่มสถาปนิกผู้อยากทำร้านกาแฟที่บ้านโดยเริ่มจากการทดลองเพาะเมล็ดเพื่อให้ปลูกในสภาพแวดล้อมของอีสานได้เรียกได้ว่าเป็นนักสู้ผู้บากบั่นจนปลูกกาแฟในพื้นที่ที่อีสานได้สำเร็จนี่แหละครับ
1: สวัสดีครับผมปอนนะครับไร่นายจันครับหรือว่าคาเฟนคาเฟ่ครับผมเสน่ห์อีสานใช่ไหมครับสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์อีสานคือผู้คนแล้วก็การกินวัฒนธรรมการอยู่อะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่มีเสน่ห์เพราะว่าหลายคนที่เป็นต่างชาติเองที่แวะเวียนเข้ามาหรือที่รู้จักเขาก็หลงรักกับวัฒนธรรมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้คนอะไรเงี้ยครับที่มีความน่ารักเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานครับเดิมเราทำงานอยู่งานประจำแต่ว่าสิ่งที่ finally at the end หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำจริงๆอะครับคือเราเริ่มจากความชอบก่อนหน้านี้ก็ลองหลายอย่างครับเพื่อที่จะทำให้เราเอาตัวเองกลับมาอยู่บ้านได้โดยที่สามารถประกอบธุรกิจหรืออะไรที่มันอยู่ได้ครับเพราะว่ากาแฟเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าถึงง่ายคนทั่วไปรับรู้ได้ง่ายอะไรเงี้ยครับนั่นก็คือเหตุที่ทำให้เราอยากกลับมาในพื้นที่แล้วก็มาพัฒนาสิ่งที่มันมีอยู่ในชุมชนด้วยแล้วก็พื้นที่ของเราเรามีแพชชั่นกับเรื่องนี้มากเรารู้สึกว่าคือการกลับมามันไม่ใช่แค่การมาปลูกกาแฟคือมันมาสร้างแพชชั่นให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ว่าการดึงคนเข้ามาในพื้นที่แล้วสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การเกษตรได้อะไรเงี้ยครับอย่างน้อยเราเกิดมาเราควรจะแชร์ลิงอะไรบนพื้นที่บนบริบทที่เรามาอยู่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับเป็นความภูมิใจของเราเองที่เราสามารถปลูกได้บนพื้นที่ของอีสานสายพันธุ์ก็เป็นอาราบิก้านะครับคาติมอร์แล้วก็จะมีโรบัสต้าด้วยคือทดลองปลูกหลายอย่างมากแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาราบิก้าเพราะอาราบิก้ามีอโรมาที่หอมกว่าโรบัสต้าแต่โรบัสต้าจะมีความเข้มอะไรเงี้ยครับส่วนเทสโน้ตเนี่ยส่วนใหญ่จะออกเป็นนัตตี้ครับเป็นออกเป็นถั่วเป็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นเทสโน้ตแบบนั้นครับผมชื่อเมนูถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าสัมปปิสัมปปิคือถ้าภาษาอีสานคือการรวมกันเหมือนแกงสัมปปิอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแกงเห็ดที่แบบเอาเห็ดนู่นเห็ดนี่เอาฟักอะไรเงี้ยมารวมกันเรามีเมนก็คือเป็นกาแฟแต่การที่เทสโน้ตของเราเป็นนัตตี้เราควรที่จะอัดอะไรที่มันเป็นเทสเจอร์ที่เราสามารถเคี้ยวได้มีกลิ่นอะไรที่เป็นอโรมาของนัตตี้เพิ่มเข้าไปอีกเพื่อความชัดเจนและความเป็นอรรถรสในการดื่มเข้าไปด้วยแล้วก็คือจะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับถั่วอะไรเงี้ยครับวัตถุดิบนะครับอย่างลูกกระบอกเนี่ยแถวเนี้ยก็เยอะมีต้นกระบอกเยอะคือเราไปเดินตลาดป่ามาแล้วเราเจอลูกกระบอกมันจะมีความกรอบมีความหอมแล้วก็บางคนอาจจะกินเข้าไปแล้วแบบเจอเท็กเจอร์อะไรที่มันแบบได้เคี้ยวที่มันแตกต่างจากถั่วทั่วไปครับ

เมนูสัมปะปิเนี่ยมันจะต้องมีวัตถุดิบ1 2 3แล้วก็พอมันมีความเป็นนัตตี้อะครับด้วยเทสโน้ตของความหอมเราก็เลยแอดความเป็นข้าวคั่วเข้าไปเราก็เอาข้าวไปคั่วจากนั้นก็บดคือกลิ่นก็ไม่ได้แอดเข้าไปเยอะจนถึงขั้นมันเป็นแบบเนื้อเจลอะไรขนาดนั้นแต่ดึงกลิ่นที่เป็นเหมือนชาข้าวครับเข้าไปอยู่ในเบสของข้างล่างเป็นเลเยอร์ของข้างล่างของเมนูนี้ครับ

กติก็ใช้แมชชีนบดทั่วไปนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่ใช้มือเครื่องที่ใช้อะไรเงี้ยมันมีเสน่ห์ของมันเราก็เลยใช้เครื่องกดแมนนวลในการกดช็อตนั้นออกมาครับผม

็จะได้มีกลิ่นหอมเหมือนข้าวเหมือนโฮจิฉะอะไรเงี้ยครับแล้วมีความเป็นนมแล้วมีความเป็นอัลมอนด์จากกระบอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีกลิ่นซินนามอนเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มอโรมาให้กับเมนูนี้ครับ

0: เมนูหลากหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกอยากจะเปิดแค่ขายกาแฟดริปเพราะเรารู้สึกว่าเราอินกับกาแฟแล้วก็สเปเชียลตี้มากๆอะไรเงี้ยครับการกินกาแฟดริปมันเป็นอรรถรสที่การได้คุยกันกลายเป็นกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากอันนี้ก็รู้สึกว่าจะได้กลุ่มตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยครับเพราะส่วนใหญ่ช่วงเนี้ยผู้ใหญ่หรือว่าวัยเกษียณมาเที่ยวเยอะเหมือนกันก็จะมีความชอบเป็นถั่วเป็นอะไรเงี้ยครับก็จะชอบสำหรับผมนะครับผมคิดว่าเมนูฟิวชั่นสำคัญขนาดไหนมันอยู่ที่บริบทโดยรอบของเมืองขอนแก่นคือคนเมืองคนต้องการฟาซิลิตี้หรืออะไรต่างๆที่เป็นคนเมืองซึ่งเนี่ยเขารับรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันคืออะไรการพรีเซนเทชันแบบนี้มันคืออะไรสิ่งที่เรานำเสนอออกไปเนี่ยเขาเก็ตพอเขาเก็ตปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไหลไปต่อได้ง่ายเมื่อคนเข้าใจในบริบทในจังหวัดนั้นๆทำให้มันเพิ่มแวลูขึ้นไปได้อีกกลุ่มคนทุกวันนี้มีการเสพสื่อเยอะมีการดูภาพจากInstagram จาก Facebook เสพสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งตัวนี้เป็น presentation แรกที่เขาเห็นหลังจากนั้นเป็นเรื่องของรสชาติและว่าไม่ใช่แค่สวยคุณต้องทำรสชาติให้อร่อยสวยอร่อยด้วยดึงคนมาได้แล้วทำให้เราสามารถพัฒนาวัตถุดิบต่างๆในชุมชนที่จะไปเสิร์ฟกับกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเหมือนกันกับกาแฟที่อยู่ได้ทุกที่แต่ว่าก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่เราคิดว่าเราอยากจะเสิร์ฟจริงๆเราอยากจะพรีเซนต์ออกไปจริงๆครับผม
1: สัมปปิหรือสัมมปิในภาษาอีสานแปลว่าสารพัดการรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกันเหมือนกับการนำส่วนผสมทั้งเมล็ดกาแฟซอสนมน้ำเชื่อมสูตรพิเศษของทางร้านและเติมความหอมมันด้วยเม็ดกระบอกที่เรียกได้ว่าเป็นอัลมอนด์ของอีสานจนได้เมนูกาแฟที่มีมิติความละมุนหลายชั้นและลงตัวคอกาแฟที่ชื่นชอบกลิ่นหอมถั่วบอดี้ปานกลางต้องชอบสัมปปิแก้วนี้แน่นอนครับสำหรับอุตสาหกรรมย่างกาแฟนั้นถือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สร้างเมล็ดเงินมหาศาลในประเทศและมีทิศทางเติบโตมาโดยตลอดแต่สำหรับภาคอีสานนั้นยังมีพื้นที่ที่ถือว่าเป็นแหล่งปลูกกาแฟใหญ่เป็น2อันดับต้นๆของภาคอีสานนั่นก็คือจังหวัดเลยและอุดรธานีครับแน่นอนว่ากว่าจะปลูกสำเร็จนั้นต้องผ่านอุปสรรคจนเกิดคำถามที่ว่าสิไปต่อหรือสิพอสำนีแต่ด้วยความพยายามที่ทำให้เกิดกาแฟประจำจังหวัดอุดรธานีก็เป็นไปได้ด้วยมือของผู้ชายคนนี้ที่อำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ก่อนหน้านี้เขาปลูกกาแฟกันนิดหน่อยครับคนละต้น2ต้นแล้วมันไม่มีใครทำจริงๆจังๆเรากินกาแฟใช่ไหมฮะผมอ่ะเวลาขับรถเนี่ยจะไปซื้อกาแฟกินเสร็จแล้วอ่ะมันแต่กาแฟเราก็ปลูกได้ที่ไร่เราก็มีนั่นก็เลยทำให้เราเป็นจุดประกายว่าเราปลูกเยอะๆแล้วเราลองมาทำกาแฟกินเองสินั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมศึกษาเรื่องกาแฟตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาบอกว่าปลูกไม่ได้หรอกปลูกไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ลงกับมือไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ลงมือทำเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้ทดลองปลูกอยู่3ปี2ปีนั้นปรากฏไม่ประสบความสำเร็จเอาจนประสบความสำเร็จให้ได้มันมีอาราบิก้าเนี่ยเอามาจากเพชรบูรณ์แล้วก็โรบัสต้าเนี่ยซื้อมาจากทางชุมพรแล้วพอเรามาปลูกในพื้นที่ของเราได้10กว่าปี18ปี20ปีเนี่ยรู้สึกว่ามันแตกต่างจากต้นแม่ของทางชุมพรผลมันก็โตขึ้นอวบขึ้นผมก็เลยทำเหมือนกับวิจัยด้วยตัวเองอะเนาะแล้วก็ไปเทียบกับสายพันธุ์อื่นก็เลยว่าอุ้ยมันไม่เหมือนเราก็ตั้งชื่อของเราได้สิก็เลยกลายเป็นโรบัสต้านายุง1ครับก็เป็นสายพันธุ์แรกของอีสานพอทำประสบความสำเร็จเนาะแรกๆอ่ะชาวบ้านก็ยังไม่มาปลูกนะครับจนผู้ว่าเห็นว่าเอ้ยอุดรปลูกกาแฟได้แล้วก็มาชักชวนผมให้ไปเปิดเป็นแบรนด์นายุงคอฟฟี่โดยรวมกลุ่มทั้งจังหวัดหลังจากนั้นก็เดินตลาดก็ออกตลาดออกประชาสัมพันธ์ส่วนตัวผมก็ออกมาเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้กาแฟเพื่อถ่ายทอดความรู้เนี่ยให้กับเกษตรกรผู้ที่เขาปลูกกาแฟไม่มากผมก็ถ่ายทอดความรู้ให้เขา

้นนี้ก็เป็นต้นที่สมบูรณ์สุดอายุอยู่ประมาณ6ปีครับเขาแตกทรงพุ่มออกด้านข้างทำให้เขาติดผลดกผลผลิตสูงสุดเก็บก็ง่ายกาแฟในแปลงเดียวกันความหวานไม่เท่ากันแต่ละต้นต้องมีคาดเคลื่อนอย่างต้นนี้เคยวัดได้อยู่23บิกก็ไม่หวานเท่าไหร่แต่ถ้าต้นข้างล่างโน้นน่ะมีต้นช่ำๆอ่ะวัดได้30บิกหวานสุดถ้ามันมีความหวานเยอะเวลาเราไปทำโฟเสตเนี่ยกาแฟที่กินไปอ่ะแล้วมันจะมีรสหวานตามอ่ะเขาเรียกว่ามันสมบูรณ์ที่สุดมันจะมีรสหวานบางที่อ่ะเวลาไปกินกาแฟมันจะมีรสฝาดใช่ไหมฮะอันนั้นอ่ะกาแฟที่ไม่สมบูรณ์

ความหวานของเขาน้อยแล้วทำโฟเสตออกมาเหมือนกับเวลาการบ่มไม่ได้มันก็จะมีรสฝาดติดออกมาต้นนี้มันสุกพอเหมาะพอดีที่จะเก็บไปทำโฟเสตได้แล้วไม่เกิน3วันเราต้องเก็บเพราะไม่งั้นผลเขาจะแห้งพอแห้งเกินไปเนี่ยไปทำโฟเสตยากเริ่มสุกก็จะเป็นพฤศจิกาก็เก็บไปถึงเดือนมกราเพราะเขาจะเริ่มสุกต้นที่สุกก่อนก็จะเป็นอย่างนี้ต้นที่ยังไม่สุกก็จะเขียวๆอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บต้นที่สุกค่อยๆเก็บไปเรื่อยเวลาเก็บโรบัสต้าเนี่ยเขาก็จะรูดเลยคือเก็บเลยโรบัสต้าจากอาราบิก้าก็คือเวลาที่เขาติดลูกแล้วเขาจะไม่ออกที่เดิมเราก็เลยสามารถที่จะรูดได้หรือหักกิ่งได้กาแฟอีสานโรบัสต้าอร่อยนะร้านกาแฟเนี่ยอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยเซิร์ชขึ้นปุ๊บก็เจอผมเลยแล้วเขาก็ทดลองสั่งไปกินแล้วเขาบอกว่าไม่แพ้ทางเหนืออย่างเงี้ยร้านกาแฟก็เลยนิยมใช้ของผม

0: กาแฟโรบัสต้านายูงเนี่ยหรือสายพันธุ์โรบัสต้าทุกพื้นที่นะครับต้องคั่วให้อร่อยที่สุดจะอยู่ที่ระดับมีเดียมพลัสเพราะว่ามันจะไม่ติดเปรี้ยวพอไม่ติดเปรี้ยวเนี่ยรสชาติกาแฟความหวานจะออกมาไวหรือจะคั่วมีเดียมดาร์กเพื่อกินให้เข้มขึ้นหรือจะคั่วดาร์กเพื่อไปทำกาแฟเย็นอร่อยได้หมดคันนี้แต่อย่าคั่วต่ำหรืออ่อนกว่ามีเดียมพลัสเพราะจะทำให้รสชาติเนี่ยเพี้ยนไปได้คือโปรไฟล์ที่ร้านเราหรือว่าที่ศูนย์เราเนี่ยครับผมจะทำมีโปรไฟล์ไดโฟเสตเนี่ยจะทำเข้าโรงงานเพราะมันทำง่ายแล้วส่วนบอสเนี่ยเราจะเอามาขายที่ร้านจะยกระดับขึ้นมาหน่อยก็เป็นหมักยีสต์บางคนเขาก็มาเจอผมในเพจเพราะผมก็จะมีเพจมาเจอเพจเขาก็ทักมาเขาก็มาศึกษาอย่างเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่มาศึกษาบางทีไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็จะสอนให้ผมอ่ะคิดกันว่าผมเพิ่มพันธมิตรมากกว่าที่ผมแชร์ไปผมสอนไปบางคนน่ะก็มาเอาความรู้ไปฟรีๆก็เราสร้างมิตรภาพของกาแฟเราไม่ถือว่าคนที่ไปคั่วขายอันนั้นคือคู่แข่งไม่ใช่เรียกว่าจอยๆกันพันธมิตรกันและทุกที่อย่าคิดว่าปลูกไม่ได้พื้นที่ไหนที่มีต้นไม้ปลูกได้หมดครับเพราะกาแฟก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งอย่าคิดว่าปลูกไม่ได้หรอกไม่ได้ผลหรอกถ้าไม่ได้ลองอย่าไปตัดสินใจครับ
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูที่ได้เมล็ดกาแฟจากอำเภอนายูงมารังสรรค์เป็นกาแฟรสชาติเข้มข้นหนักแน่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้านโดสแฟคทอรี่โดยความตั้งใจของคุณนิ่มที่เป็นความพิเศษของกาแฟอุดรนำเสนอเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของอีสานที่น่าสนใจทีเดียวครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อนิ่มนวรัตน์คู่วจนกุลค่ะตอนนี้เป็นเจ้าของร้านโดสเอสเปรสโซแล้วก็โดสแฟคทอรี่จังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับอีสานนิ่มก็เป็นคนอีสานโดยกำเนิดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าความมีเสน่ห์ของคนอีสานคือคนอีสานเป็นคนจริงใจแล้วก็มีความเฟรนลี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ตัดสินใจกลับมาอยู่ดอนกลับมาอยู่บ้านของตัวเองอะค่ะยิ่งรู้สึกว่าเปิดมุมมองใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเห็นมุมที่คนอีสานรุ่นใหม่กลับมาอยู่บ้านแล้วมาทำธุรกิจอะไรที่มันมีความเป็นตัวเองสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ออกไปข้างนอกเราไปเจอสิ่งที่มันแบบเอ้ยมันดีมีความพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเช่นเราไปเริ่มทำกาแฟที่ออสเตรเลียเราก็ไปได้เรียนรู้เรื่องการคั่วเราได้ไปเรียนรู้เรื่องการทำกาแฟที่มันรสชาติดีจากตัวกาแฟค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลับมาทำให้คนที่บ้านกินดีไหมเรารู้สึกว่ากาแฟมันอร่อยได้ด้วยตัวมันไม่ต้องเติมน้ำตาลแล้วก็ไม่ต้องมีนมข้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจซิดนีย์เพื่อมาทำร้านกาแฟที่อุดรธานีค่ะพอเราอยู่ไปเรื่อยๆเราก็ได้เห็นการเติบโตของวงการกาแฟเห็นการพัฒนากาแฟ

ฟของเมืองไทยค่ะมีกาแฟนายุงเกิดขึ้นเราใช้ความรู้ตรงนี้ค่ะเอามาเบรนเอามาคั่วแล้วทำกาแฟให้มันเป็นกาแฟอีสานที่เป็นรสชาติอินเตอร์ได้คือมาผสมกับกาแฟไทยแล้วก็เอามาทำเป็นเบรนที่ชื่อว่าอีสานเบรนค่ะเมนูวันนี้ก็จะมีอีสานเบรนที่เป็นฮอตลาเต้แล้วก็ไอลาเต้ค่ะจุดเด่นของเมนูที่เรานำเสนอวันนี้ก็จะมีความเข้มอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนิ่มอยากที่จะคีปไว้เพราะว่าคนที่ทานกาแฟเนี่ยอยากที่จะได้การตื่นความสดชื่นจากการที่ได้ทานกาแฟก็เลยคิดว่าอันนี้คือจุดเด่นที่เราควรที่จะรักษาไว้แล้วก็เอามาทวิสต์เอามาเบรนกับกาแฟไทยก็เลยจะได้ความเข้มแต่ละมุนอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของกาแฟตัวนี้ค่ะถ้าเป็นอีสานเบรนลาเต้ร้อนนะคะก็จะใช้เมล็ดอีสานเบรนแล้วก็ทำเป็นดับเบิลริชช็อตซึ่งจะเป็นช็อตที่ลักษณะคล้ายๆหัวกะทิจะได้ความเข้มความหวานความละมุนของช็อตกาแ

0: แล้วก็สตรีมนมให้เป็นครีมมี่มันวาวแล้วก็ผสมแค่ช็อตกาแฟกับนมเนี่ยแหละค่ะให้เข้ากันอย่างดีใช้กระบวนการเทลาเต้อาร์ตนะคะแล้วก็ทำลายโรเซต้าให้สวยงามอันนี้ก็คือจะทำให้กาแฟเนี่ยมีความเข้มหอมนุ่มละมุนแล้วก็สวยงามด้วยตาด้วยค่ะส่วนอีสานไอซ์ลาเต้ตัวนี้นิ่มดัดแปลงแล้วก็ทวิสต์คือใช้นมแค่เป็นนมสดพาเจอร์ไลท์เลยค่ะแล้วก็ใช้น้ำแข็งก้อนกลมๆใหญ่ๆเพื่อที่อยากจะให้ความเป็นน้ำแข็งเนี่ยไม่ละลายเข้ามาในกาแฟเยอะมากแล้วก็เอาไปแช่ให้เย็นเย็นจัดๆอันนี้ก็จะทำให้ความเป็นครีมมาเป็นอีสานไอซ์ลาเต้แบบที่มีความเข้มและละมุนอยู่ในแก้วเดียวกันค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่เราเน้นกระบวนการกินที่สร้างความสนุกยกช็อตแรกมันจะได้ความเข้มของกาแฟแล้วจะมีความนุ่มตามเข้ามาตอนท้ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอควงแก้วเล็กน้อยรสชาติก็จะนวลขึ้นค่ะมันเหมือนเป็นสุนทรียะในการดื่มในจุดที่นิ่มเข้ามาอยู่ในวงการน่าจะ10กว่าปีเนี่ยค่ะคือการกินกาแฟของมนุษย์โลกเนี่ยคือเยอะขึ้นตลอดเวลานิ่มก็เลยมองว่าคือจุดนี้น่าจะเป็นการจุดประกายเล็กๆของจังหวัดหรือว่าของเมืองที่มันสามารถที่จะส่งต่อไปให้เกษตรกรมันก็อาจจะมาทดแทนแล้วเพิ่มรายได้เพิ่มความภาคภูมิใจของเกษตรกรได้ด้วยค่ะเคยตั้งคำถามว่าใครคิดน้ำกระเจี๊ยบน้ำเก๊กฮวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าความเป็นฟิวชั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นตามช่วงยุคช่วงสมัยณปัจจุบันที่เราอยู่ตอนนี้ความฟิวชั่นความอะแดปมันสูงมากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าการที่เรายึดโยงความเป็นอีสานของเราบวกกับความเป็นทันสมัยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาถ้ามันจะมีสักเมนูนึงที่มันเกิดขึ้นที่ร้านเราแล้วมันจะเป็นแบบว่าเมนูที่ลูกหลานหรืออนาคตเนี่ยเขายังกินอยู่ใช้อยู่แล้วเอนจอยกับมันอยู่อ่ะก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราแบบภูมิใจได้นะที่เราได้สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การเลือกเมล็ดกาแฟนายุงจังหวัดอุดรมาฟิวชั่นกับเมล็ดกาแฟที่เชียงรายและผ่านการคั่วในสไตล์ออสซี่ทำให้ได้กาแฟที่มีรสเข้มหนักแน่นหวานกากน้ำตาลและโกโก้เหมาะสำหรับคอกาแฟเย็นและกาแฟนมเรียกความสดชื่นและตื่นตัวได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับสำหรับคอกาแฟแล้วหลายคนอาจจะยกให้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคือที่สุดแห่งรสชาติใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับเมล็ดโรบัสต้าที่อีสานกับ2เมนูในวันนี้

างๆก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนทั้งเมนูสัมปะปิที่หอมกลิ่นถั่วนัวมันหรือเมนูอีสานเบลนด์ที่รสชาติคล้ายโกโก้ล้วนเกิดจากความตั้งใจในการศึกษาและทำความเข้าใจตัวเมล็ดกาแฟเป็นอย่างดีจนทำให้ได้กาแฟอีสานที่โดดเด่นมีลูกเล่นไม่แพ้เมล็ดในภาคอื่นๆเลยแหละครับในวันนี้เราได้เห็นความพยายามในการสร้างพื้นที่ให้คนรู้จักกับกาแฟอีสานมากยิ่งขึ้นให้เป็นประตูสู่อีสานอีกหนึ่งบานที่พร้อมต้อนรับนักชิมนักท่องเที่ยวและคอกาแฟมาสัมผัสความเข้มของกาแฟที่ขอนแก่นและอุดร นี่แหละครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจากวัตถุดิบที่เป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ทุกบ้านต้องมีติดไว้และบ่งบอกถึงความมั่นคงทางอาหารของคนอีสานได้ดีที่สุดจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในรายการ Cook Culture

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องยอมรับว่าเรามีความเชื่อผิดๆนะคะเกี่ยวกับโรคจิตกันมากเลยเพราะบางคนนะคะพอมีอาการแล้วค่ะก็ไม่กล้าที่จะไปพบกับจิตแพทย์เพราะว่ากลัวคนอื่นจะหาว่าเป็นบ้านั่นเองและก็จะทำให้คุณนั้นปล่อยจนอาการมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นและก็ส่งผลจนถึงกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวันของเราค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าปัจจุบันนี้นะคะโรคจิตเภทเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่เราสามารถพบเจอได้บ่อยมากยิ่งขึ้นถ้าเทียบเป็นประมาณนะคะก็จะอยู่ที่ประชากรทั่วไป100คนค่ะเราจะพบเจอผู้ที่เป็นโรคนี้หรือเคยเป็นโรคนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 0.3 ถึง1คนเลยและก็ถ้าเฉลี่ยแล้วในทุกๆปีค่ะจะมีผู้ป่วยเกิดใหม่เพิ่มใหม่นะคะมากขึ้น1คนต่อจำนวนประชากร 10,000 คนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโรคจิตเภทนะคะถือว่าเป็นโรคที่เราควรจะมาทำความเข้าใจนะคะทั้งแนวทางและก็การรักษากันให้มากขึ้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงซับซิดีเกิดประกอบจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ค่ะคุณหมอคะโรคจิตเภทคือกลุ่มอาการของโรคจิตชนิดหนึ่งถูกต้องหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาการนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: โรคจิตเภทเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอาการของโรคจิต
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นความผิดปกติที่เกิดจากความคิดนะคะ ก็คือมีความคิดที่ผิดปกติและก็มีการรับรู้ที่ผิดปกติไปแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่มันผิดปกติไปค่ะ
0: สามารถแบ่งเป็นประเภทได้ไหมคะสำหรับโรคจิตเภท
1: ค่ะถ้าเราแบ่งตามประเภทของลักษณะอาการเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเราดูจากลักษณะของอาการเราเรียกว่าเป็นลักษณะอาการทางด้านบวกกับอาการทางด้านลบแต่ไม่ได้หมายถึงบวกลบแบบในความหมายของคนทั่วไป
0: ว่าบวกคือดีลบคือไม่ดี
1: ใช่ไม่ใช่แบบนั้นค่ะแต่ว่าอาการในด้านบวกหมายความว่าคนไข้เนี่ยมีอาการต่างๆที่มากเกินกว่าคนทั่วๆไปเขามีการค่ะเราเรียกว่าอาการทางด้านบวกซึ่งอาการทางด้านบวกก็อย่างเช่นในเรื่องของความคิด
0: ค่ะ
1: ก็ความคิดเนี่ยมักจะมีความหลงผิดหรือมีความเชื่อแบบผิดๆนะคะลักษณะที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะยังมีลักษณะของการรับรู้ที่ผิดปกติค่ะก็คืออาจจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าประสาทหลอนขึ้นมาอย่างเช่นมีอาการหูแว่วหรือเห็นภาพหลอนค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของความคิดแบบฟอร์มความคิดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยค่ะอย่างเช่นว่าลักษณะความคิดที่แสดงออกมาเป็นการพูดเนี่ยพูดแล้วไม่เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะเป็นอาการทางด้านบวกในแง่ของพฤติกรรมที่ผิดปกติค่ะการแสดงออกของอารมณ์เนี่ยก็ไม่สมเหตุสมผลค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะมีการแสดงออกของอารมณ์ที่มันอาจจะมากเกินไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่สอดคล้องกับเรื่องราว
0: อยากให้คุณหมอขยายความถึงอาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทเผื่อผู้ชมทาง

0: ้านที่ชมอยู่อาจจะได้รับรู้ว่าคนในครอบครัวของเรามีใครเข้าข่ายที่จะเป็นโรคจิตเภทบ้างมีอาการเบื้องต้นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะแต่ทีนี้ก่อนที่จะเล่าขยายความของ
0: อาการ
1: เนี่ยหมอจะพูดถึงอาการทางด้านลบนิดนึงก่อนเมื่อกี้เราพูดถึง
0: ด้านบวกไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงด้านลบกันบ้าง
1: ทีนี้อาการด้านลบก็หมายความว่าคนไข้เนี่ยมีอาการดังต่อไปเนี้ยน้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ควรจะมีกันเราก็เลยเรียกว่าเป็นอาการด้านลบ
0: ค
1: ่ะก็อย่างเช่นว่าคนไข้เนี่ยจะขาดความกระตือรือร้นขาดแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตค่ะแล้วก็การแสดงออกของอารมณ์อาจจะน้อยเกินกว่าปกติอย่างเช่นว่าไม่ยินดียินร้ายอะไรกับเรื่องต่างๆเลย
0: ค
1: ่ะหรือว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ก็จะขาดทักษะในการเข้าสังคมเก็บตัวแยกตัวมากขึ้นแบบนี้ค่ะเรียกว่าอาการทางด้านลบ
0: อันนี้คือคร่าวๆที่คุณหมอบอกมานะคะทางด้านบวกแล้วก็ด้านลบทีนี้มาให้คุณหมอได้ขยายความอาการอย่างที่ได้บอกไปในเบื้องต้นนะคะว่าคุณจะมีวิธีการสังเกตยังไงมันจะมีอาการอะไรออกมาบ้างสำหรับผู้ป่วยจิตเภทภายในครอบครัวของเรา
1: ค่ะถ้าเกิดว่าเราดูอาการแยกย่อยออกไปเนี่ยก็จะสังเกตได้คร่าวๆดังต่อไปนี้นะคะอันแรกก็คือว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทเนี่ยก็คือว่าจะสามารถรับรู้ความเป็นจริงค่ะได้บกพร่องต่างจากคนปกติไป
0: ยังไงบ้างคะ
1: ก็อย่างเช่นว่าคนไข้เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะ เหมือนกับว่าหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของตัวเองโลกที่ไม่ใช่โลกแห่งความจริงแต่ว่าเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกของเขาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าอาจจะแสดงออกมาให้เราเห็นว่าเอ๊ะบางครั้งคนไข้ก็ทำพฤติกรรมแปลกๆหรือมีทำพฤติกรรมซ้ำๆอะไรอยู่คนเดียวหรือว่าบางครั้งคนไข้ก็จะแสดงออกมาในลักษณะที่ว่ามีความสับสนทางด้านความคิดแบบนี้ค่ะก็คือว่าหลุดออกไปจากโลกความจริงไปแล้วนะคะนอกจากที่หลุดออกไปจากโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางครั้งคนไข้ก็จะมีลักษณะความคิดที่มันผิดปกติไปเราเรียกว่าเป็นความคิดหลงผิด
0: ค่ะ
1: ก็คือว่าคนไข้เนี่ยจะมีความเชื่อปักใจเชื่อในเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงและมันไม่ได้เป็นอยู่จริงตามความเชื่อหรือวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ามีคนอาจจะตามปองร้ายเขาอยู่ อย่างเงี้ยค่ะ
0: ทั้ง
1: ที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือเป็นหนึ่งในอาการที่เขาจะแสดงออกมาใช่ไหมคะ
1: นอกจากนั้นที่เราจะสังเกตเห็นได้อีกก็คือเป็นอาการในเรื่องของการรับรู้ที่ผิดปกติหรือเราเรียกว่าประสาทหลอนค่ะคือบางคนก็อาจจะรับรู้ได้ถึงสิ่งที่มากระตุ้นโดยที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นนั้นอยู่จริงอย่างเช่นว่าบางคนก็ได้ยินเสียงคนมาพูดด้วยเสียงคนมาชวนคุยแต่ว่าความจริงน่ะไม่ได้มีต้นกำเนิดของเสียงนั้นอยู่จริงค่ะเป็นการรับรู้ที่ผิดปกติทางด้านเสียงเนี่ยเราเรียกว่าหูแว่วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเห็นภาพ
0: ค
1: ่ะที่ไม่ได้มีอยู่จริงแต่คนไข้รับรู้มาผิดเนี่ยเราก็เรียกว่าเห็นภาพหลอนค่ะนอกจากนั้นก็ในเรื่องของการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมค่ะเรื่องของอารมณ์ก็คือจะไม่สมเหตุสมผลค
0: ่
1: ะก็บางครั้งก็คือการแสดงออกของอารมณ์มันก็จะไม่สัมพันธ์กับเรื่องราวที่เล่าอยู
0: ่ค่ะ
1: อย่างเช่นว่าเล่าเรื่องที่กำลังเป็นเรื่องเศร้าเลยแต่ว่ากับหัวเราะขึ้นมาดูไม่สมเหตุสมผลลักษณะความคิดก็อาจจะฟังดูแล้วไม่รู้เรื่องคือคิดแบบไม่ประติดประต่อไม่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจจะไม่เป็นเหตุไม่สมเหตุสมผล
1: ใช่ค่ะคนฟังก็อาจจะเอ๊ะงงนิดนึงว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้ยงั้นเพื่อนหลายคนเลยนะคะที่เป็นอย่างงี้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วนอกจากนี้ยังมีอาการไหนที่บ่งบอกได้อีกไหมคะ
1: แล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการถดถอยคือบางทีก็คนไข้ก็อาจจะมีอาการของเป็นการขยายความอาการด้านลบนะคะก
0: ็
1: คือว่าคนไข้ก็อาจจะไม่มีความกระตือรือร้นไม่ค่อยสนใจดูแลตัวเองค่ะแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจในการที่จะทำปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นคนรอบข้างก็จะดูเก็บตัวมากขึ้นค่ะและนอกจากนี้ก็คือในคนไข้ที่เป็นโรคจิตเภทก็อาจจะมีความคิดฆ่าตัวตายค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายอาจจะต้องคอยสังเกต

0: ดูเพราะว่าหลายคนที่เป็นโรคจิตเภทก็อาจจะมีการรับรู้ที่ผิดปกติไปซึ่งก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยมีความคิดหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นการนำไปสู่การวางแผนการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฟังคุณหมอพูดแล้วนะคะรู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่โรคที่เราจะมองข้ามมันอีกต่อไปแล้วมันใกล้ตัวเหลือเกินแล้วก็รวมถึงอาจจะทำให้อันตรายถึงแก่ชีวิตด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้แล้วจริงๆสาเหตุหลักๆเลยของการทำให้เราเป็นโรคจิตเภทนี่คืออะไรคะ
0: สาเหตุของการเกิดโรคจิตเภทเนี่ยคือทางการแพทย์เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองค่ะซึ่งสารสื่อประสาทเนี่ยก็คือจะคอยควบคุมให้สมองเนี่ยเกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็ประสานงานกันทีนี้พอเกิดการผิดปกติของสารสื่อประสาทไปแล้วเนี่ยก็เลยทำให้การทำงานของสมองเนี่ยมันเสียไปค่ะทีนี้ก็เลยทำให้หน้าที่ต่างๆที่ว่ามาเนี่ยของสมองเนี่ยมันก็เลยแย่ลงสะท้อนออกมาเป็นโรคให้เห็น
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้ถามว่าแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยมันผิดปกติไปใช่ไหมคะคือก็เราเชื่อกันว่าจริงๆแล้วคงไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดแค่ปัจจัยหนึ่งคิดว่าอาจจะเกิดจากหลายๆปัจจัยค่ะมามีผลต่อการทำให้เกิดเป็นสาเหตุของโรคค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้แล้วเราจะสรุปได้ยังไงล่ะคะว่าจริงๆโรคจิตเภทเนี่ยเกิดขึ้นจากสภาวะร่างกายที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าสภาวะจิตใจที่ไม่สมบูรณ์
0: เราต้องบอกว่าก็คงจะเป็นทั้งหลายอย่างรวมกันคือว่าด้วยตัวปัจจัยทางกายภาพเองอย่างเช่นว่าในเรื่องของพันธุกรรม ค่ะก็อาจจะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเพิ่มขึ้นหรือปัจจัยทางกายภาพอย่างอื่นอย่างเช่นว่าความผิดปกติในระหว่างการตั้งครรภ์หรือการมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ค่ะก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งแต่นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านกายภาพทางด้านตัวร่างกายแล้วค่ะก็อาจจะมีปัจจัยทางด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะสังคมด้านจิตใจเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าคือมีการศึกษาพบว่าบางครั้งคนที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมหรือมีการใช้ความรุนแรงการแสดงออกทางอารมณ์ที่มากกว่าปกติอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้คนนั้นๆเนี่ยก็คือเกิดความเครียดสะสมแล้วก็อาจจะทำให้การปรับตัวของเขาต่อความเครียดเนี่ยไม่ดีด้วยก็คือขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูการเอาใจใส่ด้วยเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ดีหลายๆอย่างรวมๆกันแล้วก็อาจจะทำให้เป็นโรคขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอย่างเช่นการไปใช้ยาเสพติดค่ะการหรือว่ามีอุบัติเหตุทางสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทำให้เป็นโรคได
1: ้ค่ะอย่างนี้เบื้องต้นเราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าเราอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคจิตเภทและควรจะมาปรึกษาแพทย
0: ์ก็ดูสังเกตอาการอย่างที่หมอเล่าไปว่าอาการพวกนี้มีอยู่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้หมายความว่าถ้าคนไข้มีอาการดังนี้แล้วแสดงว่าคนไข้ต้องเป็นโรคจิตเภททันทีเราต้องดูที่ระยะเวลาด้วยค่ะคือคนไข้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือจะต้องมีลักษณะของโรคอาการที่ดังกล่าวที่ว่ามาเนี่ยแบบค่อยเป็นค่อยไปมาก่อนแล้วก็ต้องเป็นอยู่นานต่อเนื่องเกิน6เดือนขึ้นไปแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่มีอาการของโรคเด่นชัดเนี่ยก็คือจะต้องยาวนานเกินกว่า1เดือนขึ้นไปหมายถึงว่าที่เห็นโรคชัดๆเลยเนี่ยต้องมีเป็นเดือนนะแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเขาต้องเป็นมานานเกินกว่า6เดือนเราถึงจะถือว่าคนเนี้ยเป็นโรคจิตเภทแล้วก็ควรที่จะต้องทำการรักษา
1: ค่ะแล้วถ้ามาตรวจและมาพบแพทย์และโอเคเป็นจิตเภททีนี้เราจะมีแนวทางรักษาแบ่งออกเป็นประเภทยังไงบ้างล่ะคะ
0: การรักษาเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายด้านค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีการรักษาโดยการใช้ยานะคะด้านที่หนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นการรักษาทางด้านของจิตสังคมค
1: ่
0: ะทีนี้เราก็พูดถึงการรักษา
1: ใช้ยา
0: ด้านที่หนึ่งก่อนค่ะโดยการใช้ยาก็ถือว่าการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยเป็นการรักษาหลักเลยก็ว่าได
1: ้
0: ของโรคจิตเภทก็คือถือว่าสำคัญมาก

0: ค่ะเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็มียาให้เลือกหลายอย่างมีทั้งยาประเภทที่เป็นยาในกลุ่มเก่าแล้วก็ยารักษาโรคจิตในกลุ่มใหม
1: ่มันแตกต่างกันยังไงคะระหว่างกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม
0: ่ค่ะก็ถ้าเป็นยารักษาโรคจิตในกลุ่มเก่าเนี่ยเราก็จะเน้นการออกฤทธิ์ของยาเนี่ยก็จะเน้นไปที่ตัวรีเซพเตอร์นะคะของสารสื่อประสาท
1: ค
0: ่ะในบางตัวซึ่งเฉพาะเจาะจงเนี่ยค่ะแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาอาการทางด้านบวกที่เราว่ามา
1: ค
0: ่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นยากลุ่มใหม่เนี่ยก็คือจะออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาทหลายตัวมากขึ้นดังนั้นก็คือมันจะมีผลต่อการรักษาในทั้งเรื่องของอาการทางด้านบวกและด้านลบ
1: ค่ะแล้วอาการข้างเคียงล่ะคะจากการรักษาด้วยยา
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะคือผู้ป่วยบางคนก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาอย่างเช่นว่ามีลักษณะของการเคลื่อนไหวค่ะที่ผิดปกติไปบางคนกินยาไปแล้วอาจจะมีมือสั่นตัวแข็งลิ้นแข็งรู้สึกกระวนกระวายกระสับกระส่ายค่ะซึ่งผลข้างเคียงพวกนี้สามารถที่จะรักษาให้หายได้โดยการปรับยาค่ะคือมันอาจจะไม่ใช่เป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นตลอด
1: ซึ่งตรงนี้ตัวของคนไข้เองก็ต้องช่วยคุณหมอตรวจดูตัวเองด้วยสังเกตอาการตัวเองด้วยว่ามันมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือการรักษาอย่างที่หนึ่งนั่นคือการใช้ยา
0: ค่ะ
1: ต่อมาอย่างที่สอง
0: ค่ะในเรื่องของการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของการรักษาด้วยไฟฟ้าคือในกรณีที่ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการรุนแรงนะคะหรือว่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายที่รุนแรงหรือไม่ยอมกินข้าวเลยทำยังไงก็ไม่กินไม่นอนไม่อาบน้ำอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรารักษาโดยการใช้ยาอย่างเต็มที่แล้วด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็โรคไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะพิจารณารักษาด้วยไฟฟ้าแต่เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณขนาดต่ำมาก
1: ค่ะ
0: ผ่านเข้าไปที่บริเวณขมับทั้งสองข้างผ่านเข้าไปทางสมองแล้วก็จะช่วยไปให้เกิดการปรับสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นแต่เป็นการรักษาที่ปลอดภัย
1: ค่ะไม่ได้น่ากลัวแบบที่เราเคยดูในหนัง
0: ไม่ได้น่ากลัว
1: โอ้โหน่ากลัวมากเลย
0: ค่ะไม่มีอันตรายต่อสมองและร่างกายค่ะ
1: ค่ะแล้วอันนี้นี่ถือว่าเป็นการรักษาขั้นสุดหรือยังคะสำหรับการที่เลือกใช้รักษาด้วยไฟฟ้า
0: ก็ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงค่ะแต่นอกเหนือจากการรักษาด้วยยาหรือการรักษาด้วยไฟฟ้าแล้วก็คือยังต้องมีการรักษาในเรื่องของด้านจิตใจแล้วก็ด้านสังคมร่วมด้วยค่ะ
1: แล้วนี้เราจะรักษาเขาได้ยังไงล่ะคะสำหรับด้านจิตใจและสังคม
0: ในด้านของจิตใจเนี่ยก็อันแรกก็คือต้องเราก็คือว่าเราดูที่ผู้ป่วยก่อนคือนอกจากที่เราจะให้ความรู้ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคแล้วเนี่ยการประคับประคองจิตใจของผู้ป่วยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าบางทีผู้ป่วยป่วยด้วยโรคเนี้ยก็สร้างความวิตกกังวลความเครียดให้กับผู้ป่วยได้ค่ะการให้การประคับประคองจิตใจการให้คำแนะนำค่ะการให้ความช่วยเหลือให้ความเข้าใจผู้ป่วยอะค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอาการดีขึ้นค่ะ
1: สรุปแล้วโรคจิตเภทเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมอ
0: ก็การรักษาโรคจิตเภทนี่อาจจะต้องกินยาต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งบางทีก็อาจจะหลายปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากินยาไปแล้วอาการก็จะดีขึ้นในหลายๆคนร่วมกับการรักษาทางด้านจิตสังคมด้วยค่ะก็จะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
1: ค่ะคนในครอบครัวถือว่ามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้คนไข้นั้นอาการดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ก็มีส่วนอย่างมากค่ะเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือว่าในช่วงแรกที่คนไข้อาการเยอะเนี่ยบางครั้งคนไข้ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ 100% ดังนั้นก็อาจจะเป็นหน้าที่ของญาติหรือว่าเป็นความช่วยเหลือของญาติซะเป็นส่วนใหญ่ในการที่จะช่วยดูแลเรื่องการจัดการกินยาเรื่องการพามาพบแพทย์ตามนัดค่ะแล้วก็คอยสังเกตพวกอาการข้างเคียงต่างๆ

0: ่ะและนอกจากนั้นก็คือว่าที่หมออยากเน้นก็คือว่าเรื่องของทัศนคติค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยมีทัศนคติที่ดีมีความเข้าใจผู้ป่วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นผลจากการเป็นโรคไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ป่วยแกล้งหรือว่าต้องการสร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าญาติเข้าใจมีทัศนคติที่ดีเนี่ยก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันการเห็นใจกันมันก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะ
1: แล้วสำหรับบุคคลรอบข้างนะคะกำลังใจกับความเข้าใจสำคัญกับผู้ป่วยขนาดไหน
0: ก็สำคัญเช่นกันค่ะเพราะว่าความเข้าใจการให้กำลังใจก็จะเป็นตัวผลักดันให้คนไข้เนี่ยได้รักษาเต็มที
1: ่
0: เนาะแล้วก็เขาก็อาจจะมีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวคนไข้และตัวคนไข้ก็จะมีความสุข
1: แล้วอย่างในกรณีที่บางทีเนี่ยเคยได้ยินมาค่ะบางเคยมีเพื่อนที่มีญาติเป็นผู้ป่วยจิตเภทแต่ปรากฏว่าเขาไม่ยอมกินยาที่คุณหมอให้มาไม่ยอมไปรักษาไม่ยอมไปตรวจเราจะสามารถช่วยกระตุ้นให้เขาไปพบแพทย์หรือว่าทานยาตามที่หมอสั่งได้ยังไงบ้างคะ
0: ก็จริงๆแล้วก็อย่างที่หมอกล่าวไปก็คือว่าอาจจะต้องฝากญาติช่วยดูค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีพออาจจะไม่ร่วมมือรักษาค่ะถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยมีปัญหาอย่างเช่นว่าคนไข้ไม่ทานยาหรือไม่ไปตามนัดก็อาจจะเป็นตัวญาติแทนคือเป็นตัวญาติไปพบหมอแทน
1: พบหมอแทน
0: ใช่ค่ะแล้วก็ไปปรึกษากับหมอดูว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเพราะว่าเราก็อาจจะมีคำแนะนำคำการช่วยเหลือที่ดีกว่าญาติจะปล่อยผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ือถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรก็คืออยากให้ญาติพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ยอมไปก็คืออยากให้ญาติไปปรึกษาใช่ไปปรึกษาเองแล้วก็จะได้ดำเนินการช่วยเหลือต่อเนี่ยค่ะ
1: อย่างนี้คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะสำหรับญาติๆที่ตอนนี้ผู้ป่วยอาจจะไม่ยอมรับประทานยามีแบบว่าวิธีการเกลี้ยกล่อมหรือพูดยังไงให้เขายอมกินยาหรือมีแบบทริคเทคนิคอะไรบ้างไหมคะเผื่อบางคนกำลังถอดใจอยู่ตอนนี้ที่บ้านมีคนป่วยแต่ดื้อเหลือเกิน
0: ค่ะก็คงจะต้องอาศัยของเรื่องของพื้นฐานของความเข้าใจนะเป็นหลักค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความรักความผูกพันกันอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจกันไปบ้างมีอคติกันไปบ้างก็เลยทำให้บางครั้งพูดกันยากอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติพยายามใช้ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนไข้อะค่ะแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมเขานะไม่พูดตำหนิติเตียนแล้วก็พยายามให้กำลังใจเขาเนี่ยค่ะหลายๆก็ดีขึ้นค่ะหลายๆก็ยอมมารักษาหลายๆก็เกลี้ยกล่อมก็พามาได้แต่ถ้าเกิดว่าอาการหนักจริงๆเกลี้ยกล่อมยังไงก็ไม่มาก็อาจจะต้องมาปรึกษากันอีกทีกับทางทีมที่โรงพยาบาลว่าจะเอายังไง
1: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนในปัจจุบันที่อาจจะรู้สึกว่าการมาพบจิตแพทย์จะถูกมองว่าเป็นคนบ้าทั้งที่จริงๆแล้วนะคะการมาพบแพทย์ได้ทันเวลาท่วงทีก็อาจจะทำให้คุณนั้นนะคะหายจากอาการเป็นโรคจิตเวทได้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะฝากไว้หน่อยละกันสำหรับคนที่ไม่กล้ามาพบแพทย์
0: ก็จริงๆแล้วการมาพบจิตแพทย์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีอาการทางจิตหรือว่ามีอาการที่รุนแรงค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถพบได้ทั่วไปค่ะดังนั้นก็คือถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจชีวิตประจำวันเนี่ยรู้สึกเอ๊ะมันเสียไปจากเดิมคุณภาพชีวิตเราตกลงไปจากเรื่องของอารมณ์ใจคอเรื่องของจิตใจค่ะก็สามารถที่จะมาปรึกษาจิตแพทย์ได้ค่ะไม่ต้องรอให้เป็นเยอะค่ะ
1: เอาละค่ะการได้พูดคุยกับคุณหมอในครั้งนี้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจกับผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทมากขึ้นและก็หวังว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทก็น่าจะสบายใจมากขึ้นและคนในครอบครัวก็น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโรคจิตเภทเนี่ยสามารถบำบัดให้หายได้เพียงแค่คุณมาพบจิตแพทย์เท่านั้นเองแหละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงทรัพย์ศรีดีเกิดประกอบนะคะจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ และก็ต้องขอขอบพระคุณสถานที่ในการถ่ายทำนะคะกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: เทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
1: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายในยามเช้าร
0: วมถึงการดูแลสุขภาพให้ดีทุกวันด้วยนะคะ
1: และในวันนี้นะครับเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในช่วงของการทำคาร์ดิโอแต่ว่าวันนี้จะเป็นการคาร์ดิโอแบบเบาๆนะครับโค้ชไมค์เนา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยแทบไม่ต้องใช้เลยนะครับเป็นแค่บอดี้เวทของเรานะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวให้พร้อมครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ

0: เดี๋ยวเรามาเริ่มอุ่นร่างกายกันดีกว่านะครับพ่อชมาย
1: ได้ค่ะ
0: โอเค
1: โอเคค่ะโค้ชซับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ท่าแรกนะคะหมุนหัวไหล่ไปด้านหน้าเนาะยกมือขึ้นหายใจเข้าลึกๆแบบนี้ช้าๆค่ะวอร์มข้อต่อนะส่วนต่างๆให้อุ่นร่างกายให้พร้อมนะคะก่อนที่เราจะไปทำพาร์ทแรกกันโอเคทีนี้หมุนไปด้านหลังค่ะโค้ชซับ
0: รู้สึกไหล่ติดแต่เช้าเลยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการวอร์มอัพร่างกายนี่สำคัญเนาะในยามเช้า
1: ใช่แล้วค่ะโอเคยืดเยอะๆนะคะช่วงเช้าๆก็เนื้อจะรู้สึกตึงนิดหน่อยนะคะโอเคทีนี้หมุนไปทางด้านข้างค่ะบิดลำตัวนิดนึงโอเคซ้ายขวาแบบนี้นะคะหมุนเข่าไปด้วยเนาะโอเคปุ๊บและทีนี้เราเปลี่ยนมาทำยืดขากันบ้างนะคะทีนี้ก้าวขาไปด้านหน้าเนาะและโน้มตัวลงไปค่ะอย่างช้าๆสลับซ้ายขวาสองข้างนะคะ
0: ไอ้ที่ใครลงไม่ไหวได้ประมาณไหนบ้างครับพ่อไม
1: ้เอาแค่รู้สึกว่าที่ตึงนะคะหรือว่าประมาณเข่าได้เนาะโอเคแต่ถ้าใครไหวก้มลงเยอะๆช้าๆนะคะซ้ายขวาทำไหนโอเคค่ะพ่อจ๊ะ
0: โอเคหลังจากที่เราวอร์มอัพยืดและให้รู้สึกตึงนิดนึงนะครับโอเคเราจะเน้นการทำนานนิดนึงเพราะว่าความเข้มข้นจะไม่หนักมากเพราะฉะนั้นเราเน้นความต่อเนื่องนะครับเป็นคาร์ดิโอหลายๆท่านอาจจะอยู่ประมาณสักโซน2โซน3ไม่เหนื่อยจนเกินไปใช้ไขมันเก่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มท่าที่1กันนะครับสเต็ปพาร์ทเนาะเริ่มจากก้าวทางนี้เลย1 2 3 4แบบนี้ครับเราเริ่มแบบช้าๆกันก่อนนะครับโค้ชมายเนาะอันนี้ค่อยๆ
1: วอร์มกันแบบเบาๆ
0: ค่อยๆให้ร่างกายเราเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับอบอุ่นร่างกายไปในตัวนะครับท่าที่1แบบนี้เนาะก้าวซ้ายก้าวขวาช้าๆนะครับเพิ่มแขนขึ้นมาจะได้แบบมีอะไรแบบออกกำลังกายมากขึ้นขยับแขนด้านบนมากขึ้นหรือถ้าใครยังไม่ทันนะครับเอาแค่แขนอยู่เท้าเอวแบบนี้ได้40นาทีนะครับทำต่อเนื่องนะครับมาลงน้ำหนักที่ปลายเท้านะครับเวลาแตะแบบนี้เยี่ยมมากครับอีกสัก 5-6 วินาทีโดยประมาณนะไปครับนึกภาพเราดึงของเข้าหาตัวเนาะ3 2 1โอเคสะบัดแขนบิดตัวเล็กน้อยครับเดี๋ยวท่าต่อไปนะเราก้าวแบบนี้เรายก1 2 3แบบนี้ขึ้นมาถ้าใครยังไม่ทันยกเข่าอยู่กับที่ก่อนแบบนี้ก็ได้นะครับเริ่มจากทีนี้นะฮึบ9ชิด3 2 1เปลี่ยนข้างชิด9 3 2 1 9ชิดแขนขานะครับตรงข้ามกันเนาะ9ชิดยกยืดตัวขึ้นให้สูงนะครับตามองด้านหน้าเป็นไงฮะสังเกตได้เลยว่าจะยังไม่ค่อยเหนื่อยมากในวันนี้ยกอันนี้อยู่ที่ท่าที่2เนาะกับวันคาร์ดิโอเบา3 2 1 9ชิดยกเข่าให้สูงกว่าสะโพกของตัวเองนะครับแบบนี้แกว่งแขนตรงข้างกับขาเนาะเยี่ยมมากครับยืดตัวตรงๆไว้ก่อน3 2 1โอเคโอ้รู้สึกว่าเริ่มจากที่เราก้าวธรรมดา9ชิด9ชิดทิศเรายกขาขึ้นมาทีนี้นะครับเราเพิ่มการฮอปกระโดดเบาๆโอเคนะ9ชิดฮอป

0: 3 2 1 9ชิดฮอป3ทีนี้ดูโค้ชไมค์นะครับจะสังเกตได้เลยว่าจังหวะที่เราฮอปนะฮะปลายเท้าหรือว่าเท้าจะลอยจากพื้นประมาณนึงจากตอนแรกเนี่ยเราอยู่ติดแบบนี้ใช่ไหมครับยกแบบนี้เลเวลที่1คือเรายกติดแบบนี้ทีนี้พอฮอปนะเราจะเป็นการกระโดดฮอป1 2 3แต่เราก็จะโดดไม่สูงมากนะครับในจังหวะที่เท้าลอยจากพื้นเนี่ยหัวใจจะทำงานหนักนิดนึงเพื่อออกแรงแบบพาวเวอร์เนาะกระชากแต่ก็จะไม่กระชากแรงเกินไปเพราะเราจะกระโดดกันแบบต่ำๆก่อนนะครับเบาๆฮะยามเช้า easy cardio โอเครีแลกซ์รีแลกซ์โอเคเดี๋ยวต่อไปนะเราไปเน้นกล้ามเนื้อกันหน่อยดีกว่าไหมเมื่อกี้เราเป็นแบบเหมือนเรียกเหงื่อถ้าต่อไปเป็นเบสิกฮะในท่า air squat ประสานมือด้านหน้าฮะแล้วย่อแล้วขึ้นย่อแล้วขึ้นในท่า squat นะฮะลงประมาณต้นขาเนี่ยขนาดพื้นถ้าหลายคนไม่ไหวฮะลงแค่นี้ก่อนได้ลงแบบประมาณสักครึ่งนึงได้ให้รู้สึกว่าก้นเราทำงานหน้าขาเราทำงานเยี่ยมมากครับสควอทนี่เป็นท่าที่ดีมากนะครับเราจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อช่วงด้านล่างทำให้เราไม่ปวดหลังไม่เจ็บเข่าด้วยเพราะกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วเนี่ยแข็งแรงยืนตัวตรงนั่งได้ทั้งวันได้สบายเลยฮะและอีกอย่างนะท่าสควอทเนี่ยทำได้ทุกที่ลุกนั่งเก้าอี้อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ออฟฟิศนะฮะก่อนจะนั่งเก้าอี้ลองนั่งสควอทสักครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวต่อไปนะครับลังเจสวันนี้เราจะใช้เป็นแบบถอยหลังแบบนี้เนาะเป็นรีเวิร์สลังนะครับสลับขาซ้ายสลับขาขวาไปมานะครับถอยเท้าให้ยาวไว้ก่อนถ้าถอยเท้าสั้นไม่มีหลัง Let's go ฮะยืดตัวตรงครับทีนี้เรามาดูช่วงแขนกันบ้างครับแขนเราจะกอดอกไว้ก็ได้เราจะเท้าเอวไว้ก็ได้ใช่หรือถ้าใครอยากสนุกไปกับพวกเรานะครับแขนขาตรงข้ามลักษณะเหมือนเราวิ่งเข่าซ้ายแขนขวาเข่าขวาแขนซ้ายเยี่ยมฮะเราเก็บแขนไว้ข้างลำตัวกำมือรวมๆฮะปลายเท้าเราชี้ไปด้านหน้านะครับอีกหนึ่งเทคนิคนะครับเวลาเราเล่นพวกท่าสควอทหรือว่าใช้กล้ามเนื้อขาหรือว่าเล็กลังพวกนี้นะฮะให้หัวเข่ากับปลายเท้าที่ทางเดียวกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดไปคนละทิศทางนะครับเฉือนแบบนี้โอกาสการบาดเจ็บมันจะเยอะ
1: ใช่
0: โอเคครับพักเบรกสักนิดหนึ่ง
1: okay.
0: เริ่มเหนื่อย uh-huh. เริ่มพูดติดๆขัดๆ ทีนี้เรารวมกันไหม เราเริ่มจากถอยเท้าขวานะฮะแบ็กเวิร์ดลังก่อนหนึ่งครั้งฮึบแล้วย่อสควอทหนึ่งครั้งย่อแล้วถอยเท้าซ้าย เพื่อความโปรต่อเนื่องนะครับจะสังเกตได้เลยครับว่าท่าเนี่ยจะเป็นท่าเบสิกแต่ถ้าเกิดเป็นการทำคาร์ดิโอเนี่ยเราเน้นความต่อเนื่องถ้าท่ามันซับซ้อนเกินไปเนาะอาจจะทำไม่ทัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะไม่ต่อเนื่องมันก็รู้สึกว่าเอ้ยกลายเป็นเมื่อยแทนไม่ค่อยเหนื่อยเราเน้นท่าง่ายๆไว้ก่อนนะครับแล้วทำให้ต่อเนื่องย่อยืดย่อยืดถ้าใครไม่มีหลักยืนเท้าให้กว้างนะครับถอยเท้ายาวๆไว้
1: ใช่ค่ะ
0: 3 2 1โอเคเดี๋ยวพาร์ทต่อไปนะครับเราเรียกเหงื่อกันหน่อยมั้ยเดี๋ยวผมจะใช้ท่าบัตคิกก็คือการวิ่งเตะก้นแบบนี้ลงน้ำหนักปลายเท้าไปปึ๊บบัตคิกลงน้ำหนักที่ปลายเท้านะครับถ้าใครรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องหัวเข่าเราแค่งอเท่าที่เราไหวหรือเป็นอีซี่จ็อกกิ้งแบบนี้ก็ได้ถ้าใครไหวนะฮะวิ่งเลยเยี่ยมมากถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ดีฮะ
1: เลือกออปชันที่ไหวนะคะ
0: ถูกต้องครับผมหัวเข่าเสมอกันไว้นะครับแบบนี้เราไม่อ้างบิดแบบนี้เนาะเซตที่1เราเรียนรู้ท่าทางกันก่อนนะครับ
1: ใช่
0: เดี๋ยววันนี้เราทําทั้งหมด3เซตนะครับโค้ชมาย
1: ว้าว
0: ท่านผู้ชมทุกท่านฮะเรียกว่าจบแล้ว ไม่ใช่นะฮะเราทําแบบนี้ทั้งหมด3รอบนะครับ
1: เราเพิ่งจะเริ่มกันเซตแรกไปเอง
0: ใช่ครับและนี่คือเซตที่1เดี๋ยวกลับมาเจอกันเซตที่2ครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเซตที่2นะครับเริ่มจากท่าสเต็ปทัชเหมือนเดิมเนาะโค้ชมายโอเค easy work out ครับบ่ายทางขวา9ชิด9ชิดมาทีนี้มาดูเทคนิคในท่าของสเต็ปทัชกันนะครับจะสังเกตได้ว่าพวกเรา2คนนะครับจะก้าวไม่ไกลมากถ้าก้าวไกลมากจังหวะในการดึงกลับมาเนี่ย
1: มันจะยาวมาก
0: จะยาวมากขึ้นมันจะทำไม่ทันแต่ถ้าใครรู้สึกว่าแข็งแรงขาแข็งแรงก้าวให้ยาวขึ้นก็ได้แบบนี้นะครับทีนี้เวลาที่เราก้าวนะครับลองย่อเล็กน้อยให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าทำงานมากขึ้น เซตที่2นะฮะเราจะเริ่มใส่เทคนิคในแต่ละท่าขึ้นไปทําให้ถูกต้องแข็งแรงขึ้นเอ๊ะท่าเราดีอยู่แล้วจะทําให้มันดีกว่าเดิมได้ยังไงทีนี้เพิ่มการย่อเข้าไปฮะแล้วใส่มือนะฮะเยี่ยมมากครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถทําตามได้แน่นอนนะครับ3 2 1โอเคต่อไปนะครับเราเพิ่มเข่าขึ้นมาเนาะ9ชิด1 2และ3แบบนี้เวลายกเข่านะครับให้สูงกว่าสะโพกตัวเองถ้าแบบนี้จะยังไม่สูงมากจะยังไม่ค่อยเหนื่อยโอเคเนาะมาต่อฮะ9ชิด3 2 1 9ชิดยก3 2 1ลองยกเข่าให้สูงดูครับเยี่ยมมากครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยเนี่ยยกเข่าต่ำๆก็ได้นะ
1: หรือไม่ก็ถ้าไม่ไหวจริงๆทำอยู่กับที่ได้นะคะ
0: ได้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: 2 1แบบนี้ยกยกยกทีนี้นะฮะจังหวะสเต็ปทัชลืมเทคนิคหรือยังฮะ9ย่อยก9ย่อฮึบ
1: ย่อลงนิดนึงจังหวะ9เปลี่ยนทิศทางใช่มั้ย
0: ถูกต้องฮะชึบ9ชิดยก3 2 1อีกรอบนึงฮึบ3 2 1โอเคพักเบรกครับทีนี้พาร์ทที่3ในท่านี้นะครับเราเพิ่มการฮอปกระโดดขึ้นมาในจังหวะที่เราทรีนี่ยก3ขาฮึบ9ชิดยก3 2แล้วกระโดดแบบนี้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะมา let's go 9ชิดยก1 2 3 9ชิดกระโดดฮึบในจังหวะที่เรากระโดดนะครับไม่ต้องสุดให้รู้สึกแค่ว่าปลายเท้าลอยเหนือจากพื้น9ชิดยก3 2 1แกว่งแขนข้างลำตัวนะครับเยี่ยมมากออกแรงจากปลายเท้าขยิ่งนิดนึงถ้าใครรู้สึกว่ามีปัญหาที่ข้อต่อหัวเข่านะครับเอาเบาๆได้9ชิดยกย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ถูกต้องครับฮึบฮึบอีก10วินาทีโดยประมาณนะครับ
1: พอเริ่มเซต2เราก็รู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยมากขึ้นนะคะห
0: ั
1: วใจฮัตเต้นแรงขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: โอเครีแลกซ์ครับรีแลกซ์โอเคฮะทีนี้เรากลับไปใช้ท่าสควอทครับทีนี้ขอแบบกว้างหน่อยเนาะไวสควอทหรือว่าซูโม่ฮะทีนี้เราเปลี่ยนทาร์เก็ตนะครับกล้ามเนื้อสะโพกกับขาหนีบด้านในต้นขาด้านในเนี่ยจะทำงานมากขึ้นแขนเหมือนเดิมนะครับโค้ชไมค์เนาะจะแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้เราไม่ว่ากันนะฮะปึ๊บจังหวะยืนขึ้นมาหายใจออกนะครับเราสลับมาในใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่หน่อยให้หัวใจเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ก็จะไม่มากเกินไปเนาะปึ๊บอย่างในพาร์ทเวทเทรนนิ่งของโค้ชตอสกับผมโค้ชจ๊าบนะครับในพาร์ทเวทเทรนนิ่งครับเราจะทำให้ช้าและมีน้ำหนักเข้ามาร่วมแต่ในพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับเราจะเน้นเป็นประเภทแบบบอดี้เวทซะมากกว่าและทำต่อเนื่องและจะเพิ่มความไวขึ้นมาอย่างเช่นสควอตอาจจะถือน้ำหนักในพาร์ทนั้นเราจะเน้นในเรื่องของกล้ามเนื้อกันความแข็งแรงแล้วก็พละกำลังแต่นี้เราเน้นหัวใจทำงานหนักครับการเบิร์นนั่นเองฮะลังเจสนะย่อสลับฮะซ้ายฮึบสลับขวานี่สังเกตได้เลยว่ายังไม่ทันแบบหายเหนื่อยเลยเราไปต่อแล้ว
1: ทำอย่างต่อเนื่องค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับในส่วนของการคาร์ดิโอนะฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับการคาร์ดิโอเนี่ยเราจะทำกิจกรรมอะไรก็ได้เนาะขอแค่มีความเหนื่อยเข้ามาเกี่ยวข้องประมาณนึง
1: ใช่
0: และทำต่อเนื่องเท่านั้นเองแต่วันนี้นะครับคาร์ดิโอของเราเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมทำตามได้ง่ายๆอย่างบางคนแบบไปวิ่งหรือว่าไปแบบว่ายน้ำหรือไปคนเดียวอาจจะเบื่อเพราะฉะนั้นมา Strong Together ครับออกกำลังกายไปกับพวกเราอีก10วิโดยประมาณปึ๊บยืนขึ้นมาหายใจออกนะครับเยี่ยมมากถอยเท้ายาวไว้ก่อนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: 3 2 1โอเคต่อไปคอมไบน์คอมบิเนชันรวมกันย่อถอยย่อและถอยลักษณะนี้นะครับ
1: เรามามิกซ์
0: เตรียมพื้นที่ให้กว้างนะครับแบบนี้ขากว้างๆไว้โอเคเริ่มสควอทก่อนเนาะแล้วถอยเท้าขวาย่อเท้าขวาถอยปึ๊บไวสควอทนะฮะหรือว่าซูโม่สควอทนั่นเองก้าวเท้าก้าวเท้าเริ่มพูดผิดถูก
1: ใช่ความเหนื่อยเริ่มเข้ามาแทรก
0: ความเหนื่อยเริ่มเข้ามาฮะฮึบ
1: สังเกตได้ง่ายๆนะคะว่าแค่ท่าง่ายๆเนี่ยเราทําอย่างต่อเนื่องเราก็รู้สึกเหนื่อยแล้วว่าเหนื่อยกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วนะคะ
0: ใช่ครับโดยที่เราไม่ต้องใช้พื้นที่ที่แบบเยอะจนเกินไป
1: ใช่แล้ว
0: หรืออุปกรณ์ที่แบบอุ๊ยจะต้องมีเสื่อโยคะจะต้องมีดัมเบลจะต้องมีลู่วิ่งถึงจะ เบิร์นหรือคาร์ดิโอได้ซึ่งจริงๆไม่จำเป็นเลยนะครับ

0: โอเคว้าวพาร์ทอีก3ท่าพาร์ทที่3นะครับบัตคิกเตะก้นตัวเองนะฮะยกขางอเข่า Let's go แบบนี้ฮะเล็งให้ถึงช่วงก้นตัวเองนะครับยกส้นเท้าขึ้นมายืดอกหลังตรงไว้นะครับผมหลายท่านเวลาวิ่งแล้วก้มหน้าแบบนี้หนึ่งนอกจากอาจจะเวียนหัวแล้วเลือดไปเลี้ยงศีรษะไม่ทันเนี่ยอีกอันนึงก็คือเราจะฟื้นตัวได้ช้าด้วยอ้าวทำไมครับทำไมฟื้นตัวไม่ทันเพราะว่าเวลาที่เรางอตัวแบบนี้เนาะการหายใจเข้าหายใจเข้าเนี่ยออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดแต่ถ้าเราอยู่ในโพสเจอร์นี้น่าจะสูดออกซิเจนได้เต็มใช่ครับหายใจเต็มปอดออกซิเจนเข้าเต็มถังนะครับ
1: ใช่เข้าเต็มถังเลย
0: เต็มถังเลยฮะ3 2 1
1: ว้าว
0: โอเคฮะรีแลกซ์นิดนึงครับต่อไปอะไรนะครับโค้ชไมค์เพิ่มแขนขึ้นมา
1: ได้แล้ว
0: ดึงเข้าหาหน้าอกแบบนี้นะครับให้รู้สึกว่าเราใช้สะบักกล้ามเนื้อหลังในการดึงยืดอกตลอดเวลาทีนี้เราก็ฝึกในการดึงหลังเข้าไปด้วย Let's go ดึงเยอะมากครับขาเหมือนเดิมนะครับถ้าใครรู้สึกว่ายังงงกับท่าจังหวะไม่ถูกเก็บแขนแบบนี้ได
1: ้
0: หรือย่ำเท้าแบบนี้แล้วดึงถ้าใครไหวก็ไปพร้อมพวกเรานะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทึบดึงดึงข้อศอกกว้างไว้นิดนึงนะครับบีบกลางหลังสมัครทำงานแต่เราจะไม่ดึงแรงจนเกินไปนะแบบหลายคนอาจจะเกิดบาดเจ็บได้
1: ใช่ค่ะกล้ามเนื้ออาจจะมีการกระชากนะคะ
0: กระชากอาจจะฉีกได้นะฮะยิ่งยามเช้าเนี่ยอันตรายนะเพราะร่างกายเราเนี่ยยังไม่พร้อมเหมือนเราเพิ่งตื่นนะครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: 3 2 1โอเคและท่าสุดท้ายนะครับดึงบนลงล่างแบบนี้เมื่อกี้เราเน้นช่วงบนหลังแล้วบนทีนี้เน้นกล้ามเนื้อปีกและด้านข้างบ้านนะครับดึงจากบนศีรษะลงมาข้างเอวข้างเริ่มเหนื่อยแล้วไป
1: ดึงข้างลำตัวนะคะ
0: ข้างลำตัวเนาะง่ายๆฮึบแขนนะครับเราขนานใบหูตัวเองแบบนี้ระหว่างที่เราทำนะครับพยายามอย่ากั้นหายใจถ้าใครรู้สึกว่าเหนื่อยจนเกินไปเนาะทำให้ช้าลงแบบนี้ได้ย่ำแล้วดึงถ้าใครไหวก็พร้อมพวกเรานะฮะครึ่งทางสุดท้ายครับสุดแขน
1: ว้าว
0: ฮึบ15วินาทีสุดท้ายนะครับ
1: เข้าทางสุดท้ายในเซต2แล้วนะคะทุกคน
0: 7 6 5 4 3 2ครึ่ง2นิด2หน่อยโอเค1นะฟินิชนะเป็นยังไงบ้างกับเซตที่2เดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันเซตที่3ครับ2เซตเมื่อกี้ยังรู้สึกว่ายังเหนื่อยอยู่เลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเซตนี้นะครับใครยังทำไม่เต็มที่เนาะออกแรงเพิ่มนิดนึงเรารู้ท่าเรารู้เทคนิคเรารู้กติกากันแล้วล่ะมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปลุยแล้วสเต็ปทัดขวาซ้ายอึ๊บชิด9ช
1: ิ
0: ด
1: ประมาณนะคะ
0: แขนนะครับรอบนี้ระดับหัวไหล่หรือว่าหน้าอกชกไปด้านหน้าพร้อมกับดึงศอกไปด้านหลังนะครับบีบสะบักแต่เราไม่กระชากแรงจนเกินไปเนาะหลายคนยังแบบอุ้ยแบบโคตรอยากได้เยอะพอประมาณฮึบทีนี้ย่อหน่อยฮะย่อดึงย่อแล้วดึง
1: เพิ่มความเหนื่อยเข้าไป
0: เพิ่มความเหนื่อยเข้าไปครับ
1: ใช่
0: ณจังหวะย่อนะครับเกรงต้นขานิดนึงนะครับแต่เราจะไม่ทิ่มเข่าไปด้านหน้าเนาะอาจจะเจ็บๆหรือว่าเข่าเคล็ดๆได้ให้กล้ามเนื้อทำงานนะครับอีก10วินาทีโดยประมาณเนาะย่อดึงย่อแล้วดึง9ชิดโอ้โหทำไมเซต3เหนื่อยจังเลยครับพดมาเราทำต่อเนื่องนั่นเองนะครับ3 2 1โอเคสะบัดแขนผู้รู้สึกได้เลยว่า
1: หัวใจเต้นแรง
0: เริ่มเหนื่อยเซตที่2นะครับเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เตรียมตัวให้พร้อมครับก้าวไปด้านซ้ายตัวเองนะครับหรือด้านขวาของตัวเองก็ได้เนาะบัด9ชิดยก3 2 1 9ชิดยกนอกในเอ๊ะนอกในคืออะไรฮะเข่านอกเข่าในเข่านอกนั่นเองนะฮึบยกเข่าให้สูงกว่าสะโพกตัวเองแขนขาตรงข้ามกันเหมือนเดิมนะครับเยี่ยมมากถูกต้องครับเซตนี้นะฮะเราจะไม่พูดเรื่องเทคนิคกันมากเกินไปเพราะว่าเรารู้เรียนรู้ท่ารู้จังหวะของตัวเองแล้วครับรอบนี้เราจะเน้นการ motivation นั่นเองนะฮะรอบนี้ขอไวขึ้นฮึบ3 2 1นี้เพิ่มความเร็วขึ้นมาฮะ
1: ยกต่อเนื่อง
0: ยกยกใช่ครับ3 2 1โอเคทีนี้เพิ่มอะไรนะฮะเพิ่มการฮอปนั่นเอง
1: ใช่แล้ว
0: ฮอปย้ำอีกครั้งหนึ่ง กระโดดให้ปลายเท้าลอยจากพื้นเราเช็คง่ายๆเหมือนเรากระโดดเชือก
1: นิดเดียวให้ลอยจากพื้นนิดเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่แต่ลงน้ำหนักเท้าให้เบาหลายคนลง
1: ปังปัง
0: อันนี้กระแทกข้อต่อไม่ค่อยดีนะครับมาเพิ่มฮอปนะก้าวฮึบยกฮอปฮอปฮอปรอบเมื่อกี้เราทำไวนะครับรอบนี้ไวกว่าเดิมฮึบฮึบฮึบก้าวก้าวก้าวยกยกเยี่ยมมากอันนี้กล้องไม่ได้กอสปีดนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราเพิ่มความเร็วเข้ามาดีครับลองก้าวให้ไกลกว่าเดิมดูสองข้างเอวเหมือนเดิมฮะเยี่ยมมากครับแกว่งแขนมากขึ้นฮึบ
1: ยืดลำตัวนะคะ
0: ไปค่ะ1 2 3และยกอันนี้ไม่ได้แซวใครนะฮึบไปค่ะยก1 2 3 4 3สองหนึ่งโอเคครับสะบัดแขนสะบัดขาเล็กน้อยนะครับทีนี้เรากำในวันใหญ่สควอตอย่าลืมนะครับนึกภาพเรานั่งเก้าอี้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าหรือถ้าใครมีปัญหาการเจ็บบาดเจ็บหัวเข่าลงแค่นี้โดยประมาณนะหรือถ้าใครไม่ไหวจริงฮะย่ำเท้าอยู่ที่ let's go your squat ฮะเปิดปลายเท้าเล็กน้อยนะครับฮึบยืนตัวตรงนะฮะขึ้นมาหายใจออกฮึบเอ้ยเมื่อกี้ยังทำเร็วอยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเอาทำไมทีนี้ช้าแล้ว
0: เพราะว่าท่าสควอทนะครับระยะในการเล่นเนี่ยมันจะมากขึ้นกว่าเมื่อกี้และมันจะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่มันอาจจะคอนโทรลร่างกายได้ไม่ค่อยดีฮึบกว่าเราจะลงกว่าจะขึ้นเนี่ย
1: ใช
0: ้พลังงานสูงมากใช่ครับระยะสูงเมื่อกี้เราก้าวหรือว่าวิ่งเนี่ยแป๊บเดียว
1: ช้าแล้ว
0: ทำเร็วได้นะฮะอีก10วินาทีโดยมานะครับเยี่ยมมากฮึบถ้าใครหลายคนนะครับยังทำท่าสควอทไม่ถูกหรือว่ายังไม่เข้าใจท่านี้เนาะเปิดกลับไปดู EP ที่เป็นเวทเทรนนิ่งของโค้ชต๊อดกับโค้ชจาร์ฟนะครับโอเคฮะลังเจสถอยขวาย่อฮึบ
1: โค้ชจาร์ฟคะอย่างนี้ที่บางคนเวลาถอยไปลังเจสเนี่ยมีการทรงตัวบาลานซ์ไม่เท่ากันเนี่ยทำอะไรคะ
0: อันดับแรกเช็คให้ดีเลยครับว่าเราก้าวเท้าแคบเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราถอยเท้าสั้นเกินไปไหมอันดับแรกครับลองเช็คการก้าวเท้าเนาะให้กว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยเราก้าวไปด้านนอกก็ได้ฮะยิ่งกว้างเนี่ยยิ่งมีฐานแต่ถ้ากว้างเกินไปเนี่ยเราลงไม่ได้ประมาณกว้างกว่าหัวไหล่หรือเท่าเสมอหัวไหล่ได้ยิ่งดีครับแบบนี้และการก้าวถอยหลังครับระยะการก้าวขาแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะถ้าก้าวแคบเกินไปอาจจะล้มได้แบบนี้นะฮะย่อ
1: ลองไปปรับใช้กันได้นะคะ
0: ปรับใช้ฮะหรือถ้าอยากแบบเป็นจริงๆ EP Weight Training เรามีสอนไปแล้วนะครับผมมาและเซตต่อไปนะครับเราจะคอมบิเนชันรวมกันเนาะระหว่างสควอทและก้าวถอยหลังแบบนี้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมจัดระเบียบร่างกายดียืดอกหลังตรงประสานมือสควอทก่อนย่อถอยเท้าขวาฮึบสควอทรีเวิร์สลังเยี่ยมมากครับยิ่งเราลงต่ำนะครับก้านเนื้อยิ่งใช้งานได้เต็มที่นะครับเต็มประสิทธิภาพของเขาเนาะฮึบแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆเอาครึ่งเดียวหรือเท่าที่เราไหวเลยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ย่อฮึบย่อฮึบเยี่ยมมากครับ
1: ว้าว
0: อีก20วินาที
1: ใช่ค่ะนะคะรู้สึกเริ่มร้อนมากขึ้นนะคะ
0: ใช่ครับย่อสควอทย่อสควอทอีกสัก10วินาทีโดยประมาณครับพาร์ทนี้ก็จะหนักนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ฮึบแถมทำต่อเนื่องด้วย
1: ใช่แล้ว
0: ฮึบโอเคครับ
1: ว้าว
0: ท่าสุดท้ายของวันนี้นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำให้เร็วเต็มที่3 2 1ไปฮึบ
1: ทีนี้ใครยังเป็นออปชันอยู่นะคะทีนี้ลองทำตามพวกเราได้เลยค่ะ
0: ถูกต้องครับเพิ่มความเร็วในการดึงขาขึ้นมานะครับ1 2 1 2 1 2แบบนี้ฮะระหว่างทำให้รู้สึกเราเมื่อยต้นขาด้านหลังเนาะอย่างท่าสควอทเราจะรู้สึกว่าต้นขาด้านหน้ากับก้นทำงานเยอะในท่านี้นะฮะต้นขาด้านหลังของเราทำงานมากขึ้นเอาให้ครบทุกฟังก์ชันร่างกายนะครับเร็วขึ้นอีก15วินาทีฮะยืดอกหลังตรงไว้เยี่ยมมากฮะ10วินาทีสุดท้าย Let's go มา1 2 1 2 5 4 3 2 1โอเคเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอในวันนี้ในสุดนะเดี๋ยวเราสุดท้ายเนี่ย เรามาทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันเนาะโอเคครับโค้ชไม
1: ้โอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันท่าแรกนะคะโอเคทีนี้ยกมือขึ้นด้านบนนะคะประสานมือกันไว้และยืดขึ้นเขย่งเท้าเล็กน้อยค่ะหายใจเข้าลึกๆเนาะคล้างไว้นะถ้าใครไม่ไหวนะคะวางเท้าปกติได้เลยเนาะและยืดลำตัวขึ้นยกปอดนะคะหายใจเข้าลึกๆเมื่อกี้เราเหนื่อยกันมาตั้ง9ท่านะคะโคจับ
0: ครับผม
1: ใช่ทีนี้เอ็นตัวไปทางด้านขวาค่ะโอเคยืดแกนกลางลำตัวด้านข้างเนาะกล้ามเนื้อด้านข้างค้างไว้นะคะหายใจปกตินะไม่การหายใจนะคะโอเคค่ะทีนี้เปลี่ยนไปอีกข้างหนึ่งเป็นด้านซ้ายนะหายใจเข้าลึกๆโอเคค่ะทีนี้ประสานมือไว้ด้านหลังนะคะถ้าใครมองไม่ชัดมองทางโค้ชจ๊าบได้นะคะว่าประสานมือไว้ด้านหลังยืดอกนะคะเหนื่อยคอขึ้นเนาะอึ๊บดึงตัวไปด้านหลังเปิดหัวไหล่นะคะโอเคทีนี้เรามาด้านหน้ากันบ้างค่ะประสานมือไว้ด้านหน้ายืดลำตัวไปเหมือนมีคนดึงเราไว้นะคะลำตัวโค้งเนาะสังเกตได้จากโค้ชจ๊าบนะคะหายใจปกติเลยค่ะอึ๊บโอเคทีนี้เรามายืดหน้าขากันบ้างเนาะเมื่อกี้เราเล่นสควอทกันไปหนักพอสมควรมาใครไม่ไหวนะคะจับเก้าอี้หรือจับโต๊ะข้างๆได้นะคะหรือว่าสร้างบาลานซ์โดยการยื่นมือออกมาเนาะเข่าขนานเท่ากันนะคะและยืดลำตัวขึ้นมาดึงโอเคทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะไม่ไหวเปิดมือได้ประสานมือไว้หายใจเข้าลึกๆดึงดันสะโพกมาด้านหน้าค่ะเข่ายังเหมือนเดิมนะโอเคทีนี้เรากระดกปลายเท้าด้านนั่งขวานะคะแล้วค่อยๆโน้มตัวลงเนาะสำหรับคนที่ไม่ไหวนะคะเอารู้สึกพอตึงพอนะไม่ฝืนจนเกินไปนะคะและค่อยๆก้มแตะเนาะเข่าด้านซ้ายงอนิดหนึ่งทีนี้เปลี่ยนขาเมื่อกี้เราใช้กล้ามเนื้อมัดหลักเยอะพอสมควรโอเคทีนี้เท้าทั้งสองข้างประสานกันนะคะแล้วค่อยๆโน้มตัวลงเนาะใครไม่ไหวนะคะแค่เข่าหรือหน้าแข้งได้นะโอเคถ้าใครไหวมือถึงพื้นแน่เลยและยืดต้นขาด้านหลังไว้นะคะเข่าตรงนะทีนี้ค่อยๆเหนียวขึ้นมาค่ะโอเคขอบคุณครับเรียบร้อย
0: เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ในพาร์ทของคาร์ดิโอเดย์นะครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเรานะครับทางออนไลน์ YouTube Facebook พิมพ์คำว่า T-Sport 7ก็จะมีรายการมากมายเลยรวมถึงโค้ชหลายๆท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทของเวทเทรนนิ่งพาร์ทของคาร์ดิโอเดย์สปอร์ตเดย์หรือว่าจะเป็นพาร์ทของโยคะนะครับติดตามพวกเราได้เวลาเดิมนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลยนะคะ
1: พี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากร
0: ณ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพ
0: ี่
1: บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเกลียดไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดค่ะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งหนึ่งค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปเซอร์เจให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยมันผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาติต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล่อยการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11: at สารกลาง have a anniversary of Yamo she is a hero of this city
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
12: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ and อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
13: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
14: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจะออกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิ้มๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตรีๆครับก็อยู่โอเค

0: เคน่ารักดี
1: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุลก็เก่งกว่าผมอะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
2: เจอครั้งแรกอะค่ะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งเลยเนี่ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
4: ล้า
3: พร้อมไม่พร้อม
4: พร้อม
3: ถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
5: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
4: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
5: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
6: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
7: บ้า
6: ดู
7: ๆๆเอาเ
8: ช
7: ิญมา
8: เลย
9: Thank you Hello everyone
10: Nice to meet you Nice to meet you
11: Yeah.
12: Where are you from?
11: England.
12: Oh,
13: my name is Gun.
14: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
1: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
15: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
4: พร้อม
3: Are you all ready?
8: Ready?
3: Yeah? We're gonna go to Ayutthaya.
8: Yeah.
16: Okay.
3: Yes. Okay. Let's go! Take the bus!
16: Thank you.
3: ครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
17: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
4: ready
17: thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
4: ส
17: ู้ไม่สู้
4: สู้
17: ดีมากค่ะ
3: พร้อมแล้วเริ่ม
18: Hello everybody
19: Hello
18: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
0: But you know, I think it's the biggest island of in
18: yes,
0: Thailand.
18: Yes, it's half
0: right?
18: island around Phuket. Okay. It's have many like a PP island.
3: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
18: I will be a guide for you. Okay, for free. Yes, if you go.
19: Okay, it's a deal. I will come.
5: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ดแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
18: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
10: ๆ Hello my name is Pam I'm from นครราชสีมา the north east of Thailand
3: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself you go there
10: seldom
5: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
3: Why
10: When I am young, I want my mother to pick.
1: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับ

0: ็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
1: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
2: This is the first time I was a guide so I feel excited
3: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
4: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเพลมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
3: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
5: เด
3: ี๋
5: ยวค่อยมาว่ากัน
3: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
5: เบสิก
3: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
5: ได้ไปดูต่อไป
3: มาครับ
6: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang did anyone of you guys remember my legion in ThailandI am from Central Region and from Bangkok. I will take you now to Wat Pharan. It's a temple. There is the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is will have information about the Ayutthaya history.
7: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
6: Really?
8: Yes.
6: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
4: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
6: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
7: ค่ะ
4: แม่น้องตุนประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
7: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
9: โอเค hello everyone my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand soIf you have a chance to go, so call me.
8: Yes, and what about food?
9: Food?
8: Yes.
9: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything, something like, in Chiang Mai, it's cold, right? So, sometimes you make a soup and then you just, คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
7: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
9: กลัวแบบ but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
4: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
3: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททท.ของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
10: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะ
3: ใช่ครับ
10: ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage เนี่ย
3: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
6: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So, let's see to the next part. There are another interesting things.
11: Okay,
6: let's go!
12: Hey, everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya is not car. In the past, they didn't have only boat.
13: ครั้งแรกครับAyutthayaมาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
7: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
14: how sweet?
7: In Ayutthaya, we sell on the boat like that.
15: Are you made it?

0: Thai people can
1: one of the plates. But there's an English, please don't touch the bowl.
0: Please don't touch because it's not real, but it's real. It's not real, but it's like the real thing.
1: I'm hungry.
0: If you can eat plastic. Yeah.
2: In old Thailand?
0: Yeah.
2: You make in old Thailand?
0: Yeah.
3: Is it fruits?
0: Fruits?
3: Fruit.
0: Fruit? No. It's a Thai dish.
2: Are you making
0: sweet? Sweet.
3: But what's the flavor?
4: Okay, everybody, I've prepared a video for you, and this is a story about the UTI history. So let's check it out there.
1: Okay.
4: Let's go.
0: Let's go.
5: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
2: But it is fake. What is this? Canom kluai. Banana pudding. This sweet meat is made from banana rice flour.
6: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กซ์นะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยครับ
7: Good morning how are you just what's your name

0: ครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
1: ใช่ค่ะ this is the Wat Phalam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about 700 years ago yeah
2: can you say how many stones they built for this
1: you have to ask the architect
3: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
4: So who want to stay here for take a photo and
2: yeah why not
1: yeah but next we have to go to Thaniat Chang
5: home
1: elephant and elephant
4: the home of elephant
1: and elephant yeah
5: Thaniat Chang
2: what are you doing there
5: with a bike
4: oh. yes with a bike
1: yeah
4: we go ride a bike to Thaniat Chang
1: yes so let's go
4: let's go.Everyone want to go to Phaniat Chang?
6: Take a photo first.
1: Oh, before going.
4: Sorry,
5: can I take to take
1: Yes.
0: Okay, น้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ take care คนที่อยู่เอง
3: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
0: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วว่าคนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
7: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
8: We have the phone number of
9: Cat.
8: You have?
10: Patrice, yes.
8: Okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
11: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาอาจะถ่ายแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
12: Do I get the food from them later?
4: No.
8: Okay. แต่จะบอกนะครับอยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดี

0: ไม่เป็นไร
1: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
2: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุ่นเป็นคนเดียวนะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert พูดตามหนู dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์ตนะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแล้วของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟคเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะคำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูก dessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเพิร์ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
3: น
2: ้
3: อง
2: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าล่ะจำได้ปะ
3: เป็นแอมยัง
2: เป็นแอมยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าล่ะ it is the first time I
3: am
2: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it's the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที
3: ่1
2: ดีมากนะคะ
4: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
4: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
6: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนเนาะเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
7: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
8: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ
9: COVID-19 or in the pandemic situation the automation and roboticscan decrease the risk of the healthcare service guide.

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงท็อปิกหนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นท็อป10 English topics นะครับที่ชาวโลกเนี่ยนะครับเขาพูดคุยกันเยอะมากครับ Everything about English and food นั่นเองครับคุณนั้นอาจจะต้องได้รับภารกิจไปเอนเตอร์เทนฝรั่งฮะปรากฏว่าพาเขาไปทานข้าวมีอาหารตั้งอยู่บนโต๊ะเยอะแยะฝรั่งก็ชอบถามอยู่แล้วครับว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรเราตอบไม่ได้เราตอบได้คำเดียวว่า it's very good you eat it you don't like you don't eat it แค่นั้นเองแหละครับมันก็คงจะไม่ได้นะฮะและการรู้เรื่องภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารไม่ได้มีอานิสงส์หรือว่ามีประโยชน์สำหรับประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่มีประโยชน์เนี่ยนะฮะสำหรับพี่น้องชาวไทยที่จะต้องไปต่างประเทศ2เหตุผลหรือ2เหตุการณ์หลักๆก็คือ 1. ไปเที่ยวนี่แหละครับคงจะไม่อยากไปเที่ยวกับทัวร์ธงเหลืองตลอดชาตินะฮะไปกันเองเนี่ยนะครับจะได้ไปเปิดเมนูแล้วก็รู้ว่าอะไรคืออะไรสั่งกันได้ถูกหรือ2ก็คืออะไรครับอาชีพอันดับหนึ่งนะฮะที่ชาวไทยทำกันเวลาไปต่างประเทศนะครับไปอยู่ต่างประเทศคืออะไรครับก็ไปทำงานร้านอาหารนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้เรื่องอาหารเราก็จะสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้แถมอาจจะได้ติปเยอะๆกันด้วยครับดังนั้นวันนี้เรามาดูเลยนะครับว่า everything about English and food นี่นะครับมีอะไรบ้างสิ่งแรกครับก้อนศัพท์ที่คุณจะต้องรู้จักก็คือ meats ครับmeat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับปรากฏนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านไม่ทานเนื้อวัวครับแต่ไปเห็นนะฮะในเมนูเขาเขียนว่า veal ครับก็เลยกินกันใหญ่เลยจ้าอาจจะไปเห็น veal sausage a veal sausage ก็คืออะไรครับไส้กรอกเนื้อลูกวัวนั่นเองครับบาปกันเลยทีเดียวครับ beef เนื้อวัว veal ก็คือเนื้อลูกวัวครับเรากำลังพูดถึงเรื่องราวของเนื้อวัวก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับ steak นะฮะจะมีอยู่3คำนะฮะ rareMedium กับ well done นั่นเองครับซึ่งหลายๆท่านนั้นไปถึงร้านสเต็กปุ๊บนะฮะพนักงานถามพี่จะรับสเต็กของพี่ยังไงครับเราก็งงหมายถึงยังไงครับพี่จะรับแบบ medium ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับวันนี้ผมไม่ค่อยหิวครับผมขอ small แล้วกันไม่ได้พูดถึงขนาดของมันนะครับเราพูดถึงขนาดของความสุกของมันนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาเขาบอก rare นะครับ rare แปลว่าสุกนอกแต่ดิบในนั่นเองครับลูกศิษย์ผมคนนึงเคยถามผมนะครับจ้านะครับแล้วแบบดิบนอกสุกในมีไหมครับก็ถ้ามันมีก็เป็นร้านขั้นเทพแล้วละครับน้องจะบ้าละครับมีแต่แรร์คือสุกนอกดิบในมีเดียมก็ประมาณแบบสุกปานกลางยังมีชมพูอยู่นะฮะ well done ก็แปลว่าสวดยวดเลยแล้วก็แปลว่าสุกเลยครับแต่ถ้าใครชอบกินก้อยเนื้อหรือว่าลาบเลือดอันนั้นเลยเรียกว่ารอนะฮะไม่ใช่รอไปก่อนนะฮะรอแปลว่าดิบเลยทีเดียวครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของหมูกันบ้างนะฮะอย่าลืมครับหมูก็คือ pork นะฮะแล้วเรื่องราวของหมูมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นนี่นะฮะซี่โครงหมูครับ pork ribs หรือว่า spare ribs หรืออาจจะมี crispy pork หมูกรอบนะฮะหรืออาจจะมี pork satay pork satay ก็คือหมูสเต๊ะนะฮะแต่ออกเสียงว่า pork satay หรืออาจจะมี porkหรือว่า pork leg ก็คือขาหมูตัว knuckle มันแปลว่าข้อฮะดังนั้นเนี่ยนะครับขาหมูมันก็เป็นข้อใหญ่ของเขาดังนั้นครับคุณก็จะเห็น pork knuckle นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างของหมูนั่นเองนะครับหรืออาจจะมี pork belly ก็คือพุงของหมูนั่นนะฮะ belly แปลว่าพุงแต่จริงๆแปลว่าหมู3ชั้นนั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือ lamb ครับ L-A-M-B lamb ไม่ใช่แลมนะฮะชาวไทยชอบใส่เสียงไม่โทนแลมเข้าไปนั่นมันโคมไฟฮะเคี้ยวกันฟันหักสิจ้าพี่น้องต้องออกเสียงว่าแลมครับคล้ายๆคุณอ่างเถิดเทิงครับแลมเลยนั่นเองครับแลมและแน่นอนครับมันจะมีคำว่า mutton ด้วยนะครับถ้าใครไปทานอาหารฝรั่งหรือโดยเฉพาะร้านอาหารอินเดียนะครับเขาจะทานกันทุกร้าน mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวผู้ใหญ่นั่นเองครับ lamb ลูกแกะ mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้วคล้ายๆกับ veal กับ beef นั่นเองครับ beef เนื้อวัว veal ก็คือเนื้อลูกวัวครับ lamb ลูกแกะ mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้ว
Chicken มีอะไรบ้างครับมี Chicken Wings ปีกไก่อันนี้ขอบคุณมากนะฮะ KFC กับ Pizza Company แล้วต่อไปน่องไก่ทราบไหมล่ะครับนั่นไงก็ไปกันไม่ถวดใช่ไหมฮะรู้จักแต่ปีกไก่อย่างเดียวน่องไก่ก็เรียกว่า Drumsticks ครับเพราะว่ามันจะหน้าตาคล้ายๆกับไม้กลองอกไก่ก็คือ Chicken Breast เหมือนกับอกคุณผู้หญิงนะครับ Chicken Breast ส่วนสะโพกไก่ก็คือ Chicken Thigh ส่วนถ้าเป็นหนังไก่ Chicken Skin กระดูกไก่ Chicken Boneถ้าเป็นตีนไก่นะฮะก็เป็น chicken feet จากชาวไทยก็กินตูดไก่ได้ไหมครับ chicken ass นั่นเองครับต่อไปครับสัตว์ปีกแบบอื่นๆหรือว่า poultry นะฮะ poultry ก็คือสัตว์ปีกนะครับจะมีอะไรครับ duck เป็ด goose ห่านแล้วก็ turkey ก็คือไก่งวงครับและชาวไทยไฮโซหลายๆท่านทีนี้ก็ต้องไปกินนะฮะตับห่านนะฮะอย่าลืมครับเขาออกเสียงว่าfoie gras นะฮะ foie gras ไม่ใช่ฝอยกราสนะครับ foie gras ก็คือตับห่านครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของปลากันบ้างครับ fish อย่าลืมครับพี่น้องครับ fish นะครับไม่ใช่ fit นะฮะชาวไทยบางท่านไปต่างประเทศนะครับไปบอกฝรั่งว่า can I have a fit burger อันนั้นเบอร์เกอร์ส่งเปล่าฮะดังนั้นนะครับจะเป็น fish burger ปลาเรามีอะไรบ้างครับที่เราทานกันบ่อยๆครับมี salmon ไม่ใช่แซลมอนนะฮะสำเนียงฝรั่งคือ salmon นะครับเราจะมีนี่ครับ sea bass ก็ปลากระพงนะฮะที่ทานกันบ่อยๆ catfish ปลาดุกครับและปลาที่พี่น้องชาวไทยชอบกินครับก็คือปลาที่ไม่มีตัวนะครับก็ปลาอะไรล่ะครับก็ปลาร้านนะครับ fermented fish นั่นเองครับต่อไปก็คือตระกูลกุ้งนะฮะshrimps นั่นเองครับชาวอเมริกันก็จะเรียกกุ้งทุกชนิดว่า shrimps ครับแต่ที่จริงแล้วคนในโลกนะครับเขาก็จะมีการแบ่งประเภทนะฮะถ้าเป็นน้องเล็กเนี่ยนะครับ shrimps ก็คือกุ้งเล็กกุ้งแห้งคือ dry shrimps นะครับ shrimps คือกุ้งเล็ก prawns ต้องใส่รอเรือควบกล้ามดีๆนะครับเพราะพี่น้องชาวไทยบางท่านไปถามฝรั่ง do you like prawn เอาแปลว่าชอบหนังโป๊หรือเปล่าฝรั่งถามเอาถามทำไมวะเนี่ย prawns นะครับก็คือกุ้งใหญ่นั่นเองครับกุ้งมังกร lobsterและกั้งก็คือ rock lobster ครับต่อไปนะฮะตอนนี้เราเข้าไปสู่ทะเลแล้วนะครับพี่น้องครับปลาหมึกครับชาวไทยเนี่ยสอนกันมาเยอะมากนะครับว่าปลาหมึกคือ octopus แล้วมันปลาหมึกยักษ์ครับปลาหมึกยักษ์แบบนี้ซึ่งชาวญี่ปุ่นถึงจะทานครับแต่ถ้าเป็นปลาหมึกไทยนะฮะก็เรียกว่า squid ครับแล้วไม่ต้องใส่ squiddy นะครับมันไม่ได้เป็น tom กับ dee squid ครับ squiddy มันยี่ห้อขนมนะครับSquid ก็คือปลาหมึกที่เราทาน Octopus ไม่ใช่ Octopus นะฮะ Octopus คือปลาหมึกยักษ์ซึ่งในอาหารไทยไม่ได้ทานกันสักเท่าไหร่ต่อไปครับอาหารในทะเลอีก2เรื่องที่เรามีกันนะครับก็คือ Jellyfish แมงกระพุนแล้วก็มี Shark Fin ก็คือหูฉลามไม่ใช่ Shark Ear นะครับแต่ Shark Fin ก็ขอรณรงค์เถอะครับอย่าทานเลยนะครับสงสารเขามันบาปครับ It's a sin ต่อไปนะครับก็จะเป็นปูครับก็คือ Crab นั่นเองนะฮะอย่าลืมนะครับต้องออกเสียงว่า Crabถ้าไปออกเสียงว่า crab เนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็น cree นั่นเองนะฮะ crab ก็คือปู crab ก็คือ cree เส้นบางๆนะครับปูนิ่มนะฮะ soft shell crab นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของหอยนั่นเองครับน่าหอยเนี่ยนะครับก็แน่นอน shells หรือ shell fish เนี่ยนะฮะก็จะมีอะไรบ้างครับที่เราทานกันประจำครับหอยแมลงผู้ mussels ครับที่แปลว่ากล้ามเนื้อเหรอครับที่จริงออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดกันไม่เหมือนกันนะครับmussels ก็คือหอยแมลงผู้ถ้าเป็นหอยนางรมก็คือ oysters ถ้าเป็นหอยลายก็คือ clams ใส่ลอลิงชัดเลยนะฮะ clams นะฮะถ้าเป็นหอยแครงก็คือ cockles ครับถ้าเป็นหอยเป๋าฮื้อที่เป็นหอยแพงๆนะก็ abalone นะฮะหรือบางคนอาจจะเรียก abalone ก็ได้นะครับ abalone หอยเป๋าฮื้อและถ้าใครไปฝรั่งเศสครับหอยทากก็คือ snails ครับต่อไปเนี่ยนะครับเราจะมาดูเรื่องราวของโทฟูก็คือเต้าหู้ไข่ก็คือเอ็กซ์ถึงจะไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์แต่มันก็เป็นสารให้โปรตีนของเรานะฮะโดยเฉพาะเรื่องของไข่ก็อย่าลืมนะครับไข่ดาว fried eggs ไม่ใช่สตาร์เอ็กซ์มันไข่ดารานะครับต่อไปไข่ต้ม boiled eggs ไข่ตุ๋น steamed eggs ไข่เจียวถ้าเป็นไข่เจียวไทยหรือไข่ม้วนของฝรั่งก็เป็นอันเดียวกันคืออ omelet นั่นเองนะฮะ omelet แต่ถ้าเป็นไข่เจียวไทยแบนๆหน่อยนะแต่ถ้าเป็นไข่เจียวของฝรั่งมันจะเป็นไข่ม้วนแต่ก็เรียกว่า omelet เหมือนกันสุดท้ายไข่คนก็คือ scrambled eggs นะครับก็คือไข่คนครับ
ถ้าคุณยังไม่ทราบว่าหน้าตามันเป็นยังไงไม่ยากครับวันนี้คุณให้เด็กกินไข่เจียวนะฮะเด็กตัวเล็กๆนะเขากินไข่เจียวเขากลืนไปผ่านไป5นาทีเขาอ้วกออกมาใส่จานนั่นแหละครับก็คือไข่คน scrambled eggs นั่นเองครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกผักที่เรา

ทานกันครับก็คือ vegetables ซึ่งอย่าลืมนะครับคำว่าผักต้องออกเสียงว่า vegetables ถ้าเป็นอาหารเจถึงจะเรียกว่า vegetarian นั่นเองครับดังนั้นครับ vegetables กับ vegetarian คร่าวๆเนี่ยนะครับพืชผักที่เราทานกันมีอะไรบ้างครับที่ชาวไทยนั้นต้องทราบนะครับหนึ่งครับเราจะมีอะไรฮะมี morning glory นะครับ morning glory ก็คือผักบุ้งนั่นเองนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า water cress แต่จริงๆแล้วผักบุ้ง morning glory ผมเห็นเยอะกว่าคะน้าครับก็คือ kale นะฮะแต่บางคนก็จะเรียก chinese broccoli แต่ที่จริง broccoli ก็จะเป็นตัวต้นไงฮะดังนั้นนะครับก็แล้วแต่นะฮะที่จริงของพวกนี้มันจะมีชื่อนะครับแต่ละสำนักจะเรียกไม่เหมือนกันแต่อย่างเช่นคะน้าคือ kale ก็เจอกันบ่อยนะครับกะหล่ำก็คือ cabbageถ้าเป็นพวกประกาศขาวที่ผมเห็นกันมาบ่อยๆก็จะมีบางทีประกาศขาวหรือว่าเป็นนะครับก็จะเรียกว่า Chinese cabbage นะฮะหรือ white cabbage ก็ได้ celery ก็คือขึ้นช่ายผักที่ชาวไทยนั้นก็เห็นกันเยอะอย่างป๊อปไอซ์เชนแมนป๊อปไอซ์ครับก็กินผักขม spinach ไม่ใช่สปีแนทหรือสปีนาทนะฮะ spinach นั่นเองครับออกเสียงว่า spinach cauliflowerเราจะรู้จักแต่บรอกโคลีคือดอกสีเขียวแต่ถ้าดอกกะหล่ำสีเหลืองเขาเรียกว่า cauliflower นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าผักมันมีเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งผักที่ชาวไทยกินมากที่สุดในประเทศไทยชนิดหนึ่งคือผักไม่ใช่ผักแล้วครับที่นี่มันก็เป็นเหมือนพืชที่ทำให้อาหารมันแซ่บขึ้นนะฮะก็คือกระเพรานั่นเองนะฮะ basil นะฮะซึ่งชาวฝรั่งบางคนออกเสียงว่า basil หรือ basil ไม่ใช่ผักบราซิลนะครับแต่ผักบ้านเราเนี่ยนะฮะแต่เราเรียกว่า basil หรือ basil นะครับถ้าเป็นโหระพาก็ sweet basil ใบสะระแหน่นะฮะก็จะเป็นอุ๊สะระแหน่โทษทีครับใบสะระแหน่นะครับก็เป็น mint leaves นั่นเองนะฮะ mint นะหรือผักต่อไปนะครับก็จะเป็นผักกาดหอมเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นผักรองจานนะครับ lettuce ครับผม lettuce นะฮะอย่างเช่นในสลัดเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นครับก็คือ cucumber ก็คือแตงกวาแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะครับซึ่งคนอังกฤษจะเรียก tomatoes อเมริกาเรียก tomatoes จะมีหอมใหญ่ก็มี onions นะฮะ onions หรือว่าต้นหอม spring onions นะครับบางครั้งคุณเห็นกระเทียมนะฮะก็คือ garlic ข้าวโพดก็คือ cornถ้าข้าวโพดอ่อนก็ young corn baby corn นะครับทาโร่ครับไม่ใช่ปลาสวรรค์ฮะเผือกนั่นแหละครับถูกต้องครับเผือกก็คือทาโร่ฟักทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นพัมคินนะครับแต่ถ้าฟักเขียวเนี่ยไปบอกฝรั่งฟักเขียวฝรั่งนึกว่าด่าเลยนะครับฟักเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วฝรั่งบางคนก็ไม่เคยรู้จักเลยนะครับแต่ว่าเราก็บอกไปแล้วกันฮะเผื่อเขาจะรู้จักนะฮะฟักเขียวเนี่ยก็ผมก็เจอมาหลายแบบนะฮะบางเล่มบางที่ก็เรียกว่า marrow นะฮะบางที่ก็เรียกว่า squash บางที่ผมก็เห็นนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเขียนว่า winter melon นะเพราะมันจะคล้ายๆเมลอนสีเขียวเนี่ยนะครับแต่ก็ดีกว่าไปพูดฟักเขียวนะครับพี่น้องครับนะฮะอันต่อไปก็จะเป็น gourd นะฮะก็คือบวบนะฮะทามระก็คือ bitter gourd นะครับสองสมุนไพรเนี่ยนะฮะที่ชาวโลกนั้นรู้จักแล้วก็ชอบมากก็คือ ginger ขิงนั่นเองนะฮะไม่ใช่กิ้งเกอนะฮะนั่นมันเหมือนสัตว์เลื้อยคลานยังไงไม่รู้ ginger ก็คือขิง lemon grass ก็คือตะไคร้นั่นเองนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมี mushrooms ก็คือเห็ดครับ eggplant นะฮะหรือ aubergine ก็ได้บางทีเขาเรียก aubergine หรือ eggplant ก็คือมะเขือนะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับการพูดถึงอาหารเนี่ยเราจะต้องรู้จักศัพท์หลายๆก้อนเหมือนกับการพูดภาษาอังกฤษครับการรู้จักหลายๆหมวดนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมผสานกันตอนนี้คุณผู้ชมก็พอจะมีคร่าวๆนะก็คือพวกพืชผักแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมีเรื่องราวของเนื้อสัตว์กันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่อไปที่ต้องรู้จักก็คือเรื่องราวของรสชาติอาหารครับเรื่องราวของรสชาติอาหารมีอะไรบ้างครับหนึ่งครับก็คือ sweet หวานsour ก็คือเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวหวานก็คือ sweet and sour เค็มก็คือ salty ไม่ใช่ salt นะครับ salt เนี่ยก็คือนี่เลยฮะเกลือเผ็ดก็แน่นอน spicy ขมก็คือ bitter ถ้าจืดชืดไม่มีรสชาติก็คือ plain หรือว่า bland นั่นเองครับ it's plain the food is plain that the food is bland ถ้าแบบมันเลี่ยนๆน้ำมันเยอะก็คือ oily ครับกรอบก็แน่นอน crispy นะฮะหรือถ้าเป็นเข้มข้นมากก็คือ creamy หรือว่า rich ก็ได้ครับผม rich ไม่ได้แปลว่ารวยอย่างเดียว rich ก็จะแปลว่าเข้มข้นมากครับนี่ก็คือตัวอย่างของนะฮะรสชาติอาหารถ้าฝรั่งถามว่า how does it taste หรือว่า what does it taste like คุณก็ตอบนะฮะตามรสชาติกันได้เลยทีเดียวครับ
ลำต่อไปก็คือวิธีการทำอาหารครับทอดก็คืออะไรครับ fried deep fried ก็คือทอดน้ำมันเยอะๆนะฮะอย่าลืมนะครับคำพวกนี้ต้องมาก่อนเนื้อสัตว์เสมอนะครับชาวไทยบางท่านนึกว่าไก่ทอดคือ chicken fried อ้าว KFC เขาก็ยอมให้อยู่แล้วนี่ครับ Kentucky Fried Chicken fried ก็คือทอด deep fried ก็คือทอดน้ำมันเยอะๆส่วนคำว่าผัดละครับผัดก็คือ stir fried ครับเพราะ stir แปลว่าคน fried ก็แปลว่าทอดทอดไปคนไปทอดไปคนไปส่วนคำว่าผัดก็คือ stir fried นั่นเองครับต่อไปก็คือ boiled ก็คือต้มเนี่ยนะฮะ boiled คือต้มsteam ก็คือนึ่งอย่างเช่นข้าวต้ม boiled rice ข้าวสวยก็ beautiful rice ครับผมผ้าแล้วครับข้าวสวยก็จะเป็น steamed rice นั่นเองครับต่อไปนะครับ baked ก็คืออบครับ bakery นั่นเองฮะ bakery ก็คือมาจากคำว่าอบก็คืออบแต่จะต้องเป็นอบผู้หญิงเช่นขนมปังฝรั่งเป็นต้นนะฮะไม่ใช่เนื้อสัตว์นะครับ baked ก็คืออบนั่นเองฮะและแน่นอนครับอีก2คำที่เราต้องรู้จักเลยนะครับก็คือคำว่า grilledคือคำว่า roasted นั่นเองครับถ้าเป็น grill เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อสัตว์ชิ้นเล็กๆนะครับปิ้งไปปิ้งมาบนเตาถ่านอย่างเช่น grilled chicken นะไก่ย่างนะฮะหมูปิ้งตอนเช้า grilled pork ครับปลาดุกย่าง grilled catfish แต่ถ้ามันเป็นแบบอย่างเช่นเป็ดย่างหรือว่าอย่างเช่นไก่ย่าง5ดาวชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะเรียกว่า roasted ครับเพราะอะไรครับมันจะหมุนนะฮะดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนนะฮะso ไก่ย่างต้องเป็น roasted chicken แต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆนะฮะอบนะฮะถ้า roasted จะแปลว่าอบย่างแล้วถ้า grill จะแปลว่าปิ้งย่างนั่นเองนะครับดังนั้นมันจะแตกต่างถ้าไก่ปิ้งย่างไปกับบนเตาถ่าน grilled chicken นะถ้าอบย่างชิ้นใหญ่ๆ roasted chicken เป็ดย่าง roasted duck หรือบางคนจะเรียก roast duck ก็ได้ต่อไปก็จะมีถ้าเป็นหมูก้อนใหญ่นะครับหมูย่างหมูอบย่างครับ roasted porkนั่นเองครับส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของวิธีการทำอาหารแบบคร่าวๆเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับผมถล่มคุณด้วยศัพท์นะครับโอ้ยจะเป็นร้อยแล้วมั้งครับเนี่ยหลายสิบคำมากเลยนะครับถามว่าเราถล่มคุณเพราะอะไรครับเพราะต่อไปเราก็ต้องเอาศัพท์พวกนี้มาผสมผสานกันครับเพราะนี่ก็คือการพูดภาษาอังกฤษครับอย่างที่ผมบอกคุณตอนแรกการพูดภาษาอังกฤษก็คือการเอาศัพท์มาผสมผสานเป็นประโยคครับอย่างเช่นครับวันนี้เรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะกระเพราไก่ครับผัดกระเพราไก่ตอนนี้ทุกท่านก็ทราบนะครับว่าคำว่าผัดก็คือ stir fry ไก่ก็คือ chicken กระเพราคืออะไรครับจำได้ไหมฮะ basil มีพริกด้วยก็คือ chili คุณเอาคำว่า with มาใส่นิดนึงนะฮะ with ที่แปลว่ากับเนี่ยนะฮะคุณจะได้คำว่า stir fry chicken with basil and chili ฝรั่งเห็นภาพชัดเลยครับว่านี่คือกระเพราไก่หรือคุณอยากจะเปลี่ยนไหมฮะอาจจะเปลี่ยนเป็นอาจจะเปลี่ยนไปนี่ครับปลาผัดขึ้นช่ายก็แน่นอนครับอาจจะเป็นปลากระพงไหมที่ผมสอนตอนแรกครับ sea bass ครับ stir fried sea bass with celery ครับหรืออาจจะเป็นปลาหมึกผัดกระเทียมพริกไทยฮะ stir fried squid with garlic and pepper ต้มยำกุ้งไหมฮะต้มยำกุ้งต้มยำเป็นซุปครับ spicy soup with prawns ใส่เห็ดด้วยไหม mushroom อาจมีตะไคร้ lemon grass นั่นเองครับอาจจะเป็นต้มจืดวุ้นเส้นสาหร่ายหมูสับเต้าหู้อันนี้อาจจะยากครับ clear soup เพราะว่าซุปใสซุปใสคือ clear soup ต้มจืดนะฮะ clear soup with มีอะไรบ้างครับเต้าหู้ tofu สาหร่าย seaweed วุ้นเส้นเขาเรียกว่า glass noodles แล้วก็แน่นอนครับหมูสับก็คือ minced pork ถ้าวันนี้ครับอาจจะเป็นนี่เลยฮะอาจจะเป็นแกงเขียวหวานไหมฮะที่กำลังขายดีมากทั่วโลกแกงเขียวหวานไก่มีมะเขือด้วยใช่ไหมครับแกงเขียวหวานก็เลยครับ spicy green curryWith chicken อาจจะบอกเขาเรื่องมะเขือด้วยครับเพราะฝรั่งชอบถาม With eggplant หรือว่า aubergines ก็ได้ครับและเรื่องราวสุดท้ายตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกคุณนะครับว่าวิธีเดียวที่คุณจะจำได้นะครับเรื่องราวของอาหารซึ่งวันนี้ผมสอนไปเยอะมากนะครับก็คือเราสามารถที่จะมาดูนะครับกลับมาดูรายการของเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะเป็นที่เป็นตอนนี้นะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็พูดตามครับก็เป็นหนึ่งเรื่องอยากจะรณรงค์ให้พี่น้องชาวไทยทำอะไรครับก็คืออยากจะซ่อมภาษาอังกฤษตัวเองไหมล่ะครับถ้ารถเสียให้เรียกช่างมาซ่อมครับแล้วถ้าภาษาอังกฤษของเราเสียมี2ช่างครับคุณผู้ชมช่างสังเกตกับช่างสงสัยคุณไปตามร้านอาหารนะครับมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษลองอ่านดูครับแล้วมันก็จะเริ่มจําได้2ครับก็คือคุณอาจจะเห็นพวกตามป้ายฉลากต่างๆนะครับในผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อคุณก็ลองอ่านฉลากดูครับ
หรือว่าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ครับเขาจะมีป้ายต่างๆก็ลองดูไปเรื่อยๆเจอปุ๊บแล้วก็พูดกับตัวเองครับอันนี้เขาเรียกว่าช่างสังเกตหรือวันนี้ครับคุณไปกินข้าวแล้วคุณก็เหมือนแบบเห็นนะฮะเห็นกระดูกหมูหรืออาจจะเห็นหอยเชลล์ก็ได้ครับซึ่งหอยเชลล์ผมก็ยังไม่ได้สอนคุณหอยเชลล์หอยเชลล์เรียกว่าอะไร

คุณก็มีสมาร์ทโฟนกันเยอะแล้วนะครับดังนั้นใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์หัดเป็นสมาร์ทโอเนอร์กันบ้างคุณก็ลองพิมพ์เข้าไปครับหอยเชลคุณจะเห็นคำว่า SCALLOP คุณก็อาจจะงงสกาลบสแกลบกดเลยครับโทรศัพท์ก็จะบอกว่า scallop scallop ก็คือหอยเชลนั่นเองแล้วคุณก็จะได้อ๋อ scallop อาจจะเจอวันนี้ครับหน่อไม้ฝรั่งผัดกับกุ้งแล้วก็จำไม่ได้หน่อไม้ฝรั่งเรียกอะไรวะเปิด dictionary ดูช่างสงสัย stir fried asparagus with prawns นั่นเองดังนั้นครับอย่าลืมครับช่างสังเกตช่างสงสัยรับรองคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้หนึ่งเรื่องอย่างเช่นเรื่องอาหารได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าคุณช่างมันต่อไปเรื่อยๆมันก็จะพูดไม่ได้แล้วพอคุณพูดไม่ได้วันนี้วันพรุ่งนี้คุณก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเหมือนเดิมครับดังนั้นฝากด้วยนะครับเรื่องราวของอาหาร everything about food หนึ่งท็อปิกสำคัญที่เอาไว้ใช้พูดกับฝรั่งเสมอครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: Nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling. And the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ต้องอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today we've clearly seen that the genre tightness isn't far away it's not just about national policyIt starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart, and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling.Because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

Fingers, eure Fingers. ถ้าใครได้แล้วนั่งลงเป็นแถวเลยนะถ้าใครได้แล้วถ้าใครได้แล้วนั่งลงเป็นแถวเลยนะเราเ

0: May ฮะกลุ่มนู้นใช่ไหมโอเคอันนี้อ่ะโอเค so สองคนที่เป็น May ใช่ไหม this February อะไรต่อ Marchโอเคนี่ถูกต้องเนาะตรงนี้ถูกต้องต่อไปเดือนอะไรคะ April April you April July September October OctoberOctober นะคะโอเคเก่งมากทุกคนนะคะทีนี้ทุกคนรู้เดือนของตัวเองแล้วเอาใหม่เดี๋ยวครูจะพูดเดี๋ยวครูจะพูดภาษาไทยทีนี้ฟังต่อฟังต่อครูจะพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยถ้าพูดภาษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษสำหรับเดือนโอเคไหมคะOctoberNovember มกราคมกันยายนตัวเลขนะถ้าครูพูดภาษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยโอเคไหมห้าย ี่สิบ
1: thirty
0: one ยี่สิบแปด46 52
1: 52
0: ทีนี้เราเคยได้ยินเสียงผึ้งภาษาอังกฤษมันร้องแม่มันร้องไงเคยรู้ไหมภาษาอังกฤษดีภาษาอังกฤษมันร้องไงอ่ะมันจะร้องยากมากเลยแต่ว่าสรุปเอาแบบง่ายๆสุดเราออกเสียงว่า buzz
1: buzz
0: นะคะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามครูจะให้นับเลขไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆแต่ถ้าในตัวเลขไหนก็ตามมีเลข7อยู่ห้ามพูดเลขนั้นให้พูดว่า buzz เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเช่น47มี7มั้ยเราต้องพูดว่าอะไรครับ
1: buzz
0: ถูกต้องนะคะ ready
1: yes
0: okay I will start from the back
2: from the back
0: 1ดังๆ1
2: 2
0: 3 4 5เอ้ยพูดอะไรเลข8อะไรภาษาอังกฤษ
2: 8 9
0: 10 11 12 10แล้วก็11 11แล้วก็12 13 1314 no no 15ว่าอะไร fifth อะไร fifth อะไร fifth อะไรเอ่ย15โอเค16เก่งมากลูก18 18
2: 19
0: ตัวเล็ก20แล้วลูกอะไรครับเฮ้ยไอ้คนสอนก็สอนผิดเปล่า20ว่าอะไร20อะต่อไป24ก่อน30อะไร32 30อะไรเนี่ย30อะไร3638ว่าอะไร38ว่าอะไรนี่ๆๆ30เนี่ย30เนี่ย38 40อะไรยังมีใครยังไม่ท่องเลขบ้างคะมีใครไม่ท่องเลขบ้างเมื่อกี้คนสุดท้ายคือเลขอะไร40 40เรื่องต่อไปที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ seasons seasons คืออะไรเอ่ยแปลว่าอะไรคะ seasons แปลว่าอะไรเอ่ย

0: ใครเคยดูหนังเรื่อง Season Change บ้างไหม
1: ซ
0: แปลว่าอะไรเอ่ยเช่นเช่นฝนหนาว
1: สภาพอากาศ
0: หรือฤดูกาล Season ก็คือฤดูกาลนะคะอันนี้เป็นฤดูกาลที่ไหนครับเมืองไทยหรือเปล่าเมืองไทยหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอคำว่า Western Western แปลว่าฝั่งตะวันตกดังนั้นคือประเทศทางซีกตะวันตกก็คืออังกฤษอเมริกาต่างๆนี่คือคำว่าซีกตะวันตกนะคะในประเทศซีกตะวันตกมีทั้งหมดกี่ฤดูกาล
1: 4
0: ฤดูกาลฤดูกาลแรกคือ Winter Winter เนี่ยมันเป็นอากาศยังไงเอ่ยอากาศยังไง Winter
1: หนาว
0: หนาวเหมือนบ้านเราเมื่อเช้าไหมเมื่อเช้ามีหมอกเนี่ยใช่ Winter ไหมใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราเรียกว่าวินเทอร์ต่อเมื่อมันต้องมีอะไรตกลงมาจากฟ้าม ีหิมะหิมะมันสีอะไร
1: หิมะ
0: นะคะถ้าใครคิดไม่ออกคิดถึงสโนว์ไวท์ค่ะนะคะคำว่าสโนว์ก็คือหิมะเดี๋ยวใครคุยมากนะครูจะให้ออกมาสอนหนังสือหน้าชั้นนะคะที่คำว่าสโนว์ก็คือว่าสโนว์ไวท์ใช่ไหมคะก็คือสีขาวๆนะคะใครจำไม่ได้ว่าวินเทอร์ต้องมีอะไรคิดถึงคำว่าสโนว์ไวท์ไว้นะคะสีขาวๆนะคะทีนี้ในเมืองนอกเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เดือนอะไรคะ
1: เดือน
0: ธันวาจนถึงเดือน
1: กุมภ
0: าใครมีช่วงวันเกิดในช่วงนี้บ้างยกมือขึ้นค่ะโอ้ยถ้าไปเมืองนอกเป็นวินเทอร์เลยนะเนี่ยเป็นเมืองนอกแหละนะฤดูเกิดเนี่ยช่วงนี้ต่อไปเมื่อมีวินเทอร์แล้วหน้าหนาวแล้วมันจะกลายเป็น
1: ฤดูใบไม้ผลิ
0: ถูกต้องถ้าใครคิดไม่ออกว่าคำนี้คืออะไรเนาะคิดถึงคำว่าเนี่ยดูมือครูนะอย่างเงี้ยนี่คือคำว่า spring นะคะก็คือเวลาเราเห็นดอกไม้ที่มันหุบอยู่เนี่ยแล้วมันกลายเป็นมันบานนะคะคือ spring นะคะ spring เริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ย
1: March
0: มีนาคมจนถึงพฤษภาใครเกิดช่วงนี้ให้ยกมือขึ้นค่ะโอเคนะคะยกสูงๆไม่ต้องกลัวสุไหมีพุงค้ำอยู่หรอฮะต่อไปฤดูต่อไปคืออะไรเอ่ยฤดูร้อนนะคะเราเรียกว่าเรียกว่าอะไรเอ่ยโนเรียกว่าอะไรนี่อ่านว่าอะไร
1: summer
0: นะคะเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ย
1: ม
0: ิถุนายนจนถึงสิงหาคมใครเกิดระหว่างช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะมีใครจำวันเกิดตัวเองไม่ได้ไหมคะเกิดช่วงไหนมีใครบอกว่าเฮ้ยอยู่ใต้ต้นไม้พอดีพ่อแม่เก็บไปเลี้ยงมีไหมไม่มีนะโอเคต่อไปค่ะอันสุดท้ายฤดูอะไรเอ่ยใบไม้ร่วงนะคะเมื่อมันออกดอกออกผลแล้วมันก็มีใบไม้จนกระทั่งมันร่วงนะคะคำว่า fall แปลว่าตกลงมาหล่นลงมานะคะแล้วก็เราเรียกได้สองอย่างฟังดีๆใบไม้ร่วงอันแรกเรียกว่า fall อันที่สองนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะเรียกว่า autumn นะคะทั้งสองคำแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงทั้งสิ้นเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ยกันยาจนถึงเดือนใครเกิดเดือนนี้ระหว่างนี้ยกมือขึ้นค่ะนะคะนี่เราก็จะเห็นว่าถ้าเราไปเมืองนอกเนี่ยเดือนเกิดเราเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเนาะใช่ไหมมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากเมืองไทยอันนี้คือสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ประจำฤดูกาลของเมืองนอกสปริงเมื่อกี้ดอกอะไรเริ่มอะไรสปริงใบไม้อะไร
1: ใบไม
0: ้ผลินะคะมันมีดอกไม้ออกมาไหมมีดอกไม้ต่อไปซัมเมอร์สัญลักษณ์คืออะไรคะมันร้อนดังนั้นก็คือมีดวงอาทิตย์ต่อไปค่ะวินเทอร์อันนี้อะไรเอ่ยเป็นเกล็ดน้ำแข็งภาษาอังกฤษเรียกว่า snowflake เอาใหม่ snowflake ถูกต้องต่อไปใบไม้ร่วงค่ะใบไม้มันเริ่มสีมันยังไงคะใบไม้เดิมมันสีเขียวมันกลายเป็นสีอะไรมันกลายเป็นแดงๆแล้วสุดท้ายเป็นสีน้ำตาลแล้วมันก็เป็นสีดำสีไปถึงใช่ไหมนะคะอันนี้คือใบไม้ร่วงนะคะทีนี้ต่อไปในหน้าที่เป็นสปริงใบไม้ผลิมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
1: ดอกไม้
0: มีดอกไม้มีอะไรอีกคะมีนกมีอะไรอีก
1: ม
0: ีก้อนเมฆ
1: ม
0: ีหญ้ามีสายลุงการมีสายลุงหมายความว่ายังไงมันอาจจะมีการมีฝนตกถูกไหมคะดังนั้นฤดูใบไม้ผลิยังมีฝนตกบ้างใช่ไหมคะอาจจะต้องใช้ร่มใช้อะไรนะคะ

0: ร้อนต่อไปค่ะมีอะไรบ้างในภาพนี้มีทะเลทำไมต้องไปทะเลในหน้าร้อนด้วยอ่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วต้องไปทะเลนอกจากทะเลไปไหนได้อีกคะไปน้ำตกใช่ไหมไปน้ำตกได้หน้าร้อนมีอะไรบ้างที่เป็นสัญลักษณ
1: ์
0: มีพระอาทิตย์นะคะมีอะไรอีกคะยังมีฟุตบอลพาไปเล่นที่ชายหาดใช่ไหมยังมีผีเสื้อและมีดอกไม้ดังนั้นคือมันยังมีดอกไม้อยู่ใช่ไหมในหน้าซัมเมอร์นะคะต่อไป fall ค่ะฤดูอะไรแล้วเมื่อกี้ครูบอกแล้ว fall ใบไม้ร่วงสังเกตใบไม้สิมันมีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันมีการเปลี่ยนสีถ้าคิดไม่ออกลองคิดถึงภาพบ้านใครปลูกยางพาราไหมคะมันจะมีสีใช่ไหมที่มันเปลี่ยนสีได้นะคะนั่นคือการที่เปลี่ยนสีแล้วมันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้เนี่ยฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรคะพัมกินนะคะฟักทองอันนี้ฟักทองสัญลักษณ์ของอะไรวันฮาโลวีนนะคะอันนี้ข้างในเขาจะจุดเทียนใช่ไหมจุดไฟแล้วก็เห็นแบบหน้าผีใช่ป่ะนะคะเป็นหน้าปีศาจอย่างนี้นะคะดังนั้นคือช่วงที่เกิดคือฟอลก็คือช่วงตุลาคมเนาะนะคะต่อไปวินเทอร์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีหิมะดังนั้นเมื่อมีหิมะตกมามากๆเนี่ยมันสามารถทำอะไรบางอย่างปั้นอะไรบางอย่างได้Snowman นะคะ Snowman เนี่ยสมมุติ Snowman อันนี้ไม่คือพูดเมื่อกี้เลยเนี่ยนะคะก็คือ Snowflake เก็ดหิมะนะคะ Snowflake แล้วต้นไม้มันเป็นยังไงทีนี้หน้าหนาวหน้าหนาวต้นไม้เป็นยังไงคะ
1: หน้าหนาว
0: มันไม่มีใบไม้แล้วนะหน้าหนาวก็คือมันไม่มีใบไม้แล้วนะคะถ้าดูต้นไม้นี่ก็จะเห็นภาพครูให้ตอบคำถามว่าอันไหนหน้าหนาวอันนี้ใช่ไหมคะเพราะอะไรอ่ะมันไม่มีใบไม้แล้วใช่มีหิมะทีนี้ใบไม้ร่วงอันไหนเอ่ย
1: ใบไม้ร่วง
0: อันนี้นะ1 2 3 4
1: อันซ้
0: ายถูกต้องนะคะใบไม้ผลิค่ะ
1: ใบไม้ผลิอัน
0: นี้และที่เหลือคืออะไรsummer ถูกต้องนะคะเราจะเห็นว่าหน้าร้อนกับใบไม้ผลิมันมีความคล้ายคลึงกันพอสมควรเนาะอย่างเมื่อกี้เราเห็นดอกไม้ใช่ไหมเราเห็นผีเสื้อเราเห็นอะไรหลายอย่างแต่เจ้าสองหน้าเนี่ยมันจะมีความชัดเจนเลยว่าเออเนาะมันไม่ใช่แน่นอนนะคะนะอันนี้คือภาพที่คุณจะให้เห็นว่าเอ้ยวันหนึ่งสมมติเราไปต่างประเทศนะคะเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างจากประเทศไทยค่อนข้างจะมากเนาะอันนี้คือสัญลักษณ์ให้ตอบคำถามว่ารูปแต่ละรูปแทนฤดูกาลอะไรอันนี้ค่ะภาษาอังกฤษคือหรือ
1: ว่า
0: autumn โอเคอันนี้ค่ะ
1: spring
0: ต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ย winter แล้วก
1: ็
0: summer ทีนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวครูจะเปิดวิดีโอให้ดูแล้วลองดูว่าในภาพนั้นน่ะมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เราก็เห็นภาพแล้วเนาะว่าเอ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะคำถามเมื่อกี้หน้าหนาว winter มีอะไรบ้าง winter
1: ม
0: ี snow มีอะไรอีกนั่นแหละมีอะไรอีกแล้วบ้านเรือนเป็นสีอะไรตอนเนี้ยเป็นสีอะไรพอเป็น winter เป็นสีขาวใช่ไหมคะต้นไม้มันยังไงคะต้นไม
1: ้
0: ดังนั้นก็คือใบไม้มันอยู่ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้มันก็คือล่วงลงหมดแล้วนะคะไม่มีเลยทีนี้เป็นสปริงอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
1: สปริง
0: มีดอกไม้บานมันมีฝนไหมสปริงแน่ใจ
1: มัน
0: อาจจะมีฝนตกบ้างนะคะสปริงนะคะดอกไม้มันก็จะบานใช่ไหมหน้าร้อนล่ะมีอะไร
1: หน้าร้อน
0: มีแดดมีอะไรอีกมีอะไรอีก
1: ม
0: ี
1: ทะเล
0: นะคะและอีกหน้านึงคือหน้าอะไร
1: ม
0: ัน
1: เป็
0: นฤดูใบไม้ร่วงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะใบไม้ร่วง
1: ใบไม้ร่วง
0: แล้วสีของดอกไม้ใบไม้เป็นยังไง
1: เป็นสี
0: เป็นสีน้ำตาลสีแดงมีการเปลี่ยนสีอยู่นะคะ

ไรอันนี้หน้าอะไรสปริงใบหน้าอะไรเอ่ยใบไม้อะไรคะสปริงใบไม้พี่ถูกต้องมีอะไรบ้างมีสีคืออะไรเรนโบว์ใช่ไหม

0: อนเช้าเบรกกี่โมงตอนเช้าเบรกกี่โมง
1: เบรก
0: เฮ้ยเบรกให้เด็กกินนมเมื่อกี้เริ่ม8ครึ่งใช่ไหม10โมงไม่ใช่10โมงสิบโมงครึ่งแล้วก็11โมงครึ่งปล่อยเนี่ยนะ10โมง45ปล่อย

0: คะทีนี้คงจำได้แล้วใช่ไหมว่าแต่ละฤดูกาลมีอะไรบ้างนะคะทีนี้มาดูสัญลักษณ์ต่างๆนะคะถ้าใครมองบางทีไม่เห็นข้างๆก็จะมีเนาะข้างๆก็จะมีรูปสัญลักษณ์อยู่นะคะอันนี้รูปอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยดวงอาทิตย์ซันนะคะดังนั้นถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นี้เนี่ยเราจะคิดถึงหน้าอะไรในต่างประเทศภาษาอังกฤษคือ summer that's right summer นะคะต่อไปเก็ดหิมะเก็ดน้ำแข็งนะคะหน้าอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษ winter winter เห็นดอกไม้บานค่ะ spring นะคะเป็น spring นะคะทีนี้ใบไม้เนี่ยถ้ามันเปลี่ยนสีล่ะถ้าใบไม้นั้นเปลี่ยนสี fall หรือ autumn ก็ได้ fall หรือ autumn เห็นอันนี้เกิดอะไรขึ้นคะหน้าอะไรเอ่ยหน้าอะไรเอ่ยใช่หน้าไหนหน้าร้อนมีใครใส่อันนี้ในหน้าหนาวไหมคะหรือว่าอยู่เมืองไทยหน้าฝนฝนตกใส่ตั้งกระแดดไหมไม่ใช่ไหมคะคือหน้าหนาวนะคะอันนี้ค่ะอันนี้หน้าซัมเมอร์นะคะอันนี้ต่อไปถ้าเป็นคอภาษาอังกฤษว่าอะไรให้ตอบถูกเอาไป2สติ๊กเกอร์เลยยกมือขึ้นแล้วตอบภาษาอังกฤษถ้าเป็นคออะไรเอ่ยเอ้ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวคำว่าผ้าพันคอภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
1: ไม่รู้
0: โอ้ภาษาอังกฤษคำนี้แปลกดีจังเลยของเรา

0: มีใครรู้บ้างขึ้นต้นด้วยตัว S ขึ้นต้นตัว S ใครตอบได้บ้าง scarf scarf นะคะอันนี้คือต้องใช้หน้าอะไรเอ่ยเมื่อกี้บอกแล้วพี่ให้ซิกเกอร์น้องไปไหนหน้าหนาวเนาะนะคะหนึ่งดวงนะคะก็คือ scarf ก็คือต้องใช้ตอนหน้าหนาว winter เห็นผีเสื้อถึงหน้าอะไรคะอาจจะเป็น spring อาจจะเป็น summer ก็ยังได้เนาะเห็นร่มค่ะคิดถึงหน้าไหนเมื่อกี้เห็นร่มเอาเมืองนอกก่อนเอาเมืองนอกก่อนเมื่อกี้มีแม้กระทั่ง spring ก็ยังมีเนาะเมื่อกี้ก็คือมีฝนอยู่นะคะอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอยู่หน้าอะไร snowman winter ใช่ไหม winter ทีนี้ต่อไปอันนี้หน้าอะไรเอ่ยหน้าหนาวคือ winter เมื่อวานเราไปร่วมงานคริสต์มาสกันใช่ไหมนั่นแหละค่ะซานตาคลอสนะคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะลองหาที่คนไหนนั่งเหมือนซานตาคลอสมั่งคนไหนคะคนนี้เหรอซานตาพลีสมานี่แป๊บนึงไม่นี่ก่อนเร็วไม่คือว่าเราหล่อลุกขึ้นก่อนเร็วลุกขึ้นก่อนเร็วไม่ทำอะไรหรอกเร็วดังนั้นเรามีอันนี้ซานตาคลอสคนที่หนึ่งซานตาคลอสคนที่สองค่ะโอเคยืนนี่กันโอเคคนนี้ยืนมาชันกันสองคนนี้มีความลักษณะคล้ายๆซานตาคลอสได้นะยังได้อยู่นะคะทีนี้เวลาซานตาคลอสเป็นหัวเราะนี่มันหัวเราะยังไงหัวเราะยังไงคะให้คิดในใจคิดในใจหัวเราะยังไงทีนี้ครูจะให้ประชันเสียงซานตาคลอสกันว่าคนไหนจะมีความเหมือนและเพื่อนยกมือมากที่สุดโอเคเราจะเริ่มจากเดี๋ยวผักเพื่อนเราจะเริ่มจากคนนี้ก่อน
1: คนนู้นก่อน
0: คนนู้นก่อนหัวเราะแบบซานตาคลอสดังๆให้เพื่อนฟังยังไงเอ่ยมาเราลุกขึ้นมาหัวเราะเพื่อนฟังหันไปหัวเราะเพื่อนฟังซานตาคลอสหัวเราะยังไงในจินตนาการของเราหัวเราะยังไงทีนี้ให้เพื่อนโหวตใครคิดว่าคนนี้เนี่ยเป็นซานตาคลอสเหมือนที่สุดยกมือขึ้นใครคิดว่าคนนี้โอเคนะคะอันนี้เป็นซานตาคลอสได้พี่ติดสติ๊กเกอร์ให้น้องด้วยนะโอเคนะคะต่อไปซานตาคลอสแล้วอันนี้อะไรเอ่ยถุงมือภาษาอังกฤษว่าอะไรคะภาษาอังกฤษถุงมือว่าอะไรคะถุงมือเนี่ยถ้าเป็นถุงมือที่มันมี5นิ้วเนี่ยเราจะเรียกว่า gloves ถ้ามี5นิ้วนะอันนี้เนี่ยมันใส่แล้วมันเหลือแค่นิ้วนึงกับที่เหลือเนี่ยเราเรียกว่า mittens mittens ออกเสียง s เพราะเราใส่กี่มือเราใส่2มือนะคะ mittens นะคะต่อไปเราเห็นของขวัญแล้วเนี่ยต้องหน้าอะไรเอ่ยเห็นของขวัญหน้าหนาวอยู่เนาะ winter เลยจากคริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่ใช่มั้ยคะยังมีของขวัญอยู่นะคะนะคะอันนี้อะไรเอ่ยสุดท้ายเนี่ยจดหมายแล้วมันมีหัวใจด้วยหมายถึงอะไรอ่ะวาเลนไทน์วาเลนไทน์อยู่ในเดือนอะไรคะแล้วมันอยู่ในฤดูอะไรในเมืองนอกดูในนั้นนี่นางมั่นใจเปล่าดูหนาวนะคะเมื่อกี้ตอบได้คนแรกเนาะติดสติ๊กเกอร์ไอโฟนด้วยนะคะเอาทีนี้มาดูการแต่งตัวการแต่งตัวภาพแรกเนี่ยคิดว่าแต่งตัวแบบนี้เนี่ยฤดูอะไรคะดูดีๆดูดีๆใบไม้อะไรใบไม้ร่วงสังเกตจากอะไรมันมีการเปลี่ยนสีของใบไม้แล้วคนแต่งตัวยังไงอะคะไม่ใช่เสื้อกันฝนเนาะจะมีบูทใช่ไหมมีบูทนะคะแล้วก็ร่มอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะก็เช่นเดียวกันกับฤดูเมื่อกี้คือสปริงก็บางครั้งก็ฝนตกนะคะเดี๋ยวนี้เมืองนอกหรือเมืองไทยก็แล้วแต่ฝนตกไม่ตามฤดูกาลนะใช่ไหมบ้านเราตกตลอดแล้วแต่อารมณ์ฝนใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมคะต่อไปอันนี้ winter ต้องแต่งตัวยังไงอะคะผ้าพันคอเมื่อกี้ภาษาอังกฤษครูบอกแล้วว่าอ่านว่าอะไรเอาไม้ scarf นะคะอยู่ยะลาต้องแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ

0: อยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะโอ้ไม่ไหวนะคะอยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไม่ไหวนะคะนะคะแม้กระทั่งเห็นไหมสโนว์แมนต้องใส่หมวกเลยค่ะสโนว์แมนก็หนาวเป็นเหมือนกันใช่ไหมต่อไปค่ะนี่ดูอะไรเอ่ยเป็นสปริงใช่ไหมสปริงนะคะต่อไปคือซัมเมอร์ซัมเมอร์นะคะออกโทเบอร์คืออะไรเอ่ยออกโทเบอร์ตุลาใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะอันสุดท้ายหน้าอะไรคะหน้าหนาวนะคะดังนั้นในเมืองไทยเราจะไม่มีคำว่า winter เนื่องจากเราไม่มีหิมะเราใช้คำว่า cold season cold season เดือนอะไรเอ่ย
1: เดือน
0: November ถึง
1: February
0: ใครเกิดช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะคนที่ไม่ยกมือคือมีเดือนเกิดไหมคะมีไหมคะอ๋อหรือไม่ได้อาบน้ำมานะคะอันนี้คือ3ฤดูกาลนะคะของประเทศไทยอะไรนะอะไรนะฤดูหมอกเราอยู่ประเทศเดียวกันไหมคะอ่ะทีนี้เปิดหนังสือทุกคนเปิดหนังสือเริ่มต้นหน้า6ก่อนหน้าที่6หน้า6หน้า6หน้า6นะคะครูจะให้นักเรียนทำแมทชิ่งนะคะโยงเส้นนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยน่าจะตรงกับอะไรบ้างน่าจะตรงกับอะไรบ้างก่อนที่จะทำนะคะฟังดีใครพูดมากออกมาข้างหน้าเลยนะคะก่อนที่จะฟังนะคะเดือนนี้ก่อนนะคะอันนี้คือคำที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลนะคะคำแรกเลยอ่านว่า storm แปลว่าอะไรเอ่ย storm มีพายุนะคะแปลว่าพายุนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราบอกว่าตอนนี้มีพายุหรือว่า stormy นะคะต่อไปอันนี้ก็อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยRain แปลว่าเมื่อเติม y ออกเสียงว่า rainy ก็คือมีฝนต่อไปค่ะคำว่า sun แปลว่าอะไรคะอันนี้ออกเสียงว่าอะไร
1: sunny
0: แปลว่ามันมีแดดใช่ไหมมันมีแดดออกมาต่อไป
1: snow
0: แปลว่าหิมะออกเสียงต่อไปว่าอะไรคะเติม y snowyอันนี้คือมีหิมะนะคะหิมะตกต่อไปค่ะ cloud แปลว่า cloud แปลว่าก้อนเมฆนะคะแปลว่าก้อนเมฆเมื่อเติม y ออกเสียงว่า cloudy ก็คือมันมีเมฆนะคะ

0: Hello, everyone. Now I'm flying kites in Samut Songkram. My friends have suggested that this place is a popular kite flying area. I've never had a chance to try flying kites before, but this time I'm going to try playing with the children too. Yay! How hard is it going to be? Follow me and let's check it out, everyone. Let's go.
1: นาครับนาครับเฮ้ยนาถืออยู่คือว่าวอะไรครับเพราะผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
2: ขอดูหน่อยได้ไหมครับ
0: เรียกพี่ก็ได้ครับลงมาแล้วเห็นไหมฮะนี่ของทีเจอร์โอ้แล้วของน้องๆทีเจอร์ไม่เคยเห็นมาก่อนครับขอดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ It's very beautiful สวยมากเลยครับ
1: ว่าวนี้เป็นว่าวโบราณเลยครับ
0: แล้วว่าวแบบนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: อันนี้เรียกว่าปักเป้าครับส่วนนี้เรียกว่าอีลุมครับ
0: How are the kites different แล้วว่าวมันต่างกันยังไงครับ
1: ปักเป้ามันจะมีห่างครับส่วนอีลุมมันจะมีผู้แทนครับ
0: เดี๋ยวจะให้น้องๆแนะนำตัวเองอ่ะเชิญเลยครับ
3: My name is Rico 12 years old
0: ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Nice to meet you คนต่อไปครับ
4: My name is นชนนท์เข็มทอง 11 years old
0: ชื่อเล่นอะไร
4: ฟิล์ม
0: น้องฟิล์มอายุ11ปีครับและคนสุดท้าย
5: My name is Poo 12 years old
0: น้องภูมิ My name is Teacher Greg I'm 34 years old ผมชื่อ Teacher Greg แต่ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษว้าวภาษาอังกฤษใช้คำว่า kite
6: kite
0: เก่งจังเลยแล้ว Teacher Greg เห็นว่าน้องๆก็เล่นเป็นด้วยเก่งแค่ไหนครับ
7: ผมสามารถทำให้ว่าวติดลมได
0: ้ติดลมคืออะไร
1: การที่ทำให้ว่าวติดลมได้คือต้องดูทิศทางลมเป็นครับ
0: แล้วว่าวจะขึ้นบนฟ้าเข้าใจแล้วนั้นขออนุญาตครับสอนแค่3คำคำแรกก็คือท้องฟ้าใช้คำว่าอะไรครับ
8: sky
0: รู้ยังดีนะ sky คำที่2ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือลมหรือว่ากระแสลมคือ
8: wind
0: เก่งมากเลยและคำสุดท้ายก็คือทิศทางหรือใช้คำว่า direction ยอดแล้วใครเป็นผู้สอนครับ
9: ครูปุ๊ครับ
0: ครูปุ๊แล้วครูปุ๊อยู่ที่ไหนฮะ
9: ฝั่งนู้น
0: นู้นเลยพาทีเจอร์เกรกไปเจอกันได้มั้ย
9: ได
0: ้โอเคนั้นไปกันเลยนู้น
10: ครูปุ๊ครับครูปุ๊ครับ
11: ว่าไงตัวแซ่บ
1: ผมมาเจอว่าหน้าตาแปลกมาครับและมีคนอยากเจอครูด้วยครับเขาชื่อทีเชอร์เก๊กเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
0: ผมเองครับครูปุ๊ใช่มั้ยครับ
11: ครับ
0: แล้วเด็กๆบอกว่าครูปุ๊เก่งที่สุดในเรื่องทําว่าวจริงหรือเปล่าครับ
11: ใช่ครับ
0: แล้วในมืออันนั้นคืออะไรครับว
11: ่
0: าวยักษ์เรียกว่าอะไรครับ
11: ว่าวจุฬาครับขนาด4ศอกก็จะมีลักษณะเนี่ยเหมือนดาว5แฉกหัวก็จะเรียวแหลมมีปลายปีกแล้วก็อันนี้เป็นขากบ
0: แล้วคุณครูทําเองหรือเปล่าครับ
12: พี่ต้อยเป็นคนทําครับ
0: พี่ต้อยเป็นคนไหนทําเองหรือเปล่าครับ
11: ทําเองครับ
0: โอ้มันใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะได้ว้าวสุดพิเศษแบบนี้ครับ
11: ประมาณ3เดือน
0: 3เดือนโอ้โหมั่นใจเวลานานจริงๆครับอยากเป็นนักเรียนเปิดสอนหรือเปล่าครับ
11: ได้ครับวันนี้ว่าจะเปิดสอนเด็กๆอยู่พอดีครับ
0: โอเครับผู้ใหญ่มั้ย
11: ได้ครับ
0: วันนี้ที่จะอาสาก็เป็นผู้ช่วยเดี๋ยวอยากทําว้าวและเล่นว้าวด้วยครับ
11: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้น้องต้อยเป็นคนสอนนะครับ
0: Can I go with you ไปด้วยกันได้มั้ย
11: ได้เลยครับ
0: โอเค let's go
11: bye
13: เคยทําว่าวมาก่อนมั้ยครับ
0: Actually I never made one ก็คือไม่เคยครับวันนี้เป็นวันแรกเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับ So what are we going to make today หรือว่ามีว่าวอะไรบ้างครับ
14: ปักเป้ากับอีลุมครับ
0: ตกลงมี2แบบนะครับแตกต่างกันยังไงครับ
11: ปักเป้ามันจะมีทรงเป็นสี่เหลี่ยมครับ
0: ครับ
11: แล้วก็มีกําลังปีกช่วงนี้กว้างครับแล้วก็มีหางไว้ใส่ตรงเข็มตัดท้ายเข็มปักเป้าครับส่วนอีลุมมันจะกำลังปีกจะเล็กกว่าครับแล้วก็มีผู้ใส่สองข้างครับ
0: อ๋อโอเคว้าวภาษาอังกฤษว่า
6: kite
0: wing ว้าวก็คือ fly a kite
6: fly a kite
0: เก่งมากทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge เรื่องอะไรครับ flying a kite ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามที่หลังครับโอ้แล้ววันนี้ทำอีกนิดนึงนะครับว่าแบบไหนทำง่ายกว่า
15: ปักเป้า
0: ปักเป้าง่ายกว่าโอเคทีเจอร์ก็อยากลองและอยากทำด้วยมีอุปกรณ์หรือว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
15: มีไม้บรรทัดครับ
0: โอเคคำที่ดีครับ ruler
6: ruler
0: วีก็นักนำหน่อยนะมีอะไรเจออะไรครับ
16: cutter คร
0: ับ ไม่ยาก cutter
6: cutter
0: น้องฟิล์มครับ จออะไรบ้าง
13: กาวครับ
0: นี่เองนะครับใช้คำว่ากลืบ
6: กลืบ
0: เก่งมากต้อยแนะนำหน่อยครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
11: ไม้ไผ่ครับ
0: ไม้ไผ่บัมบูต้อยครับเป็นไม้ไผ่แบบไหนครับ
11: ไม้ไผ่สีสุกครับ
0: สีสุกแล้วก็โอ้อันนี้ขาดไม่ได้เลยอ่ะในมือที่จะมีอะไรครับ
13: ได
0: ้ได้ภาษาอังกฤษว่ามี2คำ threat มีคำอื่นด้วย string
6: string
0: เก่งมากเอาไปใช้ได้เพื่ออะไรครับ
11: ผูกว่าวครับ
0: ผูกถ้าไม่ได้ผูกมันไปแล้ว
11: ใช
0: ่และสุดท้ายกระดาษ
11: กระดาษ
0: ประเภทไหนครับหรือแบบไหนครับ
11: กระดาษฟางครับ
0: mulberry
6: paper
0: แล้วส่วนของว่าวก็จะมีหางคอดูหน่อยครับอยู่ตรงไหน
11: เนี่ย
0: หางภาษาอังกฤษว่า tail
6: tail
0: แต่ถ้าเป็นปีกใช้คําว่า wing
6: wing
0: โครงมีหรือเปล่าต้อยครับ
11: โครงคร
0: ับ
11: อ
0: ันนี้โครงจะเรียกว่า frame
6: frame
0: we goกว่าจะได้ว้าวทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแบบนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับ
14: 30นาที
0: 30นาทีเราจะลองทำด้วยแต่ว่าเราจะแยกเป็น2ทีมเราจะเล่นเป็นทีมวิโก้อยู่กับทีเชอร์ภูที่ไหนครับ
5: อยู่กับฟิล์มครับ
0: โอเคต้อย
11: ครับ
0: สอนไปเรื่อยๆนะครับ
11: ไม้มันก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้มันต้องผ่านการเหล่าการกล่อมครับกล่อมให้ได้ขนาดแบบนี้ครับ
0: อ๋อให้มันกลมๆใช่ไหม
11: ใช่ครับแล้วก็ลบข้อออกหน่อยนึงแล้วก็ไปดัดไฟให้มันตรงครับดัดตรงเสร็จแล้วก็เริ่มเหล่าขัดนิดหน่อยแล้วก็มันเป็นรูปโครงแบบนี้
0: อ๋อแล้วก็ผูกเชือกใช่ไหมครับ
11: ผูกเชือกครับ
0: แต่ว่าวนี้มันไม่เหมือนกันตรงนี้มันจะลงมาเพราะอะไรครับ
11: เพราะว่าเราดึงเข็มปักเป้านี้ไปหาปีกครับสองข้างมันก็จะโค้งอย่างนี้อ่ะ
0: ถามไม่ได้ถามจะมีปัญหาหรือเปล่า
11: ไม่มีครับแต่ว่ารูปร่างจะไม่เหมือนกัน
0: โอเคผูกอยู่แล้วเรียบร้อยอย่างนี้นะครับแล้วยังไงต่อ
11: ขึ้นโครงทำให้ปีกงอ
0: ครับ
11: โครงครับเชิญดูก่อนครับอย่าเพิ่งเล่นครับ
0: ใช่ขอโทษนะ
11: ก่อนที่เราจะผูกเราต้องดึงมาทาบให้มันพอดีก่อนครับจะได้มีเครื่องเชื่อม
0: ต้องหวั่นไปก่อน
11: ใช่ครับแล้วก็ทบให้มันได้สองข้าง
0: ทางบ้านระวังตัวเองครับคัตเตอร์มันคม
11: เวลาผูกต้องเอาด้านหลังเว้าลงหมายถึงว่าด้านที่ผูกเนี่ยคร
0: ับ
11: ความ
0: ต้อยครับโหที่จะดูไม่ออกหลังอยู่ตรงไหนครับ
11: ผมจะเรียกด้านที่เจาะสูงว่าเป็นด้านหน้าเว้า
0: ครับ
11: ใช่ส่วนด้านที่ติดดอกผมจะเรียกเป็นด้านหลังเว้าคร
0: ับ อ๋อด้านหลังโอเคต้อยเขียนอะไรอยู่ครับ
11: ติ๊กแอร์ครับเวลาเราทบมาตรงนี้แล้วเราก็จับมากลางปีสองข้างจะได้เท่ากัน
0: เอาเท่ากันครับโอ้ต้อยเก่งมากวีก็เคยทำไหมครับ
14: เคย
0: เป็นยังไงบ้างยากไหมยาก
11: จนเป็นแบบนี้ก่อนครับ
0: โอเคนี่ขั้นตอนแรกนะครับ
11: ต่อไปก็เป็นการปลูกหัวครับ
0: โอ้
11: ผมเชื่อที่ผูกเป็นตะกรุดเบ็ดนะครับ
0: เวลาผูกเชือกต้องหมัดยังไงครับมีเทคนิคหรือเปล่า
11: ผูกตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
11: มีครับต้องเป็นล็อกแล้วก็หักคอไก่เข้ามาครับแล้วก็ตะกรุดเบ็ดสักสองครั้งครับจนเป็นแบบนี้ครับ
0: โอเคเก่งมากแล้วเชือกที่เหลือที่ยาวนะครับตัดทิ้งหรือ
11: ตัดครับก่อนตัดต้องเอากาวตัดเช็คมาแต้มๆให้มันอยู่ครับ
0: ได้วิโก้พร้อมยัง
14: พร้อมครับ
0: โอเคลุยเลยครับเดี๋ยวให้วิโก้วัดเชือกความยาวประมาณนี้เนาะติดได้เลยครับเดี๋ยวที่จะจับให้ลงไม่อีกนะอีกโอเควิโก้ good job โอเคฟังนี้ด้วยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้ใช้ได้หรือเปล่า
11: ใช้ได้แล้วครับสวยแล้ว
0: ขั้นตอนที่2ก็คือ
11: กาวลาเท็กซ์มาแต้มตามจุดที่ผูกครับ
0: ต่อไปนี้ทำยังไงครับ
11: ขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับตัดเชือกส่วนเกินที่ออกขั้นตอนต่อไปก็จะผูกเชือกตรงเข็มไปยันตรงปีกอีกรอบนึงครับ
0: เพื่ออะไรครับ
11: เพราะว่าเส้นเดียวมันไม่แข็งแรง ผูกแล้วว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
0: อ๋อเห็นแล้วนะ2เส้นเลย
11: พอผูก2เส้นนี้เสร็จก็จะมีเรียกว่าสักออกมาครับ
0: แล้วใช้เชือกเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนครับสีดําสีขาว
11: สีอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเป็นได้เส้นเล็กลงมา
0: อ๋อโอเคคําว่าผูกเชือกใช้คําว่า tie the rope
6: tie the rope
0: เก่งจังเลย
11: ต่อไปจะเป็นการปักกระดาษครับแต่ว่าถ้ากว่าจะเป็นแบบนี้มันนานเดี๋ยวมีแบบที่เตรียมไว้ให้ครับ
0: ต่อไปนี้เราต้องใช้กระดาษถูกไหมครับ
11: เป็นขั้นตอนการปักกระดาษ
0: โอเคก่อนจะทำสอนอีกรอบหนึ่งครับกระดาษสาใช่ไหมครับใช้คำว่า mulberry paper
6: mulberry paper
0: ถูกต้องครับแล้วก็มีหลายสีด้วยให้เลือกสีอะไรดีครับตอบเป็นภาษาอังกฤษ
2: green
0: สีเขียวโอเคน้องภูน้องฟิล์มครับเลือกสีอะไรดีฮะ
16: red ครับ
17: red ครับ
0: red สีแดงต้อยก็เลือกสีม่วงหรือว่า purple แล้วต้องวัดความยาวต้องวัดก่อนใช่ไหมครับ
11: วัดตัวว่าวครับว่าแค่ไหน
0: อ๋อเป็นตัวอย่าง

0: พอแล้ว
1: แล้วก็เอาด้านที่ชาเก่าติด
0: ปวางไว้ปึ้ง
1: เสร็จแล้ว
0: เย้ปิ้มครูขอดูหน่อยครับเก่งมากโอเค red team is ready green team is ready purple team is ready แต่ยังไม่เสร็จขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับ
2: เป็นการติดคอซุงครับ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อการกระดาษฉีกครับอันนี้เอาไว้ติดคอซุงติดแบบนี้ครับมันจะ
0: โอเคครับ
2: เวลาติดแล้วเราก็ต้องให้มันตรงกับด้านเพื่อได้ล็อกไม้ด้วยครับส่วนซุงด้านล่างนี่วัดกลางปีกแล้วก็ลดลงมา1เซนครับ
0: ได้โอเคจุดแรกนี่โอเควีก็จุดที่2ตรงนี้ฮะเรียบร้อยครับ2จุดแต่ยังไม่หมดต้องเจาะและติดเชือกผูกเชือก
2: ใช้เข็มครับ
0: เข็มภาษาอังกฤษว่า needle
1: needle
0: โอเคเจาะยังไง
2: ข้างล่าง2จุดครับข้างบน2จุดครับ
0: หนึ่งสองโอเคข้างบนด้วย ready one two three ฮึบเฮ้ยเสร็จแล้วทีมสีแดงจอดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วยังไงต่อครับ
2: แล้วก็ผูกซุงครับใช้เป็นเชือกครับยาว3ส่วนของตัวครับ3ทบของมันนะครับ
0: 3รอบ
2: ใช่
0: We go วัดรอบแรกนะครับ1 2 3โอเคตัดได
2: ้การมัดก็คือร้อยเข้าไปในรูด้านดอกเนี่ย
0: ครับ
2: แล้วก็ทะลุรูหลังกลับมาข้างหน้าเหมือนเดิมครับ
0: โอเคลองดูฮะ
3: ว่าวจุฬาดั้งเดิมซึ่งเราไม่สามารถกำหนดว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยใดแต่ว่าเป็นคุณพ่อคุณรามตั้งอักษรรอจุฬารอจุฬาท่าพยอมที่มาของว่าวจุฬาก็มีนายทหาร2คนเมื่อสมัยนั้นกรุงสุโขทัยเกิดมีกบฏอ้างยี่ในเมืองหลวงก็ทำยังไงก็ปราบไม่ได้เพราะว่าทหารที่อยู่รอบนอกไม่สามารถที่จะข้ามกำแพงแล้วเข้าไปในเมืองหลวงนั้นได้ก็มีนายทหาร2คนก็คิดอุบายว่าควรจะทําว่าวตัวใหญ่ๆขนาด7ตอกแล้วก็เอาหม้อดินน่ะใส่ดินระเบิดแล้วผูกขึ้นไปกับว่าวจุฬาทําให้มันตกลงในที่กบฏอยู่ก็จุดสายชนวนหม้อดินที่ผูกไปกับว่าวจุฬาก็ระเบิดขึ้นอันนี้เค้าเรียกว่าเป็นว่าวจุฬาที่ผูกระเบิดขึ้นไปลักษณะของว่าวจุฬาที่เป็นจุดเด่นก็คือเป็นรูปดาว5แฉกพระราชวงศ์เขาเล่นน่ะก็จะเป็นว่าวจุฬาขนาด4ศอกจะมีเสียงดังเสียงดังก็อยู่ที่อู่ที่หัวการเล่นว่าวต่อสู้คือว่าวจุฬาปักเป้าก็มาจากว่าวเขาเรียกว่าว4ศอกไม่ถึงว่าว7ศอกเขาจะเล่นกันเฉพาะพวกขุนนางชั้นผู้ใหญ่เล่นต่อหน้าพระที่นั่งพระมหากษัตริย์คนธรรมดาเนี่ยในช่วงนั้นน่าจะไม่ได้เข้าไปเล่นเขาเรียกว่าเป็นเล่นการต่อสู้ระหว่างว่าวจุฬาปักเป้าในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมีเล่นหลายครั้งคือว่าวต่อสู้เขาเรียกจุฬาปักเป้าเจ้าวิหารว่าวจุฬาเนี่ยเขาจะมีจำปาติดที่คอซุงเป็นจำปา3ดอกหรือ2ดอกนั่นเขาเรียกว่าอาวุธของว่าวจุฬาเวลา

0: การต่อสู้กับว่าวปักเป่ามายุคสมัยหลังในสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีการทำว่าวจุฬาประกวดเรียกว่าว่าวเบญจรงค์ปิดดอก5ชั้นสวยงามมากซึ่งมีหนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงครามที่ทำเมื่อ20ปีก่อนจนถึงปัจจุบันณปัจจุบันนี้ยิ่งสวยเด็กรุ่นใหม่ๆทำสวยมากลักษณะการเล่นว่าวอีหลุมก็ลักษณะเหมือนกับว่าวฟ้าจุฬาปักเป้าแต่ว่าคนที่เล่นต่อสู้จะยืนเสมอกันถ้าจุฬาปักเป้าต้องยืนคนละแดนการเล่นว่าวอีหลุมต่อสู้เนี่ยมันจะนำเอาว่าว2ตัวขึ้นไปคนละตัวแล้วก็ไปฟ้าว่าวให้วิ่งชนกันว่าวอีหลุมจะบังคับวิ่งเข้าหากันได้ของใครที่ล่วงลงมาก็ถือว่าคนนั้นแพ้หรือว่าของใครที่ไม่ล่วงและมีอาการบาดเจ็บก็ต้องไปดูบาดแผลของใครบาดแผลมากคนนั้นก็ถือว่าแพ้ก็รู้สึกดีใจนะว่าเด็กรุ่นใหม่คือเยาวชนรุ่นหลังเริ่มมาสนใจเรื่องกีฬาว่าวไทยเริ่มประดิษฐ์ว่าวเล่นกันเองในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยยังมีเด็กรุ่นใหม่ๆหลายคนที่ยังสนใจสืบสานประเพณีว่าวไทยอยู
1: ่เรียบร้อยนะครับผูกเชือกแล้วก็มีหางด้วยแล้วต้อยครับถ้าสมมติว่าไม่ได้ติดหางจะเกิดอะไรขึ้นครับ
2: เวลาขึ้นไปมันก็จะหมุนครับ
1: โอเคนั้นสอนอีกรอบหนึ่งครับคำว่าหางเทล
3: เทล
1: โอ้มันยาวมากเลยอะ
2: เรียบร้อยแล้วครับพร้อมขึ้นแล้วครับ
1: เล่นได
2: ้เล่นได้ครับ
1: เอ๊วิกเอาไว้ไงครับมันจะขึ้นหรือไม
3: ่ขึ้น
1: ขึ้นไหมทีมสีแดงขึ้นหรือไม
3: ่ขึ้น
1: ทีมม่วง
2: ขึ้นอยู่แล้วครับ
1: โอ้เสร็จแล้วเรียบร้อย let's go fly a kite let's go ไปเย้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับว่าวที่เราทำเองด้วยมือของเรานะครับแต่ว่าก่อนจะเล่นว่าวขอสอนภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับประโยคแรกก็คือมาเล่นว่าวกันไหมภาษาอังกฤษว่า do you wanna
4: Do you wanna
1: fly a kite?
4: Fly a kite.
1: Do you wanna fly a kite?
4: Do you wanna fly a kite?
1: นี่สุดยอดและประโยคที่สองก็คือติดลมหรือภาษาอังกฤษว่า catch the wind.
4: Catch the wind.
1: เก่งมาก
5: ขอบคุณดีเจมากนะครับที่มาเล่นว่าวกับพวกผมแล้วก็มาสอนภาษาอังกฤษกับพวกผม
4: ขอบคุณครับ
1: ยินดีเสมอนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีเปิดประสบการณ์ใหม่ที่เจ้าก็เคยเล่นนะครับแต่ไม่เคยทำแล้ววันนี้เล่นว่าวมันจะสนุกแค่ไหนมันจะว้าวว้าวว้าวว้าวแค่ไหนครับ Let's fly a kite ไป Let's go Let's fly a kite Ready โอเคพอแล้วขึ้นไปเลย
6: เด็กแค่ดึงสาวสาวสาวสาวสาวเ
1: ฮ้ย Who would have thought kite flying would be so much fun?Today, you can learn about kites with the history of old times. Nowadays, traditional Thai kite making is fading away. I want everyone to help conserve the kites that they can help keep the ancient Thai children's play art alive and well. See you again soon. สวัสดีครับ คำถาม Quiz Challenge ถามว่าข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการทำว่าว A. Sharpener B. Bamboo C. Sandpaperปั๊มคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A sharpener ซึ่งคำว่า sharpener แปลว่ากบเหลาดินสอนั่นเองครับผมแล้ววันนี้เราจะทำว่าวอะไรบ้างครับ
7: มีปักเป้ากับอีลุงครับ
1: โอเคปักเป้ากับอีลุงโหที่จะไม่กล้าเรียกอีลุงเข้าไหนว่าต้องพูดเพราะๆนะครับขออนุญาตนะเรียกคุณลุงได้ไหมครับ
2: ได้คร
1: ับ โอเคพูดเล่นนะครับ
8: Due to global warming and oil crisis problems, the world has been trying to use renewable energy for sustainability. One of the alternative energy is wind, which is plentiful, renewable, clean, and produces no greenhouse gas emissions. But one of its downsides is the uncertain velocity, especially in Thailand.We have low wind speed. Therefore, the imported wind turbines have been quite ineffectively used in Thailand. That reason was the inspiration to the invention of counter-rotating wind generator.
9: As I told you, I would like to increase the ability or performance of this wind turbine by my ideas. So when we're looking for the mechanism of the production of electricity of the generator, so we have the two parts. One is a coil and one part is the magnet.

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะวันนี้บอกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้จะพาพวกเราไปรู้จักอีกหนึ่งช่องทางของการใช้เสียงใช้การพูดเพื่อประกอบอาชีพและเป็นอาชีพที่ครูวอนะอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นก็คืออาชีพนักพากย์ค่ะเพราะเธอคนนี้รางวัลการันตีนะคะเป็นผู้พากย์ดีเด่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะไม่เบานะคะคร่ำบอดอยู่ในวงการการพากย์มาถึง22ปีหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะใกล้เกษียณแล้วหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้อายุเพียง29ปีฟังไม่ผิดนะคะนั่นแปลว่าเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่8ขวบค่ะ

บอกได้เลยนะคะว่าประสบการณ์แน่นๆเลยเรามารู้จักเธอคนนี้กันวันนี้แน่นอนเราจะต้องคุ้นเสียงของเธอแน่ๆเราจะมาเรียนรู้การใช้เสียงเพื่อสร้างอาชีพที่รักได้ใครสนใจอยากเป็นนักพากย์ใครอยากรู้ว่าตัวละครเนี่ยที่เราเคยดูเบื้องหลังคือผู้หญิงคนนี้นี่เองนะคะและตอน

0: แอมเนี่ยตามคุณพ่อไปทำงานด้วยคือคุณพ่อเนี่ยเป็นนักพากย์อยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เหมือนเห็นการทำงานของเขาเสาร์อาทิตย์เนี้ยหยุดเรียนเราก็ตามเขาไปทำที่ทำงานด้วยตั้งแต่เอาง่ายๆก็คือตั้งแต่จำความได้เลยค่ะก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในห้องบันทึกเสียงห้องพากย์ก็จะเห็นกระบวนการทำงานของเขานะคะแล้วมีวันหนึ่งแอมแอบขโมยบทพากย์ที่เขาใช้แล้วอะค่ะกลับบ้านไปแล้วก็ไปนั่งอ่านนั่งท่องก็คือพ่ออาจจะเห็นแววด้วยแต่ณตอนนั้นพอเราไปพากย์ให้พ่อฟังพ่อก็จะแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็หงอยเป็นหมาหงอยโอเคไม่ทำแล้วก็ได้ไม่ลองพากย์แล้วก็ได้แต่ว่าก็ยังตามคุณพ่อไปค่ะแต่ด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกคือเขาให้ทำอะไรแล้วก็ทำแบบชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบคือชอบไปหมดค่ะแล้วห้องข้างๆคุณพ่อค่ะเป็นสตูบันทึกเสียงเหมือนกันก็จะคือมีห้องภาค1 2 3เงี้ยห้อง2เค้าก็เลยลองเรียกแอมเข้าไปใช่พอลองเรียกเข้าไปเค้าบอกว่าเค้าก็อ่ะส่งบทให้พอส่งบทให้ปุ๊บเค้าบอกว่าให้เราเนี่ยลองภาคดูลองอ่านซิทำได้นี่งั้นเอาจริงเลยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปบันทึกจริงๆนั้นซึ่งพูดอยู่แค่ว่า
1: ลาก่อน
0: แค่นี้เองค่ะทั้งเรื่องแบบพูดอยู่แค่นั้นคือเป็นแค่แบบเด็กหญิงหนึ่งในเรื่อง
1: เรื่องอะไรอะคะ
0: ชื่อเรื่อง Joseph King of Dream ค่ะใช่อันนั้นคือเรื่องแรกของแอมเลย
1: ยังไม่มีชื่อเป็นของตัวเองเลยเป็นเด็กหญิงหนึ่ง
0: ใช่เป็นเด็กหญิงหนึ่งที่แบบวิ่งผ่านซีนหนึ่งซีนไปแล้วซึ่งณตอนนั้นคือพอเราได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกแต่วันที่ตีเช็คค่าผ้าออกมาจำนวนเงินมันคือแอมจำได้เลยเช็คแรกของงานเนี่ยมันคือ800บาทณตอนนั้น800บาทสำหรับเด็กอายุ 7-8 ขวบ
1: ม
0: ันยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะมันก็แบบหุ้ยได้800เลยนะแบบเฮ้ยเราทำแค่นี้เองอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เด็กหญิงหนึ่งได้800เลยเหรอ
0: 7เด็กหญิงหนึ่งได้800นะตอนนั้นคือแบบโอเคเราก็เลยเหมือนแบบเรียนรู้การทำงานตรงนี้แต่ทุกครั้งที่แบบว่าเราเอาบทกลับมาพากย์เองอย่างเงี้ยเราก็จะโดนคุณพ่อบ่นบ่อยๆคือคุณพ่อก็จะแบบคอมเมนต์หนุนคอมเมนต์นี่มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเสียความมั่นใจจังเลยแบบไม่กล้าจังเลยแล้วคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้แอมแบบขวยเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยคุณพ่อก็จะสอนคอยสอนแล้วก็พาไปส่งที่ทำงานด้วยแล้วทุกครั้งที่พ่อพาไปส่งที่ทำงานเขาก็จะเหมือนไปนั่งดูเราพากย์ด้วยนะคะพอเราพากย์แล้วเหมือนไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่เอาใหม่ไม่เอาแบบนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จนเรารู้สึกว่าเรากดดันคือมีอยู่ครั้งนึงเลยที่ว่าพ่วงกับบอกให้คุณพ่อเนี่ยออกไปข้างนอกก่อนใช่แล้วหนูก็สามารถที่จะรันงานต่อไปได้จนจบ
1: คือมันคลาสสิกมากนะคือคนในครอบครัวสอนกันเองเนี่ยมันจะลำบาก
0: ใช่ค่ะ
1: คือคุณพ่อคงไม่เข้มอย่างนี้กับคนอื่นหรอก
0: ใช่
1: แต่ด้วยความว่าลูกอ่ะอยากให้ออกมาดีไม่อยากให้ลูกเป็นภาระของคนอื่น
0: ใช่ค่ะ
1: เขาก็เลยจะเยอะหน่อยกับลูกตัวเองอันนี้ธรรมดาเป็นในทุกครอบครัวเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะเราก็เหมือนเสียความมั่นใจตรงนี้ไปก็คือพ่อถามแอมจริงๆว่าแอมตั้งใจจะเป็นนักพากย์อยู่แล้วไหมแอมตอบเลยว่าณตอนนั้นคือไม่มีในหัวเลยค่ะแต่เราแค่ชอบเขาให้ทำเราชอบทำแต่ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาเป็นนักพากย์อาชีพแบบคุณพ่อจริงๆที่แบบนั่งทำงานทุกวันพากย์หนังทุกวันทำได้ยังไงใช่ค่ะเพราะสมัยเด็กเราก็คือแค่ไปเรียนเสร็จแล้วกลับมาพากย์อาทิตย์ละ 2-3 วันหรือก็มีงานแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นจ๊อบไปแต่มองไม่เห็นภาพตัวเองในการที่ว่าเราจะต้องมานั่งทำงานทุกวันโดยการพากย์เสียงทุกวัน
1: โอ้โห
0: ใช่ค่ะ
1: จากเด็กที่คุณพ่อบอกไม่ใช่ไม่จนมาได้รางวัลตอนได้รางวัลครั้งนั้นคุณพ่อว่าไงมั้ง
0: ตอนนั้นคุณพ่อยังไม่รู้แอมก็ยังไม่มั่นใจว่าเราฝันไปหรือเปล่านะคือในตอนนั้นน่ะรางวัลนี้ค่ะได้มาจากเรื่องชินจังจอมแก่นใช่ไหมคะแล้วชินจังจอมแก่นเนี่ยเวอร์ชั่นแอมเนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชั่นแรกซึ่งเวอร์ชั่นก่อนเขาก็ทำไว้ดีมากๆเลยซึ่งพอมีการโยนบทชินจังมาให้แอมเนี่ยแอมค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนักใจและกดดันมากเข้าไปอีกเพราะว่าเวอร์ชั่นเก่าเขาก็ทำไว้ดีแล้วเราเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงเวอร์ชั่นใหม่แล้วคนดูเขาจะชอบเราไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกดดันตัวเองด้วยแล้วก็พยายามดูเวอร์ชันเก่าๆดูว่าเขาทำไว้ยังไงแล้วเราก็เอามาปรับใช้ของเราอะค่ะในแบบฉบับของเราพอวันที่หนังมันออนไปแอมก็ไปแอบเปิดคอมเมนต์ดูก็จะมีทั้งชื่นชมมีทั้งว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ดูที่เขาว่าเนี่ยเขาว่าอะไรยังไง

0: หลังจากนั้นแอมก็กลับมาปรับอีกค่ะปรับไปเรื่อยๆคือช่วงเวลาที่แอมภาคชินจังเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ายังไงนะกังวลภาคไปกังวลไปคือพอมาดูงานตัวเองรู้เลยว่าตัวเองกังวลนะคะใช่พอหลังๆถึงจะรู้สึกว่าเออมันฟรีขึ้นนะเรารู้สึกฟรีขึ้นกับตัวละครนี้จนตั้งใจกับมันมากจริงๆงานนี้คือตั้งใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกคนเก่าเขาทำวิดีโอเนาะจนมีวันหนึ่งมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะคุณเงาะบอกว่าคุณนพวรรณใช่ไหมคะคุณน้ำแอมพอดีเราจะแจ้งให้ทราบว่าคุณได้เข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะแอมก็บอกอะไรนะคะรางวัลอะไรนะคะ เขาก็บอกว่าอ๋อรางวัลโทรทัศน์ทองคำค่ะสาขาผู้ภาคดีเด่นนะคะจากเรื่องชินจังจอมแก่นค่ะแอมก็ถามจริงเหรอคะแอมคนเดียวเหรอคะคือตอนนั้นคือเป็นการภาคทีมก็คือภาคทั้งทีมลงทีมร่วมกันเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: ก็โอเคเป็นชื่อเราคนเดียวก็เขาก็เชิญไปงานพอถึงงานวันประกาศรางวัลเราก็โอเคแต่งตัวสวยงามไปอะค่ะจนสุดท้ายคือวินาทีที่ประกาศรางวัลเนี่ยเขาก็ประกาศชื่อเรา
1: ว้าว
0: หนูก็แบบณตอนนั้นพอเขาพูดชื่อหนูอะมันเหมือนทั้งหอประชุมนั้นคือเงียบไปหมดเลยหนูเหมือนฝันนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปรางวัลแล้วก็โอเคลงมามันคือความรางวัลนี้มันคือความภาคภูมิใจของเราจริงๆคือมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะมันเป็นผลอันนี้คือผลของความตั้งใจของเราแล้วก็แอมเชื่อว่ารางวัลที่แอมได้รับมันไม่ใช่เพราะว่าตัวแอมคนเดียวแน่นอนแอมบอกได้เลยว่าชินจังจอมแก่นมันไม่ได้ประสบความสำเร็จแค่แอมคนเดียวคือมันอยู่ที่เพื่อนร่วมงานทุกคนทีมงานทุกคนที่ทำให้มันดีขึ้นณจุดนี้ด้วย
2: ว่าไงพอหลังจากเราตั้งสติได้แล้ว
0: พ่อก็ยิ้มหน้าบานเลยค่ะ
2: ถือปืนช้างพ่อบอกงี้
0: ใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่แอมทำงานตอนเด็กๆมาเนี่ยคุณเงาะ
1: ค
0: ือเราก็จะหลีกเลี่ยงพ่อมาโดยตลอดไม่ให้พ่อไปส่งเพราะว่าถ้าพ่อไปส่งพ่อจะต้องเข้าไปในห้องพักด้วยเวลาเปิดงานเจองานตัวเองไม่ให้พ่อดูเดี๋ยวพ่อคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันจะเกรงอะนะ
0: ใช่มันจะเกรง
2: แต่เขาก็คือไอดอลของเราอะ
0: ใช่ค่ะ
2: ถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือพ่อจะเป็นคนค่อนข้างเคี่ยวมากโดยเฉพาะเรื่องของวินัยด้วยค่ะคือคำที่พ่อสอนมาตลอดเลยตั้งแต่เล็กจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยพ่อจะพูดเสมอว่าไปทำงานอะให้ไปก่อนเวลาไปรอเขาดีกว่าให้เขารอเรา

0: ค่ะแล้วแล้วแอมก็โอเคคำนี้คือมันจำขึ้นใจแล้วแอมก็ทำมาโดยตลอดด้วยค่ะ
1: กลับไปที่ภาคชินจังคืออันนี้ครูเข้าใจมากเลยเพราะครูเองเราในฐานะคนดูเคยเราก็ติดเสียงโดเรมอนโนบิตะนะฮะโนบิตะเป็นแบบนี้โดเรมอนต้องเป็นแบบนี้มีครั้งหนึ่งครูไปเจอคนที่ภาคแล้วไม่ใช่เสียงโนบิตะของฉันน่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงขั้นไม่ดูเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะธรรมชาติของคนฟังเนี่ยมันจะชอบติดอะไรที่คุ้นชิน
0: ใช่
1: ทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นชินจังเป็นเวอร์ชั่นของเราเนี่ยโอ้โหขอเสียงหน่อยได้ไหมลองยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะ
0: ก็จะเป็นสวัสดีครับผมโนฮาราชิโนสุเกะฮะวันนี้ผมอยู่กับง้อคนสวย
1: เฮ้ย
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วตอนหัวกว่าเราจะมาเจอจุดที่ทำให้เราแบบมาเจอจุดผ่อนคลายเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือตัวแก็บก้าวข้ามว่าจากที่เราเกรงการตัดสินของคนอื่นจนมาเจอจุดที่มันเป็นใช่ละของเราจนได้รางวัลเนี่ยอะไรคือจุดก้าวข้ามอะฮะ
0: จุดก้าวข้ามอาจจะเป็นคนรอบตัวด้วยค่ะพอทุกครั้งที่โอเคเวลาเราทำงานกันเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเกรงเขาก็จะคอมเมนต์แล้วอย่าไปเกรงนะหรือถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าวันไหนที่เขารู้สึกว่าเรารู้สึกฟรีสไตล์แล้วเขาบอกวันนี้ดีโอเคทำแบบนี้นะก็จะมีผู้ใหญ่คอยสอนด้วยอะค่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็ยังมีมีเสียงชมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ชิน
0: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วจุดท้าทายของการพากย์เสียงเนี่ยคือเรื่องไหน
0: จุดท้าทายของการพากย์เสียงเหรอคะถ้าเป็นคนใบ้ค่ะคุณเงาะงงใช่ไหมคะว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงใช่แอมก็งงเหมือนกันว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงแอมอ่ะใช้ประมาณว่าใช้ศาสตร์ที่แอมเรียนมานะคะก็คือโอเคแอมก็ไปศึกษาว่าคนใบ้ก็จะมีแบบจะเป็นบุคลิกแบบไหนเขาเวลาเขาจะพูดเขาจะพูดออกมายังไงแสดงอาการออกมายังไงแอมก็คือใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการศึกษาตัวละคร

0: กรแต่ละตัวที่เป็นคนใบ้ทั้งหมดอะค่ะแล้วก็เอามาปรับใช้กับหนังที่จะพากย
1: ์ตั้งแต่เริ่มพากย์มาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ยเคยนับไหม
0: จริงๆไม่เคยนับเลยแต่ตีสักประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
1: พันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน
1: ี่หูคุณยังแบบใจคือคิดว่าเออหลักร้อยพันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: เพราะถ้าคิดว่าพากย์ตั้งแต่7 8ขวบเนี่ยปีนึงเราก็พากย์หลายเรื่องแต่พอเรียนจบมาแล้วทำงานอ่ะคือหนูทำแทบทุกวันดีกว่าเสาร์อาทิตย์บางทีหนูก็ไม่ได้หยุดค
1: ่ะประจำเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เวลาขอวันนี้ไหนๆมาแล้วอยากฟังแบบหลายๆเสียงได้ไหมหลายๆคาแรคเตอร์ได้ไหมลองแบบแยกคาแรคเตอร์หน่อยอันนี้เรื่องไหนนี่เรื่องไหนเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็จะมีสมมติถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเป็นเรื่อง Lilo and Stitch เป็นการ์ตูนตั้งแต่ภาคสมัยเด็กๆเลยค่
1: ะ
0: ก็จะเป็นชื่อ Lilo นะคะ
2: ทุกวันพฤหัสหนูต้องเอาแซนด์วิชเนยถั่วไปเจ้าป่าพัดกินนะคะแต่พอดีวันนี้เราไม่มีแซนด์วิชเนยถั่วหนูก็เลยถามพี่สาวของหนูว่าหนูจะอะไรให้เขาดีพี่ก็ตอบว่าแซนด์วิชทูน่าจะให้ปลากินทูน่าได้ไงล่ะคะคุณรู้ใช่ไหมว่าทูน่าคืออะไรมันเป็นปลาที่หนูให้พัดกินทูน่าหนูก็กลายเป็นคนสังคมรังเกียจนะสิ
0: อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเด็กผู้หญิง
1: มีอะไรอีกมีอะไร
0: ก็จะมีจูดี้ฮอปมั้งคะสวัสดีฉันเจ้าหน้าที่จูดี้ฮอปตำรวจ CPD ฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนรถให้เรากำลังรีบมากเลยอะไรประมาณน
1: ี้เอาอีกมีอะไรอีกขออีกสักสองเสียงอ่ะ
0: อีกสักสองเสียง
1: ที่แบบแตกต่าง
0: ก็อาจจะเป็นคนแก่ก็สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ยายจะมาเล่านิทานให้ฟังนะจ๊ะกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วอะไรประมาณนี้
1: คุณยายจิบน้ำขิงหน่อยไหมคะคุณยายเอาอีกสักเสียงสุดท้ายอ่ะ
0: เอาอีกสักเสียงสุดท้าย
1: เซ็กซี่มีไหมมีแบบบทแบบ
0: จริงๆแอมจะไม่ค่อยได้บทเซ็กซี่สักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นแบบได้แบบลุยๆก็จะเป็นอย่าง Star Wars ก็จะเป็นเรย์ก็เหมือนเสียงแอมเลยก็จะเป็นแบบฉันเรย์สกายวอล์กเกอร์ขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้า
1: ว้าวคือแบบดูแล้วแบบว่าคุณผู้ชมสนุกมากอ่ะคือความเล่นเสียงของแอมเนี่ยมันจะแบบมันมีหลายช่องเสียงมากฝึกยังไงอะคะ
0: ฝึกยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยการฝึกของแอมคือการจำค่ะจำพี่ๆป้าๆอาๆนักพากย
1: ์
0: ที่เขาทำกันเพราะตั้งแต่เด็กมาแอมยังทำไม่ได้หลายๆเสียงเราก็คือจะเป็นได้แค่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายในตอนเด็กๆนะคะแล้วพอโตมาเนี่ยเราได้มาเรียนรู้การทำงานร่วมกันคือตอนเด็กๆอาจจะเป็นภาคแบบภาคคนเดียวอะค่ะแต่พอโตมาจะเป็นการภาคแบบเป็นทีมภาคพร้อมกันเพราะฉะนั้นบทที่เราได้รับในแต่ละเรื่องอะเราได้มากกว่าหนึ่งเราต้องทำได้มากกว่าหนึ่งตัวละครแรกๆแอมก็ทำไม่ได้พอเรียนจบมาแอมบอกตามตรงว่าเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่อะค่ะเหมือนเริ่มเรียนรู้ใหม่เลยเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่เลยแล้วก็จะจำว่าอ๋อพี่คนนี้เขาชอบทำเสียงแบบนี้อันไหนลองกลับบ้านไปทำซิอยู่บนรถเงี้ยขับรถแอมก็ทำ
1: คีย์ของมันถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเป็นนักพากย์ถ้าเขาอยากจะฝึกเนี่ยเขาต้องฝึกยังไง
0: แอมว่าสำหรับคนที่อยากเป็นนักพากย์หนึ่งเขาต้องชอบดูหนังอยู่แล้วและสองเขาต้องมีหนังเรื่องโปรดหนังเรื่องโปรดของเขาอาจจะเลือกมาสักซีนหนึ่งที่เราชอบตัวละครนี้เอาโอเคปริ้นบทมาหรือไม่ก็ลองจดคำพูดของตัวละครนั้นมาค่
1: ะ
0: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะแอมให้ระยะเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วกันวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนซึ่งแอมว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างนึงนะคะพอเราย้อนไปฟังวันที่1เราอาจจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้เราต้องแก้วันที่2เราต้องแก้อะไรวันที่3เราต้องแก้อะไรแต่พอเรามาฟังวันที่30เปรียบเทียบไปกลับไปวันที่1มันเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มีใครทำได้แบบเดิมแน่นอนค่ะด้วยความคล่องด้วยความแบบอ่านแล้วมันโอเคสมูทขึ้น
1: เข้าจังหวะอะไรต่างๆนั่นนะคือสำคัญคือหูฟัง
0: ใช่
1: ฟังต้องเยอะเลยเนาะเพราะว่านักพากย์เนี่ยเราจะพูดออกมาได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่ามันมายังไงถ
0: ู
1: กไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วพอเราฟังปุ๊บเราก็ฝึกฝนทำซ้ำๆลองเล่นไปเสียงเรามันมีโอ้เสียงต่ำเสียงสูงเสียงอะไรเราก็เล่นของเราไป
0: ใช่ค่ะ
1: มีคำถามหนึ่งครูสงสัยมานาน ว่าอย่างสมมุติเวลาเราดูหนังฝรั่งสมมุติเวลาฝรั่งเขาเล่นเขาก็จะพูดกันปกติอย่างสมมุติแบบว่าสมมุติเขาพูดบอกว่าทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้แบบ why you do แบบสมมุติเขาบอก why you do this to me ปึ้งแต่พอมาเป็นภาคไทยมันจะต้องเหมือนบวก acting เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงแบบมันจะต้องเป็นแบบทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉันยังนึกออกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเกิดสมมติว่าเคยมีผู้ใหญ่บอกไหมว่ามันต้องบวกขึ้นไปอีกหนึ่งนะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อจริงๆแล้วแบบนี้อาจจะต้องดูที่หน้าหนังในแต่ละเรื่องด้วยนะคะบางทีฝรั่งอะโทนเสียงเขาในการพูดอาจจะไม่อิโมชันเท่าคนไทยเราด้วยคือถ้าเราไปพูดโทนเดียวกับเขาเลยอะมันก็จะดูแบบโมโนโทนไปนิดอาจจะต้องบวกเพิ่
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยเราใส่ได้เต็มร้อยเลยค่ะเราสามารถโอเวอร์แอคติ้งได้แต่ถ้าเป็นหนังที่เป็นคนเนี่ยเราอาจจะต้องอิงธรรมชาติไปด้วยภาคให้เหมือนพูดอะค่ะเหมือนเราคุยกันอยู่แบบนี้เลยค่ะ
1: โอเคเพราะว่าสมมติอย่างดูเด็กเนี่ยแต่อันนี้ในทางของแอคติ้งเนี่ยนะคะสมมติว่านักเรียนการแสดงของครูคนไหนเนี่ยดูการ์ตูนมาแล้วมาเล่นแอคติ้งเนี่ยครูจะบอกว่าลูกห้ามใส่เสียงการ์ตูนมานะลูกเพราะเด็กบางทีติดไงเพราะเวลาความการ์ตูนมันสนุกอะสีสันในเสียงมันสนุกแบบนี่เราจะทำอะไรกันนะเฮ้ยจริงเหรอมันจะแบบเฮ้ยสนุกมากเลยพอมาเล่นจริงมาปุ๊บฮะคุณง้อแค่วันนี้นะหนูอยากจะพาคุณง้อบอกลูกออกมาจากโลกการ์ตูนก่อนลูกนี่คือโลกความเป็นจริงฉะนั้นในโลกของการพากย์อะโดยเฉพาะการ์ตูนมันจะต้องบวกขึ้นไปอีก
0: ใช่
1: จากในชีวิตเราจะใส่ acting อะไรของเราลงไปในเสียง
0: ใช่ค่ะ
1: บทร้องไห้เราต้องร้องจริงไหมหรือว่าเราใช้เทคนิคทำเสียงเครือเอา
0: เทคนิคทำเสียงเครือด้วยแต่แอมอะเป็นคนอินด้วยความที่เรียนการแสดงมาด้วยมั้งคะก็เลยมีตั้งแต่เด็กเป็นอินแต่ว่าตั้งแต่เด็กก็อินมากแล้วจำได้ว่าภาคเรื่อง Lilo and Stitch เนี่ยแหละค่ะแล้วมันมีฉากนึงที่ตัวละครที่ชื่อ Stitch เนี่ยมันตายแล้วเราร้องไห้จริงๆแล้วก็โอ๊ยทำไมมันตายเราอินจริง
1: ๆ
0: ทุกวันนี้คือแบบภาคหนังบางเรื่องที่มันเป็นแบบดราม่าจริงๆเราก็ร้องร้องจนแบบโอเคหนูภาคต่อไม่ได้อะค่ะแบบเสียงมันขึ้นจมูกเราไม่สามารถเคลียร์ตอนนั้นได้ก็อาจจะต้องแบบพักงานแป๊บนึงแล้วก็ไปจิบน้ำเยอะๆให้เสียงมันเคลียร์มีนะคะนักพากย์หลายคนที่ทำแบบนี
1: ้โอ้แต่สำหรับครูว่าดีด้วยซ
0: ้
1: ำต่อให้เสียงอาจจะไม่ได้สวยเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าม
0: ัน
1: จะถึงใจ
0: ใ
1: คนดูเลยอะเนาะมันจะจริงมากลองทำอันนี้หนึ่งซีนเล่นๆให้ครูได้ไหมสมมติในซีนหนึ่งมีคน3คนเดี๋ยวให้เป็นฉากที่หนูน้อยหมวกแดงเนี่ยไปเจอคุณยายแล้วคุณยายนั้นอะเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่มดลองดูนะในเรื่องเดียว3เสียงอิมโพรไวส์สดๆเลย
0: นะค่ะ
1: ลองดูสมมติว่าไปเจอคุณยายนอนอยู่บนเตียงแล้ว
0: ได้ค่ะ
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: โอ้หนูเองเหรอจ๊ะคนเดิมเลยนี่นะอู้วันนี้หน้าตาสดใสจังเลย
2: คุณยายคะหนูเอาแอปเปิ้ลมาฝากคุณยายค่ะ
3: โอ้ยขอบใจมากนะจ๊ะหลานจ๋า
2: คุณยายกินเลยสิคะ
3: ยายยังไม่ค่อยหิวเลยจ้า
2: คุณยายไม่ลองกินหน่อยล่ะคะหนูเก็บสดๆมาจากต้นเลยนะคะ
3: อ๋อก็ได้อ่ะยายจะกินแล้วนะจ้า
2: อุ๊ยทำไมคุณยายมีตาสีเขียวด้วยล่ะคะ
3: อะไรนะตาสีเขียวเหรอไม่มีนี
2: ่เนี่ยค่ะหนูเห็นนะคะคุณยายอุ๊ยตายแล้วทำไมคุณยายมีเขี้ยวด้วยล่ะคะ
3: ก็เพราะว่าฉันเป็นแม่มดน่ะสิฉันจะสาบแกฉันจะสาบแกให้เหลือตัวนิดเดียวแล้วเก็บไว้ในโหลคอยดูเถอะมานี่นะเด็กดีเด็กดีของคุณยายใช่ไหม
0: อะไรประมาณนี้ได้ไหมคะ
1: สนุกมากอุ๊ยอมแอมมีลูกเธอลูกเธอจะต้องเป็นแม่ที่เล่านิทานที่สนุกที่สุดในโลกโอ้โหคือชั่วโมงบินเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันคือการฝึกฝนการฟังซ้ำและได้ทำอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติมีใครสักคนอยากที่จะเริ่มทำช่องทางที่เขาต้องพาตัวเองไปที่ไหนนะไปสมัครยังไงหนทางเป็นยังไงลองบอกเผื่อมีใครสักคนที่เขาอยากทำค่ะ
0: จริงๆนะตอนนี้เนี่ยมีหลายช่องทางมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างเปิดโอกาสให้เสียงใหม่ๆมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะ ักส่วนตัวแอมมาก็ได้ค่ะในแฟนเพจของแอมเอง

0: บอกว่าอยากสนใจอยากภาคเสียงคือถ้ามีงานอะไรหรือว่าต้องการแคสติ้งเสียงเนี่ยแอมก็จะสามารถส่งให้เขาได้อ
1: ่ะ
0: ใช่แล้วก็จะมีของทางค่ายต่างๆที่เขาเปิดรับสมัครนักพากย์ใหม่ๆก็จะมีการเปิดแคสติ้งตอนนี้รู้สึกจะเป็นการเปิดแคสติ้งผ่าน Clubhouse
1: เล
0: ิศใช่ค่ะ
1: แต่ก็น่าสนใจนะเพราะ Clubhouse มันว่าด้วยเรื่องเสียงล้วนๆเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือสามารถติดตามช่องทางเพจของพี่แอมได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นให
0: ้
1: นะคะเราไปปุ๊บส่งเสียงไปให้ฟังก่อนนะ
0: ใช่ค
1: ่ะส่งเสียงไปให้ฟังว่านี่คือเสียงหนูทำได้กี่เสียงก็ส่งมาเลย
0: ใช่
1: นะยิ่งทำได้เยอะก็ดีเข้าไปใหญ่เลยหาบทดีๆสักสั้นๆควรส่งออดิชั่นเทปมาเนี่ยเทปแคสติ้งเนี่ยควรยาวแค่ไหนบทสั้นยาวแค่ไหนยังไงดีคะ
0: ประมาณซีนหนึ่งเลยแล้วกันค่ะประมาณซีนหนึ่งใช่ค่ะ
1: หนึ่งซีนก็ใช้ประมาณสักนาทีสองนาที
0: สองนาที
1: โดยประมาณไม่ต้องยาวมาก
0: ใช
1: ่แต่พอใหรู้ว่าเสียงคุณ
0: เป็นแบบ
1: เป็นแบบไหนนะแล้วก็ทำสักหลายๆเสียงคุณได้กี่เสียงคุณก็ทำมาเยอะๆแล้วก็ส่งไปให้ที่พี่อมแอม
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นทั้งอาชีพเสริมก็ได้อาชีพหลักก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: อาชีพนี้อยากทำคือตอนส่วนตัวของครูเข้าใจว่าโหอาชีพนี้มันเหมือนน่าจะมีคนที่เขาประจำอยู่แล้วอะมันจะแทรกเข้าไปเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้ค่ะนักพากย์หน้าใหม่มีเยอะมากๆเลยอย่างแอมเนี่ยตอนที่แอมเคยไปอบรมให้แบบคนที่อยากพากย์หนังเนี่ยนะคะณวันนี้เขามานั่งพากย์แอมรู้สึกดีมากเลยใช่ค่ะ
1: ดีมากนี่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนการแสดงของครูส่งเสียงกันไปด้วยนะ
0: ดีเลยค่ะ
1: เพราะแต่ละคนเขาก็สนุกกันเวลาเราอยู่ในห้องแหละพวกเราก็จะชอบเล่นเสียงกันเนี่ยพวกรักแสดงอะเนา
0: ะ
1: มันก็บีบเข้าไปเสียงนั่นเสียงนี
0: ้
1: เดี๋ยวให้ส่งไปหาน้องแอมดีกว่า
0: ดีเลยค่ะ
1: โอเควันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เห็นนะคะหนทางการมาเป็นนักพากย์มืออาชีพสำคัญมากๆก็คือต้องเริ่มจากสิ่งที่เขารักก่อนนะเริ่มจากสิ่งที่เรารักรักปุ๊บไม่พอนะคะรักต้องมาพร้อมกับการฝึกฝนฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆหลายคนอาจจะบอกว่าแหมก็โชคดีสิมีคุณพ่ออยู่ในวงการแล้วหารู้ไหมเลยว่าเขามาด้วยตัวของเขาเองเลยเขาใช้โอกาสเบื้องต้นที่มีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่โอกาสมันจะไม่มีวันมาถึงวันนี้ได้ถ้าเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองฝึกแม้กระทั่งในรถนะคะหรือจะถูกคำบอกว่าเธอสู้ของเวอร์ชันเก่าไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหยุดผู้หญิงคนนี้ได้นะคะครูก็อยากให้พวกเราที่ฟังอยู่ตอนนี้แน่นอนค่ะสิ่งที่เราทำอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะมีคนช่วยวิจารณ์ให้เราได้พัฒนาตัวเองเลือกเอาคำวิจารณ์เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองทำไม่หยุดค่ะทำในสิ่งที่เรารักทำไม่หยุดแล้วเราก็จะได้คำว่าความสำเร็จมาเยือนเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอมแอมมากๆเลยนะคะที
0: ่
1: มาให้ความรู้และที่สำคัญก็คือมาให้ channel หนทางนะใครอยากที่จะเป็นนักพากย์ติดต่อไปที่เพจของน้องแอมได้เลยนะคะเราต้องการนักพากย์มือใหม่อีกมากมายเลยค่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายจากอมแอมนะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาฝึกในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะหนทางทำยังไงจะต้องเริ่มยังไงจุดท้าทายความยากอยู่ตรงไหนในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ

0: สำหรับน้องๆที่อาจจะเป็นนักพากย์นะคะหนึ่งเลยคือถ้าเราพูดชัดแล้วโอเคเราอาจจะแบบว่ามีสกิลในการพูดชัดแล้วเราอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นก็สามารถที่จะส่งผลงานเสียงมาให้แอมทางเพจ Facebook นะคะชื่อว่าออมแอมพูดเสียงภาษาไทยหรือว่าสามารถ follow แอมได้ที่ Clubhouse นะคะเพราะว่าห้อง Clubhouse ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดแคสเสียงด้วยเพื่อที่จะเอามาพากย์หนังอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถได้พากย์สดๆตรงนั้นแล้วก็ฟังคอมเมนต์ตรงนั้นได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองแบบโอ๊ยเสียงไม่ดีไม่มั่นใจแต่ว่าอยากเป็นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแอมว่าเรื่องแบบนี้มันฝึกฝนกันได้เพราะงั้นยังไงก็สู้ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานกันเข้ามานะอยากร่วมงานด้วยแล้วก็อยากให้มีนักพากย์ใหม่เข้ามาเยอะๆค่ะ
1: เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะคะและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาษาอังกฤษของไทย PBS ด้วย
2: เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมากๆนะคะรวมถึงเสรีภาพในการผลิตก็เยอะมากเช่นเดียวกันสื่อมวลชนก็ต้องทำงานอย่างมีความรับผิดชอบจริยธรรมในการรายงานข่าวอย่างแม่นยำและรอบด้าน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชื่อว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่

ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footfit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fi ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip clip เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ a video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยเคยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fi สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fi นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้ง

วัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fire กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnityค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
2: English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปรู้จักกับ Present Simple Tense ค่ะ Present Simple Tense นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็เป็นความจริงทั่วไปค่ะ
0: เรามาดูตัวอย่างประโยคใน Present Simple Tense ด้วยกันเลยค่ะน้องๆฉันไปโรงเรียนทุกวัน I go to school every day ฉันอาบน้ำทุกเช้า I take a shower every morning
1: แล้วเรามาดูตัวอย่างประโยคความจริงกันนะคะประโยคความจริงเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก
3: The sun rises in the east
1: และพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตก
3: The sun sets in the west
0: สำหรับโครงสร้าง present simple tense นะคะเราจะใช้ประธาน subject บวกกริยา verb ช่องที่1ค่ะประธานเป็นเอกพจน์สิ่งเดียวคนเดียวกริยาเติม s หรือ es นะคะเอาท่องไปด้วยกันเลยค่ะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s es อีกครั้งนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s es ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะเขาพูดภาษาอังกฤษ he speaks english เห็นไหมคะ he เป็นประธานคนเดียวนะคะเป็นเอกพจน์กริยา speaks จึงเติม s นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะลอนอยากจะไปพบคุณหมอค่ะ She wants to see a doctor